0: ที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
1: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ700ต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงิน

0: ดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
1: 1 นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนา

0: คม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนงกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอนเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ทแยมอญการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
7: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนสุขติญยันติสีเลนโภกสัมปดาสีเลนนิบุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุบบาภากะนะมะการังกะโรมะเส

หันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสม
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเส

0: ราวันตุเต
1: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
4: หนึ่งร้อยสิบสามปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทีคุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

สเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้เตือนอยู่เสมอบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมากย่อมละบุคคลผู้ประมาทเหมือนม้าฝีเท้าดีละทิ้งม้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกำลังไปฉะนั้นบาลีว่าอัปมัตโตปมัตเตสุสุเตสุพหุชาคโรอภะลัสสังวะสีคัสโซหิตวายาติสุเมทโซอธิบายความผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่นคือสติท่านเรียกว่าผู้หลับหลับอยู่เป็นนิดส่วนผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอท่านเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาดีโดยปริยายเบื้องสูงท่านหมายถึงพระขีณาสพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วกล่าวโดยปริยายสามัญคนที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ3ประการคือไม่ประมาทมีความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนและมีปัญญาดียอมเอาชนะผู้อื่นได้โดยง่ายเป็นเสมือนม้าฝีเท้าดีคนอย่างนั้นย่อมระลึกอยู่เสมอว่าใครจะประมาทก็ช่างเขาเราไม่ประมาทใครจะหลับนอนอย่างเกียจคร้านก็ช่างเขาเราตื่นอยู่ทำได้อย่างนี้สม่ำเสมอจะเรียนหรือจะทำงานก็เจริญรุ่งหน้าได้ทั้งสิ้นบางคนมีสมองดีแต่เกียจคร้านบางคนสมองสติปัญญาไม่ดีแต่ขยันคือได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งถ้าใครได้ทั้งสองอย่างคือทั้งสติปัญญาดีและทั้งขยันหมั่นเพียรมีกำลังกายดีคนนั้นย่อมเจริญรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วไปเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารภภิกษุสองสหายมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุสองสหายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันภิกษุเป็นสหายกันสองรูปเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วไปพำนักอยู่ในป่ารูปหนึ่งเร่งทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทส่วนอีกรูปหนึ่งเที่ยวหาฟืนในตอนเย็นนำมากองไว้แล้วผิงไฟคุยกับภิกษุสามเณรตลอดปฐมยามยามหนึ่งก็4ชั่วโมงแห่งราตรีภิกษุผู้ไม่ประมาทเตือนว่าผู้มีอายุอย่ามัวทำอยู่อย่างนั้นเร่งทำความเพียรก็เถิดอบาย4เป็นเช่นเรือนนอนแห่งผู้ประมาทแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้โอ้อวดและประมาทแต่ภิกษุผู้ประมาทหาเชื่อฟังไม่มีหนำซ้ำเมื่อภิกษุผู้สหายทำความเพียรพอสมควรแล้วเข้าห้องเพื่อพักผ่อนในมัชฌิมยามก็ตามเข้าไปว่าท่านเกียจคร้านมากท่านมาอยู่ป่าเพื่อนอนหลับหรือท่านเรียนกรรมฐานมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วควรจะลุกทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วกลับไปนอนที่ห้องของตนงานที่ภิกษุรูปนี้ทำประจำก็คือคุยและนอนกลับเข้าไปเปรียบเปรยภิกษุสหายผู้ทำความเพียรส่วนภิกษุผู้ทำความเพียรพักผ่อนในมัชฌิมยามแล้วลุกขึ้นทำสมณธรรมในปัจฉิมยามไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งสองรูปไปสู่สำนักพระศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าทั้งสองอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอดพรรษาหรือกิจแห่งบรรพชิตได้ทำให้สิ้นสุดแล้วหรือภิกษุผู้ประมาททูลว่าตนเองได้ออกหาฟืนแต่เวลาเย็นนำมาก่อไฟผิงนั่งผิงอยู่ตลอดปฐมยามไม่ได้หลับนอนส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่งเอาแต่นอนอย่างเดียวพระศาสดาตรัสว่าเธอนั่นแหละเป็นผู้ประมาทแล้วยังมาพูดว่าตัวไม่ประมาทอีกส่วนบุตรของเราผู้ไม่ประมาทเธอมาบอกว่าประมาทเธอเป็นเสมือนม้าทุรพลขาดเชาเป็นผู้พ่ายแพ้ส่วนบุตรของเราข้อสังเกตพระพุทธเจ้ามักทรงเรียกภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าบุตรของเราเป็นเสมือนม้าที่มีชาวดีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้น
2: บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทท้าวมคควะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่ออธิบายความท้าวมคควะนั้นเป็นพระนามหนึ่งของท้าวสักกะ จอมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อเป็นมนุษย์ท่านไม่ประมาทชักชวนพรรคพวกทำบุญสั่งสมกุศลกรรมอยู่เสมอเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นท้าวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงส์เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท้าวมขวะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนเพราะเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอย่างนั้นความโชคร้ายในมนุษย์ก็ตามการต้องไปอบายภูมิก็ตามล้วนมีความประมาทเป็นมูลทั้งสิ้นท้าวมขวะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไรโปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องท้าวสักกะหรือมขวะพระศาสดาประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นเจ้าฤชวีพระองค์หนึ่งพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสกะปัญหสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของท้าวสักกะทรงรู้จักท้าวสักกะด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นทรงดำริชนีแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าทรงสดับสกะปัญหสูตรของพระพุทธองค์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สมบัติของท้าวสักกะทรงรู้จักท้าวสักกะด้วยพระองค์เองหรืออย่างไรจึงตรัสเช่นนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ามหาลิท้าวสักกะนั้นตถาคตได้เห็นได้รู้จักมาเองคงเป็นท้าวสักกะปลอมเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะมหาลิทูลเพราะท้าวสักกะจอมเทพตัวจริงนั้นบุคคลเห็นได้โดยยากดูก่อนมหาลิพระศาสดาตรัสตถาคตรู้จักทั้งตัวท้าวสักกะและทำอันทำบุคคลให้เป็นท้าวสักกะด้วยต่อจากนั้นพระศาสดาทรงอธิบายพระนามของท้าวสักกะให้ท้าวมหาลิทรงทราบว่าที่มีพระนามอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุใดเช่นว่าที่มีพระนามว่ามขวาเพราะชาติที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมานพชื่อมขะที่มีพระนามว่าบุรินทะเพราะชาติก่อนชอบให้ทานก่อนผู้อื่นที่มีพระนามว่าสักกะเพราะเคยให้ทานโดยเคารพที่มีพระนามว่าสหสักขะเพราะสามารถดำริข้อความได้ตั้งพันเรื่องในการเพียงครู่เดียวที่มีพระนามว่าสุชัมบดีเพราะทรงเป็นพระสามีของสุชาดาที่มีพระนามว่าเทวานมินทะเพราะทรงเป็นใหญ่กว่าทวยเทพทั้งปวงในชั้นดาวดึงอันหนึ่งท้าวสักกะนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญวัตบท7ประการอย่างบริบูรณ์ตลอดชีวิตคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดา 2. อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่3. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 4. ไม่พูดส่อเสียด 5. กำจัดความตระหนี่ได้ 6. มีวาจาสัตย์ 7. ข่มความโกรธได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราตถาคตรู้จักทั้งท้าวสักกะและทำอันทำบุคคลให้เป็นท้าวสักกะท้าวมหาลิทรงแสดงความประสงค์อยากทราบเรื่องท้าวสักกะสมัยเป็นมคะมานพพระศาสดาจึงตรัสเล่าให้สดับดังนี้เรื่องมคะมานพคนอย่างมคะมานพค่อนข้างหาได้ยากในอินเดียเขามองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนยอมสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมคะมานพเป็นชาวอัจฉละคามในแคว้นมคธวันหนึ่งออกไปนอกบ้านหยุดพักผ่อนในที่แห่งหนึ่งทำที่ตรงนั้นให้น่ารื่นรมน่าพักชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าดึงเขาออกแล้วเข้าอยู่แทนแปลว่ามาแย่งที่อย่างหน้าด้านเขายอมให้โดยดีไปทำที่อื่นๆอีกก็ถูกแย่งหมดมคะมานพเห็นว่าคนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขเขาพอใจจากการได้เห็นความสุขของผู้อื่นนั้นจึงได้ทำสถานที่ให้เป็นโรมณียสถานไว้เป็นอันมากยอมให้คนทุกคนที่ต้องการเข้าพักพาอาศัยเขาเห็นบุญกุศลที่ได้ทำเช่นนั้นถึงฤดูหนาวได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นถึงฤดูร้อนได้นำน้ำมาให้โปรดทราบว่าในอินเดียคนจนไม่มีที่อยู่อาศัยนั้นมากมายเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้นอาศัยสถานีรถไฟบ้างตามฟุตบาทถนนบ้างตามซอกตามมุมบ้างเชิงสะพานบ้างเป็นที่นอนคนพวกนี้นอนง่ายเห็นที่ว่างตรงไหนพอเหยียดหลังได้ก็เหยียดลงไปใครจะเดินก็เดินไปพวกที่นอนก็นอนไปมคะมานพคิดว่าโรมณียสถานและความสุขเป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งปวงจึงตกลงใจเที่ยวทำสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสาธารณสถานเขาออกจากบ้านแต่เช้าทำหนทางให้ราบเรียบรานกิ่งไม้ที่ควรราน ต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมคะมานพธรรมอยู่อย่างนั้นชอบใจในปฏิปทาจึงเข้าร่วมเป็นพวกเดียวโดยในนี้เขาได้เพื่อนร่วมงาน33คนทำทางและสถานที่ให้รื่นรมได้มากผู้ใหญ่บ้านมีจิตริษยาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มทำอย่างนั้นบอกว่าผู้ครองเรือนควรเข้าป่าหาเนื้อหรือปลามาแล้วต้มสุรากินกันจึงจะควรทำอย่างที่เด็กหนุ่มทำไม่ควรเขาพยายามห้ามแต่คณะของมคะมานพไม่เชื่อฟังคงทำเรื่อยไปผู้ใหญ่บ้านโกรธเคืองจึงไปกราบทูลพระราชาว่ามีพวกโจร33คนคุมกันเป็นพวกพระราชารับสั่งให้จับมายังไม่ทันสืบสวนสอบสวนรับสั่งให้เอาช้างเหยียบมคะมานพให้โอวาทแก่เพื่อนๆว่านอกจากเมตตาแล้วไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยขอให้แผ่เมตตาไปยังพระราชานายบ้านช้างที่จะเหยียบและตนโดยเสมอกันอย่าโกรธใครๆเพราะอนุภาพแห่งเมตตาช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ชายหนุ่มทั้ง33คนได้พระราชาทรงสดับแล้วเข้าพระทัยว่าช้างกลัวคนมากจึงรับสั่งให้เอาเสือลำแพนคลุมคนเหล่านั้นเสียแต่ช้างก็ถอยหลังกลับวานจะใสเท่าไรก็ไม่ยอมเดินเข้าไปพระราชาทรงสดับพฤติการดังนั้นแล้วทรงดำริว่าต้องมีเหตุพิเศษอย่างแน่นอนช้างจึงเป็นอย่างนี้รับสั่งให้เรียกคน33คนเข้าเฝ้าพวกเจ้ามาได้อะไรจากเราหรือจึงประพฤติเช่นนี้ตรัสถามเรื่องอะไรพระเจ้าข้ามคะทูลถามเขาว่าพวกเจ้าคุมกันเป็นพวกเป็นโจรอยู่ในป่าใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าข้าผู้ใหญ่บ้านขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ทำทางไปสวรรค์ของตนนายบ้านชักนำข้าพระองค์ทำอกุศลเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่ยอมทำตามเขาโกรธจึงมากราบทูลพระองค์อย่างนั้นแลแล้วมคามานพได้ทูลความแต่ต้นจนอวสานในการกระทำของพวกตนพระราชาทรงสดับแล้วทรงโสมนัสตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่รู้จักจงยกโทษแก่เราเถิดพระราชาได้พระราชทานผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาสของมคะมานพช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขี่และหมู่บ้านนั้นทั้งหมดให้แก่มานพสหายทั้ง33คนปราโมทย์ยิ่งนักว่าได้พบผลบุญทันตาเห็นเปลี่ยนกันขี่ช้างไปปรึกษากันอยู่เสมอว่าพวกเราควรทำอะไรให้ยิ่งขึ้นตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรใน4แยกขนทางใหญ่จึงได้จัดหาช่างไม้มาสร้างศาลานั้นแต่ไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำนั้นมคะมานพมีภรรยา4คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมาและนางสุชาดานางสุธรรมาอยากจะร่วมกุศลในการสร้างศาลาบ้างจึงให้ค่าจ้างช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้ตนนายช่างทำช่อฟ้าเสร็จแล้วเอาผ้าพันซ่อนไว้มีอักษรจารึกที่ช่อฟ้านั้นว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาเมื่อศาลาเสร็จถึงวันจะยกช่อฟ้าปรากฏว่าช่อฟ้ายังไม่มีช่างไม้ทำเป็นตกใจบอกว่าลืมไปไม่เป็นไรพวกเราจะหาช่อฟ้ามาเองพวกมคะว่าไม่ได้นายช่างบอกข้าพเจ้าไม่สามารถทำช่อฟ้าด้วยไม้ที่ตัดใหม่ๆได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ถากไว้ดีแล้วแห้งดีแล้วจึงจะใช้ได้เอ้าแล้วจะทำอย่างไรอาจมีช่อฟ้าขายในที่ใดที่หนึ่งเราขอซื้อเขาดีกว่าพวกเขาทั้งหมดที่เดินหาบ้านที่ขายช่อฟ้ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมาจึงขอซื้อนางสุธรรมาไม่ยอมขายไม่ว่าด้วยเงินเท่าใดแต่นางบอกว่าจะให้เปล่าถ้ายอมให้มีส่วนบุญในศาลานั้นบ้างพวกมคะมานพยืนยันว่าจะไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างไม้จึงว่าเว้นพรหมโลกเสียแล้วไม่มีที่ใดปราศจากสตรีขอท่านทั้งหลายจงรับช่อฟ้าไว้เถิดเพื่องานจะได้สำเร็จโดยเร็วพวกมคะมานพจึงต้องยอมรับช่อฟ้าศาลานั้นแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับอิสระชนส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจและอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนไข้พวกเขาปูกระดาน33แผ่นใหญ่แล้วสั่งช่างไว้ว่าแขกมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดจงพาแขกไปบ้านของผู้นั้นวันนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการนายมคะปลูกต้นทองหลางไปต้นหนึ่งไม่ห่างศาลานัก แล้วทำเก้าอี้หินไว้โคนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นศาลาก็ออกชื่อว่าศาลาสุธรรมาไม่มีใครรู้ชื่อของสหาย33คนเลยนางสุธรรมาฉลาดมากในการทำบุญและหาชื่อเสียงฝ่ายนางสุนันทาคิดว่านางสุธรรมาได้ร่วมบุญในการสร้างศาลาเพราะความฉลาดของตนจึงคิดว่าเราควรจะมีส่วนบ้างอันธรรมดาคนมาพักย่อมต้องการน้ำดื่มน้ำอาบเราควรให้ขุดสระมีบัวดังนี้แล้วให้ขุดสระโบกกรณีชื่อสระสุนันทาส่วนนางสุจิตราให้สร้างสวนดอกไม้อันสวยงามคนทั้งหลายเรียกกันว่าสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาคิดเสียว่าเราเป็นทั้งหลานและเป็นทั้งภรรยาของมคะสิ่งใดที่มคะทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยดังนี้จึงไม่ได้ทำอะไรส่วนตัวอันเป็นบุญกุศลให้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียวมคะมานพบำเพ็ญคุณงามความดีอื่นๆและวัตถบท7ประการอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นท้าวสกเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขา32คนก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันนายช่างเกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตรนางสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราก็ไปเกิดเป็นเทพอัปสรที่นั่นเหมือนกันมีแต่นางสุชาดาเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกกระยางช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณภายหลังท้าวสักกะได้ช่วยเหลือให้นางสุชาดาไปเกิดเป็นเทพอัปสรเหมือนกันโดยวิธีให้รักษาศีลทำจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งหมดได้เสวยทิพย์สมบัติมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะมันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทดังนั้นพระควัตเจ้าจึงตรัสว่าอัปปมาเรนะมัควาเดวานังเศรษฐตังคาโตเป็นอาทิสกะปัญหสูตรท้าวสกะทูลถามว่าเทวาและมนุษย์มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงต้องเป็นผู้มีเวรมีภัยมีการเบียดเบียนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าความริษยาและความตระหนี่เป็นเครื่องผูกพันร้อยรัดถามว่าอะไรเป็นเหตุของความริษยาและความตระหนี่ตอบว่าสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างตอบว่าความพอใจถามว่าความพอใจมีอะไรเป็นเหตุเกิดตอบว่ามีความตรึกเป็นเหตุเกิดต่อจากนี้ท้าวสักกะก็ทูลถามปัญหาลึกลงไปอีกพระศาสดาก็ทรงแก้ลุ่มลึกลงไปตามลำดับจนท้าวสักกะได้บรรลุโสดาปัตติผลในครั้งนั้นที่ถ้ำอินทสาลคูหาเขตเมืองราชคฤห์แคว้นมคธการเห็นภัยในความประมาทภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทยอมสามารถเผาสังโยชน์น้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยชน์นั้นคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกหรือในวัฏสงสารเหมือนเชือกผูกสัตว์ไว้มิให้ดิ้นออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์ไว้10ประการและอริยมรรคเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้ 1. สกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือเห็นตัวตนอยู่ในขันธ์5 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในทางให้ถึงนิพพาน 3. ศีลพัตตปรามาสการรูปคลำศีลวัดคือการรักษาศีลบำเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์เช่นมุ่งสรรเสริญมุ่งลาภสการะเป็นต้นสังโยชน์ทั้ง3ประการนี้พระโสดาบันละได้โสดาปัตติมรรคสามารถเผาสังโยชน์นี้ได้ 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5.ปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญ2ประการนี้อนาคามิมรรคเผาได้ส่วนสกทาคามิมรรคนั้นละได้3ประการเหมือนโสดาปัตติมรรคเพิ่มแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน์5ประการนี้ท่านเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ 6. รูปราคะความกำหนัดติดใจในรูปฌานอรูปราคะความกำหนัดติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความทะนงตน 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. อ อวิชชาความหลงไม่รู้อริยสัจตามเป็นจริงทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงอรหัตมรรคเผาได้ผู้สามารถเผาสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้เป็นพระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะบางทีพระผู้บำเพ็ญเพียรได้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไฟไหม้ป่าแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เห็นนั้นมาเป็นแนวนึกเผากิเลสของตนเช่นเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เห็นไฟไหม้ป่าภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วเข้าป่าเพียรพยายามเท่าไหร่ก็มิอาจให้บรรลุมรรคผลใดๆได้จึงเดินทางกลับคิดว่าจะมาทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดินทางมาเห็นไฟกำลังไหม้ป่าจึงรีบขึ้นบนยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟได้อารมณ์เป็นแนวนึกว่าไฟนี้เผาเชื้อน้อยใหญ่ให้พินาศไปฉันใดไฟคืออริยมรรคญาณก็จะพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายให้สิ้นไปฉันนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงทราบวาระจิตของภิกษุนั้นแล้วตรัสสนับสนุนว่าถูกแล้วภิกษุสังโยชน์ทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบอันอยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายดุจเชื้อเพลิงควรเผาสังโยชน์เหล่านั้นเสียด้วยไฟคือญาณทำให้หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นใดอีกพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของภิกษุนั้นพลางตรัสว่าอัปปมาดารโตภิกขุเป็นอาทิดังได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้นแล้วผู้อยู่ใกล้พระนิพพานภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภายในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นภายในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสำคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึ่งในที่บางแห่งพระศาสดาทรงให้ข้อสังเกตไว้ว่าคนจะเสื่อมหรือเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดชังธรรมคนนั้นต้องเสื่อมคนใดชอบธรรมคนนั้นเจริญตามพระพุทธภาษิตในปราภวสูตรทกนิกายดังนี้สุวิชาโนภวังโหติสุวิชาโนปราภโวธรรมกาโมภวังโหติธรรมเดซีปราภโวแปลว่าคนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ไม่ประมาทนอกจากจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมคือสมถะวิปัสสนามรรคและผลแล้วยังเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานอีกด้วยดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระติสสะเถระพระติสสะเถระเป็นชาวนิคมหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อบวชแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดและมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายท่านเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในหมู่บ้านญาติของท่านเท่านั้นเมื่ออนาถปิณฑิกะเศรษฐีถวายมหาทานก็ดีเมื่อพระเจ้าพระเศนที่โกศลทรงบำเพ็ญอาสะทิสถานก็อยู่ก็ดีท่านก็มายอมมายังเมืองสาวัตถีคงอยู่ของท่านที่นิคมนั่นเองภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจท่านจึงติเตียนว่าพระติสสะคลุกคลีอยู่กับหมู่ญาติของตนไม่ยอมไปแม้ในงานใหญ่ของอนาถปิณฑิกะและของพระเจ้าพระเศนที่โกศลดังนี้แล้วได้กราบทูลพระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเรื่องนั้นพระติสสะทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามอีกว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นพระติสสะทูลว่าข้าแต่พระภควาเจ้าข้าพระองค์กระทำดังนั้นไม่ใช่เพื่อคลุกคลีด้วยหมู่ญาติแต่ข้าพระองค์อาศัยหมู่ญาติเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ข้าพระองค์คิดว่าเมื่อได้อาหารเลวก็ตามประณีตก็ตามพอยังชีพให้เป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการไปแสวงหาอาหารที่อื่นอีกดังนี้จึงมิได้มาข้าพระองค์หาคลุกคลีด้วยหมู่ญาติไม่พระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุและตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราภิกษุพึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษเช่นเดียวกับติสสะนี้เพราะผู้เป็นอย่างนี้ย่อมไม่เสื่อมจากมรรคผลย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้นำมากล่าวแล้วในเบื้องต้นจบวรรคที่2เรียกว่า
1: อัปมาทะวักวรรณนาต่อไป
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ

ไม่ว่าฝ่ายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์สิ่งที่องค์หลวงตาปรารถนาอย่างยิ่งก็คือปรารถนาให้คณะศิษย์ยศศิษย์มีความเข้มแข็งอดทนบึกบึนขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอารมณ์ใจของตนเองด้วยจิตภาวนา เพราะจิตภาวนานี้เท่านั้นแหละที่จะตามพาเราเจริญในธรรมได้อย่างแท้จริงถ้าเรามีแต่ภายนอกมีแต่การให้ทานมีแต่การรักษาศีลแต่ไม่ภาวนาก็เหมือนเรามีพื้นนาเรามีแต่ไถมีแต่ฆ่าแต่เราไม่ปักดำสักทีหนึ่งเราอาจชื่นชมยินดีพอใจว่าเรามีนาที่อ่อนนุ่มมีนาที่สะอาดมีนาที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเราไม่ปักดำเราก็ไม่ได้ข้าวเป็นผลตอบแทนมีแต่ความปลื้มปิติภูมิใจในผืนนาของเราแต่อีกหน่อยหนึ่งวัชพืชก็อาจจะเกิดขึ้นมารกรุงรังในผืนนานั้นได้เปรียบประดุจเหมือนพวกเราก็พากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการให้ทานในการรักษาศีลเราก็มีความปลื้มปิติภูมิใจยินดีอยู่ในทานอยู่ในศีลของเราแต่เราไม่ภาวนาเสียทีหนึ่งอารมณ์เรื่องราวที่รกรุงรังอยู่ภายในจิตในใจของเรามันก็รกรุงรังอยู่อย่างนั้นความรกรุงรังของอารมณ์เรื่องราวเนี่ยจะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวขวัดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความยินดียินร้ายอยู่ตลอดเพราะนั้นถ้าหากพวกเราพากันภาวนาแล้วจิตมีเครื่องอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ตามจะอยู่กับลมให้ใจเข้าพุทลมให้ใจออกโธก็ตามเมื่อจิตมันมีเครื่องอยู่มันก็ไม่แสสายเกาะเกี่ยวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่ก่อเกิดเป็นอารมณ์เรื่องราวเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเองจิตก็อยู่กับเครื่องอยู่คืออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ด้วยความต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นจิตก็มีแต่ความละเอียดเบิกบานผ่องใสเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเมื่อจิตมันมีเครื่องอยู่มันก็ไม่เล่ร่อนออกเลาะแหละโลเลเหลวไหลออกไปนอกลู่นอกทางเราก็อยู่ได้ด้วยความเบิกบานด้วยความผ่องใสเมื่อเรายิ่งมีความภาคความเพียรหนักแน่นมากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นจิตก็ละเอียดมากขึ้นจนถึงที่สุดจิตก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตแล้วจิตนั้นถอนออกมาจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิสมาธินี่แหละจะเป็นเกาะคุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครองจิตมิให้อารมณ์เรื่องราวต่างๆภายนอกเข้ามาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตดวงนี้ดำเนินออกไปทางด้านปัญญาก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นเพราะได้ความเจริญในธรรมของพวกเราจะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะพวกเราหมั่นอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตภาวนานี่แหละที่องค์หลวงตาท่านเมตตาปรารถนาเขี่ยวเข็นคณะศิษย์ญาณุศิษย์ไม่ว่าจะฝ่ายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาหลวงตาท่านจะเขี่ยวเข็นอยู่ตลอดดังที่พวกเราก็ทราบดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเขี่ยวเข็นในทางดุด่าว่ากล่าวตักเตือนหรือในการให้กำลังจิตกำลังใจอะไรต่ออะไรต่างๆก็ล้วนแต่ท่านมุ่งเน้นปรารถนาต้องการให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีความภาคความมีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรในด้านการภาวนาเมื่อพวกเราเดินตามรอยขององค์หลวงตาหรือเดินตามปฏิปทาขององค์หลวงตาที่ท่านชี้แนะพวกเราและนำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมาก็จะนำพาชีวิตของเราทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

ตปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสวิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามนิโชติรโสยะธา

อ้าวจากทหารทานก็เด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อเอาจากทหารทานซะก่อนจากทหารทานซะก่อน

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: ต่อไปเริ่มด้วยจิตวักวรรณนาคือว่าด้วยจิตจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมทำจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรจิตนี้เมื่อผู้ทำความเพียรยกขึ้นจากอาลัยคือกรรมคุณ5แล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ละบ่วงแห่งมารย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นพระพุทธภาษิตนี้แสดงถึงลักษณะของจิตว่าดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทำให้ตรงได้แต่ต้องทำด้วยอุบายอันฉลาดเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงถ้าไม่ใช่ช่างสอนย่อมทำลูกศรไม่เป็นฉันใดบุคคลผู้ไม่ชำนาญทางการฝึกจิตก็ไม่สามารถทำจิตให้ตรงได้ฉันนั้นที่ว่าจิตนี้ดิ้นรนนั้นคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดิ้นรนไปเพื่อเกลือกลั้วกับอารมณ์นั้นดิ้นรนไปหารูปอันสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอันยวนใจเมื่อถูกกีดกันจากอารมณ์นั้นด้วยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานย่อมดิ้นรนมากขึ้นเพราะไม่ได้เสวยอารมณ์ที่เคยได้เหมือนของที่คนเคยกินจนติดแล้วไม่ได้กินย่อมแสดงอาการทุรนทุรายที่ว่ากวัดแกว่งนั้นคือไม่สามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สามารถนิ่งได้เหมือนเด็กหรือลิงไม่อยู่นิ่งในอิริยาบถเดียวหรือเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดให้หวั่นไหวอยู่เสมอจิตนี้ก็เหมือนกันถูกลมคือโลกธรรม8บ้างราคะโทสะโมหะบ้างทำให้หวั่นไหวกวัดแกว่งที่ว่ารักษายากนั้นเพราะหาอารมณ์อันเป็นที่สบายให้จิตได้ลำบากประเดี๋ยวชอบอย่างนั้นประเดี๋ยวชอบอย่างนี้และมักชอบตกไปในอารมณ์อันชั่วผู้มีปัญญาจึงต้องคอยเหนี่ยวรั้งอยู่เสมอเหมือนโคพยายามจะกินข้าวกล้าอันเขียวสดเจ้าของต้องคอยเหนี่ยวรั้งไว้ด้วยเชือกเชือกที่สำหรับเหนี่ยวรั้งจิตก็คือสติถึงกระนั้นก็เหนี่ยวรั้งได้ยากดุลนิวารยังเมื่อเชือกคือสติขาดมันก็ไปตามที่ปรารถนาอีกแต่บุรุษผู้มีความเพียรก็ต้องพยายามทำจิตให้ควรแก่การงานเหมือนอย่างว่านายช่างสอนนำเอาท่อนไม้มาจากป่าปอกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวหรือน้ำมันลนไฟแล้วดัดให้ตรงเมื่อทำลูกศรให้ตรงได้ทีแล้วก็แสดงศิลปะยิงศรหน้าพระที่นั่งของพระราชาหรือต่อหน้าชุมชนเป็นอันมากย่อมได้ลาภสักการะและความนับถือฉันใดผู้มีปัญญาในศาสนานี้ก็ฉันนั้นทำให้จิตอันมีสภาพดิ้นรนนี้ให้กระเทาะเปลือกคือกิเลสออกด้วยอำนาจธุดงค์ขุดคุณและการอยู่ป่าเป็นต้นแล้วชโลมด้วยยางคือศรัทธาลนด้วยความเพียรทั้งทางกายและทางจิตดัดที่งามคือสมถะและวิปัสสนาทำจิตให้ตรงให้หมดพยศแหล่แล้วพิจารณาสังขารทำลายกองอวิชชาได้แล้วยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นกล่าวคือวิชชา3อภิญญา6และโลกุตรธรรม9ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทักขิเนยบุคคลผู้เลิศบ่วงแห่งมารที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสวัฏการทำวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อให้ละบ่วงแห่งมารนี้อาการทั้งหมดนี้ภิกษุย่อมได้รับด้วยความเพียรอันเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายงานการฝึกจิตเป็นงานใหญ่และสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ไม่มีงานใดจะสำคัญและมีอานิสงส์มากเท่านี้เรื่องจิตยังมีข้างหน้าอีกมากเพราะวรรคนี้ว่าด้วยเรื่องจิตทั้งวรรคพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงปรารภพระเมขิยะตรัสไว้บัณฑิตพึงทราบเรื่องพระเมขิยะด้วยเรื่องพระเมขิยะพระเมขิยะเป็นภิกษุอุปถากพระศาสดาในสมัยหนึ่งวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามได้เห็นสวนมะม่วงอันรื่นรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำกิมิกาลาปรารถนาจะไปทำความเพียรณที่นั้นจึงกลับมากราบทูลพระศาสดาว่าตนได้เห็นสถานที่อันรื่นรมควรทำความเพียรขออนุญาตทูลลาไปทำความเพียรที่นั่นพระศาสดาทรงตรวจดูอินทรีย์ของพระเมขิยะแล้วเห็นว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเพื่อทำความเพียรด้วยตนเองจึงทรงห้ามเสียถึง3ครั้งว่า เมขิยะอย่าเพิ่งเลยเวลานี้เราอยู่ผู้เดียวขอเธอจงรอคอยจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแล้วเธอจึงค่อยไปดังนี้เป็นต้นแต่พระเมขิยะหาฟังไม่ทอดทิ้งพระศาสดาให้อยู่แต่พระองค์เดียวส่วนตนไปยังสวนมะม่วงอันรื่นรมแต่เมื่อไปถึงแล้วไม่สามารถทำความเพียรอย่างที่ตั้งใจได้เพราะถูกวิตกทั้ง3คือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครอบงำจึงกลับมาสู่สำนักพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ่อนวอนอยู่ถึง3ครั้งว่าให้รอก่อนจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแต่เธอก็หาฟังไม่เธอได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุไม่ควรตามใจตนเองขนาดปรารถนาสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นตามใจชอบไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันแล่นไปเร็วควรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพันธนังจะพลังจิตตังเป็นอาทิจิตที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยาก

อันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสันตติเหมือนการไหลของกระแสน้ำและกระแสไฟฟ้าเพราะสันตติทำให้รู้สึกเหมือนขอกเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดำรงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติคือความสืบต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อนาใครกล่าวคือตกไปในกามคุณ5มีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองๆและไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโคศลวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรก8ขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมหานรก8ขุมได้แก่1สันชีพ2กาลสุต3สังฆาต4โรรุวะ5มหาโรรุวะ6ตาปะ7มหาตาปะ8. อเวจีอันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาก็พระศาสดาพระองค์นั้นไม่ทรงโปรดปรานคนโอ้อวดมีมายาและกีดครานแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปรานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลามาสู่ที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบิณฑบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งหากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุกขอให้มาตีระฆังซึ่งอยู่ส่วนกลางพวกเราจักประชุมกันทำยาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทำกติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสกมาหาภิกษุให้คนใช้ถือเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนของตนไม่ออกมาพลุกพล่านจึงปรารภว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจักไม่ผาสุกกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกันสองรูปมิได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่าเวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทำการสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาทำนี้พระศาสดามิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการ32แล้วอุบาสิกาสาธยาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมภิทา4และโลกิยะยะอภิญญา5อีกด้วยเว้นอาสวัคคยญาณนอกนั้นเป็นโลกิยะอภิญญามีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้และที่ประจักษ์สุตาทิพย์เป็นต้น

0: นางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคและผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะเพียงพอสบายบุคละสปายะแม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกระปี้กระเป๋าจิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมรรคครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกาเมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคำอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงอุปการะของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสรรเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้วาระจิตของพวกตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคำสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไปเมื่อไปถึงวิหารในบ้านป่านั้นจึงคิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วาระจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยฉะไหนหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกะมารดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวาระจิตของคนอื่นหรือทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทำทุกอย่างที่อาตมาคิดภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเลี่ยงอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาระจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นภิกษุนั้นคิดว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตำหนิเราทำให้เราละอายอยากละนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่าดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจักไปสำนักพระศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถิดค่ะอาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสำนักพระศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไป เมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วรจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันควรแก่สมณะแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาสดาจึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่าและการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกลู่นอกทางมหาอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณีตมาถวาย 2-3 วันต่อมาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรคและผลนั้นพลางรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าน่าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแก่เราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกจากภพได้มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอัตภาพนี้หรือหนอนางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพอื่นบ้างหรือไม่หนอท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไป99ชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา99ชาตินางมีจิตปฏิพัทธ์ในชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึง99ชาติมาแล้วท่านปรงธรรมสังเวชว่าน่าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแม่มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนใคร่ครวญอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่100เถิดภิกษุได้สดับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่100ได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวปัญหาในมรรค4ผล4แก่อุบาสิกานั้นและปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุณที่นั้นนั่นเองจิตนี้ละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อธิบายความจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมอยู่เหนือวิสัยของจักษุไม่อาจสัมผัสได้ด้วยอวัยวะสัมผัสทั้ง5มีตาหูจมูกเป็นต้นชื่อว่าละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์ละเอียดจิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประณีตและผ่องใสที่เศร้าหมองและหยาบไปก็เพราะอาคันตุกากิเลสการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะสึกมีเรื่องดังนี้เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึกพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นเคยกับสกุลของตนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรภรรยาและครอบครัวอีกส่วนหนึ่งไว้ทำบุญให้ทานมีสลากพัดเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทำตามนั้นแล้วต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุได้บอกให้รับศีล5พร้อมด้วยสรณะ3คือพุทธธรรมและสังฆะให้รับศีล10เขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปุพพะเศรษฐีบุตรแปลว่าบุตรเศรษฐีผู้ทำความดีตามลำดับต่อมาเขาถามพระว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ทรงวินัยเป็นอุปัชฌาย์ ผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อุปัชฌายะอาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื้อมระอาเห็นว่าธรรมวินัยนี้คับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าจึงกระสันใคร่ศึกเห็นไปว่าการอยู่ครองคฤหัสถ์ก็สามารถให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สาธยายอาการ32ไม่เรียนอุเทศเป็นผู้ผอมสูบซีดร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกลไปด้วยหิดเปื่อยภิกษุทั้งหลายเห็นเธอแปลกไปจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากสึกเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเธอไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์พระอุปัชฌายะอาจารย์ได้นำเธอไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่าถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งหนึ่งได้ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกธรรมและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเธอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอนั่นแหละภิกษุข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าค่ะพระศาสดาประทานพระโอวาทว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกข์ได้โดยวิธีนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าสุดุดดะสังสุสุนิปินปูนังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นจิตนี้เที่ยวไปไกลดูรังขมังเอกจรังอสรีรังคูห้าสยังเยจิตตังสัญญะเมสสันติโมคันติมาระบันธนาจิตนี้เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคูหาคือกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความจิตนี้เที่ยวไปได้แม้ไกลแสนไกลเพียงครู่เดียวไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่การเดินทางของแสงนับว่าเร็วก็ยังไม่เร็วเท่าการเดินทางของจิตจิตไปเที่ยวได้ทั่วโลกด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาถ้าเราสามารถไปเที่ยวได้อย่างจิตเราคงสนุกสนานมากไม่เปลืองเวลามากและไม่ต้องใช้ค่าพาหนะใดๆท่านจึงว่าดูระขมังคือเที่ยวไปได้ไกลคำว่าเที่ยวไปดวงเดียวนั้นหมายความว่าจิตเกิดขึ้นทีละดวงแม้จะเกิดเร็วแต่เกิดทีละดวงเมื่อดวงเก่าดับไปดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นจิตย่อมรับอารมณ์ได้ทีละอย่างแต่เร็วมากเราจึงอาจรู้สึกไปว่ามีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะเดียวจิตไม่มีสรีระคือไม่มีสันฐานไม่มีสีไม่มีรูปหยาบอย่างที่เราเห็นได้ด้วยตาเนื้อเราจึงมองไม่เห็นจิตเราเห็นแต่พฤติกรรมของจิตทำนองเดียวกับเรามองไม่เห็นความร้อนแต่เราหนีอาการของความร้อนเช่นเราเห็นสีของไฟเป็นต้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ย่อมมาจากจิตที่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยนั้นคือจิตอาศัยร่างกายนี้อันประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4ได้แก่ดินน้ำลมไฟการสำรวมจิตคือการระวังไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นละกิเลสที่เกิดแล้วให้สูญสิ้นไปเครื่องผูกแห่งมารนั้นท่านหมายเอาวัฏทุกข์ในภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิบุคคลสามารถพ้นจากวัฏทุกข์นี้ได้ก็โดยการสำรวมจิตพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ปรารภพระสังฆรักขิตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระภาคินัยสังฆรักขิตสังฆรักขิตผู้เป็นหลานพระศาสดาประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าสังฆรักขิตได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเพียง 2-3 วันน้องชายของพระสังฆรักขิตนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งให้บวชในสำนักของพระสังฆรักขิตผู้เป็นลุงแม้พระนั้นก็ชื่อสังฆรักขิตเหมือนกันจึงเรียกกันว่าภาคินัยสังฆรักคือสังฆรักขิตผู้เป็นหลานเธอจำพรรษาที่วัดใกล้บ้านแห่งหนึ่งได้ผ้าวสิกสาดกคือผ้าจำนำพรรษามา2ผืน ผืนหนึ่งยาว7ศอกอีกผืนหนึ่งยาว8ศอกเธอกำหนดไว้ในใจว่าจะถวายผืนที่ยาว8ศอกนั้นแก่หลวงลุงจึงไปคอยพระเถระอยู่ณที่อยู่ของท่านเมื่อหลวงลุงมาก็ทำการต้อนรับรับบาตรจีวรอาราธนาให้พระเถระนั่งล้างเท้าและถวายน้ำดื่มพัดพระเถระอยู่ครู่หนึ่งแล้วนำผ้ายาว8ศอกออกมาถวายอ้อนวอนขอให้หลวงลุงรับไว้เพราะเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ได้มาแต่ท่านลุงปฏิเสธบอกว่าผ้าสำหรับใช้ของท่านมีบริบูรณ์แล้วขอให้พระสังฆกิจเอาไว้ใช้เองพระสังฆกิจผู้หลานอ้อนวอนถึง3ครั้งพระเถระก็หารับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระหลานชายน้อยใจว่าโดยฐานะทางสายโลหิตก็เป็นหลานเมื่อบวชก็เป็นสัตถิวิหาริกคือสิทธิอุปชาแม้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ประสงค์ใช้สอยร่วมกับเราท่านรังเกียจในการรับผ้าสาดกที่เราตั้งใจมานานที่จะถวายเราจะเป็นสมณะอยู่ทำไมอีกเราควรสึกไปเป็นคฤหัสถ์เธอคิดดังนี้แล้วได้คิดต่อไปว่าการครองเรือนตั้งตัวได้ยากควรจะทำอะไรกินมองเห็นทางอยู่อย่างหนึ่งคือเอาผ้าสาดกแปดศอกไปขายแล้วซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งแม่แพะออกลูกเร็วเมื่อแม่แพะออกลูกแล้วจะขายลูกแพะเอามาทำต้นทุนเมื่อรวมเงินได้มากแล้วจะหาหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาต่อมาจะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งจะพาลูกนั่งเกวียนมาหาหลวงลุงเราจะอุ้มลูกแต่แม่เขาบอกว่าให้เราขับเกวียนเขาจะอุ้มเองโดยความเผลอเลยลูกหล่นลงไปอยู่ที่ทางเกวียนล้อเกวียนจะทับลูกเราโกรธภรรยาจับเอาด้ามประตักตีหัวมันคิดมาถึงตอนนี้สังฆรักขิตเอาด้ามพัดตีหัวลุงพอดีเพราะเพลินไปว่าเป็นพัญญาตนพระเถระคิดว่าทำไมพระหลานชายจึงทำอย่างนี้กำหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์จึงกล่าวว่าสังฆรักขิตเธอตีมาตุคามไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจึงมาตีเอาเราเล่าพระสังฆรักขิตคิดว่าตายจริงพระอุปัชฌาย์รู้เรื่องที่เราคิดด้วยเราจะอยู่เป็นพระได้อย่างไรต่อไปเราจะสึกละดังนี้แล้วได้วางพัดใบตาลแล้วออกวิ่งหนีภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นออกวิ่งไล่ตามจับมาได้พาไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นทำไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราควรมีความเพียรให้เขาได้เรียกตนว่าเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรมากไปเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิตธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสำรวมจิตเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะอันเป็นเครื่องผูกแห่งมารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าดูรังขมังเอกจรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระภาคินายสังฆรักขิตได้บรรลุโสดาปัตติผลจิตอันราคะไม่ซึมซาบปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้ละบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่ออธิบายความปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงคลอนแคลนอยู่เสมอเป็นคนจับจดทำอะไรไม่จริงคนที่ทำอะไรไม่จริงก็เพราะจิตไม่มั่นคงนั่นเองในอรรถกถาท่านกล่าวหนักไปทางธรรมว่าวงเล็บเปิดเหมือนฟักเขียวตั้งไว้บนหลังม้ากรอกกลิ้งอยู่วงเล็บปิดบางคราวเป็นสาวกบางคราวเป็นอาชีวกบางคราวเป็นนิครนและบางครั้งเป็นดาบทเอาแน่นอนอะไรไม่ได้บวชก็ไม่ได้เป็นพระจริงเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ประกอบด้วยธรรมของคฤหัสถ์เพราะจิตมัวกลับกรอกอยู่นั่นเองจะทำความดีก็ไม่แน่ใจว่าความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษาเล่าเรียนก็ลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระสัทธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปักขิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นโพธิปักขิยธรรมแปลว่า ธรรมอันเป็นฝักใฝ่แห่งการตรัสรู้คือผู้ที่จะตรัสรู้จะต้องอาศัยธรรมนี้ไปมองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมนั้นคือไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมใสเลื่อนลอยนั้นท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาคลอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเหตุอันทำให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่สองที่ว่าภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบนั้นจักอธิบายต่อไปราคะนั้นคือความกำหนัดพอใจในสิ่งสวยงามโดยทั่วไปหมายถึงความกำหนัดในกามซึ่งเรียกว่ากามราคะหรือความใคร่ในการสืบพันธุ์ในการประกอบเมถุนกรรมโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่าคนกระหายน้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน่าดื่มย่อมแสดงอาการอยากดื่มเช่นมองอย่างต้องการถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดื่มดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่มีกระหายน้ำไม่มีความรู้สึกกระหายซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ำก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มฉันใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นเมื่อเห็นวิสภาคารมสมมุติว่าเพศตรงกันข้ามย่อมแสดงความกระหายออกมาหากกระหายจัดย่อมจะหาทางบำบัดความกระหายนั้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะแรงกระตุ้นภายในคือความกระหายขึ้นสูงขึ้นอยู่ในระดับสูงเหมือนคนกระหายน้ำจัดจนไม่อาจยับยั้งได้ต่อไปแม้น้ำขุ่นและสกปรกก็พยายามจะดื่มเพราะเหตุที่จิตใจปกติของคนธรรมดาสามัญชุ่มหรือซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้เองท่านจะสังเกตว่าคนหนุ่มคนสาวเมื่อพูดถึงเพศตรงกันข้ามอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะของตนก็มักพูดกันได้ยืดยาวไม่รู้เบื่อหน่ายคุยเรื่องอะไรอะไรอื่นมาก่อนในที่สุดก็มักจะเวียนวกมาหาเรื่องที่จิตซึมซาบอยู่คือเรื่องระหว่างเพศอันเป็นที่เกิดที่ตั้งอยู่แห่งราคะคนเมื่อยังมีราคะก็ยังมีความกลัวกลัวเป็นสารพัดอย่างแต่พอราคะลดลงความกลัวก็พลอยลดลงด้วยดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคะเหือดแห้งความกลัวก็พลอยหายไปด้วยในโลกสมัยใหม่กิจกรรมบำรุงบำเรอราคะและการค้าอันเป็นไปในท่วงทำนองส่งเสริมราคะนั้นมีมากมายสุดจะพรรณนาได้กิจกรรมและการค้าเหล่านั้นดำเนินไปด้วยกำไรอันงามเพราะไปจัดทำสิ่งที่ถูกใจคนส่วนมากเข้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ต้องการตอบสนองเช่นเมื่อหิวก็บริโภคอาหารกระหายก็ดื่มเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดับความกระวนกระวายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการของคนทั่วไปเป็นดังนี้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคือการดับความกระหายเสียเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องสนองหรือหาทางบำบัดกันบ่อยๆอันเป็นเรื่องซ้ำซากและเจืออยู่ด้วยทุกนานาประการพระพุทธเจ้าจึงทรงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมหะคนบางคนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติคนไม่มีราคะก็สามารถทำได้และทำได้ดีกว่าคนมีราคะเสียอีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้เขวจิตใจสงบแน่วแน่อยู่ในการบำเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์แต่และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็โยงไปถึงข้อว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วคำว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คนธรรมดายังต้องทำบุญบ้างบาปบ้างเพราะจิตเราต้องการทำแม้บางคนจะไม่ต้องการทำบาปแต่ต้องทำลงไปเพราะสู้แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วเย้าภายนอกไม่ไหวเมื่อทำความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อธรรมว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารคือสภาพอย่างหนึ่งอันปรุงแต่งจิตให้ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างผลแห่งความดีความชั่วก็ออกมาในรูปให้สุขบ้างทุกบ้างในการทำการพูดต่างๆนั้นคนสามัญมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปก็ให้เกิดผลแก่คนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวแต่พระอรหันต์ท่านมีบุญเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องการบุญอีกบาปนั้นท่านไม่ทำอย่างเด็ดขาดบุญท่านก็ไม่ต้องการอีกแล้วบาปท่านก็ไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าผู้ละบุญและบาปได้จิตอันประกอบด้วยความกลัวไม่มีแก่ท่านผู้เช่นนั้นท่านเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลับเพราะกิเลสตื่นอยู่เป็นนิดด้วยธรรมความกลัวเป็นมารร้ายทำลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอรหันต์ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันที มีแต่ความทุกข์ความกังวลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาทำฝ่ายกุศลอันพระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตมั่นคงการรู้แจ้งพระสัทธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและการละบุญบาปได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปารภพระจิตตหัตถ์ผู้บวชศึกอยู่ถึง6ครั้งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องพระจิตตหัตถ์จิตตหัตถ์เป็นชาวเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายเที่ยวหาโคอยู่ในป่าพบโคในเวลาเที่ยงแล้วต้อนมันเข้าฝูงรู้สึกหิวจึงเข้าไปสู่วิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุแห่งหนึ่งด้วยหวังว่าจะได้อะไรกินบ้างพวกภิกษุเห็นเขาหิวมาจึงให้อาหารที่เหลือจากฉันเวลานั้นภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากเพราะลาภสการะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วจึงถามพระว่าท่านผู้เจริญวันนี้พระคุณเจ้าไปกิจนิมนต์มาหรือไม่เลยอุบาสกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์กระผมเห็นมีอาหารเหลือเฟือมากวันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอพระตอบเขาฟังแล้วคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารพระนิตอย่างที่เหลือจากพระในวันนี้เราจะเป็นคฤหัสถ์ทำไมบวช ดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติ ดีต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ได้อาศัยลาภสการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนท้วนขึ้นเวลานั้นพระจิตตหัตถ์เคยแต่งงานมาแล้วภรรยาก็ยังอยู่จึงคิดถึงภรรยาและสึกออกไปเมื่อไปทำงานหนักเข้าก็สู้ผอมอีกจึงมาหาพระขอบวชพระก็บวชให้เขาบวชศึกอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งขณะนั้นภรรยาของมีคันวันหนึ่งกลับจากทำงานในป่าวางเครื่องไถเครื่องใช้อย่างอื่นเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะเอาผ้ากาสายะไปบวชอีกบังเอิญได้เห็นภรรยานอนหลับอยู่ผ้านุ่งของเธอหลุดลุ่ยน้ำลายไหลออกจากปากกรนดังครืดครืดปากอ้าอาการนั้นปรากฏแก่จิตตหัตถ์เหมือนศพที่ขึ้นพองเขาคิดว่าสรีระนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นทุกข์หนอเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรีระนี้จึงต้องสึกออกมาเนืองๆเราจะออกบวชแล้วไม่กลับมาอีกเขาฉวยผ้ากาสายะได้เอาคาดพุงแล้วลงจากเรือนเดินก้มหน้าไปแม่ยายของเขาอยู่บนเรือนอันติดต่อกันเห็นอาการของจิตตหัตถ์แล้วประหลาดใจจึงเข้าไปดูในเรือนเห็นลูกสาวนอนหลับอยู่ด้วยอาการนั้นจึงปลุกให้ตื่นขึ้นตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชั่วชาติลุกเสียทีเถิดผัวของเองไปแล้วมัวนอนกรนอยู่นี่แหละคราวนี้เขาจะไม่กลับมาลูกในท้องของเองก็มีจะทำอย่างไรลูกสาวโกรธแม่เหมือนกันไล่ให้แม่ออกไปเสียพลางกล่าวว่าแม่ออกไปเสียเถอะเขาจะไปข้างไหนอีก 2-3 วันก็กลับมาเองแหละนายจิตตหัตถ์ออกจากบ้านบ่นพึมพำไปด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขณะเดินไปนั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลเขาถึงวิหารก็ขอบวชแต่พระทั้งหลายเอื้อมระอากับการบวชของเขาเต็มทีแล้วจึงกล่าวว่าจิตตหัตถ์พวกเราบวชให้ท่านไม่ได้อีกแล้วความเป็นสมณะของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านบวชศึกจนหัวเหมือนหินรับมีดแล้วแต่จิตตหัตถ์ก็ว้าวอนไม่ได้ท้อถอยว่าขอบวชอีกครั้งเดียวเท่านั้นขอให้อนุเคราะห์ด้วยเถิดในที่สุดพระก็บวชให้อีกนับเป็นครั้งที่7ในการบวชครั้งนี้เขามีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่สึกอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สำเร็จอรหันต์ภายใน 2-3 วันเท่านั้นความที่เคยเป็นคนโลเลเมื่อถึงคราวจริงเข้าก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อดังนั้นเมื่อเห็นพระจิตตหัตถ์บวชนานวันไปหน่อยเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงถามเชิงล่อเลียนว่าจิตตหัตถ์ยังไม่ถึงวันสึกอีกเหรอทำไมครั้งนี้จึงชักช้าอยู่เล่าพระจิตตหัตถ์ตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ข้าพเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปอีกแล้วความเกี่ยวข้องนั้นพระจิตตหัตถ์หมายถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตตหัตถ์พูดอวดมากอวดผลจึงไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตตหัตถ์บุตรของเราไปมาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระสัทธรรมจิตยังไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัส พระคาถาว่าอนวัตถิตะทิจิตตสะสัทธมังอวิชานโทเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นป่านี้กิเลสยังให้มัวมองได้ทำให้ต้องบวชถึง7ครั้งสึกถึง6คนพระศาสดาเสด็จมาสดับคาถานั้นแล้วตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบนักหากกิเลสเป็นตัวตนแล้วไซจักรวาลนี้ก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำไปไม่พอบรรจุกิเลสได้เลยกิเลสนี้เองสามารถทำบุรุษอาชาในผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเราให้มัวหมองได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่าอื่นเราอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเหี้ยนอีกอันหนึ่งต้องบวชแล้วศึกถึง6ขนในการไรเล่าพระเจ้าข่าเธอทั้งหลายจะฟังหรือพระเจ้าข่าถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงฟังพระศาสดาได้ตรัส
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดครับ
2: ฟังน้ำเขียวอยู่อยู่ปากช่องเลยเหรอตัวปากช่องนะอยู่แถวไหนในปากช่อง
3: วังกระทะนะครับทางออกวังน้ำเขียวครับ
2: อ๋อออกไปทางนู้น
3: อืมไทยนั่นแ
2: หละครับอืมออกไปทางนู้นแต่ไม่ได้ออกไปเส้นเขาใหญ่ใช่ไหม
4: ไปเส้นไปทางเด
2: ีย
4: วก
2: ัน ใช่มันไปทางเดียวกันได้แต่มันเขาไปต้องไปออกไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงข้างวัดอะไรนั่นน่ะแล้วเป็นไงฝนฟ้าตกดีไหม
3: เ
2: ห
3: ร
2: อแถวเข้าไปแถวนั้นมีแต่รีสอร์ททั้งนั้นหรือวะ
3: ใช่ครับตอนน
2: ี้
3: เจริญแล้วคร
2: ับ นั่นดีที่ที่แพงหูดับตับไหม ไล่ถึง20ล้านขึ้นไปหลานสาวไปซื้อที่อยู่ข้างหน้าเขาใหญ่4 ไร่เขาบอก50ล้านเงินสดเขาไม่เจรจาเลยดิพอไปถามไปอะไรต่ออะไรจะขอต่อรองขอคุยเขาไม่คุยมาด้วยเขาส่งให้แต่คนใช้คนในบ้านมาคุยปลาด้วยไอ้จกกิ๊กมันก็อยากได้จกกิ๊กจกไก่อ่ะนะมันก็อยากได้มันก็ถามมันก็โอ้โห50ล้านเงินสดๆเลยนะไม่เอาเช็คไม่เอาอะไรเลยจ่ายเงินสดมาเลย4ไร่50ล้านพอไปมาไอ้จกกิ๊กจกไก่มันไปสืบได้เบิ่งก็ถามว่าลุงรู้จักมั้ยเค้ามีคนวัดคนวาน่ะเอ้าเค้าชื่ออะไรเค้าชื่ออุบลไหนล่ะอุบลปุญญชโลธรหรือเปล่าโอ้ใช่ครับโอ้ยก็รู้จักแล้วพี่สาวคุณเยาวรักษ์คุณเยาวรักษ์ที่เข้ามานี่เรื่อยถวายทองคำหลวงตาอยู่เรื่อยบอกเอ้ารู้จักทำไมไม่รู้จักเนี่ยไปงานบุญไปอะไรมาเรื่อยพอไอ้จกกิ๊กมันไปบอกว่าเป็นหลานลุงๆเนี่ยแหละลด2ล้านเหลือ48ล้านหลานสาวไปทำร้านอาหารทางเขาใหญ่นะร้านลูกไก่เคยเห็นไหมติดกับแบ็คโฮนั่นแหละติดกับอะไรรั้วเดียวกันนี่แหละแบ็คโฮเนี่ยแล้วก็น้องชายกับแผ่นปูนอยู่นั่นน่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาดีมากเลยแล้วจะไปไหนต่อฮะ
5: ตัวเล็กๆขอกราบไปดิไปดีเถอะ
2: ครับไปแล้วบอก
5: ยังไม่ไปคร
2: ับ ยังไม่ไปก็ไปซะเด้อ
5: คร
2: ับ มาฮอดนี่แล้วบ่ได้เข้าไปแล้วโอ้ยขาดทุนแน่ๆมาบ่ฮอดแน่ๆมาฮอดบ้านตายแล้วไปเจดีย์ไปวิหารไปพิพิธภัณฑ์โอ้วันนี้วันจันทร์เอาไปวิหารไปเจดีย์ได้เลยข้าบวชจะไปวิหารไปเจดีย์ขึ้นมาบวชได้เนี่ย
5: เวลาเท่าไหร่ครับ
2: ฮะ
5: เปิดเวลาเท่าไหร่เจด
2: ีย์เปิดตลอดเลยเปิดตลอด
6: ไปได้ตลอดเลยแต่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยววันจันทร์ปิดปิดพนักงานก็พักผ่อนกันก็เขาลุยงานมาแล้ว6วันนะเอาให้อยู่ดีมีแห้งกันเด้อทุกคนนะเอาดีมากเลยเอา
7: ถวายทองคำบาท
6: เลยทองคำทองคำเดี๋ยวนี้บาทนึงเท่าไหร่แล้วทองคำเนี่ย60,000กว่าบาทที่รีโพทแท้ทองคำเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกบาทละแสนบอกเขาว่ามีสิทธิ์ถึงเนี่ยบาทละแสนเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเลยบาทละแสนอ่ะเดี๋ยวไปเอาทองคำหลวงตาออกมาขายบ้าง13ตันรวยเละเลยเอาโครงการก้าวตามรอยพระบรมศาสดาครั้งที่4 500ครูบาเชียงเอาอนุโมทนาด้วยเอาให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเด้อเอาว่างๆก็พากันมาไหม
7: วันที่12ครับ
6: เออวันที่12ก็จะต้องมาตัวบ่มาได้จังได๋ล่ะ
7: ประจําครับ
6: เออดีละดีละดีละ
7: แม่เลยบ่ดี
8: แม่รักวัวแม่เป็นคนพาไปบวช
6: เออเอาดีละดีละ
9: ครับขออนุญาตถ่ายรูปนะคร
6: ับเออเอามาอันหน้ามา

0: อยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อลูกหลานเด้อเอานี่ของกดบาทนี่ถวายปัจจัยบูชาคุณหลวงตา 4,000 บาทถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโม 4,000 บาทแม่ชีธนาพรศรีสุไลเอาอนุโมทนาด้วย
1: ทำลูกหน้า
0: เดี๋ยวเอาดี
1: ไม่ค่อยได้ออกมา
0: ดูแลสุขภาพไปดีมีอายุแล้วไผมาตั้งนาฬิกาใหม่เด้อนี่ยินจังได๋นาฬิกาบ่าย 3:00 น.เฮ้ยมันเกเรแล้วบ่เดี๋ยวนี้นาฬิกาก็ไม่ทนพอเสียแล้วก็ไม่ต้องซ่อมทิ้งเลยเลยทุกวันนี้เค้าทํามาแบบไม่ต้องซ่อมนะเสียแล้วก็ทิ้งเสียแล้วก็ทิ้งมันก็เลยเป็นการเพิ่มขยะขึ้นมาเรื่อยๆไปโลกเรานับวันขยะจะเยอะขึ้นทางนู้นมีอะไรมาให้เซ็นเหรอฮะมีอะไรมาเซ็นหรือเปล่า

0: สำเนาบัตรประชาชนมาน้องไผ่ไม่ใช่มันหน่อไม้กำลังออกว่ะคือถอดหน่อไม้นี่ต้องใช้หน่อไม้กำลังออกหน่อไม้น้องไผ่ไปกินหน่อไม้น้องไผ่มันแซ่บเพราะอะไรเพราะตั้งหม้อแล้วเสร็จแล้วก็ไปหักหน่อไม้มาถึงมาใส่มันก็หวานมันก็กรอบแล้วไอ้ของเราหน่อไม้มันค้างคืนมาแล้วไม่รู้กี่คืนกินแกงหน่อไม้เห็นแกงหน่อไม้มันอดไม่ได้ก็กินแล้วลุกขึ้นโอ้เจ็บหัวเข่าไปอยู่หนองไผ่บอกใครแกงหน่อไม้มาบ่อยๆบาดนี่เนี่ยมันเห็นแล้วมันกินข้าวแซ่บเลยเนี่ยนะแต่กินแล้วโอ้มันเจ็บหัวเข่าไอ้น้องไผ่หน่อไร่มันเยอะอยู่เลาะลำห้วยขึ้นไปเนี่ยไอ้พวกแม่ออกถือตะกร้าไปเดินไปแป๊บเดียวกลับมาแล้วเต็มตะกร้าแต่เขาจะมาอัดปีบก็เอากระสอบปุ๋ยเลยคนละกระสอบขึ้นไปลากกันลงมาเลยไหมเยอะแยะหน่อไร่พอสับมาปุ๊บมาสับมาตัดยอดตัดไอ้นั่นเลยแกะกาเป็นออกหน่อยโยนลงหม้อเดือดน้ำเดือดเลยโอ้มันก็ทั้งหวานทั้งกรอบแล้วเหมือนข้าวโพดที่น้องไผ่เหมือนกันเลยตั้งหม้อน้ำเสร็จแล้วไปหักมาพอถึงก็เลี้ยงใส่ซึ่งตั้งเลยไปโอ้มันก็หวานอ่ะไม่มีอะไรกับเปรียญาบทกันรับพรเนี่ยรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปูเรนตุสังกปายันโทเป็นระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติยอวิวัชชันตุสัพพโลโควิดัสสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนให้สุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีหิงภาวันตุเตงมาเห็นนกพิราบวัดเราแล้วนี่แต่งานวันบุญกองข้าวเนี่ยไม่สงสัยนกพิราบลงมาบึ้นเลยไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวมันกระจายไปทั่วไปหมดเนี่ยมันตามพื้นตามอะไรต่ออะไรเต็มแต่บุญกองข้าวมาเมื่อไหร่เออสูมันสงสัยต้องเอาแห
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีคีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ

เมตรถ้า audio PID 0608ถ้า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เป้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวอบแวบวอบแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลศิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: หนึ่งร้อยสิบสามปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทําบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นตถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราร่าขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัฒน์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ราจะได้อ่านได้ทำในขณะที่ฟังจิตใจติดต่อสืบเนื่องกันกับเสียงธรรมเข้าสู่ใจนี่เรียกว่าธรรมล่วงไหลเข้าสู่ใจอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เวลานี้มีแต่สิ่งเรื่องของธรรมได้ยินได้ฟังล่วงไหลเข้าสู่ใจโดยเจ้าของมีสติคอยจดจ่อฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านว่ายังไงยังไงจะมาถูกที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละเพราะ เราของเราเป็นภาชนะหูก็ตั้งเป็นภาชนะใจรับรองเป็นภาชนะเสียงธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจได้ง่ายและเป็นความชัดเจนจากต่อการได้ยินได้ฟังในขณะที่ฟังก็มีอานิสงส์มากอยู่แล้วท่านว่า ไว้มี5ประการยิ่งการฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นสามจะตามหายสงสัยโดยลำดับลำดาในสิ่งที่เคยข้องใจเรื่องอานตะด้านธรรมสี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ทำความรู้ความเห็นของเราเข้าถูกต้องคือเข้าถูกตามอัตตามธรรมได้5นี่สำคัญมากในข้อที่5 จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในขณะที่ฟังด้วยความจดจ่อกับธรรมเข้าสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาจิตใจเมื่อได้รับธรรมเข้าซักฟอกในขณะฟังธรรมแม้จะเคยคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรก็อยู่ก็ตามพอธรรมไหลเข้าสู่ใจจิตใจจะจดจ่อรับเสียงอัดเสียงธรรมเข้าไปใจจะสงบเย็นในขณะที่ฟังท่านจึงเรียกว่าจะได้รับผลคือความสงบผ่องใสจิตใจสงบแล้วก็ผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่5สำหรับผู้ฟังธรรมให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ

0: าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่านอนฟังเทศขอเชิญท่านฟังครับ
2: เขาถามปัญหามาข้อหนึ่งครับถามปัญหามาหนึ่งข้อครับ
3: ถามมาว่าไง
2: ครับมีคำถามดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าลูกศิษย์ได้รับฟังธรรมะทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วก็มีบางท่านอยากจะฟังตลอดไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยฟังธรรมะในกิริยาบถนอนไม่ทราบว่าจะเป็นการสมควรหรือไม่เพราะว่ามีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าการนอนฟังธรรมะเป็นการ
3: บอกว่า
2: การนอนฟังธรรมะเป็นการไม่สมควรไม่เคารพธรรมะตายแล้วจะไปเกิดเป็นงูเลยทำให้ลูกศิษย์ไม่สบายใจกราบเรียนขอเมตตาถามหลวงตามาครับ
3: ก็ถูก
2: นะคร
3: ับ พูดก็ถูก
2: ครับครับ
3: เรื่องที่นอนฟังธรรมานี่ก็ถูกมันถูกคนละขั้นของธรรม
2: ครับ
3: ขั้นของธรรมคือขั้นที่ว่านอนฟังก็ได้นี่มันเป็นธรรมตลอดเวลาอริยบทไหนเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นอยู่ที่ไหนเป็นธรรมหมดนี่นอนฟังก็ได้ยืนฟังก็ได้ทายมู่ทายพูดฟังก็ได้ได้หมดเข้าใจไหมอันนี้มีอีกขั้นหนึ่งที่ว่าบางเทศนั่นอย่างครูอาจารย์ท่านตั้งหน้าตั้งตาเทศให้ฟังเราเป็นนอนเอกเนกอยู่หน้านี่ถ้าเป็นหลวงตาบัวเนี่ยนี่ฟาดเลยไม่ทราบว่าจะควรหรือไม่ควรเข้าใจไหมตอนนี้เข้าใจกันได้หรือ
2: ครับอาจารย์ครับ
3: เอาละเข้ากันได้เลย
4: แล้วเรื่องงูว่าไงฮะเรื่องงู
3: ฮะ
4: เรื่องเป็นงูว่าไงครับ
3: ไหน
4: เรื่องเกิดเป็นงู
3: เกิดเป็นงู
4: ไม่จริงนะครับนี่เขาบอกอาจารย์บางท่านบอกว่าการนอนธรรมะไม่สมควร
3: ก็พูดแล้วตะกี้นี่มันเป็นขั้นยังพูดแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ก็งูก็ไม่เป็นนะครับ
3: ฮะ
2: งูก็ไม่เป็น
3: ถึงขั้นที่ว่าเป็นธรรมตลอดนั้นไม่ว่ายืนว่าเดินมานั่งมานอนเป็นงูเป็นช้างเป็นม้าอะไรก็ได้เป็นธรรมทั้งนั้นเข้าใจไหม
2: ครับครับ
3: กิริยาที่ว่าเป็นอะไรก็ตามสัมพันธ์อยู่ที่จิตเป็นธรรมล้วนๆที่ถึงขั้นนี้แล้วเป็นธรรมเป็นธรรมล้วนๆแล้วนี่อยู่อะไรเป็นธรรมทั้งนั้นขั้นหนึ่งที่จะฟังอย่างว่าไปนอนฟังเป็นงูนะก็จริงๆนี่ทั้งหลายเขามาฟังเทศนั่งด้วยความเคารพผู้เทศก็เทศด้วยความเคารพธรรมผู้ฟังก็ฟังด้วยความเคารพธรรมนี่นะอยู่ๆก็มีคนมานอนเอกขณีย์อยู่นี่เวลาเทศนั่นเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นบาหรือไม่เป็นบาถ้าเป็นหนองตะบัวกำลังเทศนี้อันนี้ปลาเลยเข้าใจไหมไม่ทราบบาหรือไม่บาก็ไม่ต้องถามกันอย่างนี้มันก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมมันควรหรือไม่ควรพิจารณามันก็รู้เองถ้าถึงขั้นทำที่ควรตลอดเวลาแล้วควรนั่นเป็นอย่างนั้นนะเป็นบางการมีแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
4: เขากล้ากลัว
3: เฮ้
4: กล้ากลัวจะถามต่อกลัว วนดู
3: เดี๋ยวฟังได้กลางคืนก็ฟังได้นอนฟังได้ทั้งนั้นฟังธรรมจะเป็นอะไรไปไม่เสียไม่เสียความเคารพอะไร
4: นี่เขานอนฟังธรรมก็พอเข้าใจแล้วทีนี้เขาบอกว่าเวลาสวดมนต์น่ะนอนสวดได้ไหมครับ
3: ถ้าลงจิตใจได้พอกับธรรมแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าล่ะให้เข้าใจตรงนี้สิ
2: รอดไปรอด
3: เข้าใจยังไง
4: ครับ
3: เขาอย่างนั้นสิมันเป็นข้างเป็นข้างเป็นข้างของธรรมเวลาปฏิบัติเข้าไปมันซึมก็หากันมันหักรู้กับความเหมาะสมเองอยู่ในนั้นเองถ้าพูดอย่างนี้เราก็เคยพูดได้หรือที่ว่าเรื่องนั้นถือไปเรื่องนั้นถือไปเรื่องบาปบุญในโลกสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามี
4: คร
3: ับ แต่เรานี่มีว่ามีนะเห็นไหมล่ะ
4: ก
3: ็ให้ละคนเก่านี่หัวใจลงเมื่อเวลาเรียนหนังสือไปเมื่อเอาถึงนิพพานเลยเดียวบาปบุญในโลกสวรรค์เชื่อตัวหลักใหญ่นั้นเชื่อส่วนย่อยสิ่งที่มันมาขอแบ่งสรรพสัตว์เป็นจริงเนี่ยบาปบุญนรกสวรรค์มีแล้วมีนาที่ส่วนย่อยเข้าใจไหมมันมาแบ่งไปจริงอันเนี้ยส่วนใหญ่ของเราเชื่อแล้วก็กระทั่งถึงนิพพานจริงพอถึงนิพพานอ่านไปถึงนิพพานนิพพานมีแล้วมีนาฮะไอ้ส่วนใหญ่เชื่อแล้วนิพพานมีส่วนย่อยมันไปแบ่งจริงว่านิพพานมีหรือว่ามีนานี่เวลาเรียนเป็นอย่างนี้เวลาออกปฏิบัติจริงเอาคนเก่านี่แหละวันนี้พังมีไม่มีเอาตรงนั่งเลยแล้วปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปคือมันหมุนเข้าคือพอหมุนเข้าไปถึงแล้วเข้าถึงขั้นอะคือไงถึงขั้นนี้พังอยู่ทั่วเอื้อมนี่หมายถึงแบบความเห็นโทษกับความเห็นคุณมีน้ำหนักเท่ากันบึ้งใหญ่เลยไม่รู้จักหลับจักนอนหรือถ้าจะต้องร่างเอาไว้มีคำว่านิพพานมีด้วยมีนะหายแล้วนะมีแต่นิพพานอยู่ทั่วเอื้อมเนี่ยเวลาอ่านไปว่านิพพานมีด้วยมีนะพอปฏิบัติเข้าไปเข้าไปถึงแม้นิพพานอยู่ทั่วเอื้อมหมุนตลอดเลยมีจนกระทั่งถึงเข้าถึงนั้นนิพพานมีด้วยมีนะเฉยเอาใจไปสินิพพานมีด้วยมีนะเฉยหมอใจโยงเก่าเนี่ยมันเป็นขั้นแต่ว่านิพพานมีด้วยมีนะนี่นะส่วนใหญ่จิตมันเชื่อเลยส่วนย่อยมันมาแบ่งไปจริงบ้านนิพพานไม่มีแบ่งถึงแม้มันเข้าใกล้ใกล้ชิดนิพพานจริงนิพพานในกายอยู่ทั่วเอื้อมดึงอยู่ทั่วเอื้อมสุดท้ายผึ่งเลยนิพพานมีเรื่องนี้นะเรื่องหายสงสัยแหมแบ่งแล้วจิตวันนี้ไม่มีอะไรหรอปัญหามีอะไรหรอ
4: ปัญหาไม่ที่เขียนมาก็ไม่มีแล้วแต่เพียงแต่ว่าที่หลวงตาว่ายังมีอยู่นิดนิพพานนะครับลูกศิษย์บางคนเขาก็สะกิดว่าก็หลวงตาจะได้ไปเจอหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เลยต้องมีท้ายๆนั่นแหละครับว่าจะมีจริงหรือไม่น้อง
3: มีจะไปงั้นแล้วนะ
4: ครับ
3: เออเดี๋ยวไม่ได้พูดคือพอพูดงั้นมันพับออกรับกันแล้วนะถ้าให้ตอบมันออก 100% ถ้าเขาออกตามหลักความจริงที่ปัญหาเข้ามาปั๊บทั้งนี้ออกรับกันนี้มันจะเป็น 100% ทั้งนั้นแหละเวลาเราจะตอบมันผู้ฟังมันความสามารถรับได้มากน้อยยังไงทั้งนี้ก็ต้องแยกปัญหานะแยกที่จะตอบปัญหาที่ 100% ต้องแบ่งชั้นบางส่วนควรจะรับข้างานไหนก็จบแค่นั้นแค่นั้น
4: สัก30ก็ได้ครับ
3: 30%
4: ก็ได้ครับ
3: อย่างนั้นแล้วอะไรเราลืมไปเลยถามไปกันมาเราก็ลืม
4: ฮะที่ว่าหลวงตาว่าก็เชื่อแต่ว่ามันก็อยู่ในใจว่าเอ๊ะจะมีผ่านจะมีจริงไหมเนาะอะไรเงี้ยทางข้างหลังเขาก็ตะกิดบอกว่าก็หลวงตาจะได้ไปเจอท่านหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่มั่นก็เลยต้องมีน้องข้างท้ายนั่นแหละครับ
3: หมดอันนี้หมดไป
4: ครับ
3: หมดคือก็ว่าเครื่องของมันก็ว่าเต็มที่ว่า
4: ครับ
3: ใน ในจิตของเราที่เป็นปุถุชนเนี่ยเชื่อจะเยอะความปฏิบัติปฏิบัติทำได้อย่างก็ไปมันยังหนักเข้าไปอยู่จนกระทั่งนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันมีก็มีประการแต่นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมหมุนตลอดนั่นเป็นงั้นเนี่ยจนถามถึงนิพพานเลยนี่มีว่ามีหมดปัญหาเป็นอย่างนั้นแล้วหัวใจเรานี่เองออกพูดไงมันถึงชัดเจนเราเป็นเองอยู่ขั้นใหญ่ตอนใหญ่มันอยู่ในใจของเราเรารู้เองอย่างเป็นลำดับมาเราก็พูดถูกต้องเลยที่ต่างๆว่าไม่พามีไม่มีนานี่ส่วนใหญ่เราเชื่อบาปบุญในโลกสวรรค์ไม่พามีแต่ส่วนย่อยที่เหลือมันแบ่งมันไม่ให้สงสัยมันบาปบุญในโลกสวรรค์ไม่พามีไม่มีนาเนี่ยมันแบ่งจริงพอออกไปก็อยู่แบบอยู่แบบหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าเวลากลายเป็นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมบึ้งใส่บึ้งใส่มีว่ามีสิ่งนิพพานเข้าใจไหมซึ่งมาจึงกลายมันอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมไม่หอมเป็นมันเองทางนั้นเลยหมดนิพพานมีไม่มีหมดคือห้างเป็นห้างนะเป็นข้างๆนะจิตเรื่องธรรมข้างเป็นธรรมอยู่ยังไงก็เป็นธรรมเราจะมาหาจะสมมติข้างหยาบข้างละเอียดเอาเข้ามาเราปั่นไม่ได้ขั้นใดให้เป็นขั้นงานของธรรมขั้นที่เป็นธรรมเป็นวงแล้วอยู่ไหนเป็นธรรมหมดไม่เสียความกลัวนะถ้าอย่างนอนฟังเทศนั่งฟังเทศอะไรนึกแล้วโดยอัตโนธรรมอยู่ไหนเป็นธรรมหมดนะถ้าขั้นถึงขั้นธรรมแล้วมันเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะมาฟังลูกชายแล้วก็ฟังเถอะฟังเสียงธรรมไม่มีคำว่าเสียผลเสียประโยชน์ฟังเสียงธรรมจะฟังเสียงในยาบทยายืนยันยั่งนอนเป็นธรรมทั้งนั้นคือการสร้างบาปก็อยู่เหมือนกันยืนยันยั่งนอนสร้างบาปเป็นบาปด้วยการทั้งนั้นเข้าใจเหรอมันไม่ผิดกันคือมันขึ้นอยู่กับผู้ทำคือใจออกมาปั๊บออกมาทำบาปเป็นบาปออกมาทำบุญเป็นบุญไม่ได้คำนึงว่าควรหรือไม่ควรมันออกเป็นจัดเป็นส่วนคือออกข้างบาปเป็นบาปออกข้างบุญเป็นบุญเต็มจัดเป็นส่วนของตนทางดีกันดีครับถ้ามันเข้าใจแล้วเลยสำคัญอยู่ที่ใจอ่ะโอ้ยโยกมองข้ามใจไม่มีใครว่างั้นอยู่เนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมองเห็นว่าใจเป็นของสำคัญไม่มีเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวขั้นเริ่มแรกศาสนาอะไรก็ไม่สอนลงที่ใจว่าเป็นของสำคัญพุทธศาสนาเท่านั้นสอนเห็นลงไปคือซึ่งต้องกับมโนปุพังสมาสมามโนเสสามโนปัญญาพื้นต้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานสำเร็จแล้วใจทุกอย่างรวมอยู่ที่ใจเป็นมหาเหตุทั้งนั้นนั่นพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปนี้มหาเหตุมันมีทั้งธรรมทั้งกิเลสอยู่ในใจหมดต่อเข้าไปปั๊บมันก็เจอทั้งสองนั่นแหละมหาเหตุโรคนี้เขาไม่มองดูใจอันนี้คือเรียกว่าโรคมืดบอดก็ไม่ผิดหัวใจอยู่กับตัวคลองร่างตัวอยู่ยังไม่เห็นว่าใจเป็นยังไงบ้างนี่มันคือนะคือเมาหมดทั้งตัวนี้ว่าเป็นเราความรู้นี่ก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นเราไปเจอทั้งหมดนี่ใจที่อยู่ซึ่งเป็นแกนอยู่ภายในแกนนำอยู่ภายในร่างกายนั้นไม่ทราบเป็นอะไรไม่สนใจไม่รู้นะไม่รู้พระพุทธเจ้ามารู้ได้ยังไงจับทะลุผางขึ้นมานั่นพอผางขึ้นมาที่ใจนี่เลิกที่ขึ้นผางไม่ต้องถามใครแล้วผางขึ้นมาใจเลิกยกมโนภูพังธรรมาธรรมาไปเลยอะไรๆก็ตามรวมลงที่ใจหมดดีชั่วใจจะเป็นผู้ก่อเหตุนั่นว่าลงตรงนั้นเราจึงชื่อนี้เลยพุทธศาสนาเพราะเราได้ผ่านด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มว่านิพพานมีหรือไม่มีนะก็จิตใจมันก็มุ่งต่อไปนิพพานอยู่แล้วนะแล้วมันยังมีหรือไม่มีนะนะตอนส่วนได้มันแบ่งเอามันไปแบ่งกินกิเลสแบ่งจนกระทั่งหมดสุดวิสัยกิเลสมันแบ่งไม่ได้ถางเขานิพพานแล้ว นิพพานมีก็ไม่มีนะเลยหายสงสัยนั่นนั่นเป็นที่เด็ดเป็นตัวมองมองเป็นตัวกระสับกีดกั้นทางเดินไม่ให้สะดวกเราจะไปจริงฮะกลัวว่านิพพานไม่มีเนี่ยนิพพานมีไม่มีนะนี่มันก็ขาดกำลังไปแล้วเพราะว่านิพพานมีหรือว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมด้วยภาคปฏิบัติในธรรมขั้นสูงธรรมขั้นสูงนี่นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนะมันรับเป็นของมันเองเนี่ยบืนตลอดบืนตลอดเหมือนว่าอยู่ชั่วบุตรบิดบุตรบิดจับที่จับถูกมันก็บืนใหญ่เลยสิถามให้เลยนิพพานมีไม่มีหมดปัญหาง่าย
5: ครับนิพพานหมายความว่าอะไรคร
3: ับ นิพพานหมายความว่านอนหลับไม่ตื่นนอนจนกระทั่งตายเขาเรียกว่าดับนิพพานแปลว่าดับเข้าใจไหมคือสมมติทั้งหมดดับสนิทไม่มีอะไรเหลือมันจึงเรียกว่านิพพานแปลว่าดับสนิทบรรดาสมมติทั้งหมดดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออันนั้นเหนือสมมติเรียกว่านิพพานเข้าใจแล้วนะพวกเรามันมีแต่นิพพานบนเสือบนหมอนแล้วจะมาถามนิพพานของพระพุทธเจ้านี่มันกำลังบากอยู่นะนิพพานของพระพุทธเจ้านิพพานของพระอรหันต์ไม่ใช่นิพพานเสือหมอนบนพวกเราไปที่ไหนด่าด่าจะมีแต่นิพพานโอ้ยทุกข์ทั้งนิพพานของโลกตาบอดหูหนวกมีแต่เสือแต่หมอนเต็มไปหมดเลยนะนิพพานพระพุทธเจ้านี่จ้าตลอดแม้จะนอนอยู่บนเสือบนหมอนก็จ้าอยู่ในนั้นยืนเดินนั่งนอนจ้าตลอดเวลาที่ว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยเรียกว่าเที่ยงผลอนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนต่างๆนี้ไม่มีในปรินิพพานนิพพานจึงเรียกว่าไตรลักษณ์คือทางเดินเพื่อปรินิพพานที่นี่ไปคว้าออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่หรืออัตตานี่มาเอามาขวางปรินิพพานนะพี่บางคนก็ว่านิพพานก็เป็นอนัตตาบางคนมาเป็นอัตตานี่ไปเอาทางเดินเพื่อปรินิพพานมาเป็นนิพพานเถียงกันวันยังทำนั่นเห็นไหมนั่นตอบนั่นน่ะมีอยู่นั่นตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครสวนมาอีกถามมาอีกเลยเงียบเลยเห็นไหมถอดออกจากหัวใจตอบนี่นิพพานคือนิพพานเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นบอกไว้แล้วนั่นอนัตตาก็ดีอัตตาก็ดีเป็นทางก้าวเดินเพื่อพระนิพพานไม่ใช่พระนิพพานเนี่ยผู้จะเดินก้าวเดินพระนิพพานต้องเดินตามมันอัตตาและอนัตตานี่เป็นทางเดินก้าวไปจนกระทั่งพ้นนี้แล้วเป็นอีกแล้วก็หลุดพ้นไปแล้วเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วนั่นคือพระนิพพานนั่นบอกไว้แล้วนะนี่จะถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะใครจะเถียงมาไหนก็เถียงไปสิแล้วพูดจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเพราะงั้นจึงไม่มีสงสัยตอบอย่างอาจฐานชาญชัยตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่ในหัวใจเต็มจวนไม่สงสัยในการตอบอยู่ว่านิพพานมีหรือไม่มีนะคือมันยังไม่เห็นนิพพานไปเห็นแล้วมันจะเป็นบ้าเลยนิพพานมีเลยมีนะขึ้นมาถึงบนบ้านแล้วยังลงไปทำบันไดมีหรือไม่มีนะนี่อยู่นิพพานไงบันไดขึ้นนิพพานมีหรือไม่มีนะนี่เพราะเหตุไรนั่นคือการก้าวเดินเพื่อถึงนิพพานต้องมีบันไดมีทางเดินไปทางเดินคือบารมีพวกเราที่สร้างมามากน้อยเป็นสายทางเดินก้าวเดินส่งจนถึงนิพพานแล้วบาปก็ดีบุญก็ดีปล่อยวางโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นสมมุติทั้งหมดทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติทั้งหมดอันนั้นผ่านสมมุติไปแล้วเป็นสมมุติคือที่ว่าปุญญาปาปะไปให้หน้าบุคคลเป็นผู้มีบุญและบาปละเสียได้แล้วนะนิพพานละหมดทั้งบุญทั้งบาปไม่เอาทั้งนั้นนี้เป็นสมมุติทั้งหมดบางคนเข้าใจการพูดทางนี้เราไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะเพราะงั้นเรายิ่งจวนจะตายยิ่งเร่งธรรมะขึ้นมาจะว่าอาถรรพ์นี่มันก็เลยเสียมันไม่มีอะไรที่จะว่ามาอาถรรพ์มันเลยไปหมดความจริงเต็มหัวใจพูดได้เต็มจัดเต็มส่วนผ่านเป็นอัตตาหรืออนัตตานั่นตอบผางมาเลยเจ้าที่อยู่เขื่อนท่านไหนทางโน้นนะเพราะตอบตอนเช้าตอนจังหวะหลังจังหันแล้วพอบ่ายเขาก็ออกทางวิทยุออกทางวิทยุลั่นไปหลายวันนะเงียบตั้งแต่นั้นมาเงียบนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเงียบไปหมดเลยนี่คำพูดอันนี้จะออกตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ยินอีกเลยก็เราถอดความจริงออกไปนี่บ้านนี่เรือนนี่บันไดจะมาเอาบันไดกับบ้านกับเรือนเป็นอันเดียวกันได้ยังไง บ้านเป็นบ้านเรือนเป็นเรือนบันไดเป็นบันไดอยู่ด้วยกันมันก็ต่างกันอยู่นั่นบันไดขึ้นนั่นนี่ศาลานะมันก็เห็นจะในหัวใจมันผ่านไปบทแล้วมันก็รู้ถ้ามันรู้ในภายในจิตใจแล้วมันไม่ได้ถามใครนะนี่ยังเคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะที่ชนวนวุหารที่เราเทศเราพูดทุกวันเลยนะเป็นชนวนวุหารใหม่จากภาคปฏิบัติที่เป็นธรรมล้วนเกิดภายในจิตน้ำออกจากจิตมาเทศประเทศไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เอาจากความจดความจำตามคำพีบาลานเทศสารว่าการไปไม่ว่าท่านว่าเราพระทั่วประเทศไทยหรือที่ไหนก็ตามท่านต้องเทศแบบเดียวกันตัดเทศตามตำรับตำราไปท่านว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นเจ้าของยังไม่เห็นว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไปยังไงเจ้าของไม่เห็นอ่านแต่ในตำราไปก็ลูกคำไปธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นการเทศจึงการเทศผู้เทศก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้จริงจังไม่ได้รู้ได้เห็นจริงตามตำราที่ท่านสอนไว้เป็นคนขังที่เหลือทีนี้เวลาอ่านไปมันท่านว่าไงก็ว่าแบบนั้นที่เทศก็เทศไปตามนั้นเลยเจ้าของก็ไม่รู้ว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นยังไงไม่รู้ทำตำราท่านบอกตามความจริงแต่ใจเราเองปลอมมันก็ไปแทรกอยู่ในนั้นแหละแล้วสุดท้ายก็นิพพานมีหรือไม่มีนะนั่นเห็นไหมนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละจิตใจที่จอมปลอมนี่เป็นภาคปฏิยัตินะนี่เวลาเทศไม่ว่าท่านมาเราจะเทศแบบเดียวกันหมดไม่มีใครบังคับใครเพราะตำราบังคับอยู่แล้วเทศไปตามตำราถ้ามีคนมาถามแล้วทำไมถึงเทศอย่างนั้นล่ะหลบปั๊บเลยก็ตำราว่าอย่างนั้นเนี่ยว่าเอาตำรามาบังไว้อย่าหลบรอดตัวไปได้หรือเข้าใจว่ารอดตัวไปได้มันไม่ได้รอดหลบหลักใหญ่แล้วไม่ได้รอดนี่คือภาคปริยัติเราก็เคยเทศอย่างนั้นมาตลอดเหมือนภาคทั้งหลายแต่สมัยที่ยังปฏิบัติทำยังไม่รู้ทำเห็นทำนะเทศอย่างนั้นเหมือนกันหมดไปเทศที่ไหนเหมือนกันหมดเราเองที่ออกปฏิบัติเวลาทำยังไม่เกิดภายในจิตใจความแน่นอนความตายใจยังไม่เกิดก็ต้องอาศัยคัมภีร์ว่าไงก็ว่างั้นที่เทศก็เทศไปตามคัมภีร์จึงท่านเหมือนเราเหมือนท่านคำนวณวัวหานี่ก็เป็นแบบเดียวกันไปเดี๋ยวจะว่าผ่านว่าผลก็ไม่มีเรียบเรียบไปธรรมดาทีนี้เวลามาปฏิบัติเนี่ยมันเห็นชัดเจนนี่ที่เวลามาปฏิบัติสมควรแต่ธรรมที่จะเกิดขึ้นตามขั้นตามภูมิของกำลังความสามารถของตนธรรมก็เกิดทีนี้ธรรมเกิดขึ้นภายในใจไม่ได้เหมือนตำรานะเกิดขึ้นตรงไหนแม่นยำเนี่ยอยู่ในนี่นะเกิดขึ้นตรงไหนแม่นยำทำขั้นนี้แม่นยำในขั้นนี้ทำขั้นนี้แม่นยำในขั้นนี้ทำขั้นนั้นแม่นยำตลอดทะลุถึงนิพพานแม่นยำหมดการเทศนาว่าการจริงเทศตามหลักความเป็นจริงที่นี่หลักความเป็นจริงคือแน่นอนไม่เป็นอื่นเมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไปเทศแบบปริยัติรูปนั้นคำนี้ดีหรือเลี่ยงเช่นกิเลสอยู่ตรงนี้หลบไปตรงนี้เสียเหมือนอย่างปริยัติเป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นที่นี่ภาคปฏิบัติกงไปกงมาผางเลยมันไปอยู่ในนี้บีบบังคับรู้เห็นอย่างนี้แล้วจะไปเทศอย่างอื่นเทศไม่ได้นะมันเป็นยังไงต้องบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามหลักของธรรมที่รู้เห็นพื้นภายในใจไม่ว่าธรรมขั้นใดจะเป็นคำแน่นอนตายตัวบีบบังคับให้ต้องให้พูดไปตามนี้พูดอย่างอื่นผิดธรรมธรรมที่รู้เห็นเป็นอย่างนี้เราจะแยกไปเทศอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นเราก็ต้องเทศตามความจริงเทศตามความจริงก็เลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปเข้าใจไหมล่ะแทกกระแทกแดกดันเป็นขวานผ่าซากเพราะเทศตามหลักความจริงมันมีเน้นมีหนักมีหนักมีเบานะกิเลสมันมีคลื่นธรรมะก็มีคลื่นควรจะหนักก็หนักควรจะเบาก็เบาควรจะกระทบก็จะกระแทกแดกดันในตามที่โลกสมมุติแต่ความจริงกระแทกดันนั้นฟาดกิเลสต่างหากนะตีกิเลสกระแทกกับกิเลสต่างหากเทศเป็นขวานปาซ่าคือเทศไปตามความจริงล้วนนี่สำนวนที่เราเคยเทศมานั้นมันเลยกลายมาเป็นสำนวนขวานปาซ่าไปหมดแล้วเวลานี้แต่เราก็ไม่สงสัยในสำนวนของเราเพราะเราเคยเทศมาแล้วเคยนำมาแล้วตั้งแต่เรียนที่นี่มาภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคบีบบังคับคือรู้เห็นอย่างไรจะเทศเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นต้องว่าอย่างนั้นมันจึงกงไปกงมาแล้วก็กลายเป็นขวานปาซ่าไปเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะใครจะว่าอะไรว่าขวัญประสาทแต่เราไม่มีความรู้สึกมีเป็นไปตามความจริงเท่านั้นนะ นี่พูดให้พี่น้องหลายฟังสำนวนของเราจริงไม่ค่อยเหมือนใครอย่างเทศทั่วประเทศไทยเนี่ยก็มีใครพูดเหมือนกันว่าหลวงตานี่เทศไม่ค่อยเหมือนใครเหมือนใครจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ตามเราเทศตามหลักความจริงอันนี้ทางภาคปริยัติเราก็เทศมาแล้วเทศตามหลักความจริงก็เทศอย่างนี้เราก็เทศตามหลักความจริงนี้จนกระทั่งทะลุถึงนิพพานปึ๋งก็เป็นแบบนั้นไปเลยจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ขัดกับธรรมธรรมคือความจริงตรงไปตรงมาการเทศต้องบอกตามหลักความจริงจึงจะตาใจได้สำหรับผู้ฟังนั่นพากันเข้าใจนะนี่จำนวนจึงไม่เหมือนแต่ก่อนเป็นจำนวนใหม่ขึ้นมาจากกิจที่ปฏิบัติได้เป็นสมบัติของตนคือความรู้ความเห็นธรรมเกิดขึ้นมามากน้อยเป็นสมบัติของตนด้วยพูดได้อย่างอาถรรพ์ฉานใจตามหลักความจริงนั้นด้วยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะเห็นพี่น้องหลายทราบเปล่าวันนี้เราก็ไม่เคยเป็นมาแต่ไหนมันเป็นขึ้นภายในใจจากภาคปฏิบัติที่พุทธเจ้าชี้แนวทางไปอย่างนี้มันก็ต้องรู้ตามเห็นตามที่พุทธเจ้าทรงชี้แนวทางไว้แล้วด้วยสวดคาถาตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วเมื่อปฏิบัติตามนั้นมันก็รู้ขึ้นมาตามนั้นตามนั้นรู้ขึ้นมาตามนั้นเราจะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้นะพลิกแพงไปยังไปอย่างอื่นไม่ได้ต้องโกงไปโกงมาโกงไปมาเมื่อทำขั้นใดขั้นไหนโกงแน่เหมือนกันหมดเลยท่านพากันเข้าใจเนี่ยสำนวนที่เทศทุกวันนี้ไม่ได้เอาสำนวนปริยัติมาเทศพูดโกงเลยเอาสำนวนปฏิบัติออกมาจากจิตใจล้วนๆมาจากประเทศขั้นธรรมะขั้นใดถอดออกมาจากนี้หมดตั้งแต่ต้นถึงวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วจะอาจอั้นที่ไหนพูดมันเต็มยศขอให้มีผู้สงสัยควรจะรับทำขั้นใดมันจะออกรับกันเองแล้วกันเองถ้าไม่ควรออกดึงออกก็ไม่ออกนะทำท่านเหมาะสมตลอดควรจะออกหนักเบามากน้อยเป็นไรก็ออกยกตัวอย่างเช่นปัญหาเขาถามปัญหามาพอเขาถามมาท่านนี่ออกรับกันปั๊บ 100% จริง 100% ธรรมะที่จะออกรับกันกับปัญหาเขาคำตอบนี้จะออกรับกับปัญหาเขาที่ถามมาผู้ที่ถามปัญหามีแง่หนักเบาขนาดไหนพอธรรมะออกนี่คำตอบออกนี่จะออก 100% เลยเต็มภูมิเต็มภูมิทีนี้พิจารณาผู้ที่จะมารับการตอบปัญหานี้จะมีความสามารถมากน้อยเป็นไรมันจะแบกอยู่ในตัวของมันเสร็จเช่น 100% จะไม่ออกออก 90-80-70% ลงมาทีนี้ก็มาถึงแค่ 50%จากนั้นไม่ตอบที่เฉียดไปเลยเข้าใจไหมนี่จากนั้นขึ้นไปแล้วตอบถ้าคนที่มาถามนี่เป็นความมุ่งหวังอย่าง 100% ธรรมะที่การตอบปัญหาที่ออก 100% รับการผึ่งได้เต็มสัดเต็มส่วนเลยยกตัวอย่างเช่นเดรัจฉีนิครม

0: ซะก่อนเมื่อเห็นสมควรที่พอจะบวชได้แล้วใน4เดือนนั้นสมควรจะบวชได้แล้วถึงจะบวชให้ถ้ายังไม่สมควรจะบวชนะ5เดือนก็ได้6เดือนก็ต้องอยู่นั่นก่อนยังไม่ให้บวชทีนี้เดียรัตินิครคนนั้นเขาฟังอย่างถึงใจแล้วพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทอันนี้ออกไปว่าในกฎข้อบังคับสำหรับพุทธศาสนานี้มีต้องมีการอบรมซะก่อนก่อนที่จะบวชนั้นอยู่ประมาณ4เดือนก่อนพอข้าพระองค์ควรบวชได้แล้วถึงจะบวชให้นี่เรียกว่าติฏฐิยปริวาสท่านนั้นตอบมาเลยทันทีอย่าว่าแต่เพียงให้อยู่ไปติฏฐิยปริวาส4เดือนเลย4ปีข้าพระองค์ก็จะอยู่ฟังที่น่ะอยู่4เดือนนี้ยังไม่พอเอา4ปีข้าพระองค์ก็อยู่เพราะด้วยความพอใจเนี่ยพอว่างั้นท่านบวชเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยล่ะนั่นย้อนกลับมา4เดือน4ปีเลยไม่มีเอาถ้างั้นบวชเดี๋ยวนี้นี่เห็นศรัทธาแก่กล้าสมควรที่จะรับแล้วเอาเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมนั่นก็หมายถ้าเป็นกลางๆก็4เดือนถ้าสมควรที่จะตัดจะย้อนเข้ามาตามความเหมาะสมแล้วตัดทันทีอย่างผู้ย่อตัดเอาถ้างั้นบวชเดี๋ยวนี้บวชเลยห้านเป็นอย่างนั้นแล้วเข้าใจทุกคนพูดเรื่องอะไรมันก็ลืมไปนะพูดไปหลงลืมไปโอ้พุทธศาสนาของเรานี่ไม่ใช่เป็นธรรมดานะมันไม่เห็นหูหนวกตาบอดก็นอนเฝ้างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูเห่าอยู่งั้นน่ะพวกเรากิเลสตัณหาประเภทต่างๆเท่ากับจงอางสามเหลี่ยมงูเห่าเรานอนอยู่ท่ามกลางเขาเป็นไงแล้วขับลำทำเพลงสบายอยู่ด้วยนะพวกนี้พวกตายไม่มีป่าช้าก็ใจไม่ป่าช้ามันมอบให้สามเหลี่ยมจงอางงูเห่าไปหมดแล้วมันไม่มีความหมายอะไรแต่ยังเพลินอยู่ในนั่นแหละนี่มันนอนอย่างนี้ที่นี่ท่านผู้ที่เห็นภายในสามกษัตริย์คือจงอางสามเหลี่ยมงูเห่าเป็นต้นนี้แล้วอยู่ได้ยังไงล่ะดีผึ่งเลยนั่นดีเราจากสามเหลี่ยมเป็นต้นนะออกผึ่งเลยนั่นผู้เห็นภายท่านจึงว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมดีตลอดดีตลอดคำว่าถอยไม่มีตายก็ตายไปเลยให้คำว่ามีว่าถอยไม่มีนั่นนี่แหละนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแปลงอะไรพุ่งอะไรเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าแปลงว่าถ้าลงได้เข้าดื่มก็เห็นแล้วจะอยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ได้เพราะมันทนทุกข์ทรมานมานี้กี่กับกี่กันตายกี่ภพกี่ชาติคนคนหนึ่งนี้ตายไปกี่ภพกี่ชาติไปเป็นภพใดชาติใดสัตว์ตัวใดเปรตผีตัวใดเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์นรกตัวใดมันเคยเป็นมาหมดแล้วแต่มันไม่รู้ถูกกบไว้หมดทางเดินของเรามาก็ยังเหลืออยู่ตั้งแต่ว่าตายแล้วศูนย์ที่นี่ตายแล้วศูนย์อยากทำอะไรก็ทำทำลงไปแล้วมันมีอะไรเป็นเครื่องสนองผลบาปบุญไม่ได้รับสนองไม่ได้รับแหละสวยกรรมไม่มีตายแล้วศูนย์อยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็นี่แหละตัวอยากทำอะไรก็ทำทำแต่บาปนี่จะตายแล้วมันไม่ศูนย์นะเซ่มันว่าเฉยๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเฉยๆว่าด้วยญาณอย่างทราบแล้วนี่แหละต้องให้พากันระวังให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าอย่าฟังเสียงพวกตาบอดหูหนวกมันจะหลอกกันไปทั่วโลกดินแดนจมไปด้วยกันหมดนะทำเอาดีเอาละวันนี้พูดจะไงมันก็นานนะว่าไม่นานพูดถึงหนึ่งไหนเท่าไหร่จำไม่ได้นะเอาวันนี้ทองคำได้เท่าไหร่บอกมา
1: ได้5 ล้าน
0: 92 สตางค์นั่นเห็นไหมล่ะขยับเรื่อยทองคำสูงสร้างไหลเรื่อยมาเรื่อยอย่างนี้ต่อไปมันก็จะมากมากขึ้นเองต่อไป
2: มีคนในพิจารณ์พูดว่าทำในเทศเนี่ยในทำนองเดียวกันผู้ที่บรรลุธรรมขั้นที่ยังไม่ถึงสุดพ่อแม่พิจารณ์พ
0: ุ่งถึงว่าทำบังคับให้เทศนะฮะต้องเทศตามธรรมฉะนั้นนี่ในเราเดียวกันผู้ที่บรรลุธรรมในตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่ยังไม่ถึงที่สุดยังเป็นพิเศษคนอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเทศจะก็ธรรมะที่ท่านได้ฉะนั้นท่านจะอยู่เทศเรื่องที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเลยเนี่ยมันก็ถูกแล้วจะถามมหาอะไรล่ะก็รู้อย่างนี้จะไปหาอุตริที่ไหนมาแท้ก็หลอกเขาแล้วสิฟังว่าทำรู้ในใจรู้อย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้บังคับอยู่ในใจคือความจริงความถูกต้องอยู่ตรงนี้ที่รู้ขึ้นมานี่ ป็นสมบัติของตนแล้วด้วย

0: นะแล้วที่ท่านบอกว่าอะไรก็สอนตามหลักความจริงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นภาษาธรรมจึงกงไปกงมากงไปกงมาภาษาธรรมที่มู้เห็นขึ้นในใจแต่ภาษาที่ออกมาจากตำราตำรานมันก็ไปแบบแบบไหนอะไร
1: ไ
0: ห
1: มมาจากละคร
0: ฮะ
1: ถึงบาทใช่ไหมยายถึงบาทครับมาจากมหาสารคามครับ
0: พอใจมาเถอะมาเถอะลองรวมดูนี่จะกี่บาทต้องคำวันนี้นะวันนี้ดูที่จะได้เยอะอยู่หลายบาทอยู่นี่นี่มาเลยเพราะฉะนี้เราก็จะให้พรจะที่นี่ถามอะไรเราก็ตอบไปแล้วลืมแล้วเหรอโอ้นี่ฟังเพื่อนก็ตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอเคือนั่นล่ะเคือนตอบแล้วอ้าวมันก็ตอบแล้วใจว่าอะไรก็บอกเคือนั่นแหละเคือนตอบแล้วนั่นแหละนั่นคือพูดว่านิพพานคือนิพพานตั้งอยู่ก็ได้นั่นเขาเถียงเนี่ยเขาออกมาเถียงอะไรนะตอนนี้อากาศมืดๆเหมือนคนตะกอก
1: น่าทำท่วมคุณลาดน้ำท่วมครับคุณลาดน้ำท่วมแล้วครับ
0: เอองานท่วมให้ท่วมคือจะ
1: ตาไล่ไปนะคร
0: ับ โคราชให้ท่วมก็คือจ
1: ะไล่เนกไป
0: มันแห้งแล้งมาตลอดนะโคราช
2: พระญาติครับผมทองคำวันนี้ได้11บาท29สตางค์
0: 11บาท
2: ครับผม29สตางค
0: ์ใช่ไหมเยอะชื่อแบบนี้ก็เจ้าเนี่ยของคำเนี่ยมันก็ใหญ่โตในข้างหัวก็ใหญ่สูงเจ้าเข้าไปเข้าไปแล้วมีชีวิตอยู่แล้วก็อุตส่าห์พยายามเต็มที่ขอต้อนรับบ่าวกับพี่น้องทั้งหลายเพื่อนโยมหัวใจของข้าใครเราให้งานงานขึ้นมาหัวใจเราหัวใจเรามันยากนะคือผู้นำนี่สำคัญใครก็ไม่กล้ามานำคือยังนำแล้วเขาจะเดินตามหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแหละนะเราจะเดินตามไม่เดินตามปลุกเลยเขากระเป๋าไหนไหนตีกระเป๋าเรื่อยไปเอาไปเรื่อยเลยสุดท้ายเขาก็นำกระเป๋าขาดไปแล้วไปนำได้ไงเอาแล้วทองเขายังไม่ให้เอาแล้วนะเรานำไม่เหมือนใครนะปลุกปับปับเอาเลยมาแล้วมาแล้ว
3: น
0: ัก
3: เร
0: ีย
3: นถวายบ
0: ุ
3: ญ
0: นะ
3: ฮะ
0: ฮะ
1: แยกว
0: ั
1: ดอโศกคร
0: ับ แยก
1: ไปว
0: ั
1: ดอโศกคร
0: ับ แยกวัดอโศกครับแยกวัดอโศกทุกองวัดอโศกมันก็เต็มเหมือนกันก็ไอ้รั้วสี่ล้าน
1: สี่หกสิบเจ็ดจริงๆมัน49ตามงบเดิมแต่พอตอนหลังท่านเปลี่ยนอะไรต่ออะไรหลายอย่างมาเป็น50กว่านี่ตกแต่งภายในอีกแล้วครับคิดว่าอยู่ในเกณฑ์70ล้านล่ะครับ
0: นี่ก็70ล้าน
1: ครับประมาณการไว
0: ้นี่ก็ให้เอาแล้วเราเด็กเข้าไปแล้วตัดคอเข้าไปรองแล้วคือจะอยู่หลงเอาจะอยู่ไว้กับโสภานี่บอกว่างานไม่หยุดชะงักให้ทำตลอดเลยเอาเงินไปเราจะหมุนเข้าไปก็บอกว่าเอาให้เสร็จว่ะก็งานก็เรียกว่าไม่หยุดเลยทะลุเลยเงินก็อย่างนี้ได้มาก็ช่วยไปช่วยไปเราจะให้เจดีย์หลังนี้อยู่ข้ามกลางเรียกว่าภาคกลางการข้ามกลางแห่งประเทศไทยเจดีย์สมัยปัจจุบันเจดีย์ของช่างผู้เยอะในสมัยปัจจุบันคือบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายชื่อเป็นเพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันนับต่อช่างท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นลงมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อดีตกลายเป็นพระธรรมพระเจ้าเราจะอาราธนาท่านมาไว้ที่นี่บูชาทั้งหมดเลยเนี่ยเราจึงต้องเอาจริงเอาจังมากเลยมาแล้วจึงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเฮ้ยคนก็มากเลยวันคนมากแล้วนี่เป็นวันพระแล้ววันเสาร์ด้วยนะสองวันไปแล้วที่
1: เรียนนักเรียนม.6 อุดรพิทยานุกูลท่านม.6 ถวายปัจจัย 3,670 บาทครับ
0: เออรับ
1: ครับ
0: ม.6
1: โฆษณา
0: เป็นเงินตอนนี้ม.7 ไม่ทราบไปไหนหายอย่างเดียวมีแต่ม.6 มาม.5 ก็ไม่มีมีแต่ม.6 ม.6 เอา

0: Mình lãng khoai không muốn chứ. Phải lạ đi thì phải lạ. Rồi phải lạ đi nữa. Rồi phải. Nhìn thấy cao mông. Cao mông thì cập lòng 15 nà thị ra. Và nay văn thứ 3, văn 6, thứ 4. À, văn thứ... Văn này văn thứ... Này giấc thết đi nha.
1: 23 ครับ.
0: Hả?
1: 12 กับ 13 ครับ.
0: Nè.
1: จันทร์กับอังคารนู่นครับ
0: วันที่10ที่ที
1: ่12ครับ
0: วันเสาร์ที่ไม่เสร็จนะ
1: ครับเสาร์ที่ไม่เสร็จครับ
0: แล้วก็ไปได้ทั้ง2วันวันที่12 23ใช่มั้ย
1: ครับ12 13ครับ
0: เออเราเทศติดกันไปเลยเอาละไปแล้วทีเดี๋ยวไปรับเราไปแล้วเอาอันเดียวสองอันพอไปเลยฉันนี่ไปเลยล่ะเมื่อวันนี้จะ 9:00 นเกือบครึ่งแล้วเนี่ยมันสายเองพูดนั่นพูดนี่พูดนั่นพูดนี่กว่าจะจบสายยังตัวนี่เทศเดี๋ยวนี้ก็ออกตามวิทยุทั่วประเทศไทยนี่ออกตลอดพอออกปั๊บบันตาสวนแดงทำขึ้นข้องกับออกหมดเลยหมดแล้วนะไปแล้วนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่านอนฟังเทศในรายการภาษาธรรมครับ
3: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามาเรียนรู้ธรรมะขอเชิญรับฟังครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะระหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นเรามานึกนี่ก็หลายวันแล้วซึ่งมาบำเพ็ญกองบุญกองกุศลเจริญสมถภาวนาวิปัสสนามากันหลายวันแล้วอันนี้ก็มีคนมากันมากซึ่งยังไม่ก็ยังบวชกันมีหลายคนแต่คนนี้ก็มีน้อยกาตกรแต่ก็ดีอย่างดีเราก็ที่มาปฏิบัติเป็นนักบวชเนี่ยเราได้มาปฏิบัติกลัวจะถึง7วันเนี่ยเราก็มาสร้างบุญบารมีกันเป็นอนานเพราะตั้งอกตั้งใจเราก็ดีแต่กว่าต้องอยู่บ้านเป็นร้อยวันจะมาสู้7วันในข้างนี้ไม่ได้ที่เราได้ปฏิบัติธรรมะปฏิบูชาธรรมของพระองค์ อยู่หลายวันหลายคืนแล้วก็อันนี้แหละจึงเรียกว่ามหากุศลก็เกิดขึ้นที่กายใจของพวกเราจึงละบ้านช่องสิหสถานซึ่งมาทำความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าที่เราบำเพ็ญบุญขึ้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราก็เพื่อบำเพ็ญบุญให้แดนของพระอริยะเกิดขึ้นที่กายใจของพวกเราอาตมาก็ดีใจกับญาติโยมที่มาได้ปฏิบัติธรรมะเพื่อพยายามจะเอามรรคผลให้เกิดซึ่งที่กายใจของพวกเราเพราะกุศลและธรรมเนี่ย ปฏิบูชาเราอยู่เราบูชาธรรมอยู่ที่นี้เราก็เท่ากับมาฝึกหัดทำใจให้คล่องแคล่วขึ้นให้ว่องไวเราชำนิชำนาญในการฝึกสมาธิและจิตใจของเราก็จะชำนาญขึ้นแล้วที่นี้ก็เรามาเรียนความรู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรามาเรียนรู้ที่ไม่ได้มาเลยแล้วทำไมจะได้รู้ได้รู้ไม่ได้หรอกโยมที่ไม่ได้มาไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะยังงมงายเพราะเป็นห่วงบ้านช่องไม่สามารถที่จะทำเรื่องจิตใจได้เพราะอะไรมันมาให้ทำก็โลภโกรธลงที่อยู่ที่ใจนี่แหละมันมาให้ทำเองเพราะน่าเสียดายที่คนเราที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติเลยแต่ที่เราได้มาปฏิบัติเนี่ยพึงจะต้องรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนฝึกสมาธิพยายามฝึกสมาธิเอามือลงก็ได้โยมเอามือลงทำใจทำสมาธิเมื่อเราจะได้ผ่านเรื่องของกายใจเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงจำลองสติให้มั่นคือนั่งขัดสมาธิเนี่ยเพื่อจะตรัสรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่งพระเพียรเนี่ยมันต้องขัดสมาธิไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อการขัดสมาธิเราฝึกสมาธิสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวอยู่พุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกไม่ให้ลิ้นกระดกด้วยนี่ทำความรู้ทั่วถึงทำความเห็นกายใจของเราพระพุทธเจ้าก็กัสรู้ธรรมแล้วก็แนะนำสาวกของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติทำใจให้ทำความรู้เห็นใจใจนี่มันคิดนึกคิดรู้คิดดีมั่งก็รู้คิดชั่วมั่งก็รู้เอาธรรมะมาสอนจิตให้มันรู้ ปฏิบัติให้จิตใจเป็นธรรมะขึ้นมาแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์คือปฏิปทาสี่เนี่ยจะต้องรู้อยู่ทุกอิริยาบถเราจะนั่งอยู่เราก็รู้อยู่ว่าเอาความสุขกับทุกข์เนี่ยมาคู่หาบกันขึ้นแล้วเราจะทำความรู้ทั้งกายนี้ก็มีสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีแต่เอาใจเนี่ยเข้าไปรู้เห็นจะไปร่วมกันทางกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ใจเราไม่ใช่สังขารของเราแต่เราต้องรู้จักสภาวะที่มันเกิดดับนี่ทุกเกิดทุกขวนกำหนดรู้ญาติโยมมานั่งฝึกสมาธิทุกคนเนี่ยอาตมาซึ่งนั่งแนะนำสั่งสอนของโยมต้องการให้โยมรู้ตนเองแล้วโยมก็จะได้ไปปฏิบัติที่บ้านแล้วเมื่อปฏิบัติที่บ้านรู้เห็นแล้วก็จึงกลับมาส่งอารมณ์ในการข้อวัดปฏิบัติเมื่อเรารู้เห็นและยังไม่ทราบได้แล้วจึงมาถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะได้แนะนำต่อไปเพราะเราที่มานั่งนี่อยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยเพื่อจะกระสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของธรรมะเป็นเจ้าของธรรมสนใจพวกเราให้รู้ความเป็นจริงอย่างกับพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วพระสงฆ์สาวกปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกก็รู้ธรรมขึ้นมารู้ธรรมแล้วก็นึกเลยนะยังมีบุญน้อยเราจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติร้อยชาติพันชาติแสนชาติแล้วเราก็ไม่รู้ได้เพราะอวิชชาเนี่ยมันปิดบังเอาไว้จึงเราต้องมาเพ่งกันขึ้นสอนให้เพ่งให้รู้ให้ละนิวรณ์เมื่อนิวรณ์เกิดก็ให้รู้เมื่อนิวรณ์ดับไปก็ให้รู้ต้องการจะแนะนำให้เรารู้อย่างนี้เมื่อจิตนี้เข้าผวังไม่ได้ก็คือนิวรณ์ห้านี่แหละมันขวางไม่ให้จิตนี้เข้าผวังได้ทีนี้จิตอบรมบ่มนิสัยร้อยชาติพันชาติแสนชาติเราก็ไม่ทราบได้เราจึงได้รู้ว่าบวชที่ไหนที่ไหนเราก็จึงไปที่นั่นเราพยายามตั้งอยู่นิวรณ์มันก็ขวางเราไม่ได้เราก็มาแต่เราจะลงมือปฏิบัติธรรมมันก็ขวางเราได้บ้างถึงจะขวางเราได้เราก็กำหนดรู้เช่นว่าเรานั่งกับประธานง่วงเหงาหอนอนเราก็พยายามทำวิตกวิจารให้มากขึ้นมีภาวนาพุทลมเข้าโถลมออกให้มากขึ้นแล้วธรรมนี้ก็จะต้องเจริญได้จิตก็เข้าผวังได้จิตเข้าผวังได้มันก็พ้นจากนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็ดับจิตก็รู้ขึ้นได้ว่าเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เรามีความรู้ความเห็นจิตนี้ก็จะต้องฉลาดขึ้นละจิตนี้ก็จะต้องฉลาดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็มีขึ้นนี่ญาติโยมก็จะ ไม่ลดละในธรรมได้เพราะจิตรู้ขึ้นแล้วจิตเห็นขึ้นแล้วแต่ก่อนจิตไม่รู้ไม่เห็นมันก็ตกอยู่ในทั้งอวิชชามันก็สอนให้ซะจนไม่รู้ที่นี่เมื่ออาศัยครูบาแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมก็มีกระจายในการปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะแล้วก็เมื่อรู้เห็นขึ้นแล้วก็สบายกายสบายใจไม่จิตสมาธิเกิดขึ้นแล้วคือเรามองดูผมที่เฟสทีนี้เมื่อจิตสงบแล้วมันก็อยู่กับผมก็จะได้มาเห็นผมปรากฏผมขึ้นแล้วทีนี้จิตนี่มันก็จะต้องวิตกอยู่กับเส้นผมปรากฏเห็นมีสว่างขึ้นแล้วแล้วพยายามก็มองดูที่เกศาผมดูไปทีนี้ก็สว่างทั่วไปแล้วทีนี้ก็โยมก็จะต้องมีศรัทธาแล้วว่าโอ้จิตมีสมาธิความสงบอย่างนี้ความสงบนี้เองทำให้รู้เห็นขึ้นได้นี่โยมก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นบ่อยๆมีเพียรมีมันบ่อยๆทีนี้ฌานจิตก็ได้ฌานเกิดขึ้นมีปฐมฌานเป็นอารมณ์เมื่อเรานักปฏิบัติเนี่ยเราผ่านปฐมฌานกันอยู่บ่อยๆแต่มันไม่ยังไม่เข้าถึงฌานได้เราก็ต้องมีเพียรมีมันให้มากมากขึ้นนี่เราจะทำสมาธิเนี่ยหลับตาคือมองดูแกล้าดูที่เส้นผมตั้งอยู่กับหนังนี้มันก็ไม่รู้ว่าอยู่กับผมอยู่กับหนังหรอกหนังก็ไม่รู้จักผมนี่มันก็ไม่รู้จักหนังเพราะอย่ารู้ธรรมะก็ปัญญานี่แหละสัมผัสอยู่กับพื้นอยู่ทำความรู้ว่านั่งสัมผัสอยู่กับพื้นแล้วนั่งดูว่ากำหนดมาเบื้องต่ำกำหนดเบื้องต่ำไปสู่เบื้องสูงพิจารณาอยู่เป็นอารมณ์นี้แหละ ทีนี้วิตกไม่ยกสู่ขึ้นเส้นผมวิตกยกจิตเห็นหนังผมตั้งอยู่กับหนังวิตกยกหนังหุ้มกระโหลกศีรษะกำหนดรู้เห็นหนังหุ้มกระโหลกศีรษะกำหนดรู้เห็นให้มองดูใช้มองดูแล้วดูหนังทั่วไปคุ้มเนื้อคุ้มกระดูกอยู่คุ้มเส้นเอ็นอยู่หนังโดยรอบร่างกายของเราเราควรกำหนดรู้ทุกคนที่อยู่ในศาลานี้ทำเหมือนเราอยู่ผู้เดียวจะนึกว่านั่งหลายองค์นึกว่านั่งอยู่องค์เดียวทำใจอย่างนั้นที่นี่เรากำหนดที่พุทลมเข้าโทรกออกลมเข้ากำหนดรู้สภาวะเคลื่อนไหวกายยุบกำหนดรู้ที่กายเคลื่อนไหวพุทลมเข้า ลายก็บานออกลมออกกายก็หยุดลมให้เรามีความรู้เห็นอย่างนี้แหละแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิขึ้นแล้วย่อมไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ต้องรู้เห็นเรารักษาสิ่งอยู่แล้วสิ่งเรารับแล้วสิ่งที่ขาดนี้เป็นปกติอยู่พยายามทำจิตที่ขาดฝึกให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วที่จะต้องมีความรู้จะต้องมีความเห็นไม่รู้ไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ต้องรู้เห็นเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเพราะเราไม่ปล่อยตาออกไปไกลแม้จะลืมอยู่ก็ปล่อยดูอยู่ที่ร่างกายของเราเท่าลืมตาเท่าหลับตาเราก็ตั้งอยู่ในสภาวะอยู่ในสภาวะไม่ให้จิตนี้ออกไปภายนอกให้จิตอยู่แต่ยาวานาคือนี่แหละแล้วหนักขึ้นเราก็จะมีสถาปสาทะความเลื่อมใสประสาทหนักขึ้นได้เหมือนอาตมาเมื่อปฏิบัติใหม่ๆก็เหมือนกันก็ญาติโยมนี่แหละปฏิบัติไปเพราะมันมีความรู้ความเห็นขึ้นสถามันก็เกิดแรงกล้าขึ้นทีนี้มันก็อยากทำมันก็อยากรู้มันก็อยากเห็นอยากจะทำให้มากขึ้นนะเพราะเพื่อทำอบุญบุญนี่แหละเป็นผู้ฉลาดนะเป็นผู้ฉลาดทำให้มากจะให้เสียทีว่าเรามาเกิดมาพบพระศาสนามาพบพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมธรรมให้รู้จักว่านิวรณ์ไม่มีก็ให้รู้นิวรณ์ก็ตัวนามธรรมกายเมื่อยกายปวดนี่มันกองแห่งรูปที่รู้ว่าเมื่อยว่าปวดนี่เป็นนามธรรมแม้รู้ดีรู้ชั่วนี่ก็นามธรรมคือสิ่งสมาธิปัญญารู้ตั้งใจสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะความทุกข์เกิดขึ้นก็มาถึงเปลี่ยนอิริยาบถทุกดับไปกำหนดรู้ทุกเกิดขึ้นกำหนดรู้เมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไม่รู้ธรรมคำสั่งสอนไม่ได้ต้องรู้ที่เรานั่งแนะนำสั่งสอนกันอยู่เนี่ยเพื่ออบรมส่งสร้างบารมีธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราทำความรู้จริงความจำแนกธรรมก็จะได้รู้ขึ้นเห็นขึ้นแล้วเป็นผู้ฉลาดอรรถรสของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราแนะนำกันเนี่ยก็อยากให้รู้อยากให้เห็นแล้วศรัทธาจะได้มีการเกิดกล้าขึ้นอย่าเชื่อจะเชื่อจะเชื่อทำที่ไม่ดีไม่ชอบเชื่อในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเจริญให้มากถ้ามีความง่วงเหงาหนอก็ลืมตาขึ้นลืมตาดูโน่นดูนี่ ดูที่กายใจของเราบ้างเพ่งดูเพ่งแล้วก็หลับตาหลับตาเห็นเมื่อไม่เห็นเราก็ดูให้มากขึ้นแล้วก็หลับตาลงให้เห็นเมื่อถ้าไม่เห็นก็ทำใจเฉยๆไว้เมื่อในคืนเราดูเพ่งอยู่นานก็หลับไปก็จะเห็นเป็นรูปร่างของเราขึ้นแล้วก็มีเสียงนิมันทำอย่างนี้ให้มากขึ้นไม่ช้าเราก็ในตาก็จะมีความสว่างสวัยขึ้นควรยินดีทำสงบเราก็รู้ว่าสงบถ้าไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบเฉยไว้ทำรู้เฉยไว้ทำรู้เฉยไว้รู้เฉยนี่แหละจะเป็นปัญญาให้รู้มากมากขึ้นที่นี้เราจะไปไหนก็ดีที่มันควรไปเราก็ไปถ้าไม่ควรไปเราก็ไม่ไปอย่างนี้ก็ธรรมะก็จะรู้ได้รวดเร็วมาเถอะโยมมาเรียนพระกรรมฐานกับพระพระท่านจะได้แนะนำให้เพราะผู้แนะนำหรือสั่งสอนเนี่ยครูเป็นผู้สอนหนังสือครูต้องมีความรู้หนังสือจึงจะสอนการลูกศิษย์เด็กได้ถ้าลูกเด็กคนไหนจะเก่งคนไหนจะฉลาดครูก็ดีใจดูที่กลางถอยที่กลองหูสองข้างใช้มองให้เห็นพอมันมีสมาธิเนี่ยใจมันจะเลิกคิดนึกเรานั่งภาวนาอยู่ที่มีตัวหยุดภาวนาหยุดแล้วทำใจให้มันแจ่มให้ใจมีแจ่มใสทำพยายามไม่ให้มันง่วงเหงาเหานอนที่มีถ้ามันง่วงเหงาเหานอนทำไมเรากำหนดแล้วสู้ในการนั่งนิ่งอยู่ไม่ได้เราก็กำหนดว่าจะลุกเดินจงกรมโดนเดินให้มากเดินจนให้หายง่วงนอนเดินจนให้มันหายฟุ้งซ่านทีนี้ก็สมาธิก็จะดีขึ้นบางคนจะเดินแล้วได้ธรรมะได้ฌานบารมีเกิดขึ้นบางคนจะได้สมาธิในการนอนบางคนจะได้สมาธิในการนั่งอยู่บางคนจะได้สมาธิในการนอนอยู่แล้วสงบมากแล้วในอิริยาบถสี่เนี่ยทำให้แก่กล้าทุกอิริยาบถไปที่เรานั่งสับงุบเราก็ตื่นสับงุบเราก็ตื่นนี่แหละมันความรู้ตัวเกิดขึ้นรวดเร็วหนักขึ้นจะไม่สับแล้วจะรู้เห็นเลยบางครั้งมันสับปุ๊บแล้วสว่างขึ้นก็มีบางคนนั่งนิ่งอยู่เฉยแล้วจิตเข้าไปผวังสว่างขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่ามีสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็พยายามทำเคยรู้เข้าไว้นี่แหละเบื้องต้นของเราจะรู้เบื้องกลางจะรู้เบื้องปลาย ก็เราก็ทำอย่างนี้แหละถึงพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้แหละทำที่เราได้นี่เรายังไม่ได้ก็ทำให้มากขึ้นทำอบุญหนักขึ้นก็จะรู้ตามรู้ตามเห็นเหมือนนะครับพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นพระองค์ท่านชมเฉยคุณก็ยันนะที่นี้เมื่อเรามีความเมื่อยปวดขึ้นแล้วเราขาดสมาธิก็ใช้ๆขยับค่อยๆขยับบางครั้งพอขยับเคลื่อนไหวทุกขเวทนาจะดับไปเลยทีนี้ไม่ดับเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพิ่งได้ยินว่าทุกข์นี่ดับไปแล้วรู้ไม่สุขเกิดเลยทางกายใจหรือจิตต้องรู้อยู่ทุกขณะจะไปรู้ว่าปวดนี่เป็นตัวเราของเราความสุขนี่ก็เป็นของเราความทุกข์นี่ก็เป็นของเรายังนานรู้กำหนดอย่างนี้กำหนดรู้ไม่สุขนี่ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเราถ้ารู้อย่างนี้จริงๆบ่อยๆไม่จะผู้นี้จะปฏิบัติจะต้องได้ธรรมะก็ครูบาอาจารย์ทำมาแล้วที่สอนเนี่ยครูบาอาจารย์ทำมาแล้วครูบาอาจารย์รู้มาแล้วเราก็รู้ที่เราพอสอนได้เราก็เห็นเราก็สอนเรื่องเห็นแล้วเมื่อครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้พอลูกศิษย์ทำนิวรณ์ให้ดับได้วิตกวิจารปีติสุขเอกตาก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติทีเดียวทีนี้จะมีเพียรมีหมั่นมากอยู่เข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอที่มีปัญญาญาณนี่ก็จะแจ้งชัดขึ้นของนามรูปมันเองใช้หมองที่ลูกตาเรามักใช้หมองที่ลูกตาเรารักใช้หมองที่รูจมูกสองข้างมักใช้หมองดูรูจมูกสองข้างให้รู้ถ้าจิตนี้สงบมันจะมีทั้งความรู้มันจะมีทั้งความเห็นทำใจให้สบายทำใจให้สบายใจสว่างขึ้นตาสว่างขึ้นเราก็รู้เห็นขึ้นใช้มองดูให้กรงลูกตาดินดูให้เห็นตาดำให้เห็นทางตาข้างใช้มองดูตาต่อตาให้รู้เห็นทุกการกระทำดูที่รู้หูสองข้างที่ตรงกันมองดูให้รู้เห็นกายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้วทำใจให้รู้เห็นที่เราขัดสมาธิถ้าไม่เห็นใช้ลืมตาดูลืมดูทั่วๆร่างกายของเราเพ่งให้มากให้นานขึ้นแล้วหลับตาครับให้รูปนี่รู้เห็นขึ้นมาเลยนี่ทำแบบนี้ที่ทำที่แนะนำและสับสนที่หลับลืมๆเนี่ยจะทำให้โอภาสหรือแสงสว่างมันเกิดถ้าเราทำงานเรียนทุกวันเรามีเปลี่ยนมีมันอยู่อย่างนี้ทุกวันมันไม่ทนสามเดือนมันไม่ทนเก้าวันสิบวันหรือครึ่งเดือนไม่ทนแบบถ้าเราเปลี่ยนเอาจริงๆเนี่ยเปลี่ยนรู้เปลี่ยนเห็นเรื่องอาตมาแนะนำสอน จะต้องรู้ต้องเห็นอย่างแน่นอนท่านจะมาเคยนั่งอยู่ในป่าชานั่งจนเหือกเปียกผ้าจีวรหมดพอเน่าเหือกเปียกทั่วตัวมันใจสงบมันกลับเย็นเหือกนี้เป็นเย็นกายก็เย็นใจก็เย็นจึงเล่นนั่งอยู่สักชั่วโมงเนี่ยไม่นานนะไม่ก็กระเดียวเดียวเองถ้าใจสงบแล้วมันไม่ขร้อนขร้นใจมีสมาธิเพราะงั้นเราจะต้องมีเพียรกันให้มากธรรมะที่อาตมาอัดเทปไปเนี่ยโยมพยายามเอาไปทำเอาไปทำขึ้นแล้วปล่อยเบาๆไม่ต้องปล่อยให้แรงมากแล้วจะสงบดีหนักขึ้นเราก็มวนเทปนี่ประเดียวๆมนต์เทศนี่ประเดี๋ยวเดียวทีนี้พระจิตมันมีสมาธิมากมันจะต้องส่องหน้าเทศก็ได้ก็ศรัทธาก็ดีขึ้นปัญญาก็มีทำความรู้เท่าทันสังขารขึ้นปฐมวจารเนี่ยแท้จริงเนี่ยถ้าสิ้นดีปฐมวจารเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วเข้าออกได้อยู่เป็นนิพพานปฐมวจารเนี่ยนั่นแหละคือองค์พระโสดาไม่ใช่อื่นไกลเลยมีฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปอยู่เสมอเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอนั่นแหละพระโสดาก็จะรู้ขึ้นเองสามารถโสดาเนี่ยจะระลึกชาติของตัวเองได้ชาติหนึ่งสองชาติบ้างหรือสามชาติบ้างนี่ตามกำลังสมาธิขอให้ญาติโยมได้รักษาศีลห้าไว้ดีนี่แหละที่เราจะรู้ขึ้นเองได้ที่เราจะเห็นขึ้นเองได้นี่แหละศรัทธามันจะไม่หวั่นไหวแล้วจะรู้เลยว่าสังโยชน์นี่ดับลงไปอีริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปก็เกิดขึ้นกับพระโสดาทีเดียวขอให้พยายามทำญาติโยมขอให้พยายามทำให้สงบอย่างเดียวให้สงบและให้รู้สงบและให้รู้สงบและให้รู้รู้ทั้งคิดไม่ดีรู้ทั้งคิดดีแล้วเฉยรู้เฉยธรรมะนี่ก็จะต้องเจริญตัวขึ้นได้มีโยมพอรู้เห็นธรรมะแล้วธรรมะนี่ก็จะต้องเจริญตัวขึ้นได้มีโยมพอรู้เห็นธรรมะแล้วทีนี้ไม่ปฏิบัติเพราะธรรมะมันเสื่อมขึ้นทีนี้จะไม่อยากนั่งจะไม่อยากปฏิบัติถ้าธรรมะนี่เจริญขึ้นแล้วพระธรรมจารย์เกิดขึ้นแล้วมันจะทั้งนั่งมันจะทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินพิจารณาไม่อยากคุยมากไม่อยากพูดมากมนะคือการใส่ใจอยู่เสมออยู่กับตัวองค์ธรรมะเจริญฌานชอบเกิดขึ้นแล้วทีนี้มือพิจารณาดูโอ้สติสัมปชัญญะความดูตัวดีแล้ว สัมมาสติเกิดขึ้นกับเราแล้วสัมมาสมาธิเจริญฌานชอบจิตชอบอยู่แล้วตั้งใจชอบเจริญฌานชอบนี่แหละฌานเกิดแล้วฌานเกิดจะผู้ปฏิบัติแล้วเมื่อฌานเกิดศรัทธาวิริยะมีความเพียรมีความหมั่นมีความเจริญให้บ่อยขึ้นเนี่ยธรรมะนี่หนักขึ้นก็รู้หายใจน้อยลงไปก็รู้หายใจหยาบก็รู้หายใจน้อยก็รู้หายใจหยาบก็รู้หายใจละเอียดลงไปแล้วเหมือนไม่หายหายใจเลยนี่แหละจิตจะเข้าจะเข้ามรรคผลดีพึงว่าอย่างนี้จึงเรียกว่าเจริญให้มากเจริญให้มากอาตมาก็แนะนำธรรมะนี้มาซึ่งนานแล้วอาตมาก็แนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมทำสติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจะออกจากสมาธิใช้ทำความรู้สึกซะก่อนใช้มือขวาเนี่ยลากให้ติดตาขาขวาเนี่ยให้ติดและใช้มองดูว่ามือขวานี้ขยับขยื่นแล้วทำใจรู้ทำใจรู้ถ้าหากว่าใจไม่รู้เพียงแต่ตายังไม่เห็นก็ทำอย่างนี้แหละที่นี้ทางรู้และทางเห็นใช้ได้แล้วล่ะได้ดีขึ้นมากเลยทางรู้และทางเห็นที่นี้พยายามรู้เอามือประคำจับหัวเข่าไว้ทำวางใจเพิกเฉยอารมณ์รู้อยู่อยู่กับมือขวาที่เกาะข้าวฟ้าไว้มือซ้ายก็เหมือนพระสะดุ้งมารทำเป็นองค์พระสะดุ้งมารทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็ทำความรู้อยู่แล้วใช้มือซ้ายออกไปเช่นเดียวกันทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นลากติดขาซ้ายแล้วพยายามอำพดมือนี้ถึงหัวเข่าแล้วถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้แล้วพยายามพลิกมือเกาะหัวเข่าสองข้างทำความรู้เห็นที่สัมผัสไว้ถูกต้องแต่ไม่เห็นเราก็ทำสัมผัสความถูกต้องรู้ให้รู้อย่างนี้ให้มากขึ้นหนักเข้าทางรู้ทางเห็นนี้ก็มีเรียกว่าทัศนรู้ทัศนขึ้นเห็นไม่เห็นอย่างนี้ก็จะเหมาะแต่ว่าผู้เจริญฌานชอบเนี่ยผู้เจริญฌานชอบ

ก็รู้เห็นเดินจงกรมทำความลืมตาทำความรู้เห็นทีนี้ก็ไปยืนเห็นแล้วพระบิดตัวกลับพระบิดตัวกลับมีสติสัมปชัญญะความรู้เท่ารู้เท่าเห็นครบส่วนกายนี้จะรู้ว่าเดินจงกรมมีสมาธิแล้วเดินก็มีสมาธิยืนอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นทั้งหลับตาเห็นทั้งลืมตาธรรมะที่เราไม่เคยรู้เห็นมันมารู้เห็นที่ท่านเรียกว่าทัศนะก็เรียกว่าฌานจิตจิตได้ฌานก็เรียกจิตนี้สงบใจก็สงบกายก็สงบเป็นอันเดียวมีกายก็ไม่กำเริบใจก็ไม่กำเริบก็รู้อยู่อย่างนี้อย่างนี้แหละจึงว่าผู้ปฏิบัติต้องมณสิการใจอยู่เสมอนี่แหละจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แล้วผู้มีอนุภาพมาอยู่ในทางด้านจิตใจของเราแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตรงนี้แล้วเวลาตายมันจะเกิดทุกข์มากถ้าเราตายเรามีฌานจิตเรามีฌานรูปปัญญาก็มีเมื่อแตกดับแล้วกลายจะแตกดับเนี่ยกรรมนิมิตคติมิมิตที่เราสร้างไว้หมู่เทพเทวดาเขาจะลงมาที่พลาอนุสงค์ของเราที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็เทวโลกสมบัติก็ปรากฏในขณะนั้นเลยทีนี้พญายมจะมาได้ยังไงล่ะไม่มีเรามีเทวธรรมซะแล้วนี่ญาติโยมที่อาตมากล่าวนี้ก็เพื่ออะไรกล่าวเพื่อจูงใจเพื่อจะให้ศรัทธาที่แก่กล้าขึ้นแล้วก็จะได้รู้ความจริงจะได้ปฏิบัติไม่อยากเลิกเมื่อไปบ้านก็พยายามทำอยู่เสมออย่างนี้จึงเรียกว่าทำกระตุ้นเตือนให้สิ่งสมาธิปัญญาเกิดที่กายใจความไม่โลภความไม่โกรธก็จะได้เกิดขึ้นกันผู้ปฏิบัติเราไม่เคยมีฌานก็เกิดขึ้นปัญญาญาณก็แจ้งขึ้นเนี่ยเพื่อกระตุ้นเตือนอย่างนี้ถึงเราไม่ส่งเสริมโลภโกรธหลงเราทำให้วางว่าเดี๋ยวนี้ความโลภของเราก็ไม่มีความโกรธของเราก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ต้องถือใจว่างอยู่จนอย่างนี้แหละเป็นอารมณ์แต่พอมันยังมีมาเราก็รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นกับเราขึ้นกับเราแล้วเราก็ทำรู้เฉยรู้เฉยมันก็จะดับไปอีกเราก็ทราบทีนี้เราก็จะอยู่กับความดับมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้เราก็เห็นอย่างนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะก็ดีสมาสมาธิก็มีปัญญาก็เกิดขึ้นไงเราท่านโยมแต่ก็ดีมือก็ยังหนุ่มสาวอยู่ก็ดีพยายามทำให้มากจะนึกว่าเราทำงานเราก็ทำสมาธิไม่ใช่เราทำงานนี่จะเลิกทำสมาธิทำให้มันจะไม่จำนานถึงจะทำงานเราก็ต้องทำสมาธิอยู่เสมอจะดำไร่ดำนาเกี่ยวข้าวหรือจะคาข่ายอยู่เราก็หันมันความลุกรู้ยืน
นั่งรู้เราก็ขายของได้อะไรได้อย่างนี้อาจมักขึ้นมันจะเกิดขึ้นในขณะเราค้าขายหรือทำงานก็ได้นี่เพราะเราเรียนหนังสืออยู่กำลังตอบข้อสอบข้ออะไรเราก็ทำความรู้อยู่หนักเข้าเราก็จะเป็นผู้ฉลาดยิ่งเรียกว่าพระอริยเจ้าเกิดขึ้นในกายใจของบุคคลแล้วก็เป็นผู้ฉลาดนั่นนะขอจะประมาทนะโกรธก็เรานะยังมีไม่ถูกนะโกรธเนี่ยไม่ใช่เราให้รู้ธรรมว่าเราอยู่กับความไม่โกรธดีกว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะสบายขึ้นแล้วมันก็โกรธนี่มันทำให้แปลกให้แปลกหมู่กันได้เพื่อนกันได้

ตกอยู่ในความพานอาตมาก็กล่าวมาให้ญาติโยมฟังในธรรมะคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอท่านก็มีไม่โลภไม่โกรธก็มีความชังก็มียังไม่ขาดความรู้ของพระพุทธเจ้าขอให้เอาความรู้ของพระพุทธเจ้าไปใช้รู้เฉยแล้วหนักเข้าเมื่อเราไม่ต่อไฟก็มีแล้วก็ไฟมันก็ต้องดับไอ้ไฟมันเกิดแล้วเราไปหาไม้มาใส่มันก็ลุกมากขึ้นแล้วมันก็จะเกิดเดือดร้อนกันขึ้นได้เราก็คนบ้านเดียวก็จะต้องแตกกันเมื่อทำของพระอริยะเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มีอะไรเราปลดลงมันจะไม่มีอะไรขึ้นในหมู่ขณะได้คุณละขออำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของสมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญกันมานี่หลายวันแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมนี่แหละถึงแม้จะศึกษาลาเพศก็ให้รักษาสิ่งห้าไว้ดีแล้วเพื่อว่าติดต่อพระโสดาไว้ที่กายใจของเราจะได้พ้นทุกข์นะเราก็พระโสดาที่เกิดที่อยู่ในกายใจมีฤทธิ์ความละอายต่อบาปโลภต่อบาปแล้วก็โลภโกรธหลงมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกเป็นผู้สุขโตอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีลุกไปอยู่ตรงโน้นก็ดีนอนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีจึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้มีความสุขความไม่โลภความไม่โกรธนี่นะพยายามฝึกไว้นะฝึกไว้แล้วพระอริยธรรมก็จะได้เกิดขึ้นกับกายใจของพวกเราขอเหมือนกันพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะโอโลมปฏิโลมญาณเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าจตุติฌานแล้วเดี๋ยวถอยมาอีกมาอยู่ปฐมฌานมาพิจารณาสัตว์มาดูสัตว์มาดูหมู่สัตว์มาดูลูกสุดที่เป็นอริยธรรมพระอนุรุทธ์นี่ก็เดินเข้าฌานออกฌานตามอยู่เสมอว่าองค์ที่ไม่รู้ก็ถามอยู่ชั้นนั้นนางก็บอกว่าอยู่ในพระองค์กำลังสมฌานมาอยู่ชั้นนั้นฌานนี้หมายการที่พวกเราในกรรมการที่เรามากระทำก็เพื่อตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าแล้วพระสงฆ์เจ้าแล้วเราก็จะได้ผลทุกข์การมือกล้าแตกดับเราก็จะได้ผลทุกข์อย่างพระสงฆ์เจ้านั่นแหละเราก็พยายามทำก็ได้ถ้าเราดีกลับไม่ทำเลยนี่วันหนึ่งก็ให้ได้ทำอยู่เสมอเดินเราก็ทำนั่งเราก็ทำยืนเราก็ทำอยู่ในใจของเราก็รู้ขึ้นเองทำขึ้นเองไม่ใช่ว่าไปทำงานนั้นไม่ได้ทำธรรมะเลยยังไงมันเสื่อมมากเสื่อมมากญาติโยมทั้งหลายทุกคนให้จำมาไปทำเถอะไม่ช้าธรรมะก็จะเกิดกับญาติโยมเพราะความไม่โลภไม่โกรธมันมีอยู่แล้วความโลภโกรธหลงก็มีอยู่เมื่อเราไม่มนัสสิการความโลภโกรธหลงมันก็เกิดมาก็ได้ถึงมันจะเกิดก็สักกระเดียวเดียวผู้สติมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นอารมณ์สิ่งไม่ดีสิ่งอารมณ์สิ่งชั่วอารมณ์นี้เป็นธรรมที่ดีที่เจริญมันก็อยู่กับความเจริญแล้วธรรมะมันก็จะเกิดได้ตามที่เราปฏิบัติใจอยู่

0: ว่าสงสารสงสารตัวเองที่ไม่โลภไม่โกรธก็ไม่อยู่อย่าให้มันมักมาเห็นในใจของเรามากมายมันเกิดมันต้องเกิดละทำไมเกิดเราก็ไม่รู้เพราะอย่างนั้นเราต้องให้รู้ทั้งว่าไม่เกิดไม่อยู่กับความดับต้องให้รู้ทั้งสองอย่างมันโกรธขึ้นก็รู้หายโกรธขึ้นก็รู้ต้องรู้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้สร้างตนให้เป็นพระอริยะเอาละขอบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญบุญมา40บทพรรษาแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันก็ขอให้ว่างจากความโลภกดลงขอให้อัจฉริยธรรมเกิดขึ้นที่กายใจแห่งพระอริยเจ้าสัมมาปฏิบัติก็จงเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกคนให้ดำมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนี้จงเจริญเจริญเริ่มใส่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็จริงแล้วเรานี่อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งธรรมะที่อยู่ในใจของเราไม่ลบไม่เกิดเป็นที่พึ่งของเราได้ธรรมที่เรากดลงเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ธรรมะเราไปสู่ทุกข์เป็นแน่นอนที่เราจะเอาพระได้จะเอาพระโสดาสกิทาคาหรือนาคาหรือพระอรหันต์ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้เลยจะองค์เดิมที่จะได้ก็เพราะปฏิบัติที่เรามาฟังสิ่งสมาธิปัญญาอยู่ให้เกิดที่กายใจนี่แหละนี่แหละพวกเราคุณผู้ใจตื่นเป็นผู้ไม่ไหวใจตัวเองนะนายมใจนั่งดีเรื่องนี้สูงนะใจจะเริ่มตามใจให้มากลับไปด้านไปบ้านจะดุเดือดถึงมากนะโยมนะคงตีวะนะเอาอะไรข่มละสติสมาธิละข่มเมื่อดูสิผู้ชายดูเท่านี้ผู้หญิงเยอะพวกเรานี่ไม่ใช่อะไรหรอกโยมมาทำนั้นมันหมดชายหมดหญิงนี่แหละแบบของพระอรหันต์นะถ้าผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีแล้วก็ต้องแน่นอนนะพุทธเจ้านี่แหละแนวทางของพระอรหันต์นะถ้ายังไม่ได้เราก็รู้หรอกถ้าเราได้ก็รู้นะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามาเรียนรู้ธรรมะในรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาระพระป่าช่วยชาติณวัดพิชัยพัฒนารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีขอเชิญท่านฟังครับ
1: ทั้งเหนื่อยทั้งปวดเข่าแล้วนี่เหยียดเข่าแล้วที่นี่ปวดเข่าแล้วนั่งนานเข่านี่เสียเข่านี่เสียนี่มันจะปลิวไปหมดแล้วเอาอะไรมาโอ้คนมากเลยนะวันนี้นุ่นเต็มไปหมดก็คงได้ฟังทั่วถึงกันแล้ววันนี้นะฟังเทศทั่วถึงกันนะมันจะเทศไหนว่าไง
2: คุณมาจากโรงพยาบาลแกนหางแมวค่ะหมอใกล้ๆก็ใกล้ๆก็ละ
1: เออนั่งนั่นเอาบอกโรงพยาบาลอะไร
3: โรงพยาบาลแกนหางแมวครับแกนโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกนหางแมวครับ
1: โอ้ครับเออเอาละเข้าใจเออ
3: ขอเมตตาสนับสนุนรถส่งผู้ป่วยครับ
1: โอ้ยอะไรไหมหายังไม่ได้เลยมาขอแล้วนี่มันได้เรื่องอะไรไปที่ไหนให้ดะให้ดะเราไม่ได้มีอะไรติดตัวกับบ้านนะให้ดะไปหมดตะกี้นี่ก็อะไรก่อนจะมานี่ก็นครปฐมขอเรื่องตาตั้ง2ล้าน5แสนเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยขอทุกดะทุกด้าน
2: จ่ายแกง
1: ทั้ง
2: แ
1: ม่
2: จ่ายวันนั้นเออฮะรถห้างเบิ้ลราคากันเลยขอผู้ใดกล้ามาขอนะนี่ลงตานะคะ
3: อยากจะขอความเมตตาขอรถส
1: ัก
3: ค
1: ัน
3: น
1: ึ
3: งคร
1: ับ อย่างนี้ก็บอกมันหมดแล้วโยมแม่อย่าว่าจะขอรถยนต์ธรรมดาขอรถไฟก็ไม่ได้มันไม่มี
4: ปัจจัยครับเช็คครับปัจจัยสิการเทศครับ
1: เออมาเดี๋ยวมามาเขาเลยกลายที่ไหนกระจายไปหมดช่วยโยก
2: ท
1: ั่วไปหมดไปที่ไหนย้ายที่ไหนให้แค่ให้หมดเพิ่งไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะแกงหางแมวมาขอก็ไม่ได้แล้วแกงหัวแมวมาอีกก็ไม่ได้อีกนะจะว่าไม่บอกเออเขาไม่ได้ไม่มีหางแมวมาก็ไม่ได้หัวแมวมาก็ไม่ได้
4: แม่บ้านกับลูกสาวฟังวิทยุอยู
1: ่ที่ไหน
4: ที่กรุงเทพ
1: เออ
4: เด็กการเทศ 1,000 บาท
1: เหรอ
4: ครับ
1: เออเนี่ยมาแล้วแค่ยืนที่กรุงเทพเหรอเนี่ย
4: จะย
1: ื
4: นแค่ประคับเนี่ยจะยืนถึงให้มาให้ผมปักกระเป๋าทำบุญให
1: ้อ๋อเออเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้แค่นี้ออกไปหมดนะมันออกเครื่องประเทศไทยมั้งเฮ้ยนี่แค่นี้ออกเครื่องประเทศไทย
4: เล่นภาพป่ะทั่วโลกครับอินเทอร์เน็ตด้วยทั่วโลกครับอ
1: ิน
4: เทอร์เน
1: ็
4: ตทั่วโลกด้วยครับ
1: นั่นแค่
4: ภาพยังไม่มีนะ
1: เดี๋ยวนี้ออกทั่วโลกเดี๋ยวนี้นะมือเห็นไหมเนี่ยนั่งปวดเข่าแล้วเนี่ยคู่งานไม่ได้ต้องเหยียดเอ๊ะเหยียดงานไม่ได้เดี๋ยวคู่อีกเนี่ยปวดอยู่ตรงนี้มันดูวิภาพเป็นไงอ่ะเคยเห็นดวงตาไหมอ่ะเคยเห็นยงกาไหมทั้งหมอทั้งคุณอ่ะเคยเห็นยงกาไหม
2: ย
1: ะ
2: โสค่ะยะโส
1: ธรเห็น
4: อยู่ยะโสธรครับ
1: เหรอ
4: เขาชาวเป็นชาวจังหวัดยะโสธรคร
1: ับ เออ
2: ยะโสธร
1: เห็นอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: ว
1: ั
2: ดป
1: ่
2: า
4: ชื่ออะไร
1: วัดป่าไหน
2: ก็ต
1: ั้
2: งแต่หลวง
1: ป
2: ู่วัดป่าที่วัดป่าคุ้มคุ้มก็ไป
1: ฮะ
2: ไม่ป่า
1: อะไรไม่ป่าของ
3: ก
1: ุ้
3: งคร
1: ับ โอ้ไม่ป่าของกุ้งก็ไปที่ไหนก็ไปเออเอาละเข้าใจ มาทางด้านหลังก็มาด้านหลังก็มาด้านหน้าก็มาอะไรเอาว่าเลยว่าเลย
5: ศรัทธาญาติโยมชาวจันทบุรีขอน้อมถวายทองคำบูชาพระพุทธตาจำนวน2บาทกับจำนวนปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อแพทย์เจ้าค่ะ
1: พอใจพอใจ
5: ส
1: ัง
5: ฆังสังฆังนมัสสามินิพพานปชโยโห
1: ติเจ้าค่ะพอใจเอารับไปเราขนสมบัติเข้าคลังหลวงอย่างนี้เนี่ยขนสมบัติเข้าคลังหลวงไม่ว่าอะไรๆขนเข้าทองคำก็เลยเยอะแล้วทองคำได้ถึง11 ตัน390 กิโลแล้วนะทองคำไปเข้าคลังหลวงได้ต้อง11 ตันก็
6: 396 กิโล
1: คือเข้าทองคำเข้าคลังหลวงนะเงินดอลลาร์ได้เพียง10 ล้านกว่าจากนั้นหมุนดอลลาร์มาช่วยโลกมันไม่พอเงินไม่พอช่วยจริงๆนะช่วยโลกไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยช่วยแบบเราไม่เอาอะไรเลยแบกตลอดให้โลกหมดเลยทั้งที่ดีที่ดีเพื่อโลกอยู่นี่เราไม่เอาอะไรเนี่ยช่วยจึงว่าช่วยโลกช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเราพอเราก็บอกเราพอไม่เอาอะไรแล้ว
7: ม
1: ัน
7: ต่างครับหลวงตาครับ
1: ม
7: ันต่างครับ
1: อืมเอาไปเรื่องแจกกันไปวันนี้ก็แจก2 กัน 3 กันตอนเมื่อเช้านี้อยู่สวนยังทางประเทศแล้วก็มาตอนบ่ายก็ประเทศที่จันทร์แล้วย้อนมานี่ก็มาประเทศที่นี่วันหนึ่งทั้ง3 กัน 4 กันมันจะไหวได้ไงจริงๆแล้วแทบปวดเขาก็เหยียดขาเอาอย่างนี้เดียวจะว่าไงมันปวดมากเขาปวดนั่งนานๆปวดแล้วเหยียดออกค่อยบรรเทาถ้าเหยียดนานๆอีกปวดอีกคู่อีกอยู่นั่นเนี่ยจะว่าไงคนมากเมื่อเต็มมือหมดของเล่นเมื่อไรเมื่อเต็มหมดวันนี้เทพก็ดีช่วยเป็นกันนะ
6: ออกวิญญาณครับออกวิญญาณได้ยินทั่วครับ
1: จะ
6: เด็กก
1: ็
6: ท
1: ั่
6: วโลกอ
1: ี
6: กคร
1: ับ นั่งสองอย่างครับออกทั่วโลกเลยหลวงตาทั่วโลกเดี๋ยวนี้เทศหลวงตาทั้งนั้นออกทั่วโลกทั่วโลกเลยทุกวัน แล้วก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะเทศทั่วโลกขนาดนี้ตอนที่สังกิริเถนั่นน่ะเข้าใจไหม เทศสังกิริเถกลับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงเทศน่ะวันหนึ่ง3 กัน 4 กันโอ้ว่ะวันนี้พอฉันเสร็จแล้วนี่อันพรุ่งนี้ก็จะไปจันทร์โอไปปาจีนนั่นแล้วไปปาจีนแล้วถึงจะกลับไปวัดไปสวนยังธรรมอยู่อีกวันหนึ่งวันที่ 5 วันที่ 6ก็กลับอุดรเป็นยังไงหืมไหนว่าไง
7: บอกว่าให้หลวงตาไปปาจีนแล้วให้บ
1: อ
7: กกลับมาพักที่นี่ขอกลับกรุงเทพคร
1: ับ เจ้าคอยต้อนรับอยู่ที่นี่นะเนี่ยเจ้าคอยต้อนรับอยู่ที่นี่แหละ
5: รถส
1: ่
5: งคนไข้
1: หืม
5: รถส่งคนไข้นะคะ
1: ไม่ใช่รถไหนว่าไง
5: รถส่งคนไข้นะคุณหมอรถ
7: บอกว่าไอ้หลวงตาไปประจีนเทศเสร็จแล้วก็กลับมานี่แล้วก็มาเมตตารถส่งคนไข้ถึงการ
1: เออคอยรับอยู่ที่นี่นะคอยรับอยู่ที่นี่ยกมาหมดโรงพยาบาลเลยมาคอยรับหลวงตาอยู่นี่ก็ใช่ไหมเลยหายเงียบเลยโอ้รถเนี่ยมันหลายร้อยคันที่ช่วยโรงพยาบาลแล้วพูดจริงโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งนะที่ช่วยอยู่เวลานี้นะโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง200 กว่าโรงและพิสดารมากนะโรงพยาบาลนั่นอันนี้แหมยุ่งทั้งมือแพทย์ทั้งตึกทั้งอะไรยุ่งไปหมดนั่นแหละโอ้เหนื่อยอ่ะคนก็มากทั้งนู้นก็แน่นทั้งนี้ก็แน่นแล้ววันนี้ก็ฟังเทศทั่วถึงกันหมดแล้วไม่ใช่นะวันนี้ก็เทศไม่มากนักละ
6: เอาเ
1: นื้ออัดเนื้อ
6: ทำมา
1: ทั้
6: ง30 นาที
1: แล้วครับนั่นแหละก็มันเทศอยู่ไม่หยุดนี่จะเอากำลังมาจากไหนวะ นี่ก็ประเทศทั้งนู่นเพิ่งกลับมาทางจันทร์เพิ่งกลับมามานี่ก็มาเทศดีเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่ปัจจีนอีก
4: ก็มหาโพธิ์ครับ
1: เออสีมาโพธิ์แน่มีแต่เทศทั้งนั้นล่ะเออยังไงเหนื่อยแล้วเด้อจะกลับไปเลยนั่นเอาถ้าเหนื่อยอยากจะกลับก็กลับได้แล้วล่ะเอาไป
8: ได้กล
1: ับ
8: แล้ว
1: เออเออเศรษฐีเงินเศรษฐีเงินมากๆให้เป็นเศรษฐีทำด้วยนะเข้าใจไหมเศรษฐีเงินมันมากแต่มากแล้วนี่ให้เป็นเศรษฐีทำด้วยการทำบุญให้ทานให้เป็นคู่กันไปเป็นทั้งเศรษฐีทำเป็นทั้งเศรษฐีเงินนี่ไปเอาละพอไปได้แล้วที่นะกลับได้ละกลับได้ละนั่งทุกแบบแล้วเราจะตายแล้วนี่นั่งทุกแบบเลยดูวันคราวหนึ่งดูมาเห็นแบบหนึ่งคราวหนึ่งมาเห็นแบบหนึ่งมันจะตายจะว่าไงคนมากเนี่ยเต็มไปหมดแล้ววันนี้แค่ก็ได้ยินทั่วถึงกันหมดแล้วนะสร้างอนาสร้างบุญอะไรเสียงอะไรเหมือนหมา
4: เสียข้างหลังเนี่ยหูฟังครับหลังเน
1: ี่
4: ย
1: ที่เฮาแว๊บ
4: ครับเ
1: นี่ยหมามันมีปากมันก็เห่าคนมีปากมันก็พูดจะไปห้ามไปได้ยังไงปากมีด้วยกันนั่นเอามึงเห่าไปเลยกูไม่ว่าละแต่ตอนเท่ามาเห่าใกล้กูไม่ได้กูมาต้มยำเลี้ยงกันหมดเนี่ยมึงระวังก่อนเท่า
9: ของหลวงตาก็ฉลาดนะ
1: เนี่ย
9: ของหลวงตาที
1: ่
9: บ้านตา
1: ก็
9: ฉลาด
4: หมาของหลวงตาที่บ้านตาฉลาดครับ
1: ฉลาดยังไง
4: ฉลาดยังไง
1: เพราะว่าที่มันฉลาดยังไง
9: ตามันก็ตัวไงคะ
4: เขาบอกไอ้ตัวที่หลวงตาตีเวลามันเห็นก็หลังมันกลัวครับ
1: เดี๋
4: ยวเขาบอกเดี๋ยวบอกเขาบอกตัวที่ทำโทษตีมันนะฮะ
1: มันหลัง
4: เห็นกลัวหลวงตา
9: พอเห็นหลวงตาพูดมันก
1: ็
9: ห
1: ัน
9: หล
1: ัง มันกลัวเนี่ยมันไม่กลัวจะมนุษย์เนี่ยมันได้เอาใจไประวังนั่นสวนหมัดนะมนุษย์นี่มันด้านมันไม่กลัวไปจะถ้ากลัวให้ไปโอ้คนมากนู่นเต็มไปหมดเลยคุณภาพเราก็มากอะไรไปภาวนานะพระเรานะไปพระกันภาวนานะพระนะอย่ากินอยู่เบาๆนอนเบาๆนะมันลืมตัวแล้วนะถึงเวลาเขาหาไม่กินให้กินนี่เลยลืมตัวกินแล้วนอนก่อนแล้วนินไปเลยนี่อะไรอีกล่ะ
10: ผมจะมาเรียนถามท่านออกนะคร
1: ับอะไร
10: ผมมาเรียนถามการภาวนาครับผมดูจิตเป็นดังที่มันทำงานทำเองได
1: ้ไหนว่าไงเราฟังไม่ชัดนะหูไม่ดี
10: ผมดูจิตเป็นดับที่มันทำงานเองได้นะดูไปครับแล้วจิตมันสว่างขึ้นมาครับเข้าอย่างนั้นจิตมันสว่างขึ้นมาครับ
1: แล้วสว่างขึ้นมาไงบ้าง
10: เวลามันสว่างขึ้นมาก็ไม่มีอารมณ์ครับเข้าอย่างนั้นดูจิตเป็นดับที่มันทำงานไม่ได้จิตอัตโนมัติครับ
1: เออ
10: แล้วมันสว่างขึ้นมา
1: อ
10: ารมณ์ก็ไม่เกิดครับครับ
1: ครับ
10: เน
1: ี่
10: ยคร
1: ับ
10: ที
1: ่
10: ม
1: ัน
10: เก
1: ิ
10: ดข
1: ึ้
10: นมาใหม่
1: ดูอาการมันก็ออกยังไงดูจิตนี่เป็นตัวภัยเอาจำให้ดีคำนี้นะเราจะว่าแต่จิตสว่างสวยจิตอัศจรรย์จิตเป็นตัวภัยมีอยู่ตัวภัยอยู่ในนั้นให้คนก็ไปดูจิตอีกทีหนึ่งนะเข้าใจเลยหรือ
10: เ
1: ราจะว่าจิตสว่างจิตสว่างจิตดีจิตดีจิตเป็นตัวภัยอยู่นั้นไม่รู้ตัวภัยอยู่นั้นละมันทำให้ส่งสว่างเลยว่าตัวภัยที่ออกแล้วสว่างข้าวหลังนี่ไม่ต้องถามหาใครเลยเข้าใจดิมันมีสว่างสองสว่างสว่างกันหนึ่งสว่างหลอกลวงครอบเอาไว้พอสว่างนี่ออกป้าสว่างอันนี้ขึ้นที่จ้าเลยนี่หมดปัญหาเข้าใจเอาดูมันที่มันนั่นมันแสดงอาการอะไรมันไม่นอกเหนือจากจิตซึ่งเป็นนักรู้ไปได้ล่ะมันแสดงอะไรขึ้นมาจะรู้จะเห็นที่นั่นดูมันที่นั่นเกิดดับที่นั่นดีชั่วเกิดดับที่นั่นออกจากนั้นแล้วก็เลือกวิชาต ัวมันพาปรุงพาแต่งนั้นออกหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ขันล้วนๆปรุงกับปรุงเฉยๆไม่มีกิเลสเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละขันล้วนๆเอาละพอไม่ต้องพูดมากเป็นภาวนาเราจะฟังนักภาวนาพูดให้ฟังมาเราฟังตั้งแต่สเปสปาเทศแต่สเปสปาไม่ได้ฟังพูดถึงเรื่องมากเรื่องผลจิตเป็นยังไงให้ฟังทางด้านจิตภาวนามันจะออกทันทีนั่นนี่นะเข้าใจหรือถ้าลงจิตประเภทนั้นออกมาทางนี้ไม่ต้องบอกเปิดจ้าเลยซัดกันเลยมันมีตั้งแต่สเปสปาทอดลงไปตรงไหนมีแต่ที่มูราขี้หมาแห้งให้มันผุดขึ้นมาใหญ่ๆหรือแหไม่ต้องผูกเผามัดเผามันฟาดกันเลยพันกันเลยนั่นจะเห็นอย่างนั้นนะให้แหนี่ไม่ต้องนั่นฟาดกันเลยพันกันเลยทีนี้อัศจรรย์ขนาดไหนเคยเห็นเมื่อไหร่อะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตเวลามันจ้าของมันแล้วไม่มีอะไรปิดบังเลยโลกธาตุนี่อโลโกโดปานี่จ้าหมดเลยนั่นกิเลสเท่านั้นปิดใจนะพอเปิดกิเลสหมดแล้วไม่ต้องบอกมันเปิดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งปิดบังเอาไว้มันไม่ออกเหมือนอย่างแก้วครอบกระจกแก้วดำๆนี่ไฟจะสว่างขนาดไหนแก้วดำไปครอบมันก็ดำอยู่นั่นนะพอเปิดแก้วที่ออกก็จ้าเลยเป็นอย่างนั้นนะมีเท่านั้นนะถ้าเราอยากให้สนใจภาวนานะอย่าไปหาเก่าในที่ไม่คันเนาะเนี่ยสร้างนั่นสร้างนี่เป็นพระก่อสร้างยุ่งไปหมดจันทบุรีเรานี่แหละลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยมันเป็นบ้าสร้างกันหมดไปที่ไหนมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดหัวใจมันไม่สร้างนี่นะมองดูนี่มันรู้นะเนี่ยเนี่ยมันไม่เอาไหนมันหายุ่งตั้งแต่สิ่งภายนอกภายในที่มันตัวยุ่งนี่มันไม่มาดูถ้าดูตัวนี้ฟาดตัวนี้ขาดแล้วไม่ยุ่งกับอะไรอยู่ที่ไหนสบายหมดอยู่คนเดียวก็สบายอยู่เท่าไรก็สบายแต่อยู่หลายๆคนอย่างนี้ขี้เกียจพูดเข้าใจไหมมันยุ่งอยู่คนเดียวไปคนเดียวสบายไปตลอดเวลาคือจิตที่มันว่างนั่นแหละไม่มีอะไรกวนว่าถ้ามันเห็นอย่างนั้นสินี้มีตั้งแต่ภายนอกนี่มันเห็นหมดแล้วนะเอามาพูดนี่นะไม่ใช่มาพูดมาคุยเฉยมันจ้าอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นไปเห็นที่ไหนยุ่งเรื่องการก่อการสร้างวุ่นวายเราดูไม่ได้นะเราก็ไม่พูดนี่ถึงเวลาพูดซะบ้างนะเรานี่แหละมันหาเก่าในที่ไม่คันเก่านั่นเก่านี่เก่าไม่หยุดมันไม่เก่าที่มันคันกวนให้เก่าอยู่ตลอดเวลานี่ฟาดตัวที่ขาดจะบัดแล้วไม่อยากกวนนะไม่อยากสร้างอะไรแล้วหัวใจเสร็จแล้วท่านวุฒิตังพรหมจริยังกตังกริยังนั่นเสร็จกิจแล้วพรหมจรรย์นี่อยู่จบแล้วงานจบงานฆ่ากิเลสนั้นจบงานอื่นไม่จบถ้างานฆ่ากิเลสแล้วจบไปเลยไม่มีอะไรมากวนอยู่นะพอใจจบแล้วมันก็ไม่จบ มันต้องมีอยู่นั่นแหละอ้าวจริงๆนั่นมันดูหมดเลยมันไม่ได้ชินอะไรกับโลกกว่านี้นะพูดจริงๆไม่ชินไม่มีชินจะไปที่ไหนก็ไปชินสวรรค์ชั้นพรหมโลกไม่ชินทั้งนั้นนะเป็นสมมติทั้งมวลนะตอนนี้นิพพานปึงก็แต่หัวใจแล้วลบหมดเลยนิพพานก็คือสาวปฏิเสธนิพพานนั่นแหละมันเจ้าถึงอยู่หัวใจแล้วมันว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรกวนอยู่คนเดียวก็สบายอยู่ที่ไหนสบายหมดยืนเดินนั่งนอนของบุคคลผู้ไม่มีสมมติสบายหมดเลยถ้าสมมตินี่ก็คือสิ่งก่อกวนจิตใจไม่สบายถ้าสมมตินี่ออกจากใจหมดแล้วอยู่ไหนสบายหมดอยู่คนเดียวสบายยืนเดินนั่งนอนสบายตลอดเลยมีแต่มืดกับแจ้งโลกอันนี้ไม่เห็นมีอะไรใจไปหมายเขาสมาใจไม่หมายที่เดียวว่างหมดเลยนั่นมันก็มีเท่านั้นเลยวันนี้ก็เทศทุกอย่างธรรมะทุกประเภทนะให้ฟังควรจะได้ฟังกัน นี่มันคลองมาหมดแล้วนะที่พูดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอามาพูดเปล่าๆหลอกโลกนะที่พูดเหล่านี้ถอดจากหัวใจมาพูดนะเดี๋ยวจะเป็นไงวันนี้ได้อะไรต้องคำได้อะไรฮะเดี๋ยวเอานับดูต้องคำเลยเราก็พยายามขนสมบัติเข้าคลังหลวงของเราขนขวายหามาหมดนะเพื่อเข้าคลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราพยายามทั้งที่เจ้าของไม่เอาอะไรนะไม่เอา แต่ก็หาก็เก่งมากนะไปที่ไหนหาตลอดใครเอามาเอาหมดเลยถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเอามาสินะเอาทองคำมากี่แท่งเอามาถ้าว่าเราพูดไม่จริงอ่ะมาปั๊บจับปุ๊บเลยทันทีก็ได้วันนี้จะหนาวเท่าไหร่ในหนาวนะวันนี้จะหนาวเท่าไหร่พอดีไหนมาดูฟังวันที่23ธันวาคม2549ทองคำที่ได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันนี้ได้55บาท13ตังค์แล้วก็ทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่5ที่เรามาถึงนั่นน่ะจนกระทั่งถึงวันนี้ได้11กิโล38บาท90ตังค์นะนั่นได้11กิโลแล้วเรานึกว่าก่อนที่เราจะกลับควรจะได้สัก10กิโลนี่ฟาดเข้าไป11กิโลแล้วได้11กิโลแล้วทองคำเรา11กิโล38บาท90ตังค์นี่เย็นๆยังไงมันมีพัดลมด้วยลมใหม่
11: ลมธรรมชาติ
1: ลมธรรมชาตินึกว่ามีพัดลมวันนี้มากคนกันไม่ใช่น้อยนะวันนี้อะไรมากฉีดอะไรมากล่ะก็ได้แล้วนี่ฉีดอะไรมาอีกท่านมาอ่านของเก่าอีกเท่าเก่าอ่านของเก่าอ่านน้อยหนมันก็เข้าเก่าก็ไม่หามาเพิ่มนั่งนานๆมันก็เหนื่อยเหยียดแข้งคู่แข้งคู่ขาเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ได้ปวดเข่าตรงนี้ปวดเรื่อยนะเข่านี่ไม่ค่อยเป็นไรนะแต่เข่านี่เป็นพอนั่งแล้วก็เหยียดเดี๋ยวคู่อยู่นั่นแหละคนมากหนุนเต็มนี่ของน้อยมาแล้วนี่เต็มไปหมดเลยตัวนี้เทศก็ได้ยินทั่วถึงกันแล้วนะมันมีเครื่องอะไรนั่นทั่วถึงกันแล้วเทศก็ไม่ได้เทศมากนักละเพราะมันเหนื่อยเทศมาบ่อยๆมันเหนื่อยไม่ไหวท่านนี้มาหลายวัดหรือมาที่นี่มาหลายวัดหรือมา
12: หลายวัดเฉพาะหลายวัดเฉพาะ
1: ฮะ
12: หลายวัดรวมกันเ
1: ฉพาะอ๋อมาหลายวัดรวมกันเหนื่อยพูดมากแล้วพูดอะไรมากแล้วมีอะไรนี่เราจะให้พระกุฏิหลังนั้นหรือพระที่ไหนเราหลังกุฏิหลังนั้น
12: ครับผม
1: ก็ดีแต่เอ็นนี่มันมีทางโกงเปล่าล่ะ
12: มี
1: ฮะ
12: ทางโกงมีครับผม
1: นั่นสิเราอยู่ที่ไหนเรามีทางโกงของเราเราไม่เคยละการเดินจงกรมของเราไม่เคยละไม่ว่าอยู่ที่ไหนแม้ที่สุดที่ไปช่วยชาติบ้านเมืองเทศไหนพอลงรถปั๊บเราจะไปหาทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้วไม่เคยขาดทางจงกรมของเราไม่เคยขาดต้นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งทุกวันนี้ยังเดินจงกรมตลอด
12: มีลาไม่ผายเคียงข้างครับผม
1: เ
12: มีลาไม่ผายเคียงข้างทางจงกรมมีมาลาไม่ผายเคียงข้างครับผม
1: อันนี้ไม่มีอะไรละคืนเวลาเงียบเงียบเรามักจะลงเดินอย่างโกมของเราเปลี่ยนเยาบทให้สบายสบายอยู่สวนยังทำก็ทานโกมีอันนั้นเดินได้ทุกเวลามีทานโกมยาวไปทางตอนตกตอนออกเราเดินโยกมเราไม่เคยขาดนะไปที่ไหนไม่เคยขาดการเดินโยกมผู้กองกองเราไม่เคยขาดการเดินจงกรมพอลงรถปั๊บนี่ไปแล้วไปเที่ยวหาดูทางจงกรมสมมุติเราไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆในอะไรก็ตามหาจนได้ละพอลงรถปั๊บจะซอกแซกที่จะไปเที่ยวหาดูพอเจอแล้วกลับมาพอว่างปั๊บเข้านั่นเลยไม่เคยละนะการเดินจงกรมจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยละ ทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะอยู่ส่วนยังทำวาระเมื่อไรนั่นท่านโยกของเราจากนั้นก็กลางคืนนั่งดึกถ้ามันหนาวมากนะก็ลงเดินในกุฏินะบนกุฏิก็ยาวพอสมควร ถ้าเวลาอื่นเดินทางโยกมันเราไม่เคยลานนะ เราเห็นพระขี้เกียจเดินโยกนั่งสมาธินี่เราจึงดูไม่ได้นะเอาจริงๆเราขวางเราไม่คุ้นอะไรยิ่งกว่าตายใจกับธรรมธรรมนี่เราตายใจจริงๆนะตายใจเลยเดียวนอกนั้นเราไม่คุ้นกับอะไรสามโลกธาตุเราไม่เคยคุ้นกับสิ่งใดนะถึงจะเข้ากันอยู่กับโลกธาตุเราก็ไม่เคยคุ้นในหัวใจของเราเรื่องธรรมนี่ตายใจตลอดตายใจตลอดเพราะฉะนั้นการเดินโยกมเป็นกิริยาของอะของธรรมจึงละไม่ได้นะไปที่ไหนเราไม่เคยละเช่นอย่างช่วยชาติบ้านเมืองกี่จังหวัดทั่วประเทศไทยลงรถป้าไปแล้วนี่ไปเที่ยวหาดูสอกแสกซิกแซกพอได้ที่แล้วก็มาพอว่างปั๊บเข้าปุ๊บเลยอย่างนั้นไม่เคยละนานให้ท่านทั้งหลายจะเมาพระลูกพระหลานมีแต่ความขี้เกียจขี้ข้านท่านยังกลมมันไม่เห็นนะพวกนี้นะนี่ไม่เคยละนะพูดจริงๆจนกระทั่งทุกวันนี้จนกระทั่งวันตายจะไม่มีละเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่เคยละอยู่กับธรรมผาสุขเย็นใจที่สุดไปอยู่กับความขี้เกียจขี้ข้านมันสบายมากเหรอเอามาอวดสักหน่อยนะพวกขี้เกียจขี้ข้านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันสบายมากเหรอเอามาอวดสักหน่อยนะหลวงตาอยากฟังคนที่ขี้เกียจขี้ข้านเดินจงกรมนั่งสมาธิหน้าด้านนั่นนะเราอยากฟังเหลือเกินพวกนี้นะอันนี้เดินไม่ละนั่นเนี่ย ที่มาพูดอยู่นี่ทำเป็นประจำเราไม่ชินอะไรกับโรคทั้งสามนี่พูดจริงๆไม่ชินถ้าเรื่องกับทำตายใจปุ๊บเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะไปที่ไหนต้องหาท่านโยกมจนได้จนได้นั่นแหละ พอจิตเข้าแล้วปล่อยกระแสของโลกทุกอย่างหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแหละที่นี่นะอยู่ที่ไหนสบายหมดอยู่คนเดียวก็สบายเหมือนยืนเดินนั่งนอนสบายหมดเลยนั่นแหละสบายของจิตที่มีแต่จิตแต่ทำล้วนๆไปอย่างนั้นถ้ามีโรคเข้าไปเคลือบไปแฝงเรื่องนั้นนี้ไม่สบายแต่ก็ทนเอาอยู่กับโรคธาตุขันเป็นโรคเราก็กลายเป็นโรคไปด้วยในกิริยาที่แสดงรับโรคแสดงตอนรับโรคก็ต้องมี แต่ถ้าสนิทใจไม่สนิทความสนิทใจก็คืออยู่คนเดียวสบายตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย นี่แหละจิตถ้ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วเป็นยังไงไม่ต้องหาใครมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยห ลังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้นั่นนะ มีพระสาวกบางองค์ที่เข้ามาทูลท่านว่าท่านอยู่ท่านไปไหนท่านไปคนเดียวท่านสะดวกสบายดีท่านว่างั้นนะท่านหนักในความภาคเพียรถ้าไปกับหมู่กับเพื่อนไม่สบายท่านไปคนเดียวอยู่คนเดียวท่านหนักสบายใช่แล้วขึ้นไหมพระพุทธเจ้าทรงรับรองใช่แล้วเราเดินไปตามทางนี่ชั่วระยะไก่บินตกใกล้ๆนี่ก็ตามเราเป็นสบายมีแต่เราคนเดียวแม้ที่สุดชั่วอุจจาระกิจปัสสาวะกรรมปวดหนักปวดเบาชั่วระยะเท่านี้เราก็สบายนั่นท่านว่างั้นท่านรับปุ๊บเลยนะเห็นแล้วถ้าไม่มีใครคุยก็เอาไอ้ตู่มาคุยมันไม่มีหมู่มีเพื่อนเอาไอ้ตู่มาคุยมาเป็นเพื่อนสบายเอาหมาเป็นเพื่อนสบายทำเป็นเพื่อนอยู่ไม่ได้มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟพวกบ้าเราจะจะพูดนี่เราพูดเราพูดข้ามภูเขาไปลงกรุงเทพนะเราไม่ได้พูดให้พวกนี้ฟังละเข้าใจเหรือเราพูดข้ามภูเขาไปกรุงเทพไปให้พวกกรุงเทพเขาฟังบ้างนะเข้าใจเฮ้ยอะไรกันก็ไม่รู้นะทั้งหนาวๆมันเป็นเพราะลมละมั้งลมนะเอาเรื่องก็ได้ผ้าคงเป็นเพราะลมหนาวตอนนั้นแหละเป็นน้ำอะไรตอนน้ำอะไรตอนนี้อ่ะเก็บไปเลยเก็บไปเถอะเอาไปไปเ
12: หางตัวเก
1: ็บไม่เอาหางก็ไม่เอาหัวก็ไม่เอาตัวก็ไม่เอา มันอิ่มพอแล้วไปไหนว่างไง
3: เดี๋ยวบอกว่าถ้าเป็นโอกาสที่หลวงตาเข้ากรุงเทพก็ขอให้มาที่นี่ทุกครั้ง
1: ไหน
3: เวลามากรุงเทพนะครับก็ให้เลยมาที่นี่ด้วย
1: แล้วคอยอยู่นี่นะเวลาเราผ่านกรุงเทพเราจะได้พบกันที่นี่นะรออยู่นี่นะไม่ต้องกลับก็ได้วันนี้คอยอยู่ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปก่อน
13: ถ้าหลวงตาอยากให้คอยเกอร์นะคะเนี่ยหลวงตาก็ต้องมี
1: คำ
13: ฝากว่
1: า
13: อยากให้คอยเกอร์ไห
1: นว่าไง
3: ว
1: ่
3: าแล้ว
1: ให
3: ้หลวงตาแล้วกลับก็อย่าให้หลวงตาอย่าให้คุณเหมียวคอยเกอร์คร
1: ับ ยังไม่เข้าใจ
14: อย่าให้เขาคอยเกอร์แล้วไม่พบหลวงตานะครับ
1: ได้อย่างนั้นก็กลับซะเอ้าก็แก้กันนะแก้เก้อก็ต้องแก้กันสิไปกลับซะไปแก้ง่ายนิดเดียวเอาละไปไปแก้เก้อจะไปแล้วพวกนี้นอนกันที่ไหนพวกนี้นอนกันที่นอนศาลาหรือนอนที่ไหน
3: นอนบ้านแม่ชีแหวนครับ
1: ตอ
3: นน
1: ั้
3: นบ้าน
1: ไม่
3: ช
1: ี
3: แหวนคร
1: ับ ไม่ชี
3: แหวนที่ไหนไม่ชีแหวนที่ไปถือศีลอยู่กับหลวงตาคร
1: ับ
3: ที่ไปอยู่ถือศีลอยู่กับหลวงตาที่บ้านตานะครับที่บ้านก็อยู่ที่บ้านซิวนี
1: ่
3: ฮะ
1: แล้ว
14: เขามีบ้านหลายหลังเขาเลยอุทิศให้พวกลูกศิษย์ได้อาศัย
1: ไปเถอะ
14: คืนนึง
1: เรามีแล้วเราไม่เดือดร้อนเลยกระต๊อบเราอยู่กลางถูกสบายมากทีเดียวใครไม่เห็นความสบายไปดูกระต๊อบเราก็รู้สบายมากเดียว
12: แม่พักที่บ้านตรงนี้เหรอ
13: แม่ชีเพิ่งจัดให้แล้วนะแม่ช
12: ี
13: เพิ่งจัดสถานที
12: ่ให้ทุกคนเอาน้ำตั
1: วรวมนะเอาละที่จะพักกันแล้วก็แล้วแล้วพวกญาติโยมไม่มีอะไรละตอนเช้าพระฉันเสร็จแล้วเราก็ไปปาจีนไปปาจีนนี่ไปเส้นไหนนี่นะมันจำไม่ได้นะไม่รู้ว่าไปจัง
14: รถน้ำพาไปครับ
1: ไม่ใช่มันจะย้อนกลับไปอย่างนี้
14: ย้อนนะ
1: ครับ
14: ไปปาจีนอะไปเส้นไหนกู
12: ทางหนองปืน
14: อ๋อหนองปืน
1: เ
14: หรอท่านบอกกันเราไปทางหนองปืนชนหนองปืน
1: ตรงไหนล่ะเราปืนล่ะ
12: ไม่แยกสี่แยกหนองปือสม
1: ุ
12: นไม่แยกสี่แยกหนองปือสมุ
1: นหนองปืออยู่ตรงไหนล่ะ
12: การถึงชลบุรีสมุน
14: ถึงจังหวัดชลบุรี
1: โอ้ไปทางชลบุรีแล้วแยกหนองปือไปเลยเราก็ได้อ่านว่ามีหนองปือแต่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนจำไม่ได้นะท่านพุทธเจ้าชัดเจนแล้วก็ออกไปข้าวไปแล้วก็ไปสีราโพธิ์แต่ละกับ
14: ที่บ่ายโมงนะครับพระนิพนธ์ชาวโปรแกรมบอกบ่ายโมงเทศ
1: มาแล้วก็มาได้แล้วเราไปเราวิ่งไปดีนะเราไม่ได้เดินไม่ได้คลานไปว่าไปถึงเมื่อไรก็ถึงเมื่อนั้นแหละคนหนึ่งมันนั่งเต่งแบงคอยอยู่คนหนึ่งวิ่งจนจะตายจะมาเอาโทษกันไม่ได้นะเข้าใจไหมล่ะไปดีวันนี้ปรับโทษหมดเลยพวกนี
13: ้
14: เดี๋ยวก็บอกครับจากนี่ไปสีมหาโพธิ์ปาจีนเกือบ4ชั่วโมง
1: นวด
14: เกือบ4ช
1: ั่
14: วโมง
1: ก็พอดีแล้ว
12: ไม่ถึง
1: เดี๋ยวก็ไปถึงเมื่อไรก็เทศน์มาได้ยากอะไร
12: ประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับผมประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับผม
1: 2ชั่วโมงกว่า
12: ประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับผม
1: ก็ถึงเมื่อไรเขาไม่สนใจกับเวลาเขากล่าวไปอย่างนั้นละเขาถือเราถือเราเป็นประมาณพอเราถึงมาแล้วเท่านั้นนาฬิกาตกไปป้าหมดเลยเราเป็นนาฬิกาใหญ่เลยยากอะไร
13: ลูกไปคืนนี้เลยจ้ะค่ะลูกเดินทางไปคืนนี้เลยค่ะเดี๋ยว
3: เดินทางไปคืนนี้จ้ะค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วครับเดี๋ยวที่นี่ไปเลยครับไปคืนนี้เลย
1: ไปข้างที่นั่นเลยนะไปเดี๋ยวชนต้นเสาเนี่ยไปไม่ดูช่องไม่ได้นั่นเนี่ยมันรีบด่วนเกินไปฟังดูท่าเนี่ยมันก็จะชนต้นเสาไปนี่นะไปไปละเอากลับได้กำลังอย่างไรกลับแหละเช้าทุ่งฮ่าวันนี้ก็เดินท่าพอไปถึงก็เท่มาก จากนั้นถึงจะกลับจากปัจจินไปจากศรีวะโคตไปวัดดาวเป็นสองชั่วโมงกว่าว่าศรีวะโคตไปวัดไปชมได้ข่าวดูมันสองชั่วโมงกว่าฮะก็เราเคยมาแล้วทางนั้นเคยมามานครนายกเข้าร่วมสองชั่วโมงแล้วเลยไปทางศรีวะโคตไปสองชั่วโมงกว่าคุณนะตั้งนี้เราไม่ทราบ
15: เช
1: ้
15: าเขาเช้าเช้าเขาที่หลวงปู่มั่นมาพุทธอหายได้บวชไหมกับผม
1: อะไร
15: เช้าเขาที่หลวงปู่มั่นว่าพุทธอหายได้บวชไหมกับผม
1: นั่นเป็นอะไร
12: หลวงไม่ก็จางเขียนประวัติหลวงปู่มั่นมหาพุทธ
15: อเช้าเขา
12: เช้าเขามีจิตสงบอยู่หนึ่งคนคนนั้นได้บวชหรือเปล่าคนที่ว่าหาพุทโธเจอจิตสงบแล้วคนนั้นได้บวชหรือเปล่าครับ
1: อะไรยังอยู่เลย
15: เดี๋ยวประวัติที่พ่อแม่ครูอาจารย์เขียนน่ะว่าชาวเขาคนหนึ่งหาพุทโธพุทโธหายอ่ะเขาได้บวชไหมว่างั้นที่จิตสงบอ่ะ
12: ผมช่วยหาได้บ้างไหมน่ะหลวงปู่มั่นบอกว่าได้
16: พุทโธหายคร
12: ับ
15: พุทโธหายชาวเขา
12: ไม่จิตสงบอยู่หนึ่งคนคนนั้นได้ออกบวชหรือเปล่าครับผมมีคนตั้งให้ถามครับผม
1: คนที่เป็นอะไรถามว่าอะไร
12: คนที่ติดภาวนาจิตสงบได้ออกบวชหรือเปล่าครับผม
15: เป็นชาวเขาครับผม
1: เราก็ไปถามพระโคตรหาแท้มาแล้วแล้วก็พูดว่าที่เขามาถามว่าพุทโธหายเนี่ยก็สอนคนดีมันรู้จริงนะคนที่ว่าเขาเรียกว่าผู้เจ้ายี่หรือมันเป็นหัวหน้าบ้านเขาเรียกผู้เจ้ายี่ผมมันรู้หมดจิตคนอื่นนะไม่ใช่เล่นๆนะแล้วมันเห็นด้วยหมูมากินสวนมันกำหนดไฟเผาหมูรากแตกเอาวิ่งไปท่านเลยบอกเฮ้ยอย่าไปเผาเขางั้นดีว่าก็มันมากินเผือกกินมันเขามันเห็นตัวมันเลยนะเก่งนะคนนี้ผู้เจ้ายี่นี่แหละที่นี่ไอ้พวกนั้นเลยลงกันหมดทั้งบ้านเลยนะที่แรกเขาว่าท่านเป็นเสือเย็นเขาว่าเป็นเสือเย็นเขาจัดคนมาดูท่านวันละสามคนสี่คนดูเขาไม่ว่าแหละเขาเย็นดูก็จอมโง่มาดูจอมปราดเพราะนี่นะหลวงปู่มั่นท่านเป็นจอมปราดพวกนั้นเป็นจอมโง่แล้วมาดูก็มาดูเถอะๆมองๆเขาจัดกันมาดูว่าเสือเย็นว่าเป็นภัยต่อบ้านเขาไม่ไว้ใจให้ไปดูอยู่เรื่อยๆจัดคนมาดูก็มาก็มาเถยท่านก็เฉยท่านก็ไม่สนใจละท่านก็เดินจะกลมท่านก็เดินเขาไม่ได้จัดอะไรให้ละเขาถือว่าท่านเป็นภัยทีนี้เวลาหลายวันเข้าเป็นยังไงไปตรวจดูเสือเย็นเป็นยังไงคนหนึ่งมันคงจะรำคาญโอ้ท่านจะเป็นอะไรถือว่างั้นนะมันก็เดินเฉยเราไปซะไม่สนใจอะไรเสือเย็นอะไรจะเป็นอย่างนั้นคำว่าเสือเย็นคือเป็นภัยต่อบ้านเมืองคนเป็นภัยต่อบ้านทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นดีไม่ดีเขาก็รู้นรกอยู่นะดีไม่ดีพวกเราจะตกนรกนะไปดูท่านนักเข้านะให้ไปถามท่านสิท่านเดินอยู่นั่นท่านเดินอะไรหรือท่านนั่งหลับตาอยู่นั่นนะคือท่านไม่สนใจกับใครแล้วไปดูที่ท่านมาไปถามดูที่ท่านนั่งหลับตาเพราะอะไรท่านเดินยังโกงเพราะอะไรนั่นแหละถึงได้ความมาว่าแล้วตุ๊เจ้าเดินหาอะไรเนี่ยโอ้ยพุทโธหายจะขึ้นแล้วนั่นเห็นไหมจอมปาดขึ้นแล้วหาพุทโธเฮ้ยเอาหาช่วยได้ไหมได้ฉันก็บอกเอาหาเลยนะพุทโธอยู่ที่ไหนให้นึกพุทโธอยู่นี่นะพุทโธจะปรากฏขึ้นที่นี่นั่นเห็นไหมนั่นแหละผู้เจ้ายี่คนนี้นะเวลามันรู้จริงๆมันเห็นหมดไม่เห็นหลวงปู่มั่นโอ้โถมันไม่ใช่ธรรมดาวะนั่นคือท่านสว่างครอบโลกธาตุมันเสือเย็นอะไรอย่างนี้พวกเราตกนรกหมดนั่นนี่นะมันมาบอกหมู่เพื่อนเป็นตำหนักมากนะเนี่ยนี่จิตท่านครอบโลกธาตุสว่างสวัยหมดเสือเย็นอะไรจะเป็นอย่างนั้นต้องไปขอโทษท่านนะไม่ได้นะแล้วก็เขาก็มาหาท่านจะบอกพุทโธหายแล้วบอกให้พุทโธคุณนี่มันรู้แล้วมันก็สอนหมู่เพื่อนลงหมดบ้านเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะเสือเย็นเสือเย็น ก็ท่านเวลาท่านจะมาท่านก็โอ้เวลาท่านเขามาว่างั้นแทนที่จะโกรธจะเครียดแค่ไหนเขาเห็นไม่ยอมตายท่านไม่โกรธนะโอ้ธรรมะต้องสูงไปด้วยกันว่านี่เขาตู่แล้วว่าเป็นเสือเย็นแล้วธรรมะจะทำไงนี่ยังเป็นจะทุกข์จะยากลำบากขนาดไหนแล้วต้องทนอยู่ก่อนท่านว่าไม่งั้นพวกนี้ตายแล้วจะเป็นสัตว์เป็นเสือกันหมดเราต้องอนุเคราะห์เขาเอาทนไว้ซะก่อนนะแทนที่จะว่าเจ้าตัวจะแค่เจ็บแค่เขาไม่มีนะแล้วทนอยู่นั่นแหละจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวเข้าใจไหมว่าเสือเย็นอะไรท่านหาพาหาพุทโธเวลาเขาเจอพุทโธแล้วก็ไม่เห็นจิตท่านที่สว่างสวยลงหมดทั้งบ้านเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แบบที่ว่าเขาว่าเสือเย็นท่านอนุข้อเขาจะมีตีเตียนท่านขนาดนั้นท่านยังไม่สนใจนี่พวกนี้มันจะตกนรกกันทั้งหมดเลยนะสมานนะให้เราทนซะก่อนทุกข์ยากลำบากขนาดไหนทนคือเขาไม่ได้จัดที่อยู่ที่อาศัยอะไรให้ท่านอยู่ใต้ต้นไม้ฝนตกมาก็ยอมเปียกอย่างนั้นจนกระทั่งเขาถามกันไปเหตุไปผลเรียบร้อยแล้วเขาลงแล้วเขามาจัดสร้างให้หมดเลยยากอะไรโหยเพิ่มเดียวหมดสร้างให้เรียบร้อยหมดเลยนั่นเป็นยังไงแล้วปุจจิคนนี้เห็นหมดใจคนอื่นเป็นยังไงยังไงรู้ว่าละจิตของคนอื่นด้วยนะท่านเป็นยังไงนี่แหละคนนี้แหละที่ประกาศให้ชาวบ้านทราบลงหมดเลยนะเขาเห็นหลวงปู่มั่นเขาเสือเย็นยังไงเป็นอย่างนี้วะอัศจรรย์จิตท่านสว่างครอบโลกธาตุมันเฉยเย็นอะไรอย่างนี้พวกเราจะตกนรกกันหมดจะเห็นโทษเรื่องราวอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้ายี่ดูว่าเป็นหัวหน้าบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ท่านเล่าให้ฟังโอ้ยเวลาจะไปนี่เขาไม่ยอมให้ไปนะนี่ก็เหมือนเด็กนี่นะคือท่านเจ้าคุณจะนิมนต์ให้ท่านไปอยู่อุดรนี่ท่านจะเป็นรับนิมนต์ก็แล้วก็จะลงไปนี่เขาไม่ยอมให้ลงเขาลงแต่แล้วเขาจะเผาศพท่านเองก็บอกเขาจะเผาศพท่านเองเขาไม่ให้ใครเผาเขาเผาเองไม่ทูตเจ้าไปแล้วก็ท่านก็อธิบายเหตุผลให้เขาฟังเขาก็ยอมรับตามที่ท่านนิมนต์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเขาลงใจแล้วเขาก็ให้ไปเขาไปนั่งอยู่อันศาลาหลังเล็กๆกันแหละท่านไปอยู่เงียบเต็มหมดเลยนี่พอลาไปแล้วก็เตรียมของไปเขาคนนี้ได้กาคนนั้นได้นั่งกับสะพายถือไปแล้วสุดท้ายก็ไปลากกลับขึ้นมาอีกเขาไม่ยอมให้ไปแล้วกลับมาก็มาอบรมเขาอีกตั้งแต่ฉันจังหันเสร็จแล้วจนกระทั่งบ่ายท่านเวลาเขาไปเอากลับขึ้นมาแล้วท่านก็อบรมเขาอีกเขาลงใจแล้วเขาเออทุกเจ้าอู้นี่เขาท่านะถูกต้องเอาให้ท่านไปเจ้าพอท่านไปเขาจ่อพอไปถึงนี้เราลุมไปเอามาอีกอย่างนั้นบุญเวลาเขาได้ลงเป็นอย่างนั้นล่ะนี่แหละพวกผู้เจ้ายี่เป็นอย่างนั้นล่ะเขาลงจริงนี่เรื่องราวที่ท่านจะลงมานี่ตั้งแต่ฉันงานเสร็จแล้วจนกระทั่งบ่ายถึงออกได้อบรมเขาเลยแล้วเขาไปลากกลับมาอีกคนหนึ่งได้จีวรคนหนึ่งได้แล้วลากกลับมาอีกเราหือไปก้าเพราะว่ามดท่าเลยก็ต้องอยู่อบรมก็อีกสอนก็เขาเออท่านอู้นี่ถูกไงนะเอาให้ท่านไปซะไปเขาก็จ้องดูพอเดี๋ยวลุ้มซะอีกลุ้มซะอีกอยู่งั้นล่ะท่านเล่าให้ฟังครบคันดีนะตั้งนั้นมาก็เลยไม่ได้ไปอีกนะพอท่านพักอยู่อุดรแล้วก็ไม่ได้กลับคืนนี้ก็เลยไปนั่งหน้าภาคที่สกลนครนะนั่นล่ะที่ว่าเสือเย็นเห็นไหมล่ะบอกเวลาว่าพุทโธหายเขาหาพุทโธเลยท่านไหนเขาหามันรู้อยู่จริงๆพอรู้แล้วโว้ยพุทโธทุกเจ้าไม่ได้หายนะพุทโธเราไม่มีสังหารพวกเราพุทโธหายสังหารนั่นทุกเจ้าหลวงท่านจะพุทโธหายสมัยเจ้าอยู่หมดว้าวอย่างนั้นท่านหาอุบายพูดพุทโธหายหาพุทโธท่านว่านั่นจอมปาดพูดกับเจ้าโง่หรือว่าไงท่านเป็นอย่างนั้นนะแหมเหยียดแล้วเหยียดแล้วเหยียดเดี๋ยวคู่เข้าแล้วเหยียดออก คืออย่างนั้นไอ้พวกเราพูดตั้งแต่หลวงปู่มั่นน่ะพุทโธหายไอ้พวกนี้มันพุทโธไปยังไงเนี่ยพุทโธหายหรือไม่หายเนี่ยหรือหายตั้งแต่พวกขมูโมเซนเนี่ยมีแต่พวกพุทโธหายทั้งนั้นเลยพวกนี้เราไม่พูดถึงเฉยย้อนกลับมาบางทีนะพวกพุทโธหายนี่แต่ว่าพุทโธแล้วตายแล้วก็ยังอยู่ว่าพวกขมูโมเซนนะที่ท่านไปอยู่กับเขาคือว่าพุทโธหายเนี่ยคือเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาเห็นท่านไปเขาว่าเป็นเสือเย็นเสือเย็นคือพระประเภทเป็นภัยต่อชาติความหมายว่างั้นเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่เขาประชุมกันให้ระวังทุกเจ้าสองตัวนี่เป็นเสือเย็นระวังเพราะว่าเป็นเสือเย็นกินคนไม่รู้ตัวพูดง่ายๆว่างั้นแต่เขาอยู่ไปก็ยังว่าเออคือข้างอยู่นี่นะมันมีพวกเนื้อพวกจัดทุกประเภทนะท่านเดินลงกรมอยู่กลางวันแต่แค่นี้กวางมันวิ่งตัดมาตัดทางกรมท่านว่านะพวกกวางพวกหมูพวกอะไรวิ่งผ่านมาท่านเดินลงกรมเลยกลางวันจริงๆมันก็วิ่งมาไปอยู่กับป่ากวางว่ามันเป็นตรงหรือมั้งนะเราก็ไม่ได้ถามดูว่ามีกวางมีหมูมีเสือมันวิ่งผ่านนะพวกกวางวิ่งผ่านท่านโยกมท่านเดินโยกมอยู่กวางมันวิ่งผ่านหมูก็เหมือนกันมันวิ่งผ่านก็เสือไม่ว่าคงเป็นดงนะเป็นดงเป็นป่าที่ควรจะมีสัตว์เหล่านี้นะถึงมันเฮ้ยก็ระลึกถึงหลวงพ่อเนียมจำได้นะหลวงพ่อเนียมเป็นคนบ้านนามนแล้วออกขบวนแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่บ้านแล้ว ท่านไปอยู่บนเขาที่ทางไปขึ้นมาเสือทางขึ้นลงมาเสือมันก็ขึ้นมาแล้วหลวงพ่อนี่มีกระต๊อบเล็กๆอยู่นี่ข้างๆทางมันขึ้นมาทางขึ้นเขาพอมาได้ยินมีเสียงคู่ฟู่เฮ้ยมันเสียงอะไรนะแล้วก็นั่งคอยดูคือหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อเนียมท่านก็ดีนะท่านไม่กลัวนะพอมันขึ้นมาตรงนี้แล้วคนก็อยู่แค่นี่มันก็ขึ้นมาเสือโคร่งนะมันเสียงลูกคอมันเสียงดังฟู่ฟ้าขึ้นมาคือมันไม่ระวังคือเขามาตามอัธยาศัยของเขาไม่ระวังเสียงฟู่ว่าที่แรกเหมือนเสียงคนพูดเหมือนมาลักษณะภูมิพัมขึ้นมาเอ๊ะก็มีเป็นป่าเป็นเขาซึ่งไม่มีใครเคยมาเลยแล้วคนมาอะไรกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้หลวงพ่อก็ด่าอยู่เดือนหงายนะเสียงฟู่พอใกล้เข้ามาเสียงฟู่ว่าอ้าวคือมันไม่ใช่เสียงคนนะนี่ว่ามันเป็นเหมือนเสียงเสือว่าท่านก็เลยตั้งท่าดูมันก็ขึ้นมาทางเพื่อนพอขึ้นมาขึ้นมามันก็ตรงคนดูว่าคนมีเหตุมันมาตรงนี้นะมันแต่มันไม่มองขึ้นมานะมันมามันดงนั้นดงนี่สู้พอจากนั้นมันก็ผ่านไปพอผ่านไปวันหลังเตรียมน้ำมาเห็นมันดมนั่นตรงนี้มันอาจหิวน้ำก็ได้หลวงตานั่นก็เลยหาน้ำมาใส่ไว้ที่นี่เวลาเขามาทีหลังให้เขาได้กินน้ำเขาคงหิวน้ำมาตั้งแต่นั้นมาไม่มาอีกเลยหลวงพ่อเนียมภาวนาเก่งนะภาวนาดีเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยชื่อเจียมอยู่บ้านน้ำมนท่านพูดภาษากลางภาษาไทยไม่เป็นท่านเวลาเทศท่านเทศเป็นภาษาไทยเขาขันจะตายเราแต่ก็เพราะความกระลุกไม่อยากให้ท่านรู้จักท่านเทศจบไม่เป็นจะขึ้นแล้วจะลงแล้วจะขึ้นอีกอยู่อย่างนั้นตลอดพูดภาษานี่ไม่ได้เรื่อง เราก็ฝันนั่นท่านพูดภาษาท่านที่ถ้าได้ความท่านไม่ว่าได้ความได้ครามก็ท่านไม่รู้ท่านเป็นคนแก่แต่ก่อนหนังสือนี่ไม่มีนะมันมีทีหลังท่านก็อ่านงูปลาไปถ้าว่าควายท่านบอกว่าคลอย

0: ลาพระแม่กุญแจมั่นจากนำมูลไปท่านไปไปก็ดีแล้วเห็นท่านอยู่ที่นั่นชื่อก็ดีอยู่มัดล่างนะท่านภาวนาดีอยู่นะอันนี้คือพูดภาษาไทยไม่เป็นถ้าพูดจะไม่โกขันเราอดจะตายเราอดหัวเราะมันจะสักสักตัดเอาไว้จะพูดไม่ใช่พูดภาษาเขาพูดเขาว่าความกับครามเจ้าก็ควายก็คล้วยนี่มันอดหัวเราไม่ได้มันจะตายพูดอะไรก็ทั้งว่ามันไปอย่างนั้นเราก็เฉยเพราะความกลัวเราตอนนี้มันจะตายแล้วมันอดหัวเราไม่ได้ว่ามันคนแก่ยังไม่เรียนหนังสือจะก่อนนี่ท่านภาวนาดีนะภาวนาดีทีนี้พวกเราจะเลิกกันไหนนะให้พรอย่างนี้เหรอ
1: ให้แล้วครับ
0: ให้นะไหนว่าไง
2: เดินจะร
1: ถ
2: เขา
1: ไ
2: ม
1: ่
2: ได้พ่อ
1: ไหน
0: ไหน
1: ไหน
0: ว
1: ่
0: า
1: ไม่พรแล้วแต่รถจะไม
0: ่
1: ได้
0: ยังไม่ได้รถอยู่ตามนี่มีป่ะไปหาให้ประกันไปรถเข็นอยู่ตามนี้อาจจะมีมาหาอะไรรถไปที่ไหนตามขอยุ่งไปพวกนี้ไปที่ไหนตามขอมาแล้วก็ไปก็แล้วก็ประสงค์ก็มาขอเครื่องตาที่ตั้ง2ล้าน5แสนเนี่ยให้ไว้แล้วก็ผ่านวันนี้นี่มาขอรถอีกก็บอกไปหาล่อดูไปหาดูล่อไปนี่2ทุ่มครึ่งเนี่ยที่อาจารย์ศิลานี่เป็นอุปชาของท่านเจ้าอาจารย์ศิลาสนิทสนมกันมากท่านเป็นคนเรียบร้อยมากนั่นอาจารย์ศิลาท่านเป็นลูกประชาอาจารย์เก่งก็เป็นลูกประชาไปลงใจกับท่านจันมั่นโลหมดจากลูกประชามานิกายเป็นทั้งยุทธ์ด้วยกันหมดเลยทั้งสองวัดท่านจันเก่งแล้วเรื่องนี้ก็ทราบว่าอาทิตย์ท่านไกลประชาท่านจันเก่งเราเชื่อทันทีเพราะนิสัยท่านเด็ดเดี่ยวมากท่านจันเก่งเป็นคนบ้านสามผงท่านจันชี้ชี้ยานเป็นคนนี้ท่านเป็นคนบ้านวาใหญ่เราเคยไปภาพวัดท่านเรียกบ้านวาใหญ่ท่านการเกิดอยู่บ้านสามผงเนี่ยเรียกเห็นละที่นี่ก็เลิกกันแล้วละไม่มีอะไรละเลิกกันแล้ววันนี้พูดนานตั้งแต่หกโมงแล้วมั้งมาหกโมงกว่าใช่ดูนั้นหกโมง20 นาทีมาถึงที่นี่นี่จะเข้า2 ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันนานดีวันนี้คงไม่หนาวเท่าไหร่แล้วมั้งเมื่อคืนนี้ก็หนาวพอสมควรอยู่ส่วนนั้นทำนะได้ซ้อนผ้า2 ผืนเมื่อคืนนี้หนาวพอสมควรเป็นระยะอยู่แม่สอดก็มาอยู่ที่นี่ต่างกันยังไงบ้างดินฟ้าอากาศฮะอากาศดีหรือไงดีดีก็ทางโน้นเนอะ
1: อากาศแม่สอดดีกว่าทาง
2: เย็น
0: ก็มันโลกแม่สอดก็ควรเป็นจังหวัดละว่าล่ะตัวจังหวัดตากก็ควรเป็นอำเภอเชียวเงียบเหงาเหลือเกินตัวอำเภอแม่สอดมันกว้างขวางมากจริงๆนะควรเป็นจังหวัดอ้าวจริงๆแล้วเราไปดูแล้วดิในการบ้านก็ไม่ได้ไปอีกละประเทศสอนประชาชนเกี่ยวกับช่วยชาติบ้านเมืองจากนั้นไม่ได้ไปอีกละเกิดป่านนี้ไม่ได้ไปอายุนี่8-9 ปีแล้วเนี่ยดูเหมือนไม่นานนั่นแหละนะมาอยู่ที่นานก็8-9 ปีอากาศทะลุดีกว่าทะลี่เลยอากาศทะลุดีกว่าทะลี่เลยมันก็ใช่เพราะมันโล่งหมดจะไม่ดียังไงติดต่อกับพระว่านะติดต่อกับพระว่าโล่งจึงว่ามันควรเป็นจังหวัดตรงนั้นตัวจังหวัดตากควรเป็นอำเภอเสียเพราะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับทางพระว่าทางอะไรเขาละกว้างขวางการคือการขายสะดวกสบายมากทีเดียวทางจังหวัดต่างเราไม่เห็นมีอะไรเงียบเหงาเราไปดูแล้วสู้แม่สอดไม่ได้ละอันนั้นโอ้ยกว้างขวางมากทีเดียวเมื่อวันนี้ฉันจะได้แล้วก็ไปละนะเอาเดินทางไปปากินจะย้อนหลังไปแล้วว่ะเออไปปากิน
3: เก่าเน
0: ี่
3: ยคร
0: ับ เฮ้ย
3: กลับทางเก่านี่แล้วก็พอไปถึงชุมชนก็ตมไปเลย
0: ไปหนองปลือตัดที่หนองปลือไปเลยเราจะใส่แต่เขาเขียนไว้ว่าหนองปลืออยู่ตรงนั้น

0: đó.
1: Chị em bên chị bạn
0: hả?
1: À. Chị em bên chị bạn.
0: Chị bạn là
1: ai? Chồng con bạn phải dù bạn, phải chồng bạn.
2: Chồng con bạn nhá.
0: Ờ, chưa. Mì bạn phải dù lại, hẹn ra. Ờ, phải. Chị phải dù chứ. Lâu vì ra bạn, lâu dù nó sơ bài bạn chứ. Chị cái tóc là càng thủng, sơ bài.
3: ใช่
0: ครับนี่สบายมากเ
1: น
0: ี่ย
1: ผมนอนลงลงสลานู่นนะ
0: ฮะสลาอะไร
2: นอนที่นี่ครับแต่ปั๊มนอนที่นี่คร
0: ับ เออนอนแต่ก็นอนเถอะมันกว้างขวางจะตายไปนี่นอนไหนก็ได้ใครอยากนอนไหนก็ได้นี่นอนกับที่เออกว้างขวางก็ได้เออก็ดีนี่ฉะนั้นเราจะไปละทีได้ไปละเหนื่อยแล้ว2ทุ่มครึ่งแล้วมาอยู่ไปละที่ไปละ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดพิชัยพัฒนารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนผจญพญาช้างขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: เดินพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุขซึ่งเดินอยู่หลังสุดก็ไปเกี่ยวเอาขแหนงไม้ไผ่เข้าพอดีปลดยังไงก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่า
1: พี่ชายเอ้ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิด
0: พอจบลงเท่านั้นเสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วท่านอาจารย์มหาทองสุขกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่า
2: ขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าครับว่าช้างตัวนั้นมันนึกอะไรบ้างเพราะตอนแรกมันทำท่าทางตึงตังราวจะขยี้พวกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นแต่พอทราบเรื่องแล้วกลับรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางายาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่และยืนนิ่งเหมือนสัตว์ที่ไม่มีวิญญาณ
3: ทำไมจะไม่กำหนดดูมันเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือ
2: เวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้าง
3: ทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได
2: ้มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ไหมครับ
3: ทำไมจะไม่รู้ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากซุงได้หรือ
2: ขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างครับ
3: ก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทำอะไร
2: ขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าครับ
0: และอีกหลายคำถามจนท่านพระอาจารย์มั่นพูดตัดบทว่าน
3: ี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนหรือยังไงจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรหรือ
0: พอถูกขู่เข้าเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่
4: มาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนผจญพญาช้างขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2548ครับ
5: มาว่ามา
6: ครับ
5: มา
6: เลยครับก็จะเรียนถามดังนี้นะครับหนูเริ่มเดินจงกรมเวลา 00.43 นหนูไม่มีเจตนาจะส่งจิตออกข้างนอกแต่จิตออกข้างนอกเองมีสติรู้ตามจิตมีความรู้สึกแปลกๆหันไปมองข้างหลังตกใจมากๆเพราะมีผีสมัยแมนจูเรียผีสมัยแมนจูเรียผีคนจีนนะครับ
5: หมี
6: ผีครับผีปีศาจผีครับ
5: ผี
6: แปลว่าผีครับ
5: เรียกว่าไงผีที่ไหนว่า
6: ผีผีจีนแบบสมัยแมนจูเรียสมัยเก่าด้วยนะครับ
5: ว่ามา
6: ฮะ
5: แล้วจะเอาสมัยใหม่ขึ้นรับกันเอาผีผีมันจะเยอะเหรอ
6: แมนจูเรียครับ
5: เราจะเอาผีใหม่รับกัน
6: คร
5: ับ ว่ามา
6: ผีแมนจูเรียนะครับไว้ผมเปียยาว
5: ๆ
6: ใส่หมวกจีนสวมเสื้อยาวสีดำมีเขี้ยวสีเขี้ยวปากมีเลือดแดงเล็บมือปากมีเลือดแดงปากกินเลือดนะครับมีเลือดครับเล็บมือยาวหน้าเศร้าๆบางตัวกระโดดตามหลังและบางตัวกระโดดข้างหน้าและกระโดดรอบๆตัวหนูรู้สึกกลัวมากเพราะเห็นทั้งกลางวันกลางคืนและเห็นสิ่งที่น่ากลัวอีกแยะเป็นเวลา10กว่าวันแล้วพยายามดึงจิตกลับมาทุกๆครั้งแต่ก็ดึงไม่ได้จิตและกายเหนื่อยมากจิตพยายามดึงจิตกลับแต่ดึงไม่ได้จิตและกายเหนื่อยมากครับ
5: มันวิ่งตาม
6: มันกระโดดอยู่ข้างหลังก็มีตามหลังมาก็มีอยู่ข้างๆก็มีรอบๆตัวก็มีครับ
5: ว่าไป
6: เพราะอย่างนี้หนูจึงเชื่อหลวงตาที่ว่าไม่ให้ภาวนาส่งจิตออกนอกเพราะเป็นอันตรายจะดึงจิตกลับไม่ได้ก็ยิ่งน่ากลัวจิตก็ยิ่งไปไกลหนูหาวิธีหยุดโดยหยุดภาวนาแต่ก็ได้ฟังเทศของหลวงตาในวิทยุอยู่ตลอดไม่ได้นอนจนกระทั่งจิตกับเสียงเป็นอันเดียวกันหลังจากนั้นจึงบังคับจิตได้ถ้าผีมาอีกหนูขออนุญาตส่งมาให้พระที่วัดนี้พระแยะหนูไม่เอาแล้ว
5: ไหนว่าไง
6: ถ้าผีมาอีกถ้าผีมาอีกหนูขออนุญาตส่งผีมาให้พระวัดนี้พระมากส่งผีมาให้พระครับเขาไม่เอาแล้วเขากลัวครับ
5: เดี๋ยวพระท่านไม่กลัวเหรอนะพระท่านไม่กลัวเหรอเก่งมากเลยตั้งใจอยู่ในวัดมันก็มากต่อมากแล้วผีพระต้องกลัวมากต่อมากแล้วก็ส่งผีเยอะมากอีก
6: เหรอจี
5: ก็เอาว่าไป
6: ข้อที่สองนะครับเวลานั่งภาวนาไม่รู้สึกตัวรู้แต่ผู้รู้อยู่อย่างเดียวขณะนั้นมีความรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นและกลับลงมาบางครั้งเอ็นไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนับเป็นสิบสิบครั้งหนูรู้สึกจิตพยายามจะไปแต่ไปไม่ได้บางครั้งเวลานอนก็เป็นขาขยับไปมามือก็ขยับไปมาหัวก็ขยับไปมาอาการแบบนี้เป็นบ่อยๆหนูควรจะทำอย่างไรเจ้าคะ
5: เอาความใจให้มีความสงบไม่ต้องปล่อยให้มันออกเพื่อนข้างมันดีนะเรื่องอย่างนี้เป็นอาการของจิตที่ออกข้างนอกแล้วมีข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับพันกันไปมีความสงบใจนี่แหละเหมาะที่สุดสำหรับนักภาวนาการความรู้ความเห็นนี่ก็ไม่เห็นมีจำเป็นอะไรจะต้องมาเล่าอะไรอย่างนี้ถ้าท่านรู้จะเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องราชีต่อของที่ท่านไม่เคยพูดอ่ะท่านจะพูดในวงธรรมะที่สอดคล้องที่อย่างนี้มันเป็นจิตเป็นยอดจะเป็นภัยได้มากนั่นท่านจึงไม่ค่อยจะสนใจเพราะเห็นนี่ขอให้ที่เข้ามาเพื่อไม่ต้อนรับพูดง่ายๆว่างั้นถ้าเกี่ยวข้องกับมันก็ไปใหญ่ละเรื่องอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่า
7: คร
5: ับ เรื่องนี้เป็นเรื่องภายนอกจะมีภัยถ้าหลงตามมันเป็นภัยถ้ารู้ตามมันแล้วจะเล่นกับมันบ้างก็ได้ไม่เล่นก็ได้ถอยกี่สมัครบ้างเดียวเรียกว่าไม่ต้อนรับแขกเข้าใจไหมถอยบ้างเข้ามาปิดประตูกึ๊กแขกมันเต็มอยู่ข้างนอกเพราะมีความหมายเข้าใจเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยมาเลยพิจารณามากทีเดียวมันก็พูดอย่างนี้เข้าใจสักทีสักทีเลยก็มันขังแล้วก็คอยจะเคยมาพูดให้ฟังไหมล่ะไม่พูดไม่เห็นมีจำเป็นอะไรจะต้องพูดหาอะไรนั่นพูดเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารธรรมะท่านสอนอย่างนั้นรับใหญ่อยู่ตรงนี้นะท่านไม่ได้พันนาเรื่องนอกเรื่องนาอะไรไปยิ่งกว่ากลางละถอดถอนที่เป็นภัยจิตใจของเราอยู่เป็นประจำอันนี้สั่งเน้นหนักเลยจุดนี้มากอย่าไปยุ่งยากกับข้างนอกมากนักนะไอ้พี่นะอาการของจิตมันแสดงอะไรให้ดูมันเกิดมันดับอยู่ในจิตนี่แหละไปดูอะไรนอกนะหางมเงาโน้มงมเงานี่ตัวของตัวที่คว้านู่นคว้านี่ไม่ดูตัวเองที่มันคว้านู่นคว้านี่นั่นหรอกดูเข้ามาที่ให้สงบเข้าไปในที่สงบแล้วก็พิจารณาเอาอะไรมันยังเหลืออยู่อะไรที่ควรจะพิจารณาสืบต่อแล้วตามมันไปพิจารณาให้รู้อะไรมันรู้แล้วมันปล่อยของมันมันก็เข้าใจนั่นเข้าใจหรือยังพูดนี่ล่ะ
8: ค่ะนะติดเส้นดูแกะเองอ่ะมันแกะไม่ได้ถ้าคุณกับลุงได้เยอะ
5: หมายว่าไง
8: ม
5: ัน
8: แบบเข้าใจจนแล้วก็ไปเรื่อย
9: เขาแก้คือตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามากราบเรียนหลวงตาแล้วก็เข้าใจแก้ได
5: ้ก็ได้แล้วยังว่าเรื่องนี้มันยุ่งยากข้างนอกควรนะถ้าถอยเข้ามาข้างในพิจารณาอยู่ในอาการของจิตทุกอย่างมันแยบไปปั๊บรู้ปั๊บดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บแล้วดูอาการของจิตนี่เป็นเรื่องละที่เหลือถอนที่เหลืออยู่ในตัวแต่มันออกมาปั๊บตามไปนี่ไม่ใช่ละนั่นเพิ่มไปกับมันคือแบบนี้เสริมที่เหลือมากเข้าเรื่องนี้มันมีมากมาย เวลาจะพูดอย่างนี้พูดซะบ้างนะเอาพระพวกเดียวกันนี่แหละใครสององค์องค์หนึ่งไปอยู่ซ้ำนั่นองค์หนึ่งมาอยู่ซ้ำนี้ใครภาวนานี่จะเอาตัวชัดเจนมาเลยนิทานสดนะท่านก็ไม่เคยพูดแต่มันเมื่อมันหยาบหยามเข้ามาหยาบหยามมาก็ต่อยมัดรับกันบ้างที่เขาได้ไหมเมื่อจะไปนั่งภาวนาพอไปอยู่ในถ้ำนั้นได้3คืนทนได้3คืนโดดมาบอกนัดกันว่าเท่านั้นวันเท่านี้วันถึงจะมาพบกันแต่ยังไม่ถึงไหนโดดออกมาได้3คืนโดดออกมาแล้วก็โดดไปหาองค์ที่อยู่ถ้ำนั้นแล้วทำไมว่าไปอยู่กำหนดเท่านั้นวันเท่านี้วันมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวมาสิยังไงอย่างนี้ล่ะหลังนี่ได้3คืนเนาะมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้อะไรอยู่ไม่ได้เป็นอรณาที่นี่นะผู้หญิงคนหนึ่งมันตายมีช่องหนีช่องมันตายมันไปปีนหาผลไม้อะไรเนี่ยตกลงมาเลยตายอยู่ที่นั่นอยู่ในแถวใกล้ๆถ้ำนี่แหละตายแล้วมันเลยเป็นเปรตอยู่นั่นที่นี่เวลาพระมาไม่มีอะไรตีมันเกาะเพดานถ้ำหัวมันหย่อนลงมาลมมันมาเกาะพระเอาอะไรพระพระตับพระสองไล่อะไรมันก็แบบแผ่เมตตามันก็ไม่ยอมมันมีจะกอดต่อพันพระอย่างเดียวท่านคนไม่ไหวถ้าลืมตาอยู่มันก็มาอยู่เห็นอยู่ว่างั้นอย่าว่าจะหลับตาเลยลืมตามันก็เห็นนี่มาท่านทนไม่ไหวทนได้3คืนเปิดมานี่แล้วไปอย่างนั้นจะหรือว่าเอาผมจะไปทดลองดูมาอีกลองไปดูสินะนี่คือความรู้เหมือนกันเข้าใจไหมมันยอมรับกันทันทีพอมาได้2คืนตรงนี้แล้วแบบโอ๊ยอยากว่าเลยผมทนได้2คืนท่านนับว่าเก่งกว่าผมได้3คืนว่ะนั่นเป็นอย่างนั้นน่ะนะเป็นมันเป็นอย่างนั้นน่ะผมก็ผู้หญิงตายมีเศร้าขึ้นปีนขึ้นเห็นผลไม้น่ะที่ปีนขึ้นไปตกมาแล้วตายอยู่นั่นน่ะมีช่องนี่แหละมันก็มีอย่างนั้นน่ะโลกมันการเต็มไปหมดแล้วนอกจากไม่พูดเรื่องของเราก็เป็นเรื่องของมันไปแยกตอนนั้นเองเรื่องของเราที่แยกกิเลสจะไปหลงตามมันก็ให้เป็นเรื่องของเราไปปัดออกปัดออกพิจารณาตัวนี้ตัวมันดิ้นมันดีดออกมารับสิ่งต่างๆตัวนี้ไม่ออกมันก็อยู่สบายสงบเย็นลงไปเลยมีอาการภาวนาให้สงบลงที่หัวใจสงบลงไปออกรูปนั้นนี้ไม่เรียกว่าสงบเข้าใจนี่แหละเห็นไหมที่เคยเล่าให้ฟังว่าไล่แม่แจ้ลงภูเขาร้องไห้ลงไปก็อย่างนี้เองล่ะสอนอะไรก็ไม่ฟังสอนอะไรก็ไม่ฟังให้ออกบ้างไม่ออกบ้างได้ไหมเอาสอนออกมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แสดงว่าแจเชื่อเรื่องความรู้ก็เห็นเก่งมากกว่าเชื่อเรา นะเขาบังคับเลยเอาไม่ให้ออกบอกงั้นเอาไปปฏิบัติคราวนี้เอาเด็ดแหละวะเอาไม่ให้ออกได้ไหมลงแล้วอยู่วะเมื่อมันอยู่แล้วจะอธิบายต่อไปอีก มันยังไม่ลงที่จุดที่อธิบายต่อไปมันเป็นบ่ายข้างนอกไล่เขามันก็ไม่เข้าบอกไม่ให้ออกเอาอย่างเด็ดกลับไปมาอีกออีกก็ไล่ลงภูเขาเลยสถานที่ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนโง่เขลาบอกปัญญาใครเป็นนักปราชญ์ไต่ไล่ร้องไห้ลงภูเขาที่อยู่ห้อยทรายวัดอยู่ทางนี้ตีนเขาเราอยู่บนเขาอยู่ตีนเขาเป็นพระมากอยู่เราขึ้นอยู่บนภูเขากับเนินหนึ่งแล้วสำนักที่เขาอยู่ฝากบ้านทางโน้นวัดเราอยู่ฝากบ้านทางนี้ตอนวันพระเขายกขบวนไปละไปตอน4โมงเข้าไป5โมงกว่าหรือจน6โมงเขาก็กลับมานะเป็นประจำอันนี้พูดถึงเรื่องว่ามันดื้อนะไม่ใช่เล่นนะจิตเนี่ยดื้อจะไม่ฟังเสียงเราเลยหรือว่าถือว่าเป็นครูอาจารย์เวลาฟังไม่ฟังเสียงเชื่อความรู้เจ้าของมากกว่าเชื่อครูอาจารย์ด้วยถึงขนาดไล่ลงภูเขาเลยร้องไห้เราเฉยน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเอาตรงนั้นนะน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์ไล่ลงไปก็หมดท่าแล้วก็จึงได้มายอมรับที่นี่เอาย่นเลยมาที่นี่มายอมรับเราก็ว่าเราเป็นอย่างนั้นถึงขนาดทำไล่ลงภูเขานี่หมดแล้วที่นี่ที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแล้วที่นี่ว้าไปยุ่งไปหมดเราก็หวังจะพึ่งครูบาอาจารย์ตรงนี้แล้วก็ถูกท่านไล่ลงภูเขาแล้วเราทำไงนี่เราก็มาย้อนมาเห็นโทษตัวเองนี่ก็เป็นเพราะเรานั่นแหละไม่ฟังเสียงท่านท่านเอาซะว่างละว่างเพราะห้ามมาตอนเป็นรักเป็นตอนเป็นรักเป็นตอนเนี่ยเขาก็พูดได้ลำดับเหมือนกันนะเราห้ามมาเป็นรักเป็นตอนเราก็ตั้งถึงที่สุดที่จะเอากันอย่างจริงจัง แต่ยังไม่ลงอีกไม่ลงก็ไล่จากภูเขาเลยแต่จึงยอมเอาท่าว่าเชื่อครูบาอาจารย์ก็ฟังท่านฟังที่บ้างที่ท่านสอนว่าไงให้ปฏิบัติตามท่านบ้างสิแต่เชื่อแต่ความรู้ของตัวเองทำอยู่อย่างนี้ไปทีไรก็ไปคุยท่านฟังท่านลำพังแล้วก็ไล่จากภูเขาที่เอาปฏิบัติตามท่านที่ถ้ายอมรับว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติตามมันก็ลงต้าลงเลยเที่ยวนานเห็นไหมล่ะเอาลงแล้วพอลูกก็จากที่เรากราบไปหาภูเขาพอบ่ายวันหลังไปเลยไม่จำเป็นถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วสี่วันกลับไปเราไม่ลืมนะธรรมดาแปดวันวันพระวันพระเขาไปทีหนึ่งวันนั้นสี่วันเขากลับมาเรากำลังปัดตาอยู่สี่โมงเย็นมาโผล่ขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วอีนี่เอาอีกแล้วที่เย็นเนี่ยมาหาอะไรเนี่ยว่าไปเราไปเราโอ้ยเดี๋ยวพูดก่อนพูดก่อนเขามีอะไรเขาว่ามาเราก็ปัดกวาดอยู่กับเนนอยู่ข้างบนเขาก็ขึ้นไปนะแล้วก็เลยนั่งที่นั่นเราก็วางไม้กวาดที่นั่นซัดกันที่นั่นเลยนั่นบางแกก็ไปเล่าให้ฟังจากนั้นนั่นก็จากนั้นที่เราอธิบายต่อที่ก็จ้าไปเรื่อยๆนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเรื่องความเชื่อตัวเองยิ่งกว่าครูอาจารย์มันเสียได้อย่างนี้แหละถึงขนาดไล่ครูเขาร้องไห้นั่นวันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มาท่านก็เล่าให้ฟังแกก็เล่าให้ฟังเรื่องพ่อแม่อาจารย์นั่นเวลาท่านไปท่านมีถูกวิจารณ์กับแกนี่แหละแต่แกนั่นแกเป็นกำลังเป็นสาวอยู่เป็นสาวอยู่ถ้าว่าเป็นเณรท่านจะบวชแล้วไปด้วยนี่ก็เป็นผู้หญิงมันลำบากลำบนเอาอยู่ไปแล้วก่อนกรรมมีก็เสวยไปก่อนมันหนักจะมีครูบาอาจารย์มาสอนแหละท่านว่าถูกจุดท่าอยู่ว่าจะมีครูบาอาจารย์มาสอนอยู่แล้วแหละท่านว่านี่ไปมันสุดเหวี่ยงก็อย่างว่าแล้วความรู้ของแกออกตั้งแต่เปิดเปิงเรื่องเทวุฒิเทวดาอินพรหมนี่ไหนแกรู้หมดเลยอ่ะแต่เราไปคือพ่อแม่ของจันมั่นห้ามนะนี่เวลาเราไปให้หยุดภาวนานะท่านบอกอย่าภาวนานะบาปมีบุญมีกรรมของใครของเราเสวยไปเถอะท่านมันหากจะมีครูบาอาจารย์มาสอนท่านว่านี่นะนี่แกกับมาแกก็มีครอบครัวละทุนเพราะจากนั้นก็ออกบวชแล้วมีแล้วออกบวชมันก็ไปแบบนี้ท่านห้ามไม่ภาวนาแต่มันอยากภาวนาเป็นกำลังทนไม่ไหวจะว่าแล้วจะตกลงกันเอ้าภาวนาระวังเอาระวังกันนะแต่ว่าระวังเอาระวังนี่ภาวนามันก็เป็นอย่างว่าเนี่ยแต่ขอเพราะความระวังเอานั่นแหละมันพอทรงตัวอยู่ได้แล้วขอเพราะดีแล้วก็ไปที่นั่นนั่นแหละไปจึงไปเจอกันอย่างว่าเนี่ยถึงขนาดได้ไล่ลงภูเขาแล้วจากนั้นมาแล้วพอยอมรับแล้วมันก็ซ่าขึ้นเรื่อยๆพุ่งเรื่อยนั้นแล้วไปปี994มั้งไปห้วยทรายจำได้นะ93ลงจากภูเขาดอยสมเจดีแล้วก็ย้อนมาจำพรรษาที่วัดหนองผือมาสนองคุณของบรรดาพี่น้องชาวหนองผือที่มีคุณมากต่อพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายมีจำนวนเท่าไหร่บ้านหลังคาเรือนมี7ฝีหลังคาเรือนพระบัญญัติวันเท่าไรเขาเลี้ยงดูได้หมดนี่เวลาครูอาจารย์มรณภาพจากไปคือพระแม่อาจารย์มั่นจากไปแล้ววัดร้างเลยนี่เราจะไปจำพรรษาที่วัดดิจภูมิกับท่านเพ่งนี่แหละบนเขาถ้ำเราเคยไปอยู่แล้วเราจะไปจำพรรษาที่นั่นไปได้สองสามวันเท่านั้นนะแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้ฟังแล้วโดดจากภูเขาลงมาจำพรรษาที่น้องขือเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พูดเรื่องอะไรหลงแล้วนะหลงแล้วถือต่อมา
7: แม่แก้วครับแม่แก้วภาวนา
10: คุย
7: แ
10: ซ่ติดถามที่ว่าจิตออกนอกนะ
5: มาจากมันสายน้องขือจากนั้นเราก็ไปน้องไอ้ทรายเอาละเข้าใจเราไปน้องไอ้ทรายยิงไปเจอเพื่อนปี94ไปจำไอ้ทรายเก้าที่สามมาจำน้องขือ94จำไอ้94 95 96 97 4ปีจำพรรษาที่นั่นพอ94ไปก็เอาแล้วที่เอากันหนักนะ94ย่าง95เอากันอย่างหนักเดียวพอ95แกก็ผ่านได้เห็นไหมล่ะเอาอย่างนั้นแล้ว2ปีนะแกเร็วอยู่นะเราไปที่นั่น94เอากันอย่างชุนมุนถึงขนาดไล่ลงภูเขาพอ95แกก็ผ่านได้นั่นแหละถ้าว่าแกเร็วอยู่นะเนี่ยท่านลงไปอย่างนั้นนะถ้าไม่ลงก็เป็นบ้าอยู่นั่นนะจะพูดชัดๆอย่างนี้นะไม่ว่าไง เอาขนาดไล่ลงภูเขาร้องไห้นี่ลงไปยังไม่สนใจไม่มีอะไรเหนือธรรมน้ำตามีค่าอะไรเนี่ยน้ำตาออกจากความโง่เขลาบอกมันยางตัวเองไม่ใช่น้ำตาออกจากปัญญาเฉลียวฉลาดน้ำตาพุ่งอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้ทำน้ำตาพังออกมานั่นน้ำตาที่มีค่ามากน้ำตาอย่างนี้ไม่มีค่าเลยอย่างนั้นเลยนี่พูดไปถึงไหนจบแล้วลืมแล้วพูดไปลืมไปพูดไปแล้วเนี่ยเฮ้ยคนไม่เคยมีหลักมันจะมาถามหาอะไรมีแต่ลอยหลักไม่มีมีแต่ลอยจะมาถามหาหลักอะไรเราไม่อยากตอบเสียน้ำลาย
8: ล
5: ุ
8: งเจ้า
11: จง
8: คะ
11: ครับ
8: นุ้ยสูงชัยร้อยเสียเบี้ยเ
5: นี่ยฮะ
8: เพราะผ่อนร่างกายขยับอย่างนี้แต่ว่าจิตนิ่งแล้วก็เปลี่ยน
5: ว่าไง
11: เมื่อก่อนร่างกาย
8: ขยับ
11: แต่จิตนิ่งครับ
8: แล้วก็อีกอันนึงร่างกายนิ่งแต่ว่าจิตที่มันแบบตั้งบอลแล้วก็ไปตั้งร่างยกมันแบบนอนดีใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ร่างกายด้วยจิตด้วยมันขยับปุยไวอะไรนี้
5: มันร่างมันจะว่าไงล่ะ
11: บางครั้งร่างกายนิ่งนะฮะแต่จิตขยับขึ้นลงซ้ายขวา
5: ดูหลักมันไว้ล่ะจับไว้ความรู้อยู่ที่นี่มันจะเอ็นไปไหนมันก็ลงมาหาความรู้ตั้งความรู้ไว้ไม่มันออกมันก็ไม่ออกนะหลักจริงๆคืออยู่ความรู้มีสติบังคับอยู่กับความรู้ไม่มันเคลื่อนไหวออกมันก็ไม่ออกเข้าใจหรือ
8: แต่ว่า
5: โ
8: ยนที่ร่างกายด้วยจิตด้วยเจ้าค่ะไปตั้งบนไปข
5: ้างล่างไหนว่าไง
11: ปัจจุบันนี้ทั้งจิตทั้งร่างกายเดี๋ยวไปข้างบนเดี๋ยวลงข้างล่างซ้ายบ้างขวาบ้างครับ
5: เรื่องการภาวนามันมีทุกแบบนะแต่จะมาเล่าให้ฟังทุกแบบมันไม่อยากฟังนะเรานะคือมันไม่รู้กี่แบบกี่ฉบับที่มันเป็นอยู่ในวงเวทีภาวนามันจะออกทุกแบบทุกฉบับให้เราพิจารณารอบครอบในตัวของเราเช่นอย่างว่าตั้งสติให้ดีอย่าหนีหลับผู้รู้นี่ละสำคัญถ้าไม่หนีหลักผู้รู้แล้วมันจะเอ็นไปไหนมันก็สงบเข้ามาถ้าหลักเพื่อผู้รู้นี่เอ็นไปตามมันไปเรื่อยเข้าใจเหรอ
8: เจ้าค่ะแปลว่าโยนนี้เป็นอะไรเมื่อแทนแต่ว่ามีสติมันจะปล่อยเลย
5: เออแล้วมันจะไปไหนไปสติให้ตั้งอยู่กับจิตนะอย่าให้หนีจากนี้ไม่เป็นไรไม่เสียถ้าเอ็นไปเมื่อไรแล้วไปละคืบคลานไปเรื่อยๆเห็นไม่เห็นมันก็รู้มันก็ปรุงก็แต่งมันไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยครับตั้งคือเอาความรู้ไว้ในสติบางคราววันนี้มันก็ไม่ออกมันก็อยู่ความรู้ความรู้นี่ก็เด่นนั่นเรียกว่าเป็นธรรมขึ้นไปในใจเข้าใจแล้วนะ
11: ครับข้อสามสุดท้ายครับบอกหลายวันวันนี้เวลานั่งนอนภาวนาความรู้สึกตัวมีอยู่หูได้ยินเสียงข้างนอกแต่จิตเฉยเฉยไม่สนใจอะไรเหมือนไม่มีงานทำบางทีนอนไม่หลับเพราะว่าจิตเฉยเฉยหูต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
5: เฮ้ยตอบนะขี้เหี่ยตอบไปนอนไม่หลับก็อย่าหลับพี่หรือเราก็ควรนอนไปนอนไม่หลับแต่ว่าอะไรเมื่อคืนนี่ก็ยังตีหนึ่งยังลงไปเดินจงกรมเรามันก็นอนไม่หลับใช่ไหมแต่เราไม่เห็นเป็นบ้าวะธาตุขันมันปวดมันปั่นปวดในธาตุในขันกำลังจะตีหนึ่งแล้วนอนมันไม่หลับมันกวนอยู่ในธาตุในขันลงเดินจงกรมตีหนึ่งนั่นก็อย่างนั้นแล้วเอาแน่ก็มันได้มาอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันเข้าใจเหรือแล้วเอาธาตุเอาขันมาเป็นอุปสรรคยุ่งไปหมดใจก็เลยว่าเมยไปใช่ไหมล่ะ
11: คำถามเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
5: ฮะ
11: คำถามจากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
5: ถามว่าไง
11: คนที่หนึ่งครับพิจารณาทุกข์ที่เกิดจากการนั่งไล่หาต้นตอของความทุกข์ตามอุบายที่หลวงปู่เคยสอนไล่ลงไปตั้งแต่เนื้อหนังกระดูกคนตายไม่เห็นมีทุกข์แต่เราไม่ตายทำไมจึงทุกข์เอานักหนาปวดแสบปวดร้อนเฉพาะบริเวณที่ปวดพิจารณาว่าทุกเกิดจากอะไรจนจิตรวมเข้ามารู้เฉพาะหน้าคลายมองเห็นเป็นจุดจุดหนึ่งเหมือนจิตไม่เกาะเกี่ยวทุกก็เริ่มเบาจึงพิจารณาขันห้าและปัจจัยการที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกทั้งปวงปวดกระดูกหลังจนต้องยืดตัวขึ้นทุกที่ปวดแสบปวดร้อนก็เลยกระเพื่อมขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่น้ำตาซึมกับทุกที่เกิดขึ้นขอกราบเรียนถามว่าขณะที่จิตกดรวมเข้ามารู้เฉพาะหน้าลมก็ยังปรากฏอยู่แล้วน้อมเอาสิ่งที่มองเห็นคล้ายเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่รู้คืออะไรแต่ก็น้อมเข้ามาเป็นจุดเพื่อทำลายโดยพิจารณาสาวถึงปัจจัยการลูกเข้าใจว่ากำลังของลูกยังไม่เพียงพอยังต้อง มีความเพียรฝึกให้มากจึงขอกราบเรียนถามขออุบายจากหลวงปู่เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยครับ
5: ที่พิจารณาที่ถูกต้องแล้วนะ
11: ครับ
5: ถ้าพิจารณาไปไล่ไปมันทุกตรงไหนตรงไหนตรงไหนทุกตรงไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไปมันก็มาจนกรอกที่จิตซึ่งไปหมายเขานั่นแหละพอมาถึงจิตนี้แล้วอันนั้นก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตก็รู้ตัวแล้วก็แน่วเลยเข้าใจ
11: ครับ
5: พิจารณานี่ถูกต้องแล้ว
11: ครับ
5: ท่านไล่เข้ามานี่แล้วจะเพื่อความสงบแล้วท่านไล่เรื่องทุกเรื่องอะไรมันเกิดที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกหรือเกิดที่ตรงไหนตรงไหนไล่มันเข้าไปเขาเกิดที่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาไปตายแล้วไปเผาไฟเขาว่ายังไงนั่นเขาไม่เห็นบ่นว่าทุกข์ว่ายากลำบากมาร้อนว่าหนาวเวลามีชีวิตอยู่มันเป็นอะไรมันเป็นเวลาไล่ก็มาถึงจิตนั่น นี่เราเรียกว่าไล่หักสัจธรรมสัจธรรมอยู่กับเราความจริงเมื่อมันเข้าใจนี่แล้วสิ่งนั้นกันแล้วก็ระงับพวกมันลงไปเข้าใจ
11: ครับ
5: ก็มีเท่านั้นเองพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องแล้วให้ไล่เข้ามามันทุกข์ตรงไหนไล่เราอยากให้อยากทุกอยากให้ทุกหายนะไม่ได้นะมันจะเกิดมากเกิดน้อยอย่าไปอยากให้มันหายมันยิ่งทวีนะเอาพิจารณาตามความจริงมันทุกตรงไหนมากดูทุกไปมากด้วยสติด้วยปัญญาฟาดกันลงไปนั่นแล้วมันก็จางไปเข้าใจเข้าใจปั๊บที่นี่พอเข้าใจนี้มันก็เข้าใจไปตามกันหมดเพราะมันเป็นอาการอย่างเดียวกันนั่นเข้าใจเลย
11: ครับ
5: นี่แหละการพิจารณาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้รับใครไล่เบี้ยเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามากกลัวแต่ตายนั่นน่ะคนนั้นไม่ได้เรื่องนะล้มเหลวไม่ต้องกลัวตายคําว่าเกิดตายมันมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละว่าผู้ภาวนาก็มีผู้ไม่ภาวนาก็มีเราภาวนาเพื่อให้รู้เรื่องของมันเรื่องความตายเป็นอะไรตายแน่ไล่หามนี่ทุกข์นั้นไล่เข้าไปหามันก็ไม่มีหนังก็เป็นหนังธรรมดาหนังรองเท้าเห็นมั้ยล่ะใส่เหยียบกวางเหยียบน้ำเหยียบขี้เหยียบอะไรมันก็เห็นว่าอะไรนั่นหนังเดี๋ยวว่าเราอยู่กับเรามันทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะพิจารณาอย่างนั้นสิหนังเนื้อกับมันกันเนื้อเป็ดเนื้อไก่เอามากินเห็นไม่เห็นเป็นอะไรเนื้อเราทำไมใครแตะไม่ได้เดี๋ยวเจ็บนั่นทุกนี่กระดูกเอ็นไล่เข้าไปมันเห็นทุกสัตว์ทุกส่วนคือมันอันนี้มันมีเป็นสักแต่ว่าสภาพอันหนึ่งนะจิตเข้าไปยืดอยู่ในนั่นพอจิตเข้าใจแล้วจิตถอยมาสิ่งของนั่นก็เป็นความจริงของเขาอยู่ตามเดิมเข้าใจเลยล่ะ
11: ครับ
5: เนี่ยมันมีเท่านั้นแหละถามยังไง
11: คนที่ต่อนะครับลูกขอกราบขอความกรุณาจากพระคุณท่านเมตตาช่วยเหลือยกจิตยกใจเยาวชนของชาติด้วยเนื่องจากในยุคนี้เด็กไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เถียงครูอาจารย์มีความประพฤตินอกกรอบศีลธรรมพูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวแต่งกายไม่สมควรและมีการเรียนแบบในสิ่งที่ไม่ดีแต่กลับเห็นว่าเท่เก๋ไก๋และเป็นกันมากๆทำให้เป็นกังวลและเป็นห่วงอนาคตของเด็กที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ของชาติว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเหมือนมีใครบางกลุ่มต้องการให้สังคมและประเทศชาติเป็นแบบนี้แทรกเข้าไปในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงการแต่งเนื้อแต่งตัวการสื่อสารต่างๆสถานบันเทิงมอมเมาเยาวชนด้วยเห็นแก่เงินเป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมพ่อแม่หัวใจแทบสลายไม่รู้ว่ากำลังสู้กับอะไรรัฐบาลเคยบอกว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนแต่ต่างคนต่างก็ทำไม่มีพลังเพียงพอลูกมองไม่เห็นใครแล้วก็เห็นแต่ความเมตตากรุณาความเด็ดเดี่ยวของพระคุณท่านหลวงตากับผลงานที่ผ่านมาต่อคนในชาติขอได้โปรดช่วยสงเคราะห์เยาวชนของท่านเช่นการช่วยศาสนาที่ผ่านมาด้วยเพื่อให้เป็นผลในรูปธรรมด้วยเถิดกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงจากแม่ที่เฝ้ารอการกลับมาของลูก
5: ที่อะไร
11: จากแม่ที่เฝ้ารอการกลับมาเป็นคนดีของลูก
5: อ๋ออันนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปก็เพราะการไม่ระมัดระวังการปล่อยเนื้อปล่อยตัวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันก็เลอะเทอะไปหมดถ้าต่างชนต่างเข้มงวดกวดขันตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ตั้งเนื้อตั้งตัวที่ปฏิบัติปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นได้มันก็ดีไปทั่วหน้ากันนั่นแหละถ้าต่างคนต่างปล่อยเนื้อปล่อยตัวนี่บ่นเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ก็เท่าเดิมยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นเพราะเวลานี้คนเรามีปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากทางด้านอัตตันธรรมถือเป็นข้าศึกไปแล้วเวลานี้ด้านอาจารย์ทำเป็นสิ่งช้าล้างสิ่งโสโครกกลายเป็น ข้าศึกต่อความสกปรกไปแล้วความสกปรกไม่ยอมรับดีอยู่ตั้งแต่ความสกปรกตัวเองสกปรกขนาดไหนก็ว่าดีว่าดีนี่แหละคนที่ทำผิดได้มากตลอดไม่มีเวลายับยั้งชั่งตัวได้ก็คือเห็นความสกปรกตัวว่าเป็นของดีถ้าเห็นความสกปรกเป็นของสกปรกตามธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วธรรมท่านเป็นข้าศึกต่อใครล่ะความสกปรกก็เป็นข้าศึกต่อเราคือกิเลสนั่นน่ะถ้าแก้ตรงนี้มันก็แก้ได้แหละทีไอ้พวกเปรตพวกผีเนี่ยว่ามันชัดๆอย่างนี้นะคัดค้านต้านทางธรรมเอาธรรมเป็นข้าศึกต่อเขาเองหรือเอาธรรมเป็นผู้ต้องหาเวลานี้กี่การท่านั้นท่านี้เรื่องการเรื่องธรรมสอนโลกให้เป็นคนดีมามากต่อมากแล้วไอ้เรื่องความสกปรกรุงรังของกิเลสไปสอนใครให้เป็นคนดีแม้แต่เจ้าของก็เลอะเทอะพอแล้วแล้วจะไปสอนใครเป็นคนดีเพราะอำนาจของกิเลสนี่ไม่เคยมีนี่แหละที่โลกมันเดือดร้อนทุกวันนี่เพราะเชื่อกิเลสมากกว่าเชื่อธรรมถ้าธรรมออกมาสอนก็มีจิตมีกันทุกสิ่งอย่างดังที่เห็นนั่นอย่างนี้ที่ฟังที่น่ะไอ้มูดคู่ท่วมฐานนั่นน่ะมันไปสั่งสอนอบรมธรรมของพระพุทธเจ้าที่กระเทือนโลกมานานให้ปฏิบัติตามมันพวกมูดพวกคู่นั่นเวลานี้มันน่าสลดสังเวชมั้ยธรรมเป็นสิ่งที่เริ่มมาดั้งเดิมสอนคนชั่วขนาดไหนก็ตามดีได้ถ้าเอาธรรมเข้ามาสอนปฏิบัติตามธรรมแล้วถ้าไม่ยินดีในธรรมตะยินดีแต่ความชั่วแล้วเลวไปตลอดยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆตอนนั้นตายแล้วก็จมเลยเจ้าของว่าจะขึ้นฟ้าขึ้นเมฆแต่ก็ตามแต่จิตใจที่ต่ำซามแล้วจมทั้งนั้นแหละไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความแม่นยำในการสอนโลกสอนขันธธรรมตามไม่ชอบแล้วฝืนไปใจก็คนนั่นก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองนั่นแหละก็มีเท่านั้นหรือว่าอะไรอีกล่ะพูดไปมันนานแล้วมันเหนื่อยนะเวลานี้กำลังกล้าศึกตูของกิเลสสิ่งเลวร้ายสิ่งสกปรกทั้งหลายกำลังลุมตีธรรมนะเวลานี้นะออกทุกแบบทุกฉบับลุมตีธรรมทำเป็นผู้ต้องหาไปแล้วเวลานี้ไอ้พวกกิเลสตัณหาเหมือนคนในคุกในเรือนจำมาแผ่อำนาจด้วยอำนาจปราบเถื่อนสกปรกของมันนะเวลานี้คนชั่วความชั่วมันกำลังระบาดสากตางมาตีพวกคนดีคนดีผู้มีศีลธรรมทั้งหลายให้หมอบราบเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ฟังเอาดูเอากิริยาที่ออกนี่การที่จะส่งเสริมศาสนาเราไม่ค่อยเห็นมีนะมีแต่การเหยียบย่ำทำลายแบบนั้นแบบนี้มาโดยลำดับลำดาเราฟังอยู่ตลอดเวลาการฟังนี่ฟังด้วยจิตเหนือโลกแล้วไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันจะออกมาแบบไหนฟังหมดเหนืออยู่ตลอดเวลาแล้วมันออกมาสกปรกแบบไหนแผ่บังพานมาแบบไหนมันก็รู้หมดเรื่องของกิเลสแผ่บางพานเหมือนอึ่งอ่างกับวัวเข้าใจไหมล่ะอึ่งอ่างมันตัวทั้งกำปั้นวัวตัวใหญ่ขนาดไหนเขามาหากินตามภาษาของเขาได้วัวก็ดีวัวเท่ากับธรรมมีความหนักแน่นมั่นคงใหญ่โตครอบโลกธาตุคือธรรมอึ่งอ่างแล้วจะกิเลสของพวกเราเนี่ยพองแข่งกับธรรมแล้วสุดท้ายก็อึ่งอ่างนั่นท้องแตกอันนี้ความชั่วช้าละโมกมันจะระเบิดหัวอกมันเองธรรมท่านเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งกับตั้งกันแล้วจะไปแก้ไขระเบียงท่านให้เป็นอะไรอีกไม่มีนอกจากแก้ไขระเบียงเราให้เป็นไปตามธรรมเท่านั้นถึงจะเป็นคนดีได้ถ้ายังฝืนให้ถือว่าของชั่วนี้เป็นของดีตลอดไปจะเลวตลอดไปคนเราหาความดีไม่ได้เลยนะบางครั้งจำมานะเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก่อนบวชมานี่ได้72ปีที่ใส่73แล้วนะ
12: ครับ
5: ลืมแล้วนะบวชมานี่ก็ลืมแล้วตั้งแต่บวชตั้งแต่ปี2477วันที่2พฤษภาคมจนกระทั่งถึงบัดนี้นับดูสี่สี่ปีแล้วก็ลืมนี่เราก็ไม่เคยเห็นเรื่องโลกทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราที่จะมาเที่ยวคัดค้านต้านทานอัตธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนซึ่งเป็นธรรมที่เลิศเลอพอแล้วและให้ปฏิบัติตามที่เหลือตันหาตามส่วนตามฐานนี่เราก็ไม่เคยเห็นเวลานี้เห็นแล้วนะมันลากอัตราธรรมซึ่งเป็นของสะอาดหมดจดงดงามล้นโลกล้นสารมาเข้าสู่ในส้วมในฐานท่านจะเข้ามาได้ยังไงก็ท่านเป็นธรรมอันนั้นเป็นส้วมเป็นฐานมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะส้วมฐานให้เป็นส้วมเป็นฐานไปสิธรรมเป็นธรรมอยู่ก็นวัตตอมันก็ไม่ถ้าเข้าไม่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอันนี้ความสกปรกเนี่ยมันเข้ามาบีบบังคับอัตธรรมให้ปฏิบัติตามตัวเองที่สกปรกสุดยอดแล้วให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าสะอาดสุดยอดด้วยความสกปรกของมันนั่นแหละนี่จะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เราพูดจริงๆสำหรับเรานี่เราพูดจริงๆพูดอยู่เหนือโลกหัวใจเหนือโลกหมดแล้ว ใครพูดแบบไหนแบบไหนมันรู้หมดกิเลสมันออกฤทธิ์ใดแบบใดแบบไหนมันรู้ทันทีทันทีทันทีรู้หมดเราอดสังเวยไม่ได้นะภาษากิเลสว่าหัวมันขาดสะบั้นลงไปแล้วแสงสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจอยู่ดีแล้วมันจะมาอวดดีได้ยังไงนั่นเวลานี้กำลังพองตัวนะกิเลสพองสุดยอดเรานี่ไม่เคยพองไม่เคยยุบไม่เคยย่อไม่เคยกล้าไม่เคยกลัวกับสิ่งใดมีแต่พิจารณาด้วยความสลดสังเวชในสิ่งที่น่าสลดสังเวชเท่านั้นเองอันเรื่องที่จะห้ามไม่ให้เรื่องนี้เราจะเทศจนกระทั่งวันตายธรรมพระพุทธเจ้าเทศมาตั้งกับตั้งกันสอนโลกขนจัดโลกให้พ้นจากทุกข์มาตั้งกับตั้งกันมีจำนวนมากขนาดไหนไอ้ประเภทที่มากีดมากันมาขวางมาหยิบบี้ฉีไปนี่มันเอาใครให้พ้นจากทุกข์ได้บ้างใครถือมันเป็นสรณังคฉามีมีไหมพิจารณาซะทุกคนนะมันกำลังเฮือกเหิมมากนะพวกชั่วช้าลามงตามตีตามต้อนตามทำลายความดีคนดีอาจทำอะไรที่ดีมันไปเที่ยวจุดเที่ยวเผาไปหมดพวกเปรตพวกผีพวกนรกอเวจีในสัตว์มนุษย์ทั้งเป็นที่มีชีวิตหายใจฝ่อๆนี้แหละมันกำลังแสดงฤทธิ์ไหนก็ฤทธิ์เถอะฤทธิ์เหล่านี้จะไปหาตัวของมันทั้งหมดไม่ไปหาใครเลยนะกรรมสากงหิกรรมชายาโถกรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏิสรณโงยังกำลังกฤตทราบมีกิริยาว่าป้าปากว่าตาตาทายาโถปวิทราบมีเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นต่อพันมีกรรมเป็นที่ให้ดีให้ชั่วอะไรๆเกิดจากกรรมนี้ทั้งนั้นกรรมเหล่านี้เป็นของเราทั้งหมดทำดีทำชั่วจะผู้ใดจะมาแบ่งเบาไปไม่ได้เลยนี่กรรมเป็นของมันทุกคนที่มันทำชั่วกรรมเป็นของเราทุกคนที่ทำดีให้พากันจำมันนะเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่ออย่างนี้ดิถ้าจะเชื่อพวกเปรตพวกผีจมไปด้วยกันนะทำไม่ดีนะเรานี่เทศตลอดเอาธรรมพุทธเจ้ามาเทศไม่อยู่ในวงเหล่านี้วงเรือนจำของวัฏจักรเราไม่อยู่ความสกปรกไม่มีอะไรเกินวัฏจักรเราไม่อยู่ธรรมนี่เป็นธรรมที่พ้นแล้วทุกถึงจะนำมาสอนโลกที่สกปรกอยู่ในช่วงในฐานลากขึ้นลากขึ้นใครจะเชื่อก็เอาไม่เชื่อก็จำเป็นก็ตามกรรมของสัตว์เท่านั้นแล้วมันจะมาโอ้มาอวดมากีดของธรรมไม่แสดงโอ้ไปเลยอวดไปเออจะแสดงเต็มเหนี่ยวของเราตามทางของศาสดาทุกพระองค์ท่านดำเนินมาอันนี้สอนโลกโลกได้รับความสุขความเจริญพ้นจากทุกข์ไปมากมายเพราะธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ได้พ้นจากทุกข์ไปเพราะการกีดกันของกิเลสตัวสกปรกบอมแบมนี้นะพากันจำหมดนะให้พากันก้าวเดินเขาจะไปไหนก็ไปเถอะสำนักหลวงตะบัวนี่ยันได้เลยอย่าว่าจะมาห้ามเฉยๆไปที่ไหนจะตามเทศมันตลอดธรรมะต้องเป็นธรรมะอย่างนั้นที่จะไปเป็นนักโทษหรืออยู่ในเรือนจำก็เทศอยู่ในเรือนจำสอนนักโทษสูนี่สูนี่เข้าใจไหมมันต้องอย่างนั้นสิเอาละพอ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2548ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงขอเชิญท่านฟังครับ
2: กันนี่เดี๋ยวจะเป็นตอนบ่ายนี่ตอนไหนก็ลุงขนาดทางกรุงเทพจะมาจากบ้านป่ากุวัดป่ากุงหรือข้อกุงที่ร้อยเอ็ดน่ะเนื้อข้อกุงเนี่ย
3: ป่ากุงลุงกุศีป่ากุง
2: ของป่ากุงก็จะมาเขาล่างโซ่ไว้แล้วไงเป็นอย่างนั้นนะพระถูกล่างโซ่ก็ถูกอย่างนั้นดูนั่นมานิมนต์วันนั้นเวลานั้นคนนี้นิมนต์วันนี้เวลานี้เวลานั้นมันระโยงระยางหมดตัวลงก็ล่างโซ่ไว้เหมาะดีถ้าโซ่ติดขายเขาก็เรียกนักโทษนี่เบียบอกเพียงจะพูดว่าล่ามโซ่ไว้ว่าพอประมาณนี้ก็ประเทศเนี่ยแล้วแกมาเรื่อยนะวันนี้นะทั้งวัน
3: ท
2: ั้
3: งว
2: ัน
3: ได้ยินเสียงทั้งวัน
2: ฮะ
3: ได้ยินเสียง
2: ว่าเพราะนั่นแล้วเมื่อวานนี้ทั้งวันมาเรื่อยเรื่อยเราประเทศทั้งวันเทศไม่มีเอวังเพราะขึ้นไม่ได้ตั้งนโมมันจบไม่เป็นเทศไม่ตั้งนโมแล้วจบไม่เป็นเพราะอะไรถึงจบไม่เป็นก็แขกมาไม่หยุดนี่นั่นอะไรโอ้จะตายแล้วแบบนี้เหรอเออหลวงตาหลวงตาแบบนี้หลวงตาตายนั่นนี่เหรอทั้งวันละวันคณะนั้นไปคณะนี้มาคณะนั้นไปคณะนี้มาวันนี้ก็ทางไหนบ้างพระมาบอกแล้วแหละคณะใหญ่นู้นจากร้อยเอ็ดจากกรุงเทพแล้วไปร้อยเอ็ดแล้วก็จากร้อยเอ็ดก็จะมาที่นี่เขาเขียนอะไรเขียนจดหมายหรืออะไรหรือรายการจะเดินทางมานี่เพราะเขาเขียนไว้นั่นว่ารายการอะไรไปสู่ดินแดนอริยภูมิทางใต้อีสานน่ะเขียนว่างั้นสู่อะไรดินแดนอะไรทางอีสานอะไรเราลืมไปละอริยภูมิของมันเขาเขียนมาจากกรุงเทพนี่แหละเขาจะออกเดินทางวันไหนแต่เราจำไม่ได้ว่าเป็นคณะไหนเราอ่านสองสามตัวแล้วเราไปเอาให้พระท่านไปอ่านแล้วด้วยความอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็มาเตือนเรามาบอกเราขนาดเราเองอ่านต้นหมายอ่านหนังสือเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เรื่องนะขัดตาอ่านหนังสือหลายแถวอ่านไม่ได้เรื่องตั้งแต่ผ่าตามานี่มันเป็นยังไงมันเลยก็อย่างว่าแล้วนี่ใช้มาหลายปีแล้วนี่รถถ้าเป็นรถก็พังเลยเป็นเศษเหล็กไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่เรายังเป็นเศษคนอะไรยังเป็นเศษคนเศษผ้าเศษหลวงตาอยู่ได้ยังไม่เป็นเศษเหล็กได้มานานเครื่องไม้เครื่องมือมันก็หดเข้าไปนี่แหละเครื่องมือร่างกายของเรา ครื่องมือของใจแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเป็นเจ้าวัตตะมันยึดครองหมดว่าเป็นมันทั้งหมดเลยเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดนี่เป็นเจ้าวัตตะผู้ยึดผู้ครองร่างครองวัตตะแล้วครองร่างยึดร่างเป็นอย่างนั้นหลักวิชาที่รื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏฏะพร้อมกันกับรื้อความทุกข์ไปด้วยนั้นคือหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าหลักวิชาธรรมธรรมนี้เป็นธรรมในหลักธรรมชาติผู้ที่จะมาเบิกทางออกง่ายออกให้โลกผู้ควรจะได้ผู้ควรจะเห็นให้ได้เห็นว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วมาเปิดออกมาเปิดความมืดออกถ้าพูดถึงจะพูดถึงเรื่องความหนาก็ไม่ทราบว่าจะพูดได้อย่างไหนหนาบางขนาดไหนไม่มีอะไรประมาณได้เลยที่สิ่งปิดบังมันปิดหัวใจเราแต่พระพุทธเจ้าเบิกออกผึ่งขึ้นมาพ้นแล้ววะคุณไงที่เคยติดคุกติดตารางด้วยความเกิดแก่เก็บตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสถานที่ใดว่าจิตตรงนี้จะไม่เคยไปเกิดนั่นไปเกิดก็เวลาได้พ้นแล้วความหมายว่าไงพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกแต่ละยุคมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาบุกเบิกถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีเลยชาติทั้งหลายจะถ้าเป็นนกก็บินว่อนอยู่ใต้นี่อันนี้มีข้อ

ไม่ถูกกดขี่บังคับจากกันและกันเลยนี่หลักวิชาธรรมโดยเจ้าที่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมคือให้ความเสมอภาคไปหมดไม่ได้ไปกดคนนั้นเหยียบคนนี้กดสิ่งนั้นเหยียบสิ่งนี้คือว่าไม่ยึดนั่นมาเป็นเรานั่นเป็นของเราไปตำหนิอันนั้นไม่ดีชมอันนี้ว่าดีอะไรนี่มันเป็นการกดการขี่กันยกย่องมันไม่สม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เดินตามเป็นตามความเป็นจริงท่านว่าอะไรอยู่ยังไงเป็นยังไงให้พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วความมีความถือจะไม่มีเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะมีความมีความถือนี่ท่านว่าวิชาให้ความอิสระแก่จิตใจแต่ละดวงดวงทำท่านเปิดทางเข้าไปตรงนี้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าเพราะท่านเป็นแล้วท่านถึงสอนนี่พระพุทธเจ้าเป็นแล้วถึงอิสระก็คือว่าไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยเพราะเห็นตามเป็นจริงหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงจิตก็จริงของจิตทุกสิ่งทุกอย่างจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแม้ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่ยึดกันนั่นเป็นแต่เพียงรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเฉยความยึดรับผิดความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีท่านเรียกว่าตามความจริงคือรู้เห็นตามความจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือนี่นั่นแหละความเป็นธรรมที่สูงสุดหรือว่ายอดของความเป็นธรรมก็คืออันนี้เองโลกเขาจึงนำมาใช้กันเองขอความเป็นธรรมคือมันไม่สม่ำเสมอเอียงโน้นเอียงนี้ก็ขอความเป็นธรรมคือความสม่ำเสมอนี่ออกจากอันนี้เองอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้ามาตัดรู้แต่ละองค์นี่เคยพูดให้ฟังแล้วนะแล้วเดี๋ยวกิเลสมันจะหาเรื่องเสด็จธรรมนะเข้าใจไหมโอ้อันนี้เคยได้ยินแล้วนว่ามันเคยจองจำมาแล้วกี่กับกี่กันมันไม่เห็นว่าถูกกิเลสมัดคอมันไม่เห็นว่าเข้าใจไหมล่ะแต่พอทำจะเข้าไปแก้กิเลสแล้วพอจะไปแก้กิเลสออกจากคอคนนั้นแล้วโอ้นี่ธรรมนี่เคยได้ยินแล้วนว่าคือหมายความว่าจะมาแก้ความหมายมาแก้สู้การจองจำอยู่นี่ไม่ได้ไม่อยู่อย่างนี้เป็นนักโทษอย่างนี้ดีกว่าว่านานเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำออกมาพระพุทธเจ้าเบิกขึ้นมาแล้วพูดเหมือนกับกระเด็นผึ่งออกเลยเจ้าเพราะถูกปิดถูกกั้นถูกดันมานานแสนนานออกไม่ได้จะทรงสร้างบารมีอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละเครื่องของท่านสร้างบารมีด้วยวิธีการต่างๆไม่ทราบอะไรซึ่งเป็นส่วนกุศลแล้วพระโพธิสัตว์นี้จะต้องสร้างหมดเมื่อเต็มภูมิแล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเครื่องมืออันนั้นแหละที่สร้างเต็มที่แล้วก็มีกำลังมากครับถักดันที่มันปิดบังเนี่ยกระเด็นออกดวงจิตก็ผึ่งออกเลยอำนาจของความดีเป็นอย่างนั้นอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้พูดแล้วถึงเรื่องทำนกนะเมื่อวานนี้คุณงามความดีทั้งหลายแหล่รวมเข้ามาในธรรมนบคือจิตตภาวนาเมื่อรวมเข้าเต็มที่แล้วเรื่องจิตตภาวนามันเป็นการรบเล่ากันเองให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการสร้างธรรมนบสำหรับบรรจุบุญทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นยอดบุญอีกแล้วที่นี่นะนั่นไม่ใช่ว่าสร้างธรรมนบเฉยธรรมนบไม่เป็นบุญนะธรรมนบยังเป็นบุญอีกยังยอดบุญอีกบุญทั้งหลายรวมมาด้วยการให้ทานมากน้อยเท่าไหร่กี่กับกี่กันไม่มีคำว่าเสื่อมทรามไม่มีคำว่าสิ้นไปหมดไปไม่มีคำว่ารับประแจงเป็นความดีอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะที่รวมเข้ามาลงมาจิตตภาวนาการสร้างเขื่อนเก็บน้ำคือบุญทั้งหลายมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยลบเล้ากันไปเองเดี๋ยวก็ขึ้นคนที่ขี้เกียจภาวนาต่อไปมันก็ขยันเข้าไปจนถึงขั้นที่พูดเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็พูดอีกถึงขั้นที่ถอยไม่ได้นักแล้วอ่ะขั้นไม่ขี้เกียจนี่ขี้เกียจจริงๆจับลากขาไปลงประทานกรมนี่โอ๊ยขาขาดมันยังไม่ยอมไปว่าไงมันลากคอจากหมอนจนกระทั่งคอขาดมันยังไม่ยอมลงจากหมอนมันเป็นใครไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ลุงน้องตะบวนเป็นใครไปมันลูกศิษย์ลุงตะวัวแหละเป็นอย่างนี้นะครูบาเคยไปพาเป็นนี่วะนั่นเวลามันขี้เกียจเรามาหมายทั้งกว้างนั้นนี่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจิตดวงนี้แหละเมื่อสวมเครื่องเข้าไปแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคนเราธรรมดาอยู่ด้วยกันนี่ไม่มีอะไรพอสวมเครื่องโลกเข้าไปแล้ว

0: เอานะที่นี่นั่งเห็นไหมนั่งมวยก็เหมือนกันพอสวมรองเข้าไปขึ้นบนเวทีแล้วกึกกักเป็นท่าขึ้นมาเลยทั้งที่คนธรรมดาเรานั่งจิตก็เหมือนกันเวลาเครื่องคือความดีทั้งหลายได้สวมเข้าไปเป็นพลังแล้วมันจะผึ่งผังเลยแล้วดีดถึงเลยอย่างพระพุทธเจ้าของเราพอดีดผึ่งออกมาแล้วก็ประกาศลั่นโลกเลยธรรมจักรปวัตนสูตรนั่นน่ะประกาศลั่นโลกขึ้นต้นนั่นเดเวเมพิกเวียนตาบาพระบาลีเตเนเซอิตาบาสนั่นขึ้นด้วยนั่นนั่งแปลออกแล้วก็เราเอาความเลยแปลเอาความเพื่อให้ทันกับเวลาพร้อมหมองนี่ก็เพราะว่าทางสองฝากทางไม่ใช่ทางกลางนี่เป็นทางไงทางแยกโน้นทางแยกโน้นก็ไม่ใช่ทางไปสู่จุดที่หมายที่เราต้องการเช่นเราจะไปอุดรนะทางกรงนี่ไปอุดรทางแยกโน้นแยกนี่มันไปจังหวัดนั่นไปอำเภอนี่ไปบ้านนั่นไปบ้านนี้อย่าไปความหมายว่างั้นให้ตรงแนวนี่ท่านมามัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาให้ตรงแนวไปทางนี้ท่านว่าไม่เคร่งนักไม่หย่อนนักนี่เราก็ไม่ค่อยทราบนะถ้าเพียงเราเรียนมาเฉยนี้เราจะไม่ทราบต่อเมื่อได้เข้าสนามรบนั่นแหละทราบผู้ปฏิบัติเราพูดให้ตรงเป่งเลยว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบว่างั้นเลยนะว่าทางยังไงมันพ้นมันอ้อมไปยังไงผู้ปฏิบัติเป็นผู้เดินนี่เหมือนกับว่าผู้เดินทางเนี่ยผู้ไม่เดินทางไปถูกไปผิดได้ยังไงทางให้ไปโกงนะก็ไม่ได้เดินจะไปโกงที่ไหนและทางนี้ทางอ้อมสองข้างทางอย่าไปนะอย่าไปแล้วผมไม่ได้เดินทางเนี่ยต้องผู้เดินทางเป็นผู้ไปทางนี้กับผู้เดินทางไปทางนี้ผู้เดินทางตรงหน้ากับผู้เดินทางผู้อื่นไม่รู้เพราะไม่ได้เดินทางนี่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นเป็นผู้รู้นะเมื่อปฏิบัติเข้าไปตรงไหนมันแข็งเกินไปมันหย่อนเกินไปมันมีอยู่ในผู้ปฏิบัติรู้เองไม่ต้องไปถามใครหรอกมันผ่านไปแล้วรู้ตรงที่มันติดตรงไหนมันก็ติดซะก่อนติดแล้วมันผ่านไปได้เพราะความเจาะความแสวงไม่อยู่ไม่สอยผ่านไปเลยต่อมามันก็ย้อนหลังรู้หมดเลยตรงไหนแข็งตรงไหนมันเด็ดเกินไปคำว่าเกินไปนั่นแหละคือความไม่พอดีหย่อนเกินไปยางเกินไปจะไปเคร่งเกินไปมันคำว่าเกินไปไม่พอดีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางพร้อมเหมาะคำว่าเหมาะนี่ไม่ใช่ว่าจะเดินไปแบบทับคือทับทีไม่ใช่ทับทีอย่างนี้นะให้เป็นทับทีเนี่ยตักวันดั้งค่ำมันก็ไม่ติดอะไรขึ้นมาทำไมถ้าเป็นทับทีแบบนี้ถ้าเป็นทับทีแบบนี้ตักไปปั๊บติดก็ขึ้นมาเลยนี่มัชฌิมาไม่ใช่มัชฌิมาแบบเซ่อๆนี่เข้าใจไหมดูเอานี่ไม่ใช่มัชฌิมาแบบเซ่อๆนี่นะมัชฌิมามีทั้งเนี่ยเข้าใจไหมงอก็งอได้ทั้งเป็นทัพพีนี่ก็ได้ตักได้นั่นแหละคำว่ามัชฌิมากิเลสแข็งข้อทำต้องแข็งข้อเข้าใจไหมล่ะมีกิเลสเด็ดกิเลสแสบทำต้องแสบเครื่องปราบกิเลสไม่แสบไม่ทันกันนั่นพันธุ์เรียกมัชฌิมานั่นผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองจะรู้คนอื่นไม่รู้นะถึงขั้นเด็ดต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้นั่นแหละมัชฌิมาคือพอเหมาะกันเครื่องมือกับข้าศึกก็เหมาะกันปราบกันไปเรียบเรียบเรียบเรียบเลยนั่นซึ่งว่ามัชฌิมาเราจะเข้าใจว่าอย่างนี้มัชฌิมาเซ่อรับข้อข้อวิญญาณตื่นเลยมัชฌิมามัชฌิมานั่นมันมัชฌิมากลางเสือกลางหมอนเข้าใจไหมล่ะมัชฌิมากลางเสือกลางหมอนก็มีพวกเราพวกกลางเสือกลางหมอนมัชฌิมาผีบ้าแล้วเลยรู้นะเราไม่จะพูดอย่างนี้ถ้าว่าลงบ้ามันถึงใจดีก็แต่งั้นลูกศิษย์หลวงตาบัวมีแต่อย่างนั้นเท่านั้นนี่ก็จะแล้วจะมาตำหนิใครก็ถ้าไม่ตำหนิหลวงตาบัวที่เป็นครูบาดีวะมันเคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ใช่ไหมล่ะไม่เคยเป็นพูดถูกด้วยคนเราถึงกลางเสือกลางหมอนเราก็เคยมาพอแล้วนี่นั่นแหละที่ว่ามัชฌิมามันถึงเวลาที่มันเด็ดมันมีเหมือนเข้าสู่สงครามเนี่ยที่จนกรอกจนมุมมีที่หนาแน่นด้วยข้าศึกมีนั่นที่เบาบางมีอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสคือข้าศึกมันเป็นจุดเป็นระยะเป็นระยะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นจะต่อสู้กันหนักเบามากน้อยเพียงไรรู้กันตรงนั้นแหละนั่นแหละได้นำมาพูดเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ทรงผ่านมาแล้วจากสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันจนได้ชัยชนะแล้วจึงมาประกาศสอนโลกว่าเดเวเมพิกเวสองฝากทางก็ไม่ใช่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ให้ตรงแนวแบบนี้คือมัชฌิมาแล้วจะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปทั้งอธิบายไว้แล้วถึงจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อันว่า อัตตกิลมัฏฐานโยคกับการทำความทำตนให้ลำบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นนอนบนขวากบนหนามมันมีนี่ในครั้งพุทธกาลหรือก่อนครั้งพุทธกาลมันมีพวกลัทธิต่างๆฤาษีดาบสนอนบนขวากบนหนามย่างตัวเหมือนเท่ากับว่าย่างกิเลสอย่างนี้มีแล้วลำบากแทบเป็นแทบตายจนจะสลบสลายแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะท่านเรียกอัตตกิลมัฏฐานโยคว่าทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรกามสุขานุกัลโยแล้วก็คือนอนแค่อยู่ในกามกิเลสทั้งหลายไม่คิดถึงอัตถึงธรรมถึงการปฏิบัติเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายเลยมั่วสุมอยู่ทั้งวันทั้งคืนกับกิเลสต่างๆนั่นท่านว่ากามสุขานุกัลโยการพุทธนให้มีเต็มไปด้วยความรักใคร่ความชอบใจความเกลียดความชังอันนี้มันไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์อย่าพากันรักอย่าพากันชังอย่าพากันเกลียดกันโกรธอย่าทะเลาะกันพูดให้ฟังอย่างนี้เอาใจป่ะล่ะแล้วเปิดออกมาให้มันชัดๆนี่เอาใกล้ๆนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ทางใช่มั้ยเนี่ยมัชฌิมาคือไม่ดุไม่ด่ากันไม่ไปหาลังรักนู่นชังนี่ถ้าจะชังก็ชังเจ้าของตำหนิเจ้าของเจ้าของผิดตรงไหนแก้เจ้าของตรงนั้นเพราะรักเจ้าของนั่นรักเพื่อความพ้นทุกข์มีรักเพื่อทำลายเจ้าของมีเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะขึ้นจะตั้งสมาธินี่แหละทางความพ้นทุกข์แล้วท่านนำไปใช้ที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีกี่ขั้นเอาว่าสิธรรมดาเราจะไม่เข้าใจอีกแล้วนี่ก็ดีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นยังไงที่เรียกเห็นชอบวะนะผู้มาใช้ผู้มาปฏิบัติอ่านตั้งแต่ตำหนักตำราหลวงตาบัวเคยอ่านมาเหมือนกันอยู่ว่ะเขาจนเขาเสกเป็นมหาเป็นบ้าเลยเข้าใจไหมว่าเราเป็นมหาเป็นบ้าเกือบจะหอจะบินถ้ามันมีปีกไปนานละลายตาผีบ้าเนี่ยเข้าใจเปล่าเออยังไม่รู้เรื่องอยู่เลยอันครูบาของเก่าทั้งหลายเป็นบ้าบุกจากติดเป็นบ้ายอดคนเป็นมหาเลยบุกปีกมันจะบินตัวว่าไงมันถึงขั้นไหนนี่มาถึงขั้นมหาตะกี้นี่มาพูดมาตรงไหนมาลืมแล้วนะสัมมาทิฏฐิมีกี่ขั้นกี่ภูมิมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้นั่นเรียนมาเท่าไหร่ก็เรียนหนึ่งแต่กี้ที่พูดไปถึงแยกการเรียนเรียนแล้วก็เรียนเหมือนกันไม่ทราบความหมายนะเอาให้เข้าสู่สงครามนั่นแหละที่นี่ข้าศึกศัตรูมันจะสอนเองมันจะบอกเองแล้ววิธีหลบหลีกปิดตัวยังไงก็เห็นข้าศึกที่มันกลัวตายอะไรจะคนเรามันจะไม่ช่วยตัวเองจนสุดอย่างนี้หรือนั่นแหละปัญญาสติปัญญาเกิดตรงนั้นแล้วก็รู้เรื่องเลยสติปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนี้ขั้นนั้นเป็นนั้นต่อสู้กิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นสติปัญญาขั้นนี้กับกิเลสประเภทนั้นพอดีนานอะไรนะทีเนี้ยเมื่อเข้าสู่สงครามแล้วมันรู้แล้วนะรู้จริงๆอ่ะไม่ต้องถามไม่ต้องไปเที่ยวทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วความจริงพระองค์สอนไว้หมดแล้วเอาก้าวเข้าไปตรงนี้เมื่อเข้าสู่สงครามแล้วข้าศึกมันสอนเองให้เฉลียวฉลาดให้หลบหลีกปิดตัวยังไงจะไปรอดไปพ้นหรือจะได้ชัยชนะผู้เข้าสู่สงครามมันจะรู้เองวิธีการลบนะนอนเข้าๆเฉยๆไม่รู้ละนี่ก็เหมือนการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้รู้มัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างละเอียดได้หรอจนกระทั่งได้อย่างสูงสุดวิมุตติพระนิพพานเพราะมัชฌิมานี้ไม่มีใครเกินภาคปฏิบัติไปได้เลยนั่นฟังเถอะมันหลายขั้นหลายภูมินะเนี่ยพระพุทธแล้วพูดเรื่องอะไรบ้างมาถึงมัชฌิมาแล้วอ๋อเราพูดถึงเรื่องธรรมจักรกับพระตรัสสูตรนะว่าเดินทางสายกลางนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเดินมาแล้วฟ้าดินถล่มว่าไงได้แต่สรู้ธรรมชั่วขณะเดียวในธรรมจักรกับพระตรัสสูตรก็บอกว่าเตือนหมู่เตือนนะอะไรเราก็ลืมจะตอนปลายถ้ามาจับเอาอย่างนี้มันไม่ทันมันลืมเสียคือครู่เดียวเท่านั้นน่ะตั้งพอพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพวกเทพทั้งหลายได้บอกกล่าวกันบอกกันมนุษย์เวสุงมนุษย์เวสุงลี่ด้วยเนาะส่งเสียงบอกกันในเพียงคู่เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำเกิดแล้วความอัศจรรย์เกิดแล้วนั่นเพราะท่านเหล่านี้หิวก็หายกับธรรมมานานแสนนานแล้วว่าไงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำไมจะไม่กระเทือนโลกธาตุเลยกิเลสตัวสำคัญมันครอบหัวใจของแต่ละดวงก็ดวงอยู่มันหนาแน่นขนาดไหนมันหนักขนาดไหนพระพุทธเจ้าเขาเป็นพระองค์หนึ่งที่ถูกกิเลสบีบบังคับให้ได้รับความทุกข์ความทรมานที่พอดีพึ่งออกจากกิเลสมันก็เหมือนฝ้าดินถล่มเลยจิตได้หลุดพ้นออกจากเครื่องจองจำทั้งหลายแล้วตั้งแต่บัดนี้ไม่มีอีกแล้วนัตติดานิปุณะโภความเป็นอีกเกิดดีของเราอย่างที่เคยเป็นมานั้นหมดเท่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นก็ประกาศ หรืออุทานขึ้นมาด้วยความถึงใจนะที่รู้ถึงธรรมถึงขนาดนั้นไม่อุทานได้หรือต้องอุทานอย่างถึงใจทีเดียวนั่นคู่เดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าผ่านจากนั้นมาก็รีบประกาศสอนสัตว์โลกขึ้นพวกเบญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยถึงว่ามาบริเวณเมพิกเวณเนี่ยที่พอเทศได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นอรหัตบุคคลแล้วก็รีบสอนนอนสอนนอนเรื่อยให้ ประกาศศาสนาเห็นโทษเห็นภัยคนกำลังจมไฟกำลังไหม้น้ำร้อนกำลังลวกอยู่น้ำร้อนไฟนรกมันกำลังลวกกำลังเผาอยู่นะให้รีบไปช่วยฉุดลากเขาพูดง่ายๆว่าอย่างนี้นะไปอย่าไปซ้ำกันนะอย่าไปแห่งละสององค์นะคือตอนแรกพระสาวกมีน้อยพระสาวกอรหันต์คือท่านอิ่มเต็มที่แล้วท่านเต็มไปด้วยความเมตตาเท่านั้นเองจึงสั่งสอนสัตว์โลกเอาไปที่นี่ไม่มีคำว่าเสียท่านพูดถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วไปอย่าเดินซ้ำรอยกันนะมันศาสนาจะไม่กว้างขวางพูดง่ายๆคือว่ามันจะไม่ได้สัตว์นรกลากขึ้นมาจากหม้อร้ำร้อนมากมายถ้าไปซ้ำรอยกันให้ไปแห่งละองค์ละองค์ช่วยนั่นฟังดิท่านเห็นโทษจริงๆเห็นโทษเรื่องความทุกข์เห็นจริงสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาจริงเพราะทุกสิ่งอย่างท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างนี่เต็มไปหมดในหัวใจท่านทุกเห็นจริงๆท่านจึงสอนเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆทำนี่แก้ทุกแก้ได้จริงๆเอาทำเอาไปแก้นั่นท่านก็สอนจริงๆท่านจำมันนะพวกเรานี่ไม่จริงไม่จังอะไรนี่เดี๋ยวจะว่าวกปฏิอยู่ทีละไม่ตีละคราวนี้เอาละนะเดี๋ยวตีไปทีมาเดี๋ยวตีอยู่ทีละวันนี้เอาแค่นั้นไม่ตีละนะให้พรนะทีให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตูสะเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนารโสยถามณิโชตินารโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังท่านผู้ว่าก็จะกลับมานี่นะโอ้ประเด็นนี้เหรอเออไปสวัสดีนะคนดีไปไหนก็ทำความดีที่นั่นเจริญรุ่งเรืองที่นั่นเย็นที่นั่นแล้วอบอุ่นที่นั่นแล้วนะครับมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเหมือนที่เคยไปแล้วนะแต่ก่อนจะเยี่ยมจะโทรศัพท์ไปบอกก่อนหนังสือคงจะได้กันนั่นแล้วไม่แจกละครั้งเนี่ยหนังสือคงจะได้จะรับแจกกันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือเก่าไม่ใช่หนังสือใหม่นี่นะก็คงจะได้กันแล้วแค่อย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าแค่ถึงพุทธเจ้าอะไรขุดขึ้นใจไอ้ที่จริงกดขี่บังคับอ่ะสร้างความดีพอแล้วก็เหมือนระเบิดนิวเคลียร์ละปั่นมือทำลายท่าสุดท่าเสือคือกิเลสนั่นเองเอาแตกกระจายแล้วพุ่งเนื้อมาได้ก็เอาสินเจ็ดสิคนเราเป็นคนทั้งคนมันหมดปัญญาขนาดนั้นเชียวเหรอมันไม่ได้สินแปดก็เอาสินเจ็ดสินเจ็ดมาได้เอาสินหกสิมันอะไรกันอย่างนี้ทำไมมาถามนี่แสดงว่าโง่ที่สุดลูกศิษย์ของเรานี่เนี่ยเอานี้ก็ไม่พ้นอาจารย์นี่เหมือนกันพระอาจารย์ท่าโง่อีกแหละโอ้ยเดี๋ยวไม่อยากพูดมันตำหนิเจ้าของนี่พูดแล้วมันมาเหยียบเจ้าของนี่ตีคนอื่นมันมาถูกเจ้าของนี่เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากตีใครเจ้าของจะเก็บด้วยนี่อ้าวตีด้วยความเป็นธรรมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะจะตีแต่คนอื่นมาตีเจ้าของไม่ได้เพราะเจ้าของก็บอกความต้องการว่าห้องไหนตีตรงนั้นเองอันนี้ก็มันการสินแปดไม่ได้เอาสินเจ็ดสิเป็นลงตาแต่ก่อนไม่เคยได้สักสินเลยนี่จะสูงเต็มตัวเป็นคนมาจะพนักได้สินแปดบ้างสินสี่ร้อยยี่สิบไปเรื่อยนี่ความอุตสาห์พยายามมีความมาได้ว่ามันขาดตัวไหนสินขาดตรงไหนอันไหน
1: บางทีมันไม่สะดวกค่ะแบบสินแปดก็ไปกินข้าวก่อนที่เราทำงานอะไรอย่างเง
0: ี้ยเนาะ
1: ต้องเจ็บสักคนที่กินไม่ได้
0: ก็พิจารณาแล้วตามเหตุการณ์เนี่ยมันควรยังไงไม่ควรยังไงเราก็รู้เองนะมันสมควรจะผ่อนจะหนักจะเบาอะไรนะฮะก็จะความผู้ตั้งใจจะทำเข้าใจไหมเมื่อความตั้งใจมีอยู่แล้วถึงมันจะขาดบ้างความจ่อมีอยู่แค่นั้นแหละมันจะเอาตนมีโอกาสนี่ไอ้แบบไม่เอาไหนยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจะเอามาเข้าบัญชีนะเข้าบัญชีแล้วเน่าเฟะทั้งๆที่ยังไม่ตายมันเน่าด้วยความขี้เกียจไม่เอาไหนน่ะเอาละให้ยิ้ม
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงในรายการนานาจารธรรมครับ

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าความหลงของเก่าขอเชิญท่านฟังครับ
1: การฟังธรร

ของเก่าไม่มีอะไรใหม่ถ้าเห็นมาเป็นของเก่าเบื่อไม่อยากสดับรับฟังไม่อยากทำอยากทำอยากฟังของใหม่อยากทำที่ใหม่นั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเราทานอาหารเราก็ทานลงไปในมุขทวารทานลงไปนี้รู้สึกหลายปีแล้วจะเปลี่ยนที่ใหม่ทานเขารู้จมูกลองดูมันจะเป็นอย่างไรหรือจะเอาเข้าทางตาทางหูอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ให้ในสำเร็จประโยชน์หรือการหายใจของเหมือนกันว่าจะรู้จมูกเรานี้หายใจมาหลายปีเราจะเปลี่ยนทางหายใจใหม่ปิดจมูกปิดปากเอาไว้ไปหายใจทางตาทางหูมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อาจจะเป็นโทษถึงตายฉะนั้นการทำฟังธรรมะก็เหมือนกันพิจารณาธรรมะก็เหมือนกันพิจารณาของเก่าเพราะจิตของเรามันยังหลุ่มยังหลงอยู่พิจารณาดูเรื่อยๆจนให้รู้เห็นเด่นชัดในสิ่งที่จิตสัมผัสจิตติดข้องเหมือนกันกับทานอาหารทานลงไปที่ปากของเก่าอวัยวะร่างกายก็จะสบายหรือเติบโตขึ้นตามเรื่องที่มันจะเจริญการพิจารณาก็ทำนองเดียวกันอย่าไปคิดว่าเราเคยพิจารณามาแล้วเคยทำมาแล้วอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนวิธีใหม่เอาแบบใหม่นี่เป็นความเข้าใจผิดของบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราพิจารณาแล้วล้วนแต่ของเก่าทั้งนั้นโลกอันนี้ผู้หญิงของเก่าผู้ชายของเก่าดินฟ้าอากาศของเก่าการเดินก็เอาเท้าเดินของเก่าไม่ได้เอาหัวเดินศีรษะเดินนะนี่เป็นเรื่องของเก่าความรุ่มหลงของใจมันยังติดข้องอยู่ที่ไหนให้มันทีนี้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นจิตก็จะปล่อยวางละถอนในความติดข้องจริงให้พิจารณาถือว่าอันนี้เราเคยพิจารณาอันนี้เราเคยทำจะไปทำแบบใหม่เอารูปใหม่เรื่องใหม่ถ้ายังไม่เข้าถึงเรื่องที่จะควรเปลี่ยนแปลง มันจะต้องทำไปเสียก่อนความจริงจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเองของมันเหมือนกันกับผลไม้ระยะที่มันยังน้อยอยู่รสชาติมันเป็นไปอีกอย่างนึงเป็นมะม่วงมีฝาดเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆพอเจอโตมาเปรี้ยวมากฝาดหายไปคือมีนิดหน่อยเพราะหามมารสไปอีกอย่างหนึ่งสุกมารสไปอีกอย่างหนึ่งมีการพิจารณาเรื่องของจิตก็ทำนองเดียวกันถ้าจิตยังสัมผัสอยู่กับอะไรจะต้องทีนี้พิจารณาอันนั้นจนหมดเรื่องเหล่านั้นมันจะไปอันใหม่เป็นรูปที่เราเคยทีนี้พิจารณาผู้ที่เคยพิจารณารูปซึ่งเป็นอุคหะนิมิตถ้าจิตยังเห็นเป็นอุคหะอยู่อย่างนั้นหรือจิตยังไม่เห็นเป็นอุคหะก็ตามเพราะความคิดปรุงหรือติดข้องในรูปว่าสวยว่างามว่ามั่นว่าคงอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจึงให้ขี้คายทีนี้พิจารณาในเรื่องของกายเพื่อจะแก้ไขใจที่คล้องติดจิตนึกต่างๆด้วยอุบายปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นพระอุปัชฌายะท่านสอนเยสาโลมานะขาทันตาเป็นต้นนี่ก็เป็นอุบายที่จะให้กุลบุตรทีนี้พิจารณาให้ทราบชัดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่มีความหมายแก่ใดพิจารณาแยกออกดูว่าเป็นของสวยงามหรือเป็นของสกปรกพิจารณาตามที่อยู่ที่อาศัยความ
จริญงอกงามของมันมันเกิดมาจากอะไรนี่เป็นอุบายปัญญาที่จะต้องพิจารณา

มันเลยมีเม็ดอยู่ในใจพอจะได้ที่ในพิจารณานี่หมายถึงว่าเรื่องจิตที่เพียงพอบริบูรณ์ในการพิจารณารูปถ้ามันยังไม่เพียงพอบริบูรณ์อย่างนั้นว่าเราเคยพิจารณามาเคยรู้เห็นเคยเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตก็ยังติดในสวยในงามในสิริสิเลสยังหลงยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้โดยไม่เข้าใจตามเป็นจริงของมันนั่นคือจิตยังไม่พอในรูปจะต้องพิจารณารูปให้พอแล้วมันจะหมดปัญหาว่าจะพิจารณาอะไรไปอีกเหมือนกันกับไฟถ้าเชื่อมันยังอยู่ที่ใดมันก็จะต้องไหม้เรื่อยๆไปถ้ามันเชื่อมันหมดมันก็ไหม้ไม่ได้ทานอาหารก็เหมือนกันเมื่อมันยังไม่อิ่มถึงแม้ว่าเราจะทานมามากพอสมควรแล้วก็ตามแต่ความยังไม่อิ่มมันมีอยู่มันรู้ในธาตุในขันธ์ของตัวถ้ามันอิ่มแล้วอาหารจะยังเหลืออยู่มันก็ไม่ทานอีกเพราะมันอิ่มมีการพิจารณาส่วนรูปก็ทํานองเดียวกันพอพิจารณารูปเพียงพอบริบูรณ์มันจะเข้าไปหาเวทนาความสุขทุกข์เฉยจิตมันจะต้องไปตามเรื่องสัมผัสของจิตเหมือนกันกับไฟเชื่อมีอยู่ที่ใดมันก็จะต้องไหม้ต้องเผาไปที่นั้นมีการพิจารณาธรรมะก็คือพิจารณากายใจของตัวเพราะความหลงส่วนใหญ่ความยึดส่วนใหญ่ยึดเรื่องกายเรื่องใจไม่ได้ยึดเรื่องอันอื่นสมบัติพัฒฐานเข้าของเงินทองต่างๆก็เพราะเรามีกายมีใจอยู่เราถึงอยากได้เราถึงหามาที่อยู่ที่อาศัยปลูกสร้างใหญ่โตขนาดไหนก็เป็นที่อยู่ของกายของใจถ้าหากไม่มีใจมีแต่กายก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นคนตายเป็นต้นจะไปโยนใส่กองไฟหรือไปทิ้งลงน้ำไปฝังไปเผาที่ไหนร่างกายก็ไม่รู้จักอะไรถ้ามีแต่กายโดยถ่ายเดียวเมื่อมีกายและใจอยู่ถ้าหากจิตยังไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงจึงต้องพิจารณาหามูลเหตุให้มันรู้มันเห็นตามเป็นจริงถ้ามันเห็นเด่นชัดตามเป็นจริงแล้วรูปก็สักแต่ว่ารูปอยู่ก็สักแต่ว่าอยู่ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นสำคัญหมายไม่ติดในข้องในความเป็นอยู่หรือความตายไปเพราะความบริสุทธิ์ของใจไม่ใช่รูปไม่ใช่นามส่วนนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้จะเข้าใจเด่นชัดในตัวเองไม่ต้องมีข้อสงสัยว่านี่ผิดหรือถูกอย่างไรเพราะการปฏิบัติรู้เข้าใจในตัวเองคนเห็นด้วยตัวเองก็ไม่มีการสงสัยว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะตาเราดูรู้ทุกสิ่งทุกส่วนเข้าใจทุกสิ่งทุกส่วนเห็นถนัดชัดเจนแล้วจะไปสงสัยอะไรมีการจะทำบำเพ็ญทางจิตทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนก็อยากจะให้พวกเราทุกคนรู้จักเห็นจริงในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นหนักเอาไว้ว่าเป็นทางที่ปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจชัดเจนความปล่อยวางของใจเป็นอย่างไรนั้นความพ้นจากทุกข์เป็นอย่างไรนั้นไม่เป็นเรื่องสำคัญถ้าบำรุงการที่นี้พิจารณาบำรุงรักษาสติปัญญาใกล้ควรกายใจอยู่เรื่อยๆความเจริญของใจจะเจริญขึ้นจนถึงที่สุดหมดทางที่ปฏิบัติต่อไปคือใจถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่อยู่ในวงสมมติไม่อยู่ในความลงรวมไม่อยู่ในความสงบธรรมดาของขอบเขตสมาธิการพิจารณาไม่ต้องไปหาที่อื่นเพราะเราทุกคนสมบูรณ์ด้วยธรรม

หูจมูกลิ้นกายใจมีสมบูรณ์อวัยวะทุกส่วนเป็นหญิงก็สมบูรณ์ในเพศของหญิงเป็นชายก็สมบูรณ์ในเพศของชายไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องแต่ชื่อว่าเป็นคนสมบูรณ์อยู่แล้วขอให้สติสมบูรณ์จิตใจนึกคิดติดข้องอะไรให้มีสติตามรักษาให้มีปัญญาสมบูรณ์ที่จะรายงานโดยความแยบคายในสิ่งเหล่านั้นศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตัวของตัวเองตัวของตัวไม่ติดตัวของตัวไม่คล้องตัวของตัวไม่เศร้าไม่มองมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหามันเป็นปัญหาอยู่แต่เรื่องของตัวเท่านั้นฉะนั้นเรื่องของตัวจึงเป็นปัญหาสำคัญเป็นประโยคใหญ่ที่เราควรตั้งใจที่นิพพานาทำไมใจวันนี้จึงเยือกเย็นสงบวันหน้าหรือวันที่ผ่านมาทำไมฟุ้งปรุงอย่างนั้นอย่างนี้สาเหตุที่มันเป็นมามันมาจากอะไรจะต้องสืบที่นิพพานาหาสาเหตุของมันเพื่อแก้ไขบำรุงใจที่ดีไม่ให้เสียไปกำจัดความชั่วเสียของใจให้ตกออกทางธรรมะท่านก็สอนในการละการบำเพ็ญพอใจยังติดข้องจึงมีการละพอใจยังไม่สมบูรณ์จึงมีการบำเพ็ญแล้วใจของพวกเราท่านทุกคนที่ยังไม่ถึงผลที่สุดจะต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการที่นิพพานาอย่าถือว่าอันนี้เราเคยนิพพานาธรรมะส่วนนี้เราเคยสดับรับฟังเราจะไปฟังแบบใหม่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็จะเหี้ยหวนป่วนปั่นไม่มีอะไรจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีอะไรจะเห็นเด่นชัดพิจารณาอยู่ในตัวนี้แหละรูปธรรมที่เราติดข้องขอพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาดูให้ทีท่วนเวลาเดินจงกรมเราจะกำหนดเอาไส้ของเราออกถึงไว้ผูกกับเอวลากไปก็ได้เพื่อจะหายใจมันใส่คิดไปในทางราคะตัณหาหรือจะกำหนดก้าวขาของเราเหยียบลงไปในแผ่นดินเป็นเกิดยกขึ้นเป็นตายกำหนดอย่างนี้ก็ไม่ผิดทำให้จิตไม่เผลอทำให้จิตสงบไม่ฟุ้งฟุ้งไปในทางชั่วทางเสียต่างๆมีอุบายปัญญาแล้วแต่จะพิจารณาสอนตัวเวลานั่งมันปวดแข้งปวดขากำหนดตัดแข้งขาหรืออวัยวะที่มันปวดแขนเอาไว้นั่งดูมันอยู่นั้นนี่เป็นอุบายที่สอนใจตัวให้รู้ให้เข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นเพราะจิตใจสำคัญมั่นหมายเรื่องของกายจริงจังไม่มีเรื่องอะไรไม่เคยกำหนัดยินดีกับใครไม่เคยหลงไหลกับคนยินดีหรือคนตำหนิเรื่องของกายมีหน้าที่อย่างไรมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเหมือนตะวันเราจะทำการทำงานหรือเราจะนอนเล่นอยู่ก็ตามหน้าที่ของตะวันมันจะขึ้นแล้วก็เดินเรื่อยไปจนกระทั่งลับตกมืดเป็นกลางคืนมามีการเกิดของกายก็ทำนองเดียวกันมันไม่มีความลุ่มหลงกับเรื่องของจิตเราจะบำรุงบำเรอจะทะนุถนอมขนาดไหนความแก่ของมันมันจะต้องแก่เรื่อยไปไหลถกไปสู่ที่สุดคือความตายเท่านั้นจะไปสำคัญลุ่มหลงขนาดไหนมันก็เป็นไปอย่างนั้นเราจะทำคุณงามความดีกายก็มีอันจะแก่เรื่อยไปเราจะไม่ทำอะไรอยู่เฉย
กายมันก็เป็นอย่างนั้นเราจะทำความชั่วก็เหมือนกันฉะนั้นเรื่องของกายไม่มีการหลงกับเรื่องของเราเรื่องของจิตไปหลุ่มไปหลงไปเพลิดไปเพลินยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่จิตไปแง่นู้นแง่นี้ไม่มีการกำหนดเรื่องของตัวฉะนั้นจิตจึงชั่วจิตจึงเศร้าหมองจิตจึงเพลิดเพลินไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีปัญญาสอนตัวของตัวไม่พิจารณาว่าอวัยวะทุกส่วนในกายมันเป็นอย่างไรใจมันยังถือยังยึดเรื่องอื่นเป็นของสำคัญใจจึงไม่ตั้งมั่นใจจึงหลุ่มหลงเรื่องกิเลสตัณหาจะแก่เท่าขนาดไหนถ้าหากเราไม่ชำระสาสางจิตใจแล้วก็ไม่มีวันเบาบางหรือจะแก่ไปตามจะลุ่มหลงเรื่อยไปเสด็จเชิญเรื่อยไปกำหนัดเรื่อยไปหนีใจที่ขาดธรรมะหิวอยู่ตลอดเวลาตาเห็นรูปอยู่ทุกวันทุกคืนก็ไม่มีการเบื่อไม่มีการพอหูฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีวันอิ่มยังอยากฟังเรื่อยไปจมูกลมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็เหมือนกันมันเป็นไปทำนองนั้นฉะนั้นคนเราจึงยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายเพราะไม่ชำระใจของตัวถ้าชำระใจของตัวแล้วใจหายยุ่งใจหายติดใจหายคิดหายปรุงในทางชั่วทางเสียอยู่อย่างอิสระสะดวกสบายนั่นคือใจที่เป็นมีมุตหลุดจากสมุตทั่วไปไม่ได้ยึดเกาะกับสิ่งใดที่โลกเขาติดข้องคนที่ฝึกอบรมตัวอย่างนั้นมีจำนวนน้อยที่จะเห็นจะเป็นฉะนั้นคนที่ทำได้ฝึกได้เป็นได้อย่างนั้นจึงเป็นอัจฉริยมนุษย์คือมนุษย์อัจฉริยะทั้งสี่ตาท่านมีหูท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างของท่านมีเป็นสตรีหรือเป็นบุรุษก็มีสมบูรณ์ในอวัยวะเพศต่างๆแต่ท่านก็อยู่ได้สะดวกสบายไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เห่อไปตามเรื่องของโลกเพราะอาศัยธรรมะที่ท่านศึกษาอาศัยธรรมะที่ท่านที่นี้พิจารณาจิตของท่านไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆท่านจึงเป็นผู้ที่น่ากราบน่าไหว้น่าสักการะบูชาไม่เหมือนพวกเราธรรมดาไปเห็นอะไรที่ควรรักก็รักใช่เพลิดเพลินไปเห็นอะไรที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังโกรธไม่พอใจแล้วใจที่เป็นแบบนั้น มันมีความสุขที่ไหนโลกอันนี้มันมีอยู่ดีชั่วต่างๆตามสมมติของโลกแล้วตาเรามีแล้วก็เห็นหูเรามีแล้วก็ได้ยินแต่ความติดข้องของใจมันผิดกันผู้ที่มีธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะท่านจึงอยู่สบายจิตปกติกับปุถุชนธรรมดาจะไปจะมาสถานที่ใดก็ไม่มีภัยของใจท่านอีกเพราะท่านได้สำลักสะสางโดยอาจทำฝึกอบรมตัวของตัวให้ดีเด่นเป็นสุขคัตโตอยู่สถานที่ใดมีความสุขใจไปสถานที่ใดมีความสุขใจพวกเราทั่วไปมักอยากเป็นทุกขโตไปสถานที่ใดก็ทุกข์อยู่สถานที่ใดก็ทุกข์ไปก็ทุกข์กลับมาก็ทุกข์อยู่ก็ทุกข์กินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เพราะทุกข์เรื่องของใจใจจึงควรชำระใจจึงควรสะสางด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะเป็น
ิตเป็นภัยให้ทุกข์ยิ่งกว่าเรื่องของใจหากเราไปถือเรื่องอื่นเป็นของสำคัญกว่าเรื่องของใจแล้วก็จะไม่มีทางแก้ไขใจของตัวเองจะไม่เห็นสุขอันประเสริฐเลิศลอยเพราะความสุขที่เราลุ่มหลงเป็นความสุขจอมปลอมเป็นความสุขนิดหน่อยเล็กน้อยเมื่อพอใจชอบใจก็สุขเมื่อไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์ทับถมเข้าเกิดไปจากใจอันเดียวถ้าชำระใจให้บริสุทธิ์เป็นวิมุตติจริงจังอาการเหล่านี้จะไม่มีว่าวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เห็นอันนี้ทำไมคิดแบบนี้ไม่มีสำหรับผู้บริสุทธิ์เป็นวิมุตติจริงจังความบริสุทธิ์จะนั่งก็ตามจะยืนก็ตามจะเดินจะนอนก็ตามบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นจะตายหงตายหาท่านก็ไม่มีอะไรที่จะเสียไปตามลมปากของโลกท่านบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเข้าการออกการฝึกการอบรมอีกถ้าหากรู้เห็นเป็นจริงแล้วหายสงสัยแต่ที่ทำอย่างพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเข้าสมาธิหรือเดินจงกรมอย่างตำรับตำราที่เราเคยอ่านผ่านมานั่นเป็นเรื่องวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าเมื่อยังมีธาตุขันธ์อยู่ทุกข์ของธาตุของขันธ์ที่จะบำรักษาก็ยังมีอยู่เพราะเรายังอยู่ในธาตุในขันธ์ถึงเราไม่ใช่ธาตุขันธ์แต่ธาตุขันธ์ยังมีมันก็ยังได้อาศัยกันอยู่ยังเสื่อมโยงกันอยู่จึงได้บริหารมันเหมือนกันกับเรานั่งรถนั่งเรือถึงเราไม่ใช่รถไม่ใช่เรือเป็นคนต่างหากกว่าต่างแต่ถ้ารถเรือมันถูกถนนไม่ดีหรือเรือมันติดคลื่นคนที่นั่งอยู่นั้นก็กระโยกกระเยกไปตามมันเป็นทํานองนั้นแต่คนไม่ใช่เรือเรือไม่ใช่คนท่านทราบดีในตัวของท่านนี่เรื่องอาศัยธาตุขันธ์จึงมีการบริหารทางศาสนาจึงถือว่าวิหารธรรมต้องรู้จักประมาณต้องรู้จักบริหารต้องรู้จักทำให้พอเหมาะพอดีไม่อย่างนั้นทุกของธาตุของขันจะเกิดขึ้นเวลายังอยู่ในธาตุในขันแต่พวกเราท่านไม่ทราบว่าอะไรเป็นธาตุเป็นขันอะไรเป็นจิตเป็นใจมันคล้ายเข้ากันหมดเพราะไม่เคยเจรนายไม่เคยแยกส่วนไม่เคยมองเข้ามาภายในตัวมีแต่มองออกไปข้างนอกเหมือนคนวิ่งไล่เงาวิ่งไปเท่าไรเงาก็วิ่งไปเรื่อยก็เลยไม่มีเวลาทันนี่จิตใจของพวกเราท่านที่วิ่งออกไปข้างนอกก็ทำนองเดียวกันแต่นั้นจึงต้องวกเข้ามาภายในให้เป็นโอปนายิโกน้อมสิ่งต่างๆมาที่นี้พิจารณาจนจิตใจได้รับอัตธรรมจากที่ได้เห็นได้ฟังต่างๆถ้าจิตใจเป็นธรรมจิตใจใคร่ธรรมตาดูหูได้ยินล้วนแต่ธรรมทางนั้นเห็นอะไรที่นี้พิจารณามาสอนใจตัวเองไม่ได้ลุ่มหลงเถิดเพลินหรือดูดายเพราะใจที่ใคร่ทำอยู่แล้วมีหลักทำอยู่แล้วเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นอะไรทั่วไปนำมาที่นี้ที่เจรนาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชาความรู้ต่างๆจากตาได้ดูหูได้ฟังนี่ผู้ที่มีธรรม
ไม่อดไม่จนเรื่องของธรรมเพราะรูปธรรมมีอยู่ทั้งส่วนเองคือภายในทั้งส่วนภายนอกคือต้นไม้ภูเขาหรือสิ่งต่างๆที่เป็นรูปหรือว่าเป็นธรรมนำที่นี้พิจารณาสรุปรวมลงสู่ใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นเมื่อจิตเป็นธรรมจึงไม่อดจนจะไปสถานที่ใดตาได้ดูหูได้ฟังมีแต่ธรรมทั้งนั้นความคิดปรุงของใจก็เป็นธรรมว่ามันคิดอะไรปรุงอะไรถ้ามีสติมีธรรมะในใจอะไรมีแต่ธรรมถ้าเป็นคนจนสติจนปัญญาไม่มีหลักธรรมในตัวจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือแบกตำรับตำราคำทีท่วมที่สาไปก็ไม่เห็นธรรมขอใจไม่เป็นธรรมฉะนั้นจึงฝึกใจของตนให้เป็นธรรมฝึกใจของตนให้เย็นโลกอันนี้จะเย็นฝึกใจของตนให้สุขโลกอันนี้จะสุขฝึกใจของตนให้สงบโลกอันนี้ก็จะสงบหากต่างคนต่างฝึกฝนอบรมตนอย่างนั้นมีธรรมะทุกท่านประจำตัวแล้วโลกมันสงบแต่นี้มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ามุ่งมั่นในการสร้างบารมีจะลื้อถอนตันโลกให้พ้นจากทุกข์แต่ก็ลื้อถอนไปได้เฉพาะที่อยู่ในข่ายที่ยังเหลือหรอหลอดตาข่ายของพระพุทธเจ้ามาของพวกเราที่นั่งเฝ้ากันอยู่เดี๋ยวนี้นี่คือหลอดตาข่ายมาและสัตว์ทั่วไปที่ยังไม่มีจิตใจบริสุทธิ์คือพวกหลอดตาข่ายที่พระพุทธเจ้าลือขนไปไม่ได้จึงมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้อีกเพื่อลื้อขนสัตว์โลกเรื่อยๆมาแต่พวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธบ่าวพระพุทธเจ้าจะไม่มีกี่องค์ความจริงปรินิพพานไปแล้วนับไม่ได้ยังอยู่ใหม่ก็นับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันเพราะสัตว์โลกยังมีอยู่คนดีคนชั่วต้องมีจะต้องมีผู้ดีผู้ฉลาดมาแนะสอนมาอย่างนั้นก็จะลุ่มหลงไม่มีทางที่จะเดินไปถูกจุดหมายได้พระพุทธเจ้าก็คือคนรู้ทางรู้แผนที่เพราะท่านสั่งบารมีมานมนานคนปัจจุบันทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่ทำอะไรไม่ว่าทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ปรารถนาอยากจะพบพระศรีอริยเมตตาในอนาคตที่จะมาตัดถ้าพบท่านอย่างความคาดหมายเอาไว้เราไม่ทำอะไรท่านก็ไม่มีการจะทำให้ท่านรู้ท่านเข้าใจท่านมาแนะสอนพวกเราแต่เราไม่สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติแก้ไขกายใจของตัวปกห้องเก่าพระพุทธเจ้าสมณะโคดมปรินิพพานไปตั้ง 2,500 กว่าปีก่อนจะปรินิพพานท่านตรัสเอาไว้ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตอย่าเสียใจอย่าน้อยใจว่าเกิดใหม่ไม่ทันองค์ตถาคตขอให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาธรรมวินัยตั้งใจปฏิบัติกำจัดชั่วบำเพ็ญดีเถอะมรรคผลจะเป็นสมบัติของพวกท่านพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าอากาลิโกพระพุทธเจ้ายังอยู่หรือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปก็ตามไม่ว่าความชั่วความดีเป็นอากาลิโกคงที่ใครทำชั่วความเศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายจะเป็นผลได้รับ
ไปทำดีจะเกิดสติปัญญาวิชาวิมุตติไม่ว่าการใดสมัยใดพระพุทธเจ้ายังอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านจึงไม่ควรขาดฝันว่าจะคอยพระพุทธเจ้าองค์นั้นคอยพระพุทธเจ้าองค์นี้เสียก่อนตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาชำระกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าจะเกิดมาหรือปรินิพพานไปก็ไม่เป็นปัญหาถ้าหากเราทำอย่างนั้นความดีชั่วที่เราทำไปจะเป็นสมบัติของตัวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตแล้วก็จะหายสงสัยว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปอีกนี่หน้าที่ของพวกเราทุกคนที่สนใจมาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าฆราวาสหรือภิกษุสามเณรจึงควรที่นิพพิจารณาศึกษาตั้งหน้าเร่งความภาคความเพียรอย่าไปคิดว่าชาตินั้นก่อนชาตินี้ก่อนถ้าไปคิดอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาเพราะกิเลสตัณหามันติดตามเราอยู่เสมอจะทำอะไรลงไปนิดๆหน่อยๆมักอยากจะถูกมารกระชิบว่าเอาละขนาดนี้สมควรแล้วเดินขนาดนี้นั่งขนาดนี้นอนเที่ยงก่อนตื่นนอนเพิ่งค่อยเอาใหม่ตื่นนอนมาดูนาฬิกาว่ายังดึกอยู่เอาอีกก่อนก็ตื่นเพราะมันยังดึกพอลมหัวลงไปนอนอีกสายเกินไปนู้นล่ะฉันจังหันเสร็จถึงค่อยต่างหน้าต่างตาทำพอฉันจังหันเสร็จรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนทับผมนอนเสียก่อนตอนบ่ายถึงค่อยเอามันมันผัดวันประกันพุ่งไปอย่างนั้นสำหรับเรื่องของกิเลสตัณหามารมันจะทิพย์ใจได้ไม่มีวันเวลาเดือนนี้ว่ะเดือนหน้าวันนี้ว่ะวันหน้าปีนี้ว่ะปีหน้าผลที่สุดก็เลยตายไปเปล่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะสตรีหาคุณงามความดีอะไรติดตัวไม่มีนี่คนที่ขาดหมายไปอย่างนั้นมันมีโดยเฉพาะกับคนที่ว่าพิเศษอยู่เนี่ยมาเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นคงจะดีกันมาอยากแอบอ้างว่ายังเช้าอยู่สายแล้วหรือดึกแล้วนี่เป็นเรื่องที่จิตใจใส่คิดติดข้องถ้าทำกันจริงจริงจังๆเชื่อมั่นว่าทุกคนไปถ้าหากเสียสละจะทำจริงจังอย่างต่ำจะต้องได้รับความสงบได้รับความสุขความสบายไม่เชื่อฟังทางกระซิบของมันมันจะกระซิบขนาดไหนอย่าไปเชื่อมันไม่เห็นความสุขอัศจรรย์อะไรตายก็ขอให้มันตายไปเพราะเกิดมาตายอยู่ไปวันนี้อยู่ได้วันหน้ามันก็จะต้องตายตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายข้างหน้าตายด้วยการภาวนาดีกว่าตายด้วยการเพลิดเพลินอย่างอื่นคิดอย่างนั้นยอมเสียสละจริงจังมันจะปวดจะเจ็บขนาดไหนก็มีปัญญาที่นิพพิจารณาความเจ็บปวดมันมีมาจากอะไรแข้งขาอวัยวะของเก่าแต่เรายังไม่นั่งทำไมมันไม่เจ็บปวดมาอย่างนี้ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นมันจะต้องดับเพราะมันได้อีกเหมือนกันไม่ดับเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็จะต้องดับเวลาตายถ้าเรากลัวสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ไม่มีวันเวลาที่จะไปเจอธรรมะอันประเสริฐคิดอย่างนั้นตั้งใจทำกันจริงจังยอมเสียสละชีวิตสู้คนนั้นเชื่อมั่นว่าจะต้องประสบพบธรรมแต่การต่อสู้กับเวทนาการต่อสู้กับ
กิเลสตัณหากับมารอย่างนั้นกับการทำง่ายๆรวมสบายจิตกันอานิสงส์เหมือนคนที่ขึ้นเวทีชกตีกับเขาได้ใจชนะมีความดีใจแต่ซอยกระสอบซอยต้นกล้วยซอยเงาธรรมดาแล้วไม่ดีใจมันผิดกันความสงบง่ายกับการต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายข้าศึกของใจมันวิเศษประเสริฐกว่ากัน

ถึงจิตจะสงบระงับอยู่บ้างก็ยังไม่ถึงท่านที่เกิดอัศจรรย์จริงจังครูอาจารย์ที่ท่านได้ธรรมะมาสอนท่านเคยแทบทุกองค์เคยผ่านเคยฝึกทุกมันจะเกิดมาขนาดไหนกำหนดพิจารณากันอย่างเอาจริงเอาจังนี่ถอยหลังมีแต่ต่อสู้เอาชีวิตเป็นแดนให้เห็นทุกเป็นทุกจิตเมื่อรวมตัวเข้าจริงจังทุกที่เคยเจ็บปวดรวนร้าวในที่ต่างๆจะหายเหมือนเด็ดทิ้งเพราะจิตรวมไม่ยึดไม่ถือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างนั้นถ้ามีสติมีปัญญาจริงจังใช่ควรพิจารณาทุกจะเป็นทุกจิตจะเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นทุกเป็นของจริงผู้ไปเห็นทุกใครที่ไปเห็นก็เห็นอีกนี่การฝึกอบรมใจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นฝึกอบรมตัวอย่าไปถือว่าการเกิดการตายเป็นของสบายเป็นของสุขของดีถ้าหากการเกิดการตายเป็นของดีของวิเศษพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขาท่านว่ามันเป็นทุกข์แต่เราจะเห็นเป็นสุขสนุกสนานมันถูกดีหรือยังร้องไห้น้ำตาไหลโศกเศร้าเจ้าจุกก็ยังเถิดยังเพลินยังดีอย่างดียังไม่เจ็บไม่หลาบอยากจะหนีจากเขามันโง่ขนาดไหนเป็นธาตุของกิเลสตัณหาควรศึกษาควรคิดหาทางต่อสู้โดยการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราต่อสู้เอาจริงเอาจังแล้วอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีกำลังกล้าเหมือนมะหากอำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิกล้ากว่าเรื่องของมะทุกคนจะไม่พ้นไปจากกิเลสตัณหาได้ท่านที่ต่อสู้เอาจริงเอาจังสละตายท่านข้ามไปได้ท่านถึงได้ความสุขอันเลิศประเสริฐมาสอนโลกอะไรมันจะตายไปก็ให้มันตายไปของเกิดมาตายอะไรที่เหลืออยู่เราจะเอาอันนั้นเป็นสมบัติของเราถ้าทุกคนใส่จิตติดตามและทำจริงเชื่ออย่างถึงใจว่าธรรมะไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยจะรู้จะเห็นจะเป็นกันขึ้นเมื่อเห็นรู้ธรรมะมีอยู่ในตัวชั่วดีต่างๆที่ได้ละได้บำเพ็ญเห็นประจักษ์แล้วก็ไม่มีทางสงสัยใครที่ติดข้องในการฝึกอบรมธรรมะมาศึกษาก็มีทางแนะสอนเขาได้พอเราเห็นเราเป็นมาก่อนเหมือนคนที่เรียนหนังสือมาก่อนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเขาเพราะเราเรียนมาก่อนเข้าใจมาก่อนมาสอนคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่สอนคนที่เขารู้เขาเข้าใจดีกว่าเราหรือท่านเดียวกับเราสอนคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเท่านั้นที่เขาจะมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอรหัตอรหันต์จริงจังไม่มีการศึกษาจะไปศึกษาหาอะไรอีกพอมันถึงที่สุดวิมุตติด้วยกันแล้วท่านก็สอนคนที่ยังติดข้องเหมือนพวกเราท่านพอเรายังติดข้องท่านจึงสอนเราเป็นนักศึกษาก็ศึกษาทีนี้พิจารณาทำตามคุณงามความดีเป็นอย่างไร นั่นไม่มีการสงสัยเพราะจะรู้จะเห็นเป็นขึ้นจากตัวของตัวเองฉะนั้นขอทุกท่าน

0: นำธรรมะที่อธิบายมาไปประพฤติปฏิบัติกำจัดชั่วบำเพ็ญดีก็จะมีแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะผมเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าความหลงของเก่าในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่กิเลสย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วทำไมเราไม่ปลดปล่อยราคะโทสะโมหะของเราโอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าสร้างธรรมให้เจริญในใจขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่ไปเลี้ยงปลาวันนี้นะฟังชายปั๊มฟังก่อนอื่นไปเลี้ยงปลาวันนี้ที่อยู่9ในขนมปังแถว 18,780 บาทแล้วได้ยินไหมล่ะที่จะเอาเงินให้มือช้า 10,000 นะฟังที่นี่เพียงตัวนี้ก็ 18,780 บาทแล้วนี่อาหารถุง 5,875 บาทอาหารปลาที่สำเร็จรูปเลยมั้งนะ210กระสอบนู่นแล้วก็อะไรอีกรวมเลยที่เอารวมยอดเลยฟังแล้วชายปั๊มนะชายปั๊มมาหรือยังเนี่ยนี่รวมยอดที่ไปเลี้ยงปลาวันนี้จากเงินชายปั๊มให้ไป10,000บาทแล้วผลเป็นอย่างนี้รวมการเลี้ยงปลาในวันนี้ 62,855 บาทฮะยังไงไม่ใช่ชายปั๊มโดดลงมานู่นเหรอนั่นเจ้ว่าเดี๋ยวเงินไปเลี้ยงปลาจะเอาอะไรดีเอาสักหนึ่ง10,000เฮ้ยตัวว่างั้นเจ้มันฟังมาได้เราอ่ะนี่แหละไปเลี้ยงปลา10,000วันนี้ก็10,000ปลาเต็มเลยโถมาไม่มองเห็นน้ำเห็นแต่หัวปลาเต็มหมดเลยนะเอาให้เต็มเหนียววันนี้นะแล้วก็เอาไปเต็มเหนียวเหมือนกันนะเราก็ดีก็กะให้พอถึงขนาดนั้นยังไม่พอก็เอานั่นที่เขาขายนั่นมาอีกเขาให้พอไม่พอไม่ถอยว่านี่ปลาโดดลงนู่นเลยกลางลำน้ำเจ้าพระยาอยู่กงกลางอะไรนี่อาหารนี่ลอยเต็มไปหมดไปที่ไหนดูไปเที่ยวดูไปเห็นอาหารลอยทั่วๆไปปลาไม่ค่อยมีมันไปเล่นน้ำแล้วจากนั้นก็พวกอยู่ข้างนอกตรงกลางน้ำแล้วเสร็จแล้วหายห่วงเราไปเที่ยวดูให้หมดยังปกป้องอะไรเอาไว้อีกเพราะเขาขายอยู่นั่นก็มีของเราหมดแล้วเราก็เอาที่นั่นจะพอดีไปที่ไหนก็ถ้าเมินหมดเลยเอาละพอนั่นกลับมาด้วยความพอใจอาก็อิ่มท้องเราก็พอใจ ไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะไปวัดโหงเลยรู้ไปปีไหนไม่รู้นะ ไป ปีนั้นก็เหมือนกันไปคราวที่แล้วเอาให้ปลาเมินหมดเลยถึงอยู่เต็มที่นี่ก็เล่นน้ำเฉยไม่สนใจอาหารนอกจากนั้นก็เล่นน้ำกลางลำน้ำเจ้าพระยาตามเหล่านี้เล่นน้ำไปหมดไม่สนใจอาหารเกลื่อนตัวอาหารจะเหลือรูปนี่ลอยเต็มไปหมดเลยข้าวก่อนก็เหมือนกันเรียกว่าพอใจกลับมาคราวนี้ปลาดูว่ามันจะมากกว่าแต่ก่อนกว่าคราวที่แล้วมองไปที่ไหนไม่เห็นปลาคือน้ำเลยมองไม่เห็นนะเห็นตัวปากปลามันคอยจะกินมองไปนี่ดำปึ๊บปากปลามันโผล่ขึ้นมาจากน้ำวันนี้เอาที่ดูนี่แหละ ที่ว่าพอถึง60,000กว่าบาทจึงได้พอกับปลาทั้งหลายแล้วโอ้มีแต่ปลาใหญ่ๆด้วยนะธรรมดามันก็คงอดอยากนะใครจะไปให้มากมากอย่างนั้นไม่มีใครได้ไปก็โยนไปนิดหน่อยตัวไหน เร็วก็กินแบบนั้นนอกนั้นก็หิวโหยตลอดประจำวันประจำวันไปคือจะไปหากินที่ไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตามน้ำเห็นประจำนั่นแหละไม่มีความอิ่มพอเลยด้วยความหิวโหยพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาได้อาหารมากๆเนี่ยเขาจึงเอาเต็มเหนียวเลยมองดู ดูน้ำจนมองจนไม่เห็นน้ำเห็นแต่ปากปลาโผล่ใช่ไหมเต็มจนดำปื้ดไปเลยนะมีแต่ปลาแล้วก็ให้เที่ยวไปดูทางไหนก็พอๆกันเราไปดูทางสุดท้ายนั้นดูข้างนอกดูข้างในแล้วก็เข้ามาในจุดที่เราอยู่ตรงกลางมันก็รู้แล้วว่าพอไปอีกทั้งนั้นพอว่าพอแล้วก็อาระที่นี่เลิกแล้วเลิกมา ทางไหนชื่อว่าวัดอาจารย์เจียก็เขาก็มานิมนต์เหมือนกันให้ไปเลี้ยงปลาทางโน้นทางโน้นปลามากอยู่เราตัดสินใจแล้วจะไปวัดโหงเราก็โกงแง่กันไม่ฟังเสียงเลย มางั้นก็อยู่ในวัดนั่งพระทั้งวัดเดี๋ยวนั้นจะคอยเลี้ยงปลาไม่ได้บ้างเหรอฮะถึงวัดกรรมฐานนะคือว่าวัดอื่นแล้วก็ไม่ว่าวัดกรรมฐานคงจะเลี้ยงอยู่นั่นบ้างพอประทังชีวิตไปบ้างแต่จังหวัดวัดนี้ไม่พออ่ะคนต้องไปช่วยเหลือเพราะงั้นเราไปต้องเอาไปให้เต็มเหนียวเต็มเหนียวหนังสือที่อ่านตะกี้นี่ใครก็ฟังทั่วหน้ากันแล้วให้นำไปพินิจพิจารณาเองอย่าให้หลวงตาต้องชี้แจงเฉพาะเพียงจดหมายฉบับเดียวนี่เลยชี้แจงไปโดยลำดับลำดับมันก็กว้างขวางเองกว้างขวางยิ่งกว่าจดหมายฉบับนี้สรุปความลงแล้วก็คือผลงานการปฏิบัติคำว่าปีตินั่นก็มีอยู่กี่อย่างลืมแล้วนะเรียนผ่านมานานแล้วปีติเป็นขั้นๆขึ้นไปปีติจากนั้นก็เป็นอุเบกขาเนี่ยอย่างนั้นนะคนมามากเต็มไปหมดเลยนู้นมองมองนอกที่กำแพงเต็มหมดเลยแน่นหลังนู้นก็แน่นมันจะไปหมดแล้วเนี่ยวัน7วันนี้นะเป็นวันได้7วันวัดแรงเลยนะคราวนี้ปวดมดกระดูกเป็นไข้กระดูกเหมือนกระดูกจะแตกระยะ 2-3 วันแรงนี่ว่าฉันจะหายไม่ได้เลยแต่มันก็เขากำหนดแล้วมันก็หายมันเองโรควัดถ้าไม่มีโรคแทรกนะมันก็ฉันน้ำมากวันนี้มันร้อนฉันเลยพอดีแล้วพอดีแค่นี้พอดีให้พอดีได้ยินทั่วถึงกันขนาดนี้นะพอดีแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าคาดว่าธรรมเหนือโลกท่านจึงให้ชื่อว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านที่ท่านเทศสอนเทวบุตรเทวดาอินทร์มากมายิ่งกว่ามนุษย์เหล่านี้หลายเท่าทีเดียวนั่นล่ะที่นี่โลกก็ไม่ยอมเชื่อมันเหนือโลกตามเชื่อไม่ได้นี่ล่ะพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เกี่ยวข้องกันกับพวกนี้จำนวนมากตลอดมา นี่ที่เรียกว่าธรรมสอนเทพมากยิ่งกว่าสอนมนุษย์เราอีกพวกเทพฟังอย่างเงียบเงียบเคารพอย่างเงียบเงียบเวลาเทศจบลงดังพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาท จบลงปรากฏว่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายสำเร็จ มรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนฟังที่นะนี่เป็นคำเทศนาของพระพุทธเจ้าเทศผู้ที่ควรแก่ธรรมขั้นเหล่านี้ที่จะได้เป็นสมบัติมหาสมบัติของตนมีมาดั้งเดิมแต่มนุษย์เราเชื่อถือไม่ได้แม้แต่สอนมนุษย์เองก็ยังไม่ยอมเชื่อถือมันต่างกันอย่างนี้ธรรมพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปตามวิสัยของผู้ที่จะรับได้เพียงใดพระองค์ก็ประทานลงเพียงนั้นจึงสอนไว้เป็นวาระวาระเรียกว่าพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้า5ประการแปลออกแล้วนี่ลำดับของการสอนโลกนะถึงบ่าย3โมง4โมงประธานพระว่าแก่ถวยข้าประชาชนเศรษฐีกุฎุมพีนับแต่มหากษัตริย์ลงมาพอจบลงเรียบร้อยแล้วตอนค่ำกลางคืนลงไปแล้วประธานพระโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์นับแต่พระสงฆ์สาวกลงมาโดยลำดับ ถึงกริยาณปุถุชนนี่เป็นวาระสองวาระสามคือนับท่านประมาณเอาว่าตอนเที่ยงคืนประธานพระโอวาท และแก้ปัญหาแก่ตัวเทพทั้งหลายที่มาเฝ้าและทำมาเทศฟังธรรมมาเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งการแก้ปัญหาถามปัญหาในระยะ6ทุ่มนั้นนี่เป็นวาระที่3ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้พากันฟังเอาเราที่กล่าวถึงมาได้3วาระนี้มีหรือไม่มีเช่นมนุษย์เรามีหรือไม่มีพระสงฆ์ที่ประธานพระวาทมีหรือไม่มีนี่วาระที่3ที่นี่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยสอนพวกถวยเทพทั้งหลายตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาตลอดมีในย่าน6ทุ่มเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกนั่นแหละเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดที่มีวิสัยปัจจัยมาเกี่ยวข้องกับตาข่ายคือพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบไว้ตามแง่ดับเบาของอุปนิสัยนั้นๆแห่งสัตว์ทั้งหลายนี่เราสรุปแล้วเราไม่พูดไปมากมายนี่แหละทรงเรียนญาณดูสัตวโลกทั่วแดนโลกธาตุใครจะมีวิสัยปัจจัยเกี่ยวแก่มรรคแก่ผลหรืออัตธรรมขั้นใดพระองค์ก็ทรงเรียนญาณทราบไปหมดมีที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นลำดับอันนี้เรียกว่าข้อที่4นี่มีพระพุทธเจ้าประทานเองเป็นพุทธกิจคืองานของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงทำงานเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์ที่5พอสว่างเป็นการเวลาที่ควรบิณฑบาตแล้วพระองค์ก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ทั้งหลายในเวลาออกบิณฑบาตใครได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้าแต่ละเช้าละเช้านั้นเป็นมหามงคลแก่ตัวเองอย่างมากทีเดียวนี่คืองานของพระพุทธเจ้าสอนตามลำดับลำดาเยอะพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนบางส่วนจำนวนมากไม่เชื่อนี่แหละความจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทและภารกิจ5ประการนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญดำเนินมาโดยลำดับลำดา แต่สัตว์โลกจะพอเหมาะพอควรแก่วิสัยของตนในขั้นใดภูมิใดก็รับไปได้แค่นั้นแค่นั้นที่สุดวิสัยแล้วก็รับไม่ได้ในจิต4ประการนี้นั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนตามหลักความจริงไม่ลบไม่ล้างไม่ลูบไม่คลำมาสอนโลกสอนตามหลักความจริงแต่โลกนั้นยังเรียกว่ามันหนาผู้เชื่อฟังได้ตามกำลังของตนเป็นลำดับลำดาก็ได้รับผลประโยชน์ตามกำลังแห่งความเชื่อและความอุตสาห์พยายามปฏิบัติตามท่านนับตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงผู้ที่สำเร็จมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายล้วนแล้วตั้งแต่พระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสอนได้หมดจนกระทั่งถึงเทวุเทวดาอินพรหมหมดไม่มีอะไรอัดอั้นตันพระทัยในการสั่งสอนสัตว์โลก สัตว์โลกนั่นก็เป็นไปตามวิสัยวาสนาของตนที่จะรับไว้ปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้แม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมนุษย์ก็มีอยู่ดังที่เห็นเราเห็นกันนี่แหละพระสงฆ์ในแดนพุทธศาสนาก็มีอยู่ดังที่เห็นนี้เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายก็มีอยู่ปกติตามเดิมเป็นแต่เพียงไม่มีผู้เลี้ยงยานดูนิสัยของสัตว์อุปนิสัยของสัตว์ก็มีอยู่ตามเดิมติดต่อสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดานี่มีมาดั้งเดิมนี่คือพื้นเพแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสอนโลกเป็นขั้นเป็นภูมิตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนพวกเราทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่เห็นก็ขอให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าและอุตส่าห์บึกบึนตัวเองไปผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาอย่าถือเอาแต่เรื่องกิเลสออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายตนและศาสนธรรมไปซึ่งเป็นการทำลายตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีเป็นของไม่ควร ให้พากันพินิจพิจารณา คนเราที่เกิดมาแต่ละคนละคนใครตกแต่งเอาไม่ได้นะอย่างพวกเราทั้งหลายที่มานั่งกันจำนวนมากนี้มีใครตกแต่งเอาภพชาติของตนให้เกิดมาได้ตามความปรารถนาไม่มีก็เป็นเรื่องของกรรมตกแต่งมาเกิดมาแล้วเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็เป็นไปตามหน้าแห่งกรรมของตนของสัตว์นี่เราทราบแล้วว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ไม่เป็นอื่นแล้วเป็นภาชนะเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับพุทธศาสนาที่เป็นธรรมอันเลิศของพระพุทธเจ้าควรที่จะน้อมรับนำมาปฏิบัติตนเองแก้ไขดัดแปลงตนเองไปฝืนกับกิเลสไปในขณะเดียวกันถ้าไม่ฝืนจะไม่มีทางได้รับประโยชน์แม้นิดเดียวเพราะกิเลสจะไม่เปิดช่องเปิดทางให้สัตว์โลกทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพราะการสร้างคุณงามความดีมันถือว่าจะเล็ดรอดออกจากอำนาจของมันในวัฏจักรที่มันครอบครองเป็นมหาอำนาจอยู่ตลอดมาเป็นกับเป็นกันถ้าใครสร้างคุณงามความดีได้มากน้อยผู้นั้นดัดเตรียมที่จะเรียกตอดออกจากวัฏจักรวัฏวนวัฏตายกองกันจะออกไปผู้มีอุสัยจะกล้าเท่าไหร่ก็ยิ่ง เล็ดลอดออกไปเรื่อยเรื่อยนี่นี่ละกิเลสจึง บังคับบัญชาขีดขวางในหัวใจของสัตว์โลกที่จะมาสร้างความดีเสมอมา เรื่องกิเลส จะปล่อย ให้เราไปบำเพ็ญประโยชน์ คุณงามความดีทั้งหลาย นี่ไม่มีไม่มีมาตั้งแต่การไหนๆเพราะฉะนั้นเราจึงรอหาโอกาสอย่าไปรอหาโอกาส ว่าจะว่างเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่คำว่าว่างไม่มีสำหรับผู้จะสร้างความดีต้องถูกปิดตันของกิเลสไว้เสมอเสมอนอกจากเราจะแหวกว่าดิฝ่าฝืนกิเลสนั้นออกไปสร้างความดีเราก็แหวกว่าไปได้ตามกำลังของเราตลอดมาเมื่อแหวกว่าไปเรื่อยก็ค่อยเบาบางค่อยสะดวกสบายไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าฝืนไม่ฝืนไม่ได้เรื่องกิเลสหนาแน่นมากทีเดียวไม่มีใครจะเล็ดลอดมันออกไปได้อย่างง่ายได้ที่ดูรังพระโคติกัดที่กล่าวมานี้เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีทานท่านเสื่อมถึง5ครั้งจะเจริญแล้วเสื่อมจะเจริญแล้วเสื่อมทานเสื่อมไปทีไรได้รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสสาหัส พอเจริญขึ้นมาแล้วพอจะได้หายใจเอาชาติเสื่อมอยู่แล้วเสื่อมอยู่แล้วถึง5หนหลังจากนั้นแล้วชาติเสื่อมอีกเพราะหนที่6นี้ตัดสินใจเลยเราจะอยู่ไปทำไม ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายเลยเอาความตายมาเทียบเข้าเป็นน้ำหนักมากกว่าความเป็นอยู่เสียว่าตายเสียดีกว่าแล้วเอามีดมาเชือดคอเจ้าของในขณะนั้นเลือดทะลักออกมา ท่านมีเวสัยแก่กล้าจะเข้าภูมิอรหันต์อยู่เร็วๆนี่แล้วเรียกว่ามีเวสัยแห่งอรหัตตบุคคลเต็มหัวใจแต่ก็ถูกมารมันกล่อมอยู่อย่างนั้นพอเลือดกระจายไปท่านพิจารณาเลือดของท่านนั้นน่ะที่ตกออกไปแล้วบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ในเวลานั้นนั่นพอบรรลุทุธรรมแล้วก็นิพพานไปเลยนี่ พยายามมารมาตามคุ้ยเขียวขุดค้นหาดวงวิญญาณเพียงดวงเดียวนี่แหละของพระโคติกะว่าไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดเมื่อกี้จิตวิญญาณของโลกในไตรภพนี้มันกว้านเอามาอยู่ใต้อำนาจของมันหมดแต่จิตวิญญาณของพระโคติกัดนี่พอตายไปแล้วหายไปไหนมาคุ้ยเขี่ยวขุดค้นจนกระทั่งมืดฟ้ามัวดินนี่ตามตำราท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนล้วนแล้วตั้งแต่มันแสดงฤทธิ์เดชคุ้ยเขี่ยวขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวจิตวิญญาณที่อยู่ในวัฏจักรนี้มากขนาดไหนมันไม่สนใจเพราะอยู่ใต้อำนาจของมันอยู่แล้วแต่จิตวิญญาณของพระโคติกัดนี่เป็นจิตวิญญาณที่บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์แล้วนิพพานไปเลยสุดวิสัยของพญามารที่จะตามขุดค้นให้พบให้เห็นได้จึงคุ้ยเขียวขุดค้นแสดงฤทธิ์จะมืดฟ้ามัวดินเรียกว่าอากาศที่ไหนเนี่ยมืดดำไปหมดฤทธิ์ของพญามาร คุ้ยเขียวขุดค้นของจิตของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้ายังทรงมาตวาดเอาเลย ว่าพญามาร เธอจะมาคุ้ยเขียวขุดค้นหาจิตวิญญาณลูกเราตถาคตให้เธอพ้นไปจนถึงวันตายเธอก็ไม่มีทางที่จะพบได้แล้วเพราะพระโคติกัดพ้นวิสัยของเธอที่จะขุดค้นหาได้แล้วพระโคติกัดเป็นพระอรหันต์ผ่านพ้นสมมุติที่อยู่ในครอบครอง อย่างอำนาจของเธอไปหมดแล้วเธออย่าพ้นหาให้เสียเวลาตายเปล่าๆนี่เราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเพียงดวงเดียวเรื่องวัฏฏวนกิเลสนี้มันรักมันสงวนมากมันไม่ยอมให้ผ่านมือมันไปได้แต่ เพราะฉะนั้น เราจะไปสร้างคุณงามความดีที่ไหนที่ไหนนี่เหงื่อก็จะเลือดรอดออกจากเนื้อมือของอำนาจของกิเลสนี่แหละพยามารนั่นก็หน้าใหญ่ของกิเลสนั่นเอง มันจึงไม่ยอมเราจะทำอะไรต้องได้ฝ่าฝืนทุกแง่ทุกมุมกับกิเลสที่จะทำไปตามความสะดวกสบายนี่มีน้อยนอกจากผู้ที่มีอุปนิสัยวาสนามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วกับผู้ที่บำเพ็ญไปอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยการสู้รบกับกิเลสที่มันไม่ให้ทำแต่ฝืนทำมาตลอดก็กลายเป็นทางราบรื่น ในการสร้างคุณงามความดีไปเป็นลำดับได้จนกระทั่งราบรื่นไปได้เลยนี่แหละอำนาจแห่งการบำเพ็ญความดีในเบื้องต้นจึงเป็นความลำบากมากเพราะหนาแน่นไปด้วยโจรด้วยมารคือกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจเจ้าของนั่นแหละเจตนาดีเป็นฝ่ายเป็นบุญกุศลเกิดมานี่มันจึงตะครุบตะครุบเอาไว้ไม่ให้พ้นเงื้อมมือมันไปได้ด้วยเหตุนี้ผู้จะทำความดีทั้งหลายจึงทำได้ยากเพราะกิเลสไม่ทำกิเลสเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจของสัตว์ทำเลยไม่มีคุณค่าจึงสร้างความดีได้ยากได้ยากแต่เมื่อฝืนกันไปฝืนกันมาไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยคล่องตัวไปคล่องตัวไปจนกระทั่งไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้สร้างความดีในวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไม่ได้นั่นที่นี่ทางเริ่มราบรื่นไปแล้วจิตใจมันว้าเหวมันเป็นอยู่อะไรในใจนั้นแหละเป็นอยู่กับหัวใจของผู้ที่มีความราบรื่นในการสร้างความดีแล้วไม่ต้องถามใครไม่ได้สร้างความดีวันหนึ่งวันหนึ่งมันรู้สึกว่าเหว่ไม่สบายใจใจเหี่ยวใจห่อไปนะท่านได้สร้างความดีแล้วรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตใจนี่คือผู้ที่เคยบำเพ็ญจนเป็นทางราบรื่นมาแล้วในการสร้างความดีจากนั้นก็ก้าวไปเรื่อยก็เลือบราบลื่นไปเรื่อยราบลื่นไปเรื่อยอย่างนี้แหละทีนี้ย้อนเข้ามาหาวงปฏิบัติในการฝึกฝนจิตใจในเบื้องต้นก็แบบเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมตนเพื่อเข้าศีลเข้าทานในเบื้องต้นนั่นแหละจะไปวัดไปว่าฟังธรรมจำศีลมันขัดมันคล้องไปหมดถ้าไปโรงลิเกละครระบำลำโป้นี่ไปได้ยกครอบครัวไปเลยมีหมูหมาเป็ดไก่จูงกันไปอึ้งขนึงไปได้ทั้งนั้นนี่ไม่ดีจะยกไปหมดครัวเรือนเอาเสาเรือนไปด้วยก็ได้ด้วยความพอใจนี่แหละถ้าให้ไปทางวัดทางวามันไม่อยากไปมันฝืนห้องมันที่จิตใจของคนเป็นอย่างนั้นนี่เวลาเราได้ออกบำเพ็ญแล้วคือผู้ปฏิบัติเราย่นเข้ามาตั้งแต่ต้นถึงความพ้นทุกข์เวลาออกปฏิบัติทีแรกจิตใจนี้ยุ่งไปหมดเลยไม่ว่าห่วงหน้าห่วงหลังไม่ทราบห่วงลมห่วงแรงอะไรมาเต็มในหัวใจนี้หมดโลกธาตุประหนึ่งว่าจะแบกไปได้หมดทั้งโลกธาตุนี่แหละด้วยความหึงหวงด้วยความห่วงใยไม่อยากปล่อยอยากวางเสียดายอ้อยอิงกับโลกธาตุนี้อยู่ตลอดนี่คือเรื่องของวัฏวนมันเหนียวแน่นอย่างนี้ภายในจิตใจการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จึงถูกบีบบี้สีไฟก้าวไม่ออกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจิตใจนี้ถูกกิเลสจูงไปเที่ยวรอบโลกธาตุไม่ได้เข้ามาหาธรรมองค์แห่งการภาวนาตามความตั้งใจไว้เบื้องต้นเลยนี่ละจิตในเบื้องต้นนี้พยายามฝึกพยายามฝืนอยู่นั่นไม่หยุดไม่ถอยทีนี้ก็ค่อยคลี่คลายออกไปเรื่อยๆจิตที่ดีที่ดิ้นไปตามกิเลสตัณหาไม่มีวันมีคืนก็ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความการสงบตัวของจิตแต่ละครั้งละครั้งเห็นคุณค่าในหัวใจตัวเองพร้อมกับเห็นกิเลสความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ใจยังไม่สงบในขณะนั้นทันทีทันใด จากนั้นจิตใจก็มีความดูดดื่มในผลงานของตนคือความสงบเป็นต้น แล้วความเพียรก็หนักเข้าไปหนักเข้าไปจนจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงด้วยอัตด้วยธรรมคือสมถะธรรมสมาธิธรรมแน่นภายในจิตใจใจเป็นใจที่ราบลื่นเป็นลำดับลำราไปไม่หะไม่ห่วงนั้นห่วงนี้เหมือนแต่ก่อนนี่มันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเพราะรสแห่งธรรมนี่ชนะซึ่งรสทั้งปวงที่เราเคยผ่านมาในโลกนี้ใครก็เคยผ่านรสของโลกของสงสารที่เข้ามาสู่รสของธรรมมีเลิศเลอกว่านั้นปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามา ทางโลกทางสงสารค่อยจืดจืดเข้ามาภายในใจจิตใจดูดดื่มทางอัตทางธรรมหนักเข้าหนักเข้า จิตก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปก้าวทางด้านปัญญาพินิจพิจารณายิ่งเบิกกว้างละเอียดละออแหลมคมมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิจนกระทั่งพิจารณาอะไรนี่หมายถึงจิตที่เราฝึกแล้วค่อยคล่องตัวคล่องตัวพอตั้งตัวได้อยู่ในขั้นสมาธิ สงบเย็นใจจากนั้นก้าวจากสมาธิออกเดินทางด้านปัญญานี่จะทำตัวให้หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงหรือโดยทายเดียว นี่จิตก็หมุนเรื่อยจิตดวงนี้แหละดวงที่เคยตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละแล้วค่อยคล่องตัวคล่องตัวเมื่อผลทำได้ปรากฏขึ้นที่ใจสิ่งภายนอกจืดไปจืดไปจืดไปมีแต่หมุนตี้เข้าสู่ธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นทุกข์โดยทายเดียว การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีดมืดมีดปิดตาสว่างกระจ่างแจ้งเบิกทางให้ออกด้วยความราบรื่นดีงามประหนึ่งว่าพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมนี่คือความพ้นทุกข์บูดบิดบูดบิดเพลินในความภาคความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ลืมหลับลืมนอน ทุกสิ่งตัวอย่างลืมไปหมดเวลาจิตใจได้ดูดดื่มทางด้านธรรมะ ลืมไปหมดนี่แหละฟังที่ทำตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานถึงขั้นราบลื่นถึงขั้นที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่เรียกว่าความเพียรกล้า มีแต่จะทำให้หลุดพ้นโดยทายเดียวจึงเป็นเหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมบึกบืนบึกบืนวุดบิดวุดบิดลืมหลับลืมนอน ลืมเสียทุกอย่างทุกอย่างนี่เมื่อพิจารณาไม่ถอยก้าวไม่ถอยแล้วนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมกรรมได้เต็มเมื้อมือเข้ามาสู่หัวใจเต็มใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาไม่ต้องเอื้อมหานิพพานที่ไหนก็จางแจ้งขึ้นมาที่ใจเพราะการอบรมตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานขึ้นมาจนกระทั่งถึงเห็นภัยเป็นลำดับลำดาจิตใจหมุนติ้วเป็นธรรมจักรฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาให้ฆ่ากิเลสตัวอุปสรรคตัวเป็นอุปสรรคมาแต่ก่อนกลายเป็นฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติฆ่าเองฆ่าเองอิริยาบถ ทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนไม่มีอิริยาบถใดที่จะว่างจากการฆ่ากิเลสเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เวลาคล่องตัวจิตเวลาเห็นคุณค่าแห่งความพ้นทุกข์ที่เลิศเลอหนักเท่าไหร่ทำความภาคความเพียรนี่หมุนติ้วติ้วติ้วถึงขั้นผ่าโผนต้องได้ล้างเอาไว้ให้ได้หลับได้นอนเข้าสู่สมาธิ พอพักเอากำลังบ้างไม่เช่นนั้นมันเพลินในการแก้กิเลสไม่มีวันมีคืนนี่ละการประกอบความภาคเปลี่ยนเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อจิตได้รับการอบรมบำรุงรักษาอยู่เสมอมีความแก้วกล้าสามารถถึงขนาดที่ว่าไม่มีวันมีคืนสุดท้ายพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงนี่คือการฝึกฝนอบรมตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งขั้นคล่องตัวถึงนิพพานทั้งเป็นสดสดร้อนร้อนทรงอยู่ในหัวใจ ดังพระอรหันต์ท่านทั้งหลายท่านทรงนิพพานเป็นทั้งเป็นอยู่ภายในหัวใจ เรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพพาน ได้นิพพานคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วแต่ยังครองขันธ์อยู่คือธาตุขันธ์ของเรานี่แหละและอนุปาทิเสสนิพพาน สิ้นกิเลสแล้วด้วยธาตุขันธ์ระงับดับไปแล้วเรียกว่าตายด้วยนี่เป็นนิพพานล้วนๆไปเลยหมดสมมุติโดยสิ้นเชิงไม่มีการรับผิดชอบในขันธ์ส่วนใดทั้งสิ้นนี่ท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพาน ป็นวิมุตติล้วนๆเลยนี่การบำเพ็ญความดีผลเห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาอย่างนี้และการทำชั่วก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ทำชั่วไปไม่ฝึกไม่ยับยั้งตนเองไม่เตือนตนเองไม่หักห้ามตนเองแล้วการทำความชั่วยิ่งมีความเคยชินหนักเข้าไปหนักเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำชั่วอยู่ไม่ได้นะต้องได้ทำไม่มากก็น้อยถึงตามนิสัยของคนชั่วที่มันฝังใจแล้วชอบทำตั้งแต่ความชั่วแล้วก็หนักเข้าหนักเข้าก็เอาเจ้าของให้จมได้เลยทีเดียวความชั่วเมื่อหนักมากแล้วทำให้จมความดีเมื่อทำให้เต็มที่แล้วและดีดถึงนิพพานเลยให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นะเรื่องอัดเรื่องทำสดร้อนๆก็ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยตามพิจิเดชมันตามหลอกลวงสัตว์โลกตาบอดเราใครถ้าจะบำเพ็ญคุณงามความดีมันมักจะถูกพิเดชมากระซิบกระซาบในเรื่องความดีงามทั้งหลายที่จะพึงได้รับพิเดชมาปิดออกไปหมดเพราะว่าจะทำบุญทำไปหาอะไรเอาไว้กินดีกว่าเอาไว้กินดีกว่าเอาไปให้พระก็กินหมดเราไม่เห็นได้เรื่องอะไรนี่เห็นไหมตัวอย่างของกิเลสมันออกมาเอาไปให้ที่ไหนที่ไหนก็มีจะให้ไปไม่เห็นได้กลับมาเนี่ยเรากินแล้วเห็นต่อหน้าต่อตาสร้างบ้านสร้างเรือนเราสร้างเองเราอยู่สบายจนกระทั่งวันตายเนี่ยมันก็เห็นตัวร้อนๆอยู่ต่อหน้าต่อตาสำหรับคนตาสั้นตาบอดแต่ผู้ที่ตาดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นพบนี่มีพบหน้ามีเมืองมนุษย์มีเมืองเปรตเมืองผีเมืองอินเมืองพรหมเทวุฒิเทวดามีนั่นที่อยู่ที่อาศัยต่างกันเป็นลำดับลำดาที่อยู่ที่อาศัยของคนมีบุญก็ตั้งแต่พื้นมนุษย์เหล่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับจนสวรรค์หกชั้นเป็นที่อยู่ของคนดีเป็นลำดับลำดาและพรม16ชั้นนี่ก็เป็นที่อยู่ของผู้สร้างคุณงามความดีแล้วก็นิพพานเป็นเลยนี่เป็นที่อยู่ไม่จนตรอกจนมุมสำหรับคนที่สร้างความดีแล้วว่าไม่ได้บรรจุเหมือนเขาเรียนที่ไหนอะไรอะไรมาเป็นด็อกเตอร์ด็อกแต่ก็ตามเรียนมาแล้วงานไม่ว่าง ทำงานไม่ได้ไม่ได้ทำงานเรียกว่าเป็นคนว่างงานอย่างนี้ไม่มีสร้างลงไปเท่าไหร่เอาที่บรรจุควรที่จะเข้าบรรจุในชั้นไหนเช่นดาวดึงตั้งแต่จาตุมขึ้นไปจนกระทั่งถึงปรินิมมิตวสาวรีและสวรรค์หกชั้นเอาบรรจุได้นั่นเต็มเลยเต็มอยู่ในนั้นไม่มีว่างเรื่องว่าเราว่างงานเราสร้างความดีแล้วไม่มีอะไรเป็นที่เสวยที่อยู่ของคนดีก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีโยกระทั่งพรหมโลกว่างสำหรับคนดีอยู่ตลอดเวลาโยกระทั่งถึงนิพพานนี่แหละการสร้างความดีก็ไม่จนตรอกจนมุมที่นี่การสร้างความชั่วก็ไปอีกแบบเดียวกันความชั่วก็มีแต่จะไหลลงทางชั่วตลอดเวลาในภพนี้ก็ชั่วพอแล้วเป็นมนุษย์นี่ก็มีแต่ร่างกายหัวใจมีแต่บาปแต่กรรมเต็มโหหนักอึ้งพอตายลงไปแล้วมันยอมพบานลากทีเดียวถึงนรกปึ๋งเลยทีเดียวนั่นเราละอวดว่าเรานรกไม่มีเวลาตายแล้วไม่เห็นมีอำนาจนั่นลงผึ่งเพราะกรรมเหนือเราอีกเราเพียงคาดเอาเฉยๆว่าบาปบุญไม่มีบ้างสวรรค์นิพพานไม่มีบ้างทั้งที่พูดด้วยความตาบอดนั้นด้วยกิเลสแต่ทำไปตามกิเลสมันก็พาให้บอดลงไปลงนรกสวรรค์นิพพานมีเขาไปกันทั่วโลกไม่ยอมไปโดดลงไปนรกให้ไฟเผาในนรกเป็นคนฉลาดเหลือคนประเภทนั้นคนประเภทที่พูดอวดตัวเย่อหยิ่งจองหองเวลาเขาสร้างความดีไม่อยากสร้างยังพูดลบล้างศาสนาพูดลบล้างพระพุทธเจ้าไปด้วยว่าไม่เกิดบุญเกิดกุศลพระพุทธเจ้าสอนไว้บาปบุญนรกสวรรค์มีไม่ยอมเชื่อมาเชื่อตนเองเวลาจมในนรกไปยังไงใครช่วยได้ล่ะทีไม่มีใครช่วยได้เพราะฉะนั้นจงให้พินิจพิจารณาตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้อง อย่าปล่อยอย่าวางให้มีกำลังวังชาสามารถแค่ไหนให้พากันทำนะ โลกนี้มันมีแต่เกิดกับตายอย่าไปดีไปดิ้นเป็นบ้าเห่อกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นบ้าไปจะลมแรงลมลมแรงแรงลมปากเขาตั้งให้เป็นนั่นไปนี่ก็เห่อเห่อไปตามเขาความดีไม่มีในตัวตั้งไปถึงไหนมันก็เท่านั้นลมปากถ้ามีความดีแล้วตั้งไม่ตั้งก็ตามความดีเต็มอยู่ในหัวใจอยู่ไหนอยู่ได้หมดถึงนิพพานได้เลยผู้มีความดีเต็มที่แล้วให้ดีอยู่กับหัวใจให้ดีอยู่กับตัวของเราความยินยอสรรเสริญนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสมันปากหวานกิเลสหน้านิ่มนวลอ่อนหวานไม่มีอะไรเกินกิเลสสัตว์โลกจึงชอบคำนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพิงติดไม่มีวันจืดจางยิ่งเขาติดกินติดเฮโรอีนไปซะอีกนั่นส่วนธรรมมันยังไม่ติดเมื่อยังไม่เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วก็ติดเพื่อพ้นกิเลสนี่ติดเพื่อผูกเพื่อมัดเพื่อความล่มจมแต่ติดธรรมติดเท่าไรเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นพ้นไปเลยถึงนิพพานนี่ต่างกันอย่างนี้ถ้าว่าติดนะธรรมติดธรรมติดจริงๆวันคืนวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนี้จิตถ้าลงได้ได้มีกำลังวังชาแล้วจะไม่มีเผลอสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินั่นจากนั้นก็เป็นมหาสติมานจะปัญญาลาบลื่นไปเลยนี่ติดหรือไม่ติดหมุนติ้วอยู่งั้นแต่ว่าติดหรือไม่ติดหมุนติ้วเพื่อออกจากทุกข์นั่นท่านทำอย่างนั้นที่พูดมาเหล่านี้เป็นสักขีพยานสำหรับผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติมาแล้วรู้เห็นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาไม่ได้มาพูดลูกๆคำๆเอานิทานมาเล่าคนเฉยๆเอาความจริงมาพูดภาคปฏิบัติก็มีจนประจำทุกวันนี้เมื่อภาคปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณไม่อยู่ก็เป็นผู้ตักตวงล็อกผลิพานจากธรรมของเจ้ามาตลอดเช่นเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาพากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเรานี่เป็นห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างดังหนังสือเขาอ่านฉบับตะกี้นี้ว่าเมตตาเมตตาอันที่มาอ่านนี้เพียงผิวเผินเมตตานี้นะเมตตาในหลักธรรมชาติของจิตนี่สร้างไปครอบโลกธาตุจะมาว่าอะไรเมตตานี้เมตตาพระพุทธเจ้าเมตตาของพระอรหันต์เป็นธรรมชาติที่ซึมซาบครอบโลกธาตุนั่นอันนี้เมตตาอันนี้เป็นเมตตาเฉพาะหัวใจของเราที่รับมาเกิดความปีติยินดีขึ้นมานี่เป็นเมตตาสมบัติเฉพาะตน เมตตาที่ท่านกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุนั้นกว้างขวางละเอียดอ่อยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆขอให้พากันดำเนินจิตดวงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเวลานี้ถูกกิเลสซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนคู่ครอบหัวใจอยู่จิตใจจึงหาคุณค่าไม่ได้อะไรก็มีแต่ความโลภออกหน้าความโกรธออกหน้าราคะตัณหาออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของเองและล้วนแล้วตั้งแต่สร้างฟืนสร้างไฟมาเผาตัวเองทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้นะทำมาออกไม่ได้ที่เวลาทำออกฟาดกระจายหมดความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาไม่มีสูงส่งสุดยอดแล้วไม่มีใดกวนใจความรักก็กวนใจความชังกวนใจถ้าลงได้ผ่านพ้นสมมุตินี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรควรใจนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงตลอดเวลา ก็เพราะอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตัวเรานี่เป็นห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายหนักจนจะตายเขาไปจะอะไรแทนที่จะมาเป็นห่วงใยตัวเองเราพูดตรงๆบอกว่าเราไม่มีเม็ดหินเม็ดทรายหนึ่งที่จะมาห่วงชีวิตจิตใจนี้ไม่มีนอกจากเราแยกส่วนแบ่งส่วนออกมาชั่งน้ำหนักเพื่อประโยชน์แก่โลกนั้นมีเห็นชีวิตของเราถ้าอยู่ธรรมดาเราตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นขัดข้องอะไรถ้าว่าเราตายถ้ามีชีวิตอยู่ทำประโยชน์ให้โลกได้มากน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่นี้โลกก็เป็นโลกที่บกพร่องต้องการความช่วยเหลือตลอดมาจิตใจทำไมจะตื่นจางมันก็ต้องสงเคราะห์ตรงหาเมตตาซึ่งกันและกันนี่เราอยู่เพื่อโลกเราไม่ได้อยู่เพื่อเราพอทุกอย่างแล้วการมาสอนพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ทำพื้นถึงที่สุดวิมุตตินิพพานเราถอดออกมาจบ หัวใจมาสอนจากภาคปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นล่องลูกคูคานถึงขนาดที่ฟ้าดินถล่มว่าจบแล้วเรื่องทำนั่นอ่ะพระมาจันได้อยู่จบแล้วคืองานถอดถอนกิเลสตั้งแต่ส่วนหยาบถึงขั้นละเอียดสุดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดจะถอนอีกแล้วท่านอุสิตังพระมาจันยังกตังกรณียังพระมาจันได้อยู่จบแล้วการประพฤติตัวในงานใดที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มีงานใดจะทำกิเลสเท่านั้นเป็นตัวยุ่งเหยิงให้ต้องทำงานทำงานคืองานแก้กิเลสนั่นแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีงานทำมีแต่ความว่างไปหมดทั่วแดนโลกธาตุจิตใจไม่มีงานทำปล่อยตั้งแต่กิเลสขาดลงไปแล้วงานของจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่แหละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะหรือเอาพิจารณาให้ดีนะธรรมที่สอนวันนี้สอนเพื่อรื้อสอนรื้อขนจากโลกให้พ้นจากทุกข์ถ้าเราเห็นว่าทำเป็นโมฆะตัวเรานี่เป็นโมฆะมานานแล้วไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายจะเป็นโมฆะตลอดไปถ้านำธรรมเข้ามาเทียบเคียงแล้วมาประพฤติปฏิบัติแก้ไขแต่แปลงตัวเองแล้วจะเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับนะให้พากันสร้างคุณค่าไว้ในใจของเราเวลานี้ชีวิตยังมีอยู่เราสามารถที่สร้างความดีได้มากน้อยเต็มกำลังของเราโดยไม่กิเลสมาแย่งไปกินไปแย่งไปกินไปเสียทั้งหมดทั้งที่เคยเป็นมาเราแย่งจากกิเลสมาเข้าสู่หัวใจเป็นอัตเป็นธรรมนี่เป็นสมบัติของเราเรียกว่าอาตาสมบัติสมบัติของตนโดยแท้สมบัตินอกนั้นเราอาศัยในเวลาธาตุขันธ์ยังมีอยู่ฉะนั้นเองพาอยู่พากินพาหลับพานอนจากสมบัติที่ได้มาอาศัยสิ่งนี้ไปพอวันหนึ่งพอลมหายใจขาดแล้วทั้งหมดขาดสะบั้นเต็มตามกันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยจะพึ่งอะไรพึ่งมาได้แต่ทำมีในใจบุญมีในใจแล้วนี่แหละติดไปเลยไม่เอาอะไรทั้งหมดสมบัติพอแล้วอยู่กับใจดีถึงเดียวไปเลยนี่นี่เพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีให้พากันอุตส่าห์พยายามสร้างนะ ที่ว่าเราห่วงใยโลกเราห่วงด้วยความอันนั้นที่ว่าชีวิตที่มีความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็น้ำหนักมากกว่าด้วยความเมตตาสงสารสงเคราะห์โลกนี่เองถ้ามันมีนี่แล้วดีดเมื่อใดได้ไม่ยากอะไรลมหายใจฟอกๆมีปัญหาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งถ้าพิจารณาไปภายนอกมีแต่มืดกับแจ้งต้นไม้ภูเขาก็มีมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นมาสร้างบุญสร้างบุญสร้างบาปให้ใครถ้าเจ้าของไม่หลงเองและรู้ตัวเองสร้างบาปก็ปล่อยบาปสร้างบุญก็เสียเรียกว่ารู้แล้วสุดหลงแล้วรู้ตัวเองก็มาแก้ไขตัวเองเราก็เป็นผู้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับนี่จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำนะธรรมเหล่านี้เราเทศด้วยความแม่นยำ เรียกว่าแม่นยำถอดออกมาจากหัวใจไม่ว่าธรรมทุกท่านไม่เคยสงสัยว่าผิดหรือถูกประการใดเป็นความแม่นยำตลอดออกสำเร็จรูปสมบูรณ์ทุกขั้นภูมิแห่งธรรมทั้งหลาย ใครจะมาว่าอะไรเราไม่เคยสนใจเพราะเรื่องโลกมันมีเป็นเรื่องสมมูลมันไม่มีประมาณเนี่ยทำแล้วเหนือโลกไปทั้งหมดไม่เคยสงฆ์ท่านกับใครจะมาตำหนิติชมว่าอย่างไรการตำหนิก็เป็นส่วนเกินการชมก็เป็นส่วนเกินปีที่พอตัวแล้วไม่มีที่จะเอาส่วนเกินนี้มาขยี้ขยำอีกมันเหมือนมูดเหมือนคูดนั่นละจิตที่พอตัวแล้วจึงว่าปล่อยได้ทุกอย่างแสนสบายก็คือจิตที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงว่างเปล่าจากสมมติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าจิตว่างนี่เพราะอำนาจแห่งการประพฤติตัวให้เป็นคนดีจิตใจของเรามีด้วยกันทุกคนไม่เคยทิ้งหมายไม่เคยตายมีคุณค่าเมื่อเราบำรุงส่งเสริมในทางความดีงามแล้วจิตใจเราจะเป็นของมีคุณค่าสง่างามขึ้นมาในตัวถ้าพาสร้างแต่บาปแต่หาบแต่กรรมแล้วตัวของเรานี่จะเขาจะตั้งชื่อตั้งนามว่าเป็นเศรษฐีกระดุมผีหรือเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อะไรก็ตามยศถาบรรดาสูงอะไรก็ตามก็มีแต่ลมปากหัวใจเป็นฟืนเผาตัวเองนั่นแหละกิเลสเมืองผีจองไว้แล้วนั่นอ่ะพอตายแล้วลงนรกตุ้มเลยชื่อเสียงไม่เห็นมีปัญหาไม่เห็นมีปัญญาจะไปแก้ตัวได้นะให้แก้ตัวเสียตั้งแต่วันนี้ให้เห็นประจักษ์ตนจิต ใจของเราจะมีความสง่างามไปเป็นลำดับลำดา เราพูดจริงๆเรามีความสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วย การช่วยชาติบ้านเมืองแล้วก็เอาจริงเอาจังไม่ว่าการช่วยชาติศาสนาทุกอย่างเราจริงจังทุกอย่างทำออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจึงไม่เคยจืดจางไม่เคยจืดชืดไม่เคยเลาะแหละทำอะไรจริงทุกอย่างทุกอย่างสอนโลกก็ดีสอนตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเอาจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลกันแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราจึงไม่สงสัยในธรรมทั้งหลายที่สอนพี่น้องทั้งหลายนี่เราถอดออกจากหัวใจเราเลยพูดให้มันชัดๆพระพุทธเจ้าสอนโลกถอดออกจากหัวใจพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายสอนโลกท่านก็ถอดออกจากหัวใจท่านสอนโลกเราตัวเท่าหนูก็ปฏิบัติธรรมธรรมมีอยู่ในหัวใจหนูหนูก็สอนได้เต็มหัวใจหนูเหมือนกันจะมีขัดข้องที่ตรงไหนไม่สงสัยเรื่องทั้งหลายในโลกนี้ปล่อยโดยสิ้นเชิงนั่นหรือจะพูดให้มันชัดใจลงไปว่าเรียนโลกนี้เรียนจบเรียบร้อยแล้วเรียนธรรมก็จบแล้วตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจกิเลสเรื่องของโลกก็จบในเวลาเดียวกันเรียนธรรมก็จบในเวลาเดียวกันนี่ไม่มีงานใดจะทำแสนสบาย อยู่ที่ไหนอยู่สบายสบายถ้าว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นความสุขที่เลิศเลอเลิศเลอที่หัวใจนี่นะเอาตรงนี้เลยไปหานิพพานที่ไหนหัวใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วบอกตายตัวเลยว่านี่คือนิพพานจะไปหานิพพานที่ไหนตาบอดหรืออยากว่างั้นนะให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพี่น้องทั้งหลายพวกเราชาวพุทธนี่รู้สึกห่างเหินต่อศาสนามากทีเดียวใกล้ชิดติดพันกับกิเลสตัณหามากขึ้นทุกวันทุกวันการลืมเนื้อลืมตัวที่จะสร้างกองทุกข์มาจึงหนาแน่นด้วยกันไม่ว่าบ้านในเมืองใดบ้านไหนที่ว่าเจริญบ้านเจริญด้วยฟืนด้วยไฟจากกิเลสที่หัวใจคนทั้งนั้นน่ะถ้าไม่มีธรรมอยู่ที่ไหนเขาจะอวดว่าบ้านใดเจริญยามาอวดว่างั้นเลยธรรมจับปั๊บเดียวนี้ลู่ครอบโลกธาตุจะเอาที่ไหนมาเจริญอย่างเช่นอย่างนักโทษไปอยู่ในเรือนจำชื่อเขาว่าเจริญมันก็มีแต่ชื่อล่ะตัวมันก็เป็นนักโทษไอ้เราบ้านเมืองเราตัวของเราว่าเจริญมันก็มีแต่ชื่อตัวเราเป็นฟืนเป็นไฟดีดดิ้นอยู่เหมือนคนจะตายนั่นให้พากันสร้างจิตใจด้วยความดีงามความสงบร่มเย็นของใจเกิดขึ้นแล้วไปที่ไหนสบายนะไม่เดือดร้อนถ้าโลกคนนี้ต่างคน

0: ลายเขาทำไมวันอุจุกันทั่วโลกไปมีบี้สีไฟเขาด้วยอำนาจปราบปราเถื่อนๆทำไมเขาก็มีหัวใจเหมือนเรามีคนมาบีบเราเสียใจไหมหรือมีคนมาทำลายเราเสียใจไหมสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อมีธรรมเข้าสู่หัวใจและประสานถึงกันหมดแล้วไม่ทำลายกันไม่เบียดเบียนกันเห็นอกเห็นใจกันนี่แหละโลกสุขที่ตรงนี้นะไม่ได้สุขที่ว่าสมบัติเงินทองกระเป๋ามีมากมีน้อยมันเจริญมันก็เจริญด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายเท่านั้นเองมันจะเจริญเลยถ้าทำไม่เจริญในใจไม่มีความหมายให้พากันสร้างทำให้เจริญในใจทุกคนทุกคน เราอยากจะให้ธรรมพระพุทธเจ้าได้แผ่กระจายไปทั่วโลกโลกจะได้รับความสงบร่มเย็นสมว่ามนุษย์เหล่านี้ฉลาดเสียทีอันนี้ว่ามนุษย์ฉลาดอะไรมันฉลาดกัดกันยิ่งกว่าหมานั่นสิ มันฉลาดอะไรมันจึงไปทำอย่างนั้นผู้ใหญ่ฉลาดยิ่งเบ่งนั่นเบ่งลงไปเท่าไรทำความเดือดร้อนแก่ผู้น้อยกระเทือนไปทั่วโลกดินแดนพากันจำมันนะวันนี้เทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเอาละวันต้องควรแต่การเวลา ขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสาธุโอ้เหนื่อยแล้วแค่กี่นาทีนี่เหรอ
1: 47คร
0: ับโอ้ก็ได้มากอยู่นะแค่ก็เรื่อยๆต่อมาก็มีเร่งว่ะพอรู้สึกแล้วก็หยุดเลยวันพรุ่งนี้ก็จะได้ลาพี่น้องทั้งหลายหลังฉันเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางกลับไปก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนั่นแหละไม่เพื่ออะไรล่ะกลับไปกลับมาอยู่นี่น่ะเหมือนกับไปจ่ายตลาดมากรุงเทพเหมือนกับไปจ่ายตลาดมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเนี่ยที่แสดงหนูนี่น่ะไม่มีอะไรน่ะที่แสดงอย่างที่ว่าออกทีวีเข้มข้นอะไรแล้วมาอยู่เรียบๆกับเข้มข้นนี่เป็นยังไง นี่แหละเรื่องของธรรมล้วนท่านแต่ละไม่เคยเห็นให้ดูสินะ เราไม่มีกิเลสแม้ถิ่นเป็นสายเข้ามาแทรกในจิตในกิริยาที่แสดงออกแต่เป็นพลังของธรรมผลักดันออกถึงนั่นนี่เกิดมาในโลกนี้ท่านแต่ละไม่เคยเห็นให้ดูหลวงตาบัวแสดงทันทีเลยบอกว่าหลวงตาบัวไม่มีกิเลสแม้ถิ่นเป็นสายแทรกในกิริยาคำพูดคำจาการที่แสดงออกทั้งหมดไม่มีมีแต่พลังของธรรมพุ่งออกเลยนี่แหละที่ว่าเป็นธรรมล้วนเด็ดเท่าไรยิ่งเป็นธรรมเด็ดเท่าไรยิ่งมีคุณค่าเพราะไม่มีภัยธรรมจะเป็นภัยต่อใครมันจะเป็นมีคุณค่าแหละจีเมื่อเวลาฟังเข้ามันเป็นเองนะ จิตใจเพราะธรรมนี่จะแสดงอาการอะไรไม่มีผิดมีตั้งแต่คุณมีแต่เป็นธรรมล้วนเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งออกเด็ดแบบเดียวกันคือธรรมะนั่นแหละผลักดันให้เด็ดให้เผ็ดให้ร้อนกับธรรมะดันออกพอจบแล้วหายเงียบเลยนะพออย่างนั้นแล้ว ที่ยังไม่เคยเห็นให้ดูก็บอกกงนี่เลยนะแล้วบอกเพราะเราจนจะตายแล้วเปิดให้เห็นชัดเจนจ้ะปัจจุบันนี้ไม่มีใครแสดงแต่ว่าอย่างเรานี่ไม่เห็นมีว่าใช่ไหมล่ะอันนี้แสดงทั่วประเทศไทยเราได้เห็นกันหมดแล้ว นี่เราถอดออกจากทำล้วนๆล่ะกิริยาอาการทุกอย่างใครจะว่าเราโกรธเราที่เราเครียดแค้นให้ผู้ใดๆตามกิริยาของโลกที่เขาเคยชินตาเขาแล้วเขาถือกันอย่างนั้นพอแล้วนี่ปุ้งปังไปนี่เขาว่าเราโกรธเราแค้นไปอย่างนั้นล่ะเขาไม่ได้คิดว่าฟ้าห่อกระหึ่มบนนู่นน่ะบนแม่กันน่ะเสียงก็คือมือเปี้ยงบ้างบ้างแต่ฝนตกลงมันเย็นนั่นน่ะมันต่างกันนะนะมีเปี้ยงบ้างอะไรนี่คือน้ำหมดน้ำทำออกมาเย็นหมดเอาเข้ามาก็พูดไปพูดมามันจะไม่ได้อะไรละเว้น ผู้ที่คอยจะให้อยู่นี่ต้องรอซะก่อนเอาซะก่อนแล้วให้อุ่นใหม่เออนี่มันดาเลยเนี่ยเออนี่มันดาเป็นยังไงมันดากับลูกคล้ายคลึงกันไหมล่ะเนี่ยยกขึ้นดูสิมันดากับลูกคล้ายคลึงกันไหมนี่ลูกชายมันดาล่ะนี่เนี่ยอายุดูมัน90 91หรือ92ลืมเสียดูไหมเนี่ยจะพอๆกันกับเราโยมแม่พูดถึงโยมแม่เราพอใจการปฏิบัติธรรม

0: ยมแม่ได้หลักไม่สงสัยเลยดีไม่ดีจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้พักอยู่พักนี่เราออกจากนี่ก้าวถึงเลยถึงไม่ถึงที่สุดในขนาดนั้นก็ก้าวเตรียมพร้อมแล้วที่จะพุ่งนะมีที่ว่าแม่ลงลูกก็มีโยมแม่ลงเราพูดจริงๆนะที่แม่ลงลูกก็มีโยมแม่ลงเราลงจริงๆนะยอมรับถึงขนาดที่ว่าทั้งเทศนี่ธรรมดาบ้างอยากให้ไปเทศให้ฟังถ้าเทศให้ฟังไม่ว่ากันไหนก็ตามถ้าเราเริ่มในเทศป้ามนี่จิตไม่ต้องมาขับลงผึ่งเลยผึ่งเลยเพราะงั้นเวลาว่างไม่มีใครมาก็ตามอาจารย์นิมนต์มาเทศสอนแม่บ้างเพื่อภาวนาสะดวกว่างั้นละ คือจิตไม่ต้องบังคับลงถึงเลยว่าพูดตอนนี้เราเข้าใจหมดเพราะเราเคยผ่านมาแล้ว จากนั้นสุดท้ายการฟังแท้นี้ต้องเป็นอาจารย์นะคนอื่นแม่ไม่อยากฟัง อย่างนั้นนะนี่เรียกว่าแม่ลงลูกลงอย่างนี้แหละต้องเป็นเทศอาจารย์นะองค์อื่นแม่ไม่อยากฟังเป็นอย่างนั้นที่แรกเรียกลูกว่ามหาตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่เรียกมหาตอนนั้นนะท่านต่อมาก็กลายขึ้นแบบเป็นอาจารย์เรียกเองนะที่แรกมหาเท่านั้นนะต่อมาก็เรียกอาจารย์จนอาจารย์ตั้งวันตายเป็นอาจารย์เท่านั้นแหละนะเอาได้แล้วที่นี่พอใจยมแม่หาปลาเก่งเราไม่นึกว่ายมแม่จะหาปลาเก่งก็ไม่เก่งไงนั่นอยู่ข้างหลังนั่นตัวสำคัญอยู่ข้างหลังอ่ะเอายกเลยพอใจต่อไปนี้จะให้ขอเสร็จแล้วนะที่นี่พอใจจะให้พรนะจะให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าสร้างธรรมให้เจริญในใจในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2540มีชื่อแคนเทศว่าเรื่องเมืองไทยกำลังจะถูกต่างชาติกลืนขอเชิญรับฟังครับ
0: นี่เราเอาไว้ประจำที่บ้านหรือไงเนี่ยเก็บไว้
3: เป็นเ
0: ชื้อ
3: เลือดเชื้อข
0: า
3: วนำถวายท่านเจ้าอยู่หัวนะเจ้าค่ะ
0: นี่เปิดได้หรือไม่ได้เปิดยังไงล่ะเปิดยังไงต้องเปิดเรื่อยๆไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขาเปิดอย่างนั้นเหรออ๋อไม่รู้ไหนไม่ดู
3: เรียนที่ทำประเทศฝรั่งเศสนะเจ้าค่ะก็ทำพิธีปลูกเสกสามศาสนา
0: ใช
3: ่ไ
0: หม
3: มีศาสนาพุทธ
0: ทั้งมากแล้วทำศาสนาแล้ว
4: 3ศาสนาแล้วขลังมากนี่เป็นอะไรเราอยู่นี่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรเป็นเนื้ออะไรเนื้อทอง
3: เนื้อโลหะทอง
4: เนื้อโลหะ
3: ชุบทองคำ
4: มันไม่รู้หรอกพระป่าเนี่ยเห็นอะไรมาก็คอยจะจิ้มน้ำพริกเท่านั้นจะไปรู้เรื่องอะไรเพราะงั้นจึงต้องถามซอกแซกหรือไม่รู้เรื่อง
3: แล้วเหรียญนี้ไม่มีนะไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วเจ้าค่ะ
4: หมดแล้วเหรอ
3: ค่ะแล้วก็ได้นำเงินทุนเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัว5 ล้านบาทเจ้าค่ะ
4: พอดีแล้วผิดยังไงก็เลยผิดไม่ลงที่นี่กดลงไปเลยเนี่ยรู้เรื่องอะไรล่ะพระกรรมฐานอ่ะเรียนตามตรงเลยแล้วเป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรถ้าหลักธรรมหลักวินัยแล้วคล่องพูดกงๆเลยเคลื่อนคาดนิดนึงรู้ทันทีเลยถ้าหลักธรรมหลักวินัยถ้าเรื่องโลกนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นอะไรมีแต่จะคว้ามากิ้มน้ำพริกเท่านั้นถ้าเรื่องธรรมเรื่องวินัยแล้วเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานท่านละเอียดละออมากรู้ทันทีเคลื่อนตรงไหนพระกิริยาการของพระเราเคลื่อนตรงไหนพักรู้ทันทีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยเรียกว่าท่านคล่องมากกระยังอื่นไม่เป็นท่า
3: เดี๋ยวนี้เป็นการถวายความคุ้มรักภักดีนะครับ
4: ถ
3: วายความค
4: ุ้
3: มร
4: ัก
3: ภ
4: ัก
3: ด
4: ีนี่ดีแล้วนี่ก็กำลังคิดดำรีอยู่เราจะถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งชาติกำลังดำริอยู่เวลาเนี้ยดำริปรารภถึงเรื่องเมืองไทยเราติดนี่ติดถึงเขาพลุพลังจนจะเป็นเมืองขึ้นของเขาแล้วเวลานี้แล้วเราจะทำยังไงเลยสุดท้ายก็เลยมาคิดดำริว่าถ้าใครลงใจตามหลวงตาบัวที่ลงใจไว้แล้วนั่นหลวงตาบัวจะมอบตัวนี่ให้ชาติเลยบิณฑบาตเงินจะได้คนละบาท2บาท3บาทก็ตามได้เท่าไหร่ก็ตามเงินทั้งหมดนี้จะเอาไปใช้หนี้เขาติดหนี้เขาอะไรเมืองไทยเราติดหนี้เขาอ่านไปเลยนะนี่เราจะได้เงินเนี่ยในนามหลวงตาบัวเป็นผู้ขอบิณฑบาตเงินทั้งหมดนี้แล้วก็ใช้หนี้เขายกเมืองไทยเราขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวเขาถูกเขาบีบเอาแล้วก็เป็นเมืองขึ้นของเขาแล้วหมดท่าเลยเราระวังอันนี้เราสงวนมากเมืองไทยเราเนี่ยเพราะงั้นจึงว่าเงินของก็ของจากเมืองไทยเรานี่เพื่อไทยนี่จะเป็นอะไรไปแล้วบ้างนั่นแล้วหลวงตาบัวก็สละชีวิตไปเพื่อไทยเหมือนกันจะเป็นอะไรไปแล้วเรากำลังทำดีเวลาเนี่ยกำลังปรึกษาผู้ใหญ่อยู่ข้างในกำลังปรึกษาผู้ใหญ่อยู่ภายในนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือเราเป็นตัวประกันเป็นตัวรับรองหรือว่าเป็นหัวหน้าบิณฑบาตเงินบิณฑบาตข้าวก็ได้มาพอแล้วที่นี่จะบิณฑบาตเงินบิณฑบาตเงินแล้วก็เอาเข้ามาหนุนชาติเราไม่งั้นชาติเราจะล่มจมเราวิตกวิจารมากเขาติดมากมันไม่มีอะไรให้เดี๋ยวเขาเรียกเอาชาติเราเป็นเมืองขึ้นของเขาเราเสร็จเลยเนี่ยเราระวังอันนี้แหละเพราะงั้นเราถึงรีบเสียเวลาเขาจอดยานให้อยู่นี้เราควรรีบแก้ไขดัดแปลงซะแล้วการติดต่อกันสื่อสารกันอะไรในการต่อไปก็มันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะเห็นว่าให้แล้วก็ได้กลับมายืมไปแล้วได้กลับมายืมไปแล้วหายเงียบหายเงียบนี่มันก็ไม่มีทางคนเรานะนอกจากว่าบีบออกเท่านั้นนะเราคิดอย่างนี้แหละคิดเป็นหลวงตาเล็กๆเลยแต่มันคิดทั่วชาติอยู่นะคิดหมดทั้งชาติเลยถ้าเงินมาช่วยชาติแล้วชาติเราก็กระเตื้องขึ้นมาเป็นอิสระตามเดิมเวลานี้ก็เป็นอิสระอยู่แล้วเราไม่อยากให้ลดนิดหนึ่งแม่ทีไม่ตายเราไม่อยากให้ลดเรื่องความเป็นอิสระความมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยเราเพราะประเทศไทยเรานี่เป็นเมืองที่มีศักดิ์ศรีมาดั้งเดิมอยู่ในวงล้อมของหนามอะไรมันก็ผ่านมาได้สบายๆนี่จะมากินเรานี่มันมีอย่างเหลือระหว่างนั้นไม่มีอะไรจะกินกันแล้วนี่เจ้าของกินเจ้าของเองนี่ไม่เอานะงอยังจะกำลังปรารภอยู่เวลานี้จะเมื่อผู้ใหญ่เห็นชอบแล้วก็แล้วก็ให้ผู้ใหญ่พิจารณาเรื่องราวอะไรที่จะเป็นเหมือนกับว่า ถ้าเลือกผู้แทนถ้าสมมติว่าได้นะสมมติว่าลงกันได้แล้วก็จะเหมือนผู้แทนเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นหน่วยตามหมู่บ้านเรื่อยๆตลอดทั่วประเทศไทยแล้วเงินได้เท่าไหร่แล้วยกชาติก็ขึ้นทันทีเลยความหมายว่างั้นนี่เพียงแต่ฝันลมลมแรงเวลาเนี้ยยังไม่เป็นตัวจริงนะเพียงฝันนะยังไม่เป็นตัวจริงใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนี้
3: ขอรับใช้ด
4: ้
3: วย
4: นะเจ้าค่ะพอดีแล้วขออนุโมทนาด้วยนะขอชาติไทยเรามีคุณค่าขนาดไหนเราคิดอย่างนั้นนะเห็นเขานิ่งๆเขาอะไรเราก็จะนอนใจอยู่ไม่ได้เมื่อเวลามันหนักเข้าหนักเข้านี่เวลาเขาบีบทีเดียวเราก็เด็กได้หรือก็เราเป็นคนลูกหนี้เขาเนี่ยเขาบีบแล้วเอามาเอาไปเมืองขึ้นของเขาแล้วตายเลยเมืองไทยเราคิดว่าอย่างนั้นเวลาเนี่ยเพราะเวลาเขาลดหย่อนผ่อนผันอยู่อย่างนี้เราควรจะคิดยังไงแก้ไขยังไงเราก็ควรแก้ซะแล้วเห็นว่าเป็นการดีคิดว่าอย่างนั้นก็เลยไม่มีอะไรเราจบเอาเงินทำพี่น้องทั้งหลายบนไทยเราเนี่ยเอาจนหมดลูกอยู่ในท้องเวลาจะเอาเงินมาใช้นี่ก็คว้าลูกออกมาเอาเงินหนึ่งบาทแล้วก็จับลูกยัดใส่ท้องแล้วเอาเงินไปช่วยชาติเราเราคิดอย่างนั้นแหละนี่กำลังหมดจะพูดถามผู้ใหญ่อยู่เป็นเพียงความปลาโรคเฉยยังไม่เป็นเรื่องราวอะไรอ่ะเป็นเรื่องปลาโรคด้วยความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่มีอะไรละเรามีแต่ความเมตตาล้วนๆที่ช่วยชาติบ้านเมืองเราเอาตายก็ตายจมก็จมไปจมด้วยการยกชาติบ้านเมืองเราให้ขึ้นโดยสมบูรณ์ผลผลเราตายเราก็ยอมตายนี่แหละที่ที่เราได้ลงใจว่าหลวงตาบัวเนี่ยจะเป็นตัวบินสบายเงินที่น้องชาวไทยทั้งหลายเพื่อชาติไทยเราเตรียมพร้อมนะมีห้าเตียงไม่สิบเลยมันวิจกวิจารณ์หนักอยู่มากนะเรื่องนี้นะฟังอ้อถึงนี่ผมใหม่รายหนึ่งพอมาคิดเฉลี่ยแล้วรายหนึ่งเมืองไทยแล้วเนี่ยคนไทยเราคิดเอาเตียง60 ล้านอย่างนั้นนะเราถามอยู่แล้วคนเราต้องคิดเอาเพียงแค่60 ล้านนี่ติดนี่เขารายละ250,000 บาทนี่มันน้อยเมื่อไหร่น่าเชื่อไม่น้อยรายละ250,000เพราะเราจึงต้องช่วยกันนี่พิจารณาถึงนี้ให้มันเบาขึ้นตัวแบบครั้งนี้ไม่ได้เอาอีกเอาจนได้ว่างั้นเถอะนะไปไหนไปเราทำอะไรเมืองไทยเราให้ใครเราจะไปไหนไปวะที่แล้วนี่ก็เราคิดอย่างนั้นเริ่มคิดแล้วจุดจานมากนะเพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองสำคัญมาร่างโยนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเวลาติดนี่เขามากๆมากๆไม่มีทางออกหาทางออกไม่ได้แล้วผูกบีบนี่ที่น่าโศกมากนะเดี๋ยวเขามีเวลาเขาจะทำอย่างนี้เขาผู้ใหญ่กว่าเราเนี่ยเวลาเขาจะทำเขาดื้อที่เดียวนี่เราก็ดื้อได้เหรอสุดท้ายเมืองไทยเราเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยโอ้ยตายจะหมดทั้งเมืองไทยเลยจะดีกว่าจะไปเป็นเมืองขึ้นเขาใช่ไหมล่ะนี่เพราะงั้นเมื่อยังพอดื้อพอดื้อได้อยู่นี่เอาช่วยกันนะพวกเราช่วยกันยกระดับเมืองไทยเราไว้ตามเดิมความหมายว่าอย่างนั้นถ้าไม่สบายก็ไม่จะล้มเปล่าเฉยเรื่องสมมติว่ามันเรื่องมันเกินไปจริงๆแล้วก็เรื่องการเงินการทองเราจะไม่เกี่ยวข้องแม้สตางค์นึงเลยจะมอบให้ทางราชการจะตามหน่วยเหมือนกับเขาเลือกผู้แทนนั่นแหละว่าให้เราเอาแบบผู้แทนไปตามหมู่บ้านหมดหมู่บ้านแล้วก็ตำบลอำเภอขึ้นได้เลยเป็นถึงที่สุดอันนี้ก็ยังจะให้ผู้กราบบังคมคุณศึกษาในหลวงท่านดูยังอยู่นั้นจะให้มีผู้กราบบังคมทูลเป็นคำปารภผู้กราบท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าไม่ทำไม่ได้ไม่สูงนะเราจะทำอะไรนี่ก็ไม่เหมาะถึงจะเป็นการบุญการกุศลมันก็การบุญระดับชาตินี่นะมันก็น่าจะกราบบังคมทูลผู้กราบอยู่ในหลวงท่านจะทรงเห็นว่ายังไงก่อนอันนี้เรื่องใหญ่ตรงนี้เราผู้กราบกันนะกำลังเขียนหนังสือไปหาผู้ใหญ่ที่นี่นะแล้วก็กระจายไปออกไปเรื่อยๆ มื่อเห็นเราเป็นโครงการร้อยแล้วที่นี่ก็เอาออกออกเปิดเผยอะไรที่นี่นะเวลาที่เราไปเปิดไปการจิตซะก่อนเมื่อเราวิตกว่างมันให้เราเองมันเป็นไม่มากขนาดนั้นเลยเราจะกี่ล้านเงินเมื่อวาน
5: ร้อยหกสิบล้านล้านบาทครับ
4: ร้อย
5: หกสิบล้านล้านบาทครับ
4: เสียงไม่น้อยนะร้อยหกสิบล้านล้านบาท
5: ครับล้านล้านบาท
4: ร้อยหกสิบล้านล้านบาทไม่ใช่เรื่องเพราะร้อยหกสิบล้านคนเชื่อร้อยหกสิบล้านล้านเขาอยู่นี่ต่อร้อยหกสิบล้านมันจะเป็นรถตู้เราใช้แล้วนี่มันจะเป็นล้านเท่าไหร่ร้อยหกสิบล้านล้านบาทนี่คนไทยหกสิบล้านเนี่ยเราจะเป็นคนเท่าไหร่
5: 250,000 บาทประมาณ160ล้านล้านบาทครับ
4: 250,000 นี่นะ
6: 250,000
4: ต่อว่าราย250,000แล้วนะ
6: ผม
4: ไม่เป็นไรไม่ได้ขนาด250,000นี่เราอยากจะคุยว่าเราให้เป็นล้านเรายังให้ได้วะเพราะว่า250,000นี่วะเราให้เป็นล้านให้ประจำเรื่อยนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยคุยจะหน่อยสิมันเป็นญาติโยมมันคุยได้ผ้ามีป่าเหมือนกันทำไมคุยไม่ได้เราต้องคุยบ้างเวลามีโอกาสที่คุยบ้างเลยนี่แค่เพียงแค่2,500,000เป็นอะไรไปเมืองไทยเราต้องสร้างวะกองเงิน250,000ทำไมจะไม่ได้เอาไม่ได้ตุ้มนี่ซัดตุ้มนั่นอีกสองตุ้มก็หงายที่เอาสิมันไม่พอคราวนี้เอาอีกให้พอเย็นใจสบายใจที่การติดต่อสื่อสารเขาเรื่องอะไรมันก็สะดวกใช่ไหมล่ะนี่อันหนึ่งเรื่องหนึ่งนะเขาไม่หดมือสมมติเราจะไปกู้ไปยืมเขาอะไรนี่เขาก็ไม่หดมือเพราะมีการใช้อะไรกันอยู่เนี่ยมันก็ประสานกันง่ายแล้วนี่เราคิดไปเพื่ออนาคตมันก็เยอะไม่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้เลยครับที่เฉพาะชาติของเรานี่กำลังจนกรอบจะหาทางออกไม่ได้ถ้าไม่ช่วยกันด้วยวิธีนี้เอาคนไทยทั้งชาติช่วยเลยทีเดียวมันต้องได้ว่างั้นไงลองพูดให้สายก็ประสานหลวงปู่มั่นฟังเป็นความดำดีของเราด้วยอำนาจของความเมตตาโลกเฉพาะอย่างยิ่งคือเมืองไทยเรามีความเมตตาสงสารมากเป็นประจำแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องความดำดีนี้ให้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นฟังโหท่านตื่นเต้นนะพระกรรมฐานเอาเลยช่วยทำทีว่างั้นนะท่านฟังด้วยความตื่นเต้นจริงๆนะโอ้ยความคิดอย่างนี้ไม่เคยมีเอาเลยคนไทยเราต้องชาติเงินเพียงเท่านี้เป็นไรไปว่าเอาเลยจังหวัดจะช่วยว่าท่านว่างั้นนะเอาเลยจังหวัดช่วย
7: ถ
4: ้
7: าหลวงตาเป็นห
4: ั
7: วหน้าก็สำเร็จเร็วนะ
4: เป็นนะเป็นแน่ๆละเรียกว่าเป็นตัวประกันนั่นทั่วประเทศไทยเลยโอ้หลวงตาบัวขึ้นเลยหลวงตาบัวต้องขอบิณฑบาตทั่วประเทศไทยเพราะลำพังหลวงตาบัวสู้ไม่ไหวเพราะเราช่วยตลอดแล้วเวลานี้เราช่วยตลอดเนี่ยที่มาเห็นปีนี้ที่ทำให้สะดุดใจนี่นะคือแต่ก่อนทั้งคณะแพทย์ทั้งหลายนี่นะที่มาขออะไรเราเนี่ยส่วนมากเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นอะไรไปอย่างนั้นมาขอปีนี้มาขอเงินใช้นี่ทำไมจึงต้องติดนี่เขาเราปีนี้ตะกี้ไม่เคยเห็นมีว่างบประมาณไม่มีปีนี้เลยเขาทำให้ซื้อสินของในวงเงินเท่านั้นเวลาซื้อแล้วเงินไม่มีมาให้ตกลงติดหนี้เขาจึงต้องวิ่งเข้ามาหาหลวงตาแล้วเขาจ่ายหนี้อย่างนี้เวลานี้กำลังใช้หนี้นะใช้หนี้ลงไหนใช้เรื่อยที่เรื่องพังเรามันไม่พอมันพูดไม่ไหวจะต้องเอาชาติช่วยที่นี่นั่นแหละเรื่องมันจะอย่างนั้นนะเรื่องพังเรามันไม่ไหวนี่เอาหมดทั้งชาติเลยยกคนเลยใช่ไหมเป็นไงไปวะเอาเปลี่ยนมาเป็นการกระจายเราหวังทุกอย่างพวกชาติบ้านเมืองเราสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจิตใจของเรามอบเลยเมื่อทางบ้านเมืองเห็นดีด้วยแล้วเราเอาเลยพอเราพร้อมแล้วเราบอกว่าเราจะเป็นตัวประกันให้เลยเราบอกว่าประกันเพื่อชาติบ้านเมืองเราเป็นไรไปมันไม่เป็นความร่วมจมอะไรนี่เราบอกว่าเราจะเป็นตัวประกันให้เรายืนยันแล้วแล้วนี่การรบขึ้นก็เป็นความยืนยันแล้วเรียบร้อยแล้ว250,000ไม่เป็นไรพอพัดพอเวียงขนาดนี้เอาจริงๆอะ250,000เนี่ยพอพัดพอเวียงคู่มากให้มากคู่น้อยให้น้อยต่อไปใช้เหลือกันมันก็ได้สิเอาไม่ได้คราวนี้คราวหลังเอาอีกท่านเอาจนได้วะมันไม่เต็มเทอีกจนเต็มแล้วเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวล้นนั่นเราต้องพูดสนุกสนุกวุ่นวายด้วยเอาเรื่องกระบวน ทั้งที่ไม่มีเงินอะไรเลยนั่นเวลานี้ตั้งไว้แล้ว1ล้านบาทเลยระหว่างนั้นแต่เวลาเอาจริงเอาจังจะได้ขนาดไหนหรือมากกว่านั้นก็ไม่ทราบแต่น้อยกว่านั้นน้อยไม่ได้เราบอกนี่เลยจำได้แล้วอย่างน้อยล้านบาทเลยตั้งแต่เราจ่ายให้ตามโรงพยาบาลต่างๆที่ทอมใช้หนี้ผมก็เป็นล้านนะโอ้มากเลยทีนี้ขอตั้งนี้ไม่เคยมีนะตั้งแต่เราช่วยทางโรงพยาบาลมาเป็นลำดับลำดาช่วยข้างช่วยมือแพทย์เป็นสติร่างก็ตามไม่เคยขอทางแบบใช้นี่ทีนี้ลงให้มาก็ขอใช้นี่ขอแบบใช้นี่เอาไปใช้นี่ติดนี่เขาเท่านั้นเดี๋ยวพ่อเห็นอะไรเวลาถามเนาะว่าเขางบประมาณไม่มีมดขายแล้วงบประมาณไม่มีก็เขาสั่งให้ซื้อของในวงเงินเท่านั้นก็ซื้อตามนั้นซื้องบประมาณไม่มาไม่ได้เสร็จแล้วจะติดนี่เขาอ่ะมันจึงต้องวิ่งมาหาหลวงตาอ่ะหลวงตาก็เอาเลยที่สุดท้ายมันสู้ไปไหนแล้วก็ที่ก็ฟาดมันเอาหมดทั้งพี่น้องชาวไทยเลยเอาช่วยมันทำไมไม่ได้เหรอเอาให้ได้วะวางเงินเนี่ยอ๋อเมืองไทยเรามันเป็นเมืองสำคัญเงิน 250,000 บาทจะสำคัญอะไรวะต้องคิดถึงคนทั้งชาติกับเงิน 250,000 บาทยอมเสียสละเงิน 250,000 บาทเพื่อคนไทยทั้งชาติเสียหายไปไหนใช่มั้ยไม่ได้เสียหายไอ้เสียดายเงิน 250,000 แล้วกับเมืองไทยจมไปในขณะเดียวกันใช้ได้หรือดูไม่ได้เลยว่างั้นฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นแม้แต่เด็กก็ฟังไม่ขึ้นแล้วเทียบเหตุผลน่ะใช่มั้ยล่ะจะเป็นไรไปวะถ้ามันจำเป็นจริงๆมันไม่มีมายืมคนนี้ก็ได้ยืมพวกเดียวกันก็ได้นี่นะเรายืมชาติเขาก็เราก็ยืมมาพอแล้วยืมกันก็ได้นี่มาเอามาเพื่อนมาประมาณนี้ยืมกันเนี่ยนั่นเอาได้เอาจนได้ป่ะทำไมจะไม่ได้ว่าจะเอาต้องได้แน่ๆเราช่วยมาโดยลำดับแหละเริ่มช่วยโลกตั้งแต่สร้างวัดที่แรกเลยเพราะเงินเราไม่เคยเก็บมีเท่าไหร่เราทุ่มหมดมาตั้งแต่จะไม่มีชื่อมีเสียงแต่ก่อนเพราะเราไม่ได้สร้างใหญ่โตเช่นสร้างตึกสร้างอะไรโรงพยาบาลให้ธรรมดาช่วยธรรมดาจริงเงียบเวลามาสร้างตึกตรงนั้นตึกตรงนี้แล้วมันได้ดังขึ้นเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นหลวงตาบัวช่วยชาติไปแล้ว แต่ก่อนไม่ดังเงียบไปนั่นทำอยู่ตลอดตั้งแต่สร้างวัดนะทำอยู่ตลอดมาเลยไม่เคยขาดลงร่ำโรงเรียนปลูกให้ปลูกสร้างโรงเรียนให้เขาตรงนั้นเขามาขอให้ไปเรื่อยๆนี่มันก็ไม่ดังดิเวลาสร้างตึกโรงพยาบาลสิมันดังที่นี่เป็น2ชั้น3ชั้นเข้าไปมันก็ดังเลยสิหลายตึกเขาก็ดังอ่ะนี่ก็เป็นเพียงปรบยังไม่ได้ออกกระจายละก็เพียงปรบแล้วนำเรื่องเข้าไปเสนอผู้ใหญ่ในกรุงเทพให้ไปเห็นดีด้วยยังไงประการใดบ้างเป็นข้อปรึกษาปรบกันเวลานี้กำลังเริ่มนำเรื่องนี้เข้าไปเป็นข้อปรึกษาปรารภท่านเหล่านั้นจะเห็นว่าไงถ้าท่านนั้นเห็นด้วยมันก็ไปละถ้าท่านนั้นไม่เห็นด้วยก็งดเลยก็เป็นนั่งเงียบไปเลยหลวงตาบัวก็ฝันสดฝันแห้งเป็นบ้าคนเดียวถือข้าหลวงตาบัวฝันบ้าคนเดียวว่านั่นเลย
6: ฝันจริงเจ้าค่ะฝันจริง
4: เราฝันในเราฝันด้วยความสงสารชาติวิตกวิจารณ์กับชาติจริงๆนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเราคิดไม่ใช่คิดแง่เมืองไทยจะล่มจมนี่สิคือก็ติดหนี้เขามากเขาไม่มีอะไรให้เขารีบเอาเมืองไทยเราเป็นเมืองขึ้นว่าไงหมดท่าเลยเนี่ยเวลาเขายังไม่มีอะไรนี่เราก็รีบแก้ไขมันพอเป็นไปได้แค่ไหนก็เอาเป็นไปส่วนที่จะอะไรเอาต่อรองกันไว้ติดหนี้แต่เป็นธรรมดาต่อรองกันไว้ระหว่างประเทศเราก็ไม่ว่านั่นเราไม่ให้หมดเราให้เพื่อต่อรองกันเขามีหลายขั้นใช่ไหมล่ะเป็นเพียงขั้นเดียวอันนี้ขั้นต่อรองระหว่างประเทศติดหนี้กันไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะทำเราให้เสียเราก็รีบแก้ซะตรงนั้นเราคิดไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะให้เขาหมดทุกตังค์หายห่วงไปนะคุณพ่อไม่เอาอย่างนั้นสายใยมันเคยเกี่ยวโยงกันอยู่ระหว่างประเทศเป็นเครื่องต่อรองกันมันมีอยู่เป็นธรรมดาทั่วไปเลยไปเลยครับประเทศนี้ติดนี่ประเทศนั่นติดประเทศนั่นติดนี่ประเทศนี้มันเป็นการต่อรองมันอยู่ในตัวสายโยงหากันเนี่ยสมมติว่าเมืองไหนจะมาอะไรแล้วข้ามีนี่นั่นนะเนี่ยเฉยๆแล้วก็มาแตะกันไม่ได้เนี่ยเรื่องมันข้ามีนี่นั้นเนี่ยอย่างนั้นมันต่อรองไม่ใช่อย่างเมืองไทยนี่ใครจะมาหุบปุ๊บปั๊บทีเดียวโดยให้เหตุผลไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ เออข้ามีหนี้อยู่ในนั้นแล้วข้ามีหนี้นั่นแล้วก็อย่างนั้นหลวงตานั่งคิดเหมือนบ้าคิดไม่ถูกไม่ทราบว่าถูกหรือผิดหรอกฮะ
7: ถูกครับผม
4: คิดไปอย่างนั้นล่ะเราไม่ได้เรียนมันหลวงตาป.สามฟังตัวหลวงตาป.สาม
8: หลวงตาเจ้าคะวันนี้มีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเจ้าค่ะ
4: น้องไง
8: อยากจะนำเรื่องของหลวงตาออกห่างได้ไหมเจ้าคะ
4: นี่ยังไม่ได้ปรึกษาออกได้ยังผู้ใหญ่ยังไม่ถ้าเพียงความปารภเราเฉยมันก็ได้นะเป็นเพียงความปารภเราเฉยไม่ได้เกี่ยวกับแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องราวแล้วอย่างนั้นเวลานี้ยังเรื่องราวยังไม่ออกเพราะเรากำลังปรึกษาหารือผู้ใหญ่อยู
8: ่
4: นี่ถ้าเป็นเพียงว่าความปารภของเราอย่างนั้นก็ออกได้ธรรมดาเป็นเพียงปารภไม่ใช่ว่าเพียงไม่ใช่เป็นเรื่องปรึกษาหารือกันจนเป็นโครงการเรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นความปารภงั้นก็ได้อยู่ความปารภวิตกวิจารกับชาติไทยเราเพราะชาติไทยเราทั้งชาติมีคุณค่าขนาดไหนเงินที่ติดนี่เขาเพียงรายละ250,000 บาทนี้จะหนักอะไรไปไม่หนักไม่ว่างั้นเมืองไทยเราหนักกว่ามากหลายเท่าหลายพันเท่าเราคิดเอาอย่างนั้นมาเทียบกันเพราะงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเล็กน้อยเงิน250,000เป็นเรื่องเล็กน้อยเมืองไทยเรานี่หนักมากยกไม่ขึ้นธรรมดาเรื่องการร้องนั้นก็ออกได้อยู่นี่เรื่องพูดถึงเรื่องการร้องกำลังจะนำเรื่องเสนอผู้ใหญ่กำลังนำเรื่องกำลังนำเรื่องเสนอผู้ใหญ่ในประเทศเราเมื่อทางโน้นเห็นสมควรยังไงแล้วที่นี่นั่นแหละจะออกเป็นโครงการแล้วที่นี่ออกตอนนี้ยังไม่ออกยังปรารภแล้วนำเรื่องปรารภนี่เข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษาหารือกันซะก่อนสมควรนายแต่สำหรับเป็นตัวประกันนี่เราเป็นแล้วเราถึงได้ออกเราคิดเรียบร้อยแล้วเต็มหัวใจเราถึงได้ออกเป็นคำพูดปรารภออกมาแล้วเรียกว่าจริงล่ะที่นี่ว่าตายเป็นตายลงตาเข้าเราได้ลั่นคำไหนลงไปแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลยเอาตาก็ตายตายเพื่อชาติว่างั้นเลยเสร็จแล้วนะถึงแล้วไม่มีธุระอะไรแล้ววันนี้น่าดีแล้วพี่น้องทั้งหลายก็มาสร้างมูลสร้างกุศลชุ่มเย็นด้วยกันวันนี้นะวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากแล้วพูดเพียงแค่นี้ก็เห็นต้องควรนะแล้วต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรทั่วหน้ากันเราก็ยังรู้สึกว่ามั่นใจอยู่จิตใจแน่นหนามั่นคงหรือว่าอบอุ่นอยู่ด้วยว่าการเงินการทองนี่คิดว่าจะไม่ค่อยรั่วไหลได้เพราะมันเป็นการบุญการกุศลล้วนแล้วก็เป็นหลวงตาเป็นผู้นำหน้ามันเป็นการบุญการกุศลคงไม่ค่อยรั่วไหลละคิดว่าถ้าธรรมดารั่วไหลได้นะเพราะเงินทั้งประเทศนี่เราจะทำทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เป็นการบุญการกุศลการบุญกุศลใครมาก็มาบริจาคเพื่อบุญกุศลคิดว่าจะไม่ค่อยรั่วไหลละจะเป็นไปส่วนมากขั้นสมบูรณ์เราวิตกมากจริงเราเป็นห่วงเมืองไทยเราเนี่ยถึงขนาดไปออกเอาตัวเสียสละเลยเชียวเอาตัวออกยอมตายเลยเชียวนะเพื่อชาติบ้านเมืองตัวเขาบ้าดีไปแล้วหมดค่าแล้วเขาหาเหตุหาเรื่องเขาใส่เราแล้วเราจะไปดิ้นได้ไงเขาเป็นผู้ใหญ่นะเวลาเขาไม่มีอะไรก็เขาเลยหวั่นขันสัญญาเขาอยู่นี่เราก็ควรจะซื้อดื่มมันได้เขาต้องควรเพราะฉะนั้นไม่พอจะถึงนี่ใครก็เป็นเครื่องต่อรองระหว่างประเทศกันไปส่วนนะ
8: ผู้ใหญ่ท
4: ่
8: านไหนอย
4: ู่ไทยก็ว่ายังไม่ให้ระบุจนนี่จะโดนให้ระบุเลยนะแต่ทางนี้ระบุแล้วในหนังสือนี่ระบุแล้วแต่จะให้ระบุออกหน้าก่อนให้นั่นไปถึงก่อนถึงเหมาะเพราะเราจะศึกษาเราจะออกหน้าก่อนก็ได้เหมาะสมมติออกมาแล้วที่เราก็ออกได้เลยถึงพ่อปรึกษาเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนี่นะผู้ใหญ่หลายท่านผู้ใหญ่แต่ละผู้ใหญ่แต่ละท่านละท่านนี่นะมีความสำคัญในทางนั้นทางนั้นทางนั้นทางนั้นเนี่ยเราปรึกษาให้ดีเพื่อท่านเหล่านี้ประสานกันแล้วจะคิดออกแง่ไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยจะทำวิธีไหนที่ไหนนั่นเราออกมาแล้วที่เราออกได้เลยเพราะพวกคำว่าผู้ใหญ่ไม่ใช่คนเดียวนะหลายท่านแล้วท่านทางนี้ชำนาญในทางนี้ทางนี้ชำนาญทางนี้ทางนี้ปกครองทางนี้ชำนาญในทางนี้หลายด้านหลายทางที่ชำนาญในเกี่ยวกับเรื่องการปกครองประเทศชาติตลอดถึงการเงินการทองการจับจ่ายใช้สอยมีชำนาญในคนละทางทางเราจะศึกษาท่านเหล่านี้แหละถึงต้องควรแล้วเหล่านี้ออกเอาละทุนเริ่มออก
9: Wow, how well we are.
4: เอาละมึงนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2540มีชื่อคันเทศว่าเรื่องเมืองไทยกำลังจะถูกต่างชาติกลืนในรายการหลวงตาส่งเคราะห์โลกครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่16ครับ

พอธรรมที่แสดงขึ้นสงบลงท่านนึกวิตกอีกว่าท่านเคารพกันตามสมมตินั้นเคารพกันอย่างไรบ้างหนอพอความคิดวิตกระงับลงภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ประทับนั่งและนั่งการอย่างไม่มีระเบียบอยู่ขณะนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนท่าประทับและท่านั่งใหม่ทันทีคราวนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นประมุขอยู่ข้างหน้าสงฆ์สามเณรองค์เล็กๆที่มาถึงก่อนและเคยนั่งอยู่ข้างหน้าก็ได้เปลี่ยนเป็นนั่งอยู่สุดท้ายอย่างมีระเบียบงามตาน่าเคารพเลื่อมใสมากขณะนั้นธรรมผุดขึ้นในใจท่านว่านี่คือระเบียบและขนบประเพณีของพระครั้งพุทธกาลเคารพกันท่านเคารพกันอย่างนี้แม้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังอ่อนพรรษาอยู่ก็จำต้องเคารพพระอาวุโสที่ปฏิบัติดีทั้งที่ยังมีกิเลสภายในใจอยู่ต่อลำดับนั้นพระองค์ประทานพระโอวาทว่าพระของเราตถาคตต้องมีความเคารพและสนิทสนมกันประหนึ่งอวัยวะอันเดียวกันแต่ไม่ได้สนิทกันแบบโลกหากแต่สนิทกันตามแบบของธรรมซึ่งเป็นความเสมอภาคไม่ลำเอียงพระของเราตถาคตอยู่ด้วยกันแม้จำนวนมากก็ไม่ทะเลาะกันไม่มีการเพเยเย่อหยิ่งต่อกันพระที่ไม่เคารพกันตามหลักธรรมวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตมิใช่พระของตถาคตแม้จะเรียนแบบของลูกศิษย์ตถาคตก็คือพระที่เรียนอยู่นั่นแหละไม่จริงดังคำประกาศอวดอ้างถ้าพระยังมีความเคารพกันตามหลักธรรมวินัยคือตถาคตและเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อธรรมวินัยไม่ฝ่าฝืนพระนั้นจะอยู่ที่ใดบวชเมื่อไรเป็นชาติชั้นวรรณะและออกมาจากสกุลใดก็คือพระลูกศิษย์เราตถาคตอยู่นั่นแหละชื่อว่าผู้เดินตามเราตถาคตต้องปรากฏความสิ้นสุดทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอนพอประธานพระโอวาทย่อจบลงนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทางองค์ต่างหายไปในขณะนั้นท่านอาจารย์เองก็สิ้นสงสัยลงในขณะที่นิมิตมาแสดงบอกอย่างชัดเจนนั้นเช่นกันแม้การครองผ้าในเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพระสาวกก็ได้มาแสดงให้ดูตามลำดับที่เกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องครองผ้าทุกครั้งไปโดยท่านมาแสดงการนั่งสมาธิและเดินจงกรมในท่าครองผ้าและไม่ครองผ้าให้ดูจนสิ้นความสงสัยทุกกรณีไปตลอดสีผ้าสบงจีวรสังฆาติอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระท่านก็แสดงให้ดูโดยแสดงผ้าสีกรักคือสีแก่นขนุนออกเป็น3สีคือสีกรักอ่อนสีกรักขนาดกลางและสีกรักแก่ให้โดยละเอียดเท่าที่พิจารณาตามท่านเล่าให้ฟังแล้วก็พอทราบได้ว่าท่านทำอะไรลงไปมักมีแบบฉบับมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองความแน่ใจในการทำเสมอมิได้ทำแบบสุ่มเดาที่เรียกว่าเอาตนเข้าไปเสี่ยงต่อกิจการที่ไม่แน่ใจฉะนั้นปฏิปทาท่านจึงราบรื่นสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีข้อที่น่าตำหนิและกระทบกระเทือนใดๆมาแต่ต้นจนอวสานซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันบรรดาสานุสิทธิ์ที่ยึดเอาปฏิปทาท่านไปปฏิบัติย่อมเป็นความงามเสมอต้นเสมอปลายแบบลูกศิษย์มีครูนอกจากที่ชอบแหวกแนวแบบผีไม่มีป่าช้าลูกไม่มีพ่อแม่ศิษย์ไม่มีอาจารย์ซึ่งอาจมีได้เท่านั้นปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาจึงอาจถูกดัดแปลงไปตามความคิดเห็นนอกนั้นปฏิปทาท่านนับว่าราบเรียบมากทั้งนี้ท่านรู้สึกมีอะไรอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ภายในอย่างลึกลับเป็นเข็มทิศพาดำเนินซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่อาจมีได้อย่างท่านการจำพรรษาของท่านในจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านจำที่หมู่บ้านจอมแตงอำเภอแม่ริม1พรรษาที่บ้านโป่งอำเภอแม่แตง1พรรษาที่บ้านกลอยอำเภอพร้าว1พรรษาในเขาอำเภอแม่สวย1พรรษาที่บ้านปู่พระยาอำเภอแม่สวย1พรรษาที่วัดเจดีหลวง1พรรษาที่บ้านแม่ทองทิพย์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย1พรรษาที่จังหวัดอุตรดิตถ์1พรรษาส่วนที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆตามบ้านป่าบ้านเขานั้นจำไม่ได้ทุกสถานที่ไปและไม่สามารถนำมาเรียงลำดับพรรษาก่อนและหลังกันได้เพราะท่านเที่ยวอยู่แถบจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนานถึง11ปีต่อไปจะขอระบุเฉพาะหมู่บ้านที่ท่านพักซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นแห่งๆไปที่ไม่จำเป็นและไม่ขอกล่าวถึงท่านพักอยู่ในที่นั้นๆไม่ว่าจำพรรษาหรือเที่ยววิเวกธรรมดาเว้นวัดเจดีย์หลวงนอกนั้นทราบว่าเป็นป่าเป็นเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวแทบทั้งนั้นและเป็นการเสี่ยงต่อพยันตรายหลายอย่างมาตลอดระยะที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญ
ฉะนั้นประวัติท่านจึงเป็นประวัติที่สำคัญมากทั้งการเที่ยวทุดงกรรมฐานและการรู้เห็นธรรมประเภทต่างๆเป็นเรื่องแปลกและพิสดารผิดกับประวัติของอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวบำเพ็ญเหมือนกันอยู่มากเริ่มแรกที่ท่านออกปฏิบัติในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่านไปเที่ยวและพักอยู่เพียงองค์เดียวถ้าเป็นแบบโลกก็นับว่าเปล่าเปลี่ยวที่สุดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงคงแทบไม่หายใจเพราะความกลัวบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้แต่สำหรับท่านแล้วในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวท่านถือว่ามีความสุขทางจิตใจและสะดวกทางความเพียรมากเพราะการถอดถอนกิเลสท่านก็ถอดถอนได้ด้วยอำนาจความเพียรของบุคคลผู้เดียวดังที่กล่าวผ่านมาแล้วต่อมาค่อยมีพระทยอยไปหาท่านมีท่านเจ้าคุณเทศอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านอาจารย์สารท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกลองเพนเป็นต้นแต่อยู่กับท่านชั่วระยะการเท่านั้นท่านก็สั่งให้ออกหาที่วิเวกตามที่ต่างๆแถบหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่ห่างๆกันที่ชายเขาบ้างบนหลังเขาบ้างหมู่บ้านละ4-5หลังคาเรือนบ้าง90หลังคาเรือนบ้างพอได้อาศัยเขาไปเป็นวันๆท่านเองก็ชอบอยู่ลำพังองค์เดียวตามนิสัยพระกรรมฐานสมัยท่านเป็นผู้นำพาดำเนินครั้งนั้นปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากเที่ยวแสวงหาธรรมกันแบบเอาชีวิตเข้าประกันจริงๆไม่อาลัยชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่ใดมีสัตว์เสือชุมท่านชอบสั่งให้พระไปอยู่ที่นั้นเพราะเป็นที่ช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจความเพียรก็จำต้องติดต่อกันไปเองและเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นท่านเองก็พักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืนการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวดาอินพรหมพญานาคพูดผีที่มาจากที่ต่างๆท่านถือเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับพวกมนุษย์ชาติต่างๆที่รู้ภาษากันเพราะท่านชำนิชำนาญในทางนี้มาช้านานแล้วท่านพักอยู่ที่ป่าที่เขาโดยมากก็ทำประโยชน์แก่พวกกายทิพย์นี้และพวกชาวเขาซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ค่อยมีแง่งอนต่างๆเวลาเขารู้นิสัยและทราบซึ้งในธรรมท่านแล้วเขาเคารพเลื่อมใสท่านมากแบบเอาชีวิตเข้าประกันได้เลยคำว่าชาวป่าชาวเขาเช่นพวกอีก้อมูเซอร์แมวยางเหล่านี้ตามความคาดหมายของคนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขารูปร่างทั้งหญิงทั้งชายต้องขี้ริ้วขี้เลอะตัวดำกำโคลนราวกับตอตะโกแน่ๆแต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงามและขาวสะอาดสะอ้านกิริยาเรียบร้อยมีระเบียบขนบธรรมเนียมดีเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านดีมากสามัคคีกันดีไม่ค่อยมีประเภทแหวกแนวแฝงอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นในสมัยนั้นมีความเชื่อถือผู้ใหญ่และหัวหน้าบ้านมากหัวหน้าพูดอะไรชอบเชื่อฟังและทำตามไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสั่งสอนก็ง่ายไม่ค่อยมีทิฏฐิมานะคำว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าเถื่อนแบบสัตว์แต่กลับเป็นป่าแห่งคนดีมีสัตว์มีศีลไม่มีการฉกลักขโมยปล้นจี้กันเหมือนป่ามนุษย์ล้วนๆป่าไม้ป่าสัตว์เป็นป่าที่ไม่ค่อยได้ระเวงระวังมากเหมือนป่ามนุษย์ล้วนๆที่เต็มไปด้วยภัยนานาชนิดกิเลสความโลภโทโสโมโหเป็นป่าลึกลับชนิดที่โดนเอาไม่เว้นแต่ละเวลาเมื่อโดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลึกอยู่ภายในและคอยทำลายสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้เกิดทุกข์เสียหายไปนานๆไม่ค่อยมีวันหายได้เหมือนแผลชนิดอื่นๆและไม่ค่อยสนใจหายามาระงับหรือกำจัดกันด้วยแผลลึกที่กิเลสเหล่านี้ตำจึงมักจะเป็นแผลเรื้อรังผู้ถูกตำก็มักปล่อยทิ้งไว้ให้หายไปเองป่าประเภทนี้มีอยู่ในใจของมนุษย์หญิงชายพระเนนทุกคนไม่เลือกหน้าถ้าเผลอก็เสียท่าให้มันจนได้ท่านว่าเท่าที่ท่านพยายามอยู่ในป่าก็เพื่อจะกำจัดตัดป่าเสือร้ายภายในตัวคึกขนองและโหดร้ายทารุณไม่มีวันสงบซบเซาลงบ้างเลยนี้ให้สงบหรือตายไปจากใจพอได้อยู่สบายหายวุ่นบ้างสมกับมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแสวงหาความสุขใส่ตนในเวลาที่ได้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติไม่ขาดทุนศูนย์อำนาจวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ไปเปล่าท่านอยู่ป่าอยู่เขาเช่นนั้นเวลามีหมู่คณะไปอาศัยท่านการอบรมสั่งสอนก็เด็ดเดี่ยวไปตามสถานที่และผู้ไปเกี่ยวข้องเพราะผู้ที่ไปหาท่านโดยมากมักมีแต่ผู้กล้าตายแบบเสียสละทุกอย่างแล้วทั้งนั้นการสั่งสอนจึงทำให้สมภูมิทั้งสองฝ่ายจะตายก็ยอมให้ตายไปด้วยความเพียร
เมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่ก็ขอให้รู้ให้เห็นธรรมและหลุดพ้นจากทุกข์ภายในใจไม่ต้องกลับมาเกิดตายและทนทุกข์ซ้ำซากอยู่ในโลกไม่มีขอบเขตแห่งความสิ้นสุดนี้การอบรมสั่งสอนพระในคราวอยู่เชียงใหม่ผิดกับแต่ก่อนอยู่ไม่มีการอนุโลมผ่อนผันใดๆเลยแม้พระที่ไปอบรมกับท่านโดยมากก็เป็นพระประเภทปฏิโลมฟังกันแบบปฏิโลมคือคอยจ้องมองดูกิเลสของตัวจะแสดงขึ้นมาอย่างไรบ้างเพื่อปราบปรามให้หายพยศลดกำลังลงโดยถ่ายเดียวไม่ได้ไปสนใจคิดว่าท่านเทศหนักไปเผ็ดร้อนไปยิ่งท่านเทศเผ็ดร้อนเท่าไรธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นลำดับใจก็ยิ่งสงบแนบแน่นดีสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นสงบผู้อยู่ในขั้นปัญญาจิตก็พยายามคิดค้นตามคำเทศท่านไปเรื่อยไม่ลดละท่านอยู่เชียงใหม่เทศธรรมสูงมากเพราะความรู้ท่านก็เต็มภูมิผู้ไปศึกษาอบรมก็มีภูมิจิตสูงและเป็นไปด้วยความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้รู้ให้เห็นขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนสุดภูมินอกจากเทศธรรมดาแล้วยิ่งมีธรรมแปลกๆคอยดักใจผู้คิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยประเภทหลังนี้มีอำนาจมากในการดักจับและปราบโจรภายในของพระที่ชอบขโมยสิ่งของเก่งแบบไม่เหลือการสถานที่คือขโมยคิดเรื่องร้อยแปดตามนิสัยของคนมีกิเลสไม่ใช่แบบเขาขโมยกันทั่วๆไปมาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าจะมีได้แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นในวงกรรมฐานมาแล้วสมัยท่านพักอยู่ในเขาที่เชียงใหม่จึงขออภัยเขียนไว้บ้างตามที่ได้ยินมาเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นคติเตือนใจแก่ชาวเราต่างก็กำลังตกอยู่ในภาวะทำนองเดียวกันเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องกรรมกันโดยมากบรรดาที่ได้ทราบกันในวงใกล้ชิดมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นผู้ให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พอได้เป็นข้อคิดตลอดมาพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าบ่ายๆวันหนึ่งท่านกับพระอีกรูปหนึ่งไปอาบน้ำที่แอ่งหินใกล้กับผลทางไปไร่ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้นแต่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากขณะลงอาบน้ำเผอิญมีพวกสีกามาจากไร่เดินผ่านมาที่ตรงนั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยพอพระรูปนั้นเจอเข้าจิตก็เกิดแปรปรวนขึ้นมาทันทีทันใดโดยไม่ทันได้มีสติยับยั้งเอาเลยจึงเกิดเป็นไฟราคะตัณหาเผาลนตัวเองขึ้นในขณะนั้นและร้อนสมอยู่ตลอดไปพยายามแก้ไขเท่าไรก็ไม่ตกทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัวทั้งกลัวเจ้าตัวจะเสียไปเพราะเรื่องนี้ก็กลัวเลยทำให้พระรูปนั้นตั้งตัวไม่ติดนับแต่ขณะนั้นไปถึงกลางคืนจนตลอดคืนที่พิจารณากันอยู่อย่างไม่หยุดยั้งลดละเพราะความไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพิ่งมาเจอเอาขณะนั้นท่านจึงรู้สึกเป็นทุกข์มากในคืนนั้นท่านอาจารย์ก็พิจารณาทราบเช่นกันว่าพระรูปนี้ไปเจอเอาของดีเข้าแล้วกำลังเกิดความกระวนกระวายด้วยความรักและความกลัวตลอดคืนไม่ได้หลับนอนด้วยความพยายามแก้ไขอย่างสุดกำลังตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็มิได้ว่าอะไรเพราะทราบว่าเจ้าตัวกำลังกลัวท่านมากแล้วถ้าไปว่าเข้าเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปก็ยิ่งจะแย่กว่าไปอีกท่านแสดงอาการยิ้มต่อพระองค์นั้นขณะที่มาพบกันตอนเช้าดูอาการของเธอทั้งอายทั้งกลัวท่านมากแทบตัวสั่นท่านก็ทำอาการเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆไปเสียพอถึงเวลาบิณฑบาตท่านเลยหาอุบายพูดเพื่ออะไรก็ยากจะเดาได้ถูกว่าท่านองค์นี้กำลังเร่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจะเร่งต่อไปไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้ไปแต่พวกเราก็ยังได้พระเพียงองค์เดียวจะเลี้ยงไม่ได้อย่างไรท่านอยากภาวนาต่อก็ไปภาวนาเสียภาวนาเผื่อหมู่คณะด้วยนะแต่ท่านมิได้มองดูพระรูปนั้นเลยเพราะท่านทราบดียิ่งกว่าพระรูปนั้นจะทราบเรื่องของตัวอยู่แล้วว่าแล้วท่านก็นำหมู่คณะออกบิณฑบาตส่วนพระรูปนั้นก็จำใจเข้าทางจงกรมทำความเพียรทางนี้ท่านทำเพื่ออนุเคราะห์พระที่เป็นขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีเจตนาแต่สุดวิสัยจะห้ามได้ท่านก็ทราบว่าพระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็มใจที่จะแก้เรื่องของตัวจึงต้องหาอุบายช่วยด้วยวิธีต่างๆโดยมิให้กระทบกระเทือนจิตใจเธอแต่อย่างใดเวลากลับจากบิณฑบาตมาถึงที่พักแล้วก็พร้อมการจัดอาหารใส่บาตรเธอและสั่งให้พระไปนิมนต์เธอมาฉันหรือจะฉันณที่อยู่ของตนก็ได้ตามแต่สะดวกพอทราบเธอก็รีบมาฉันร่วมหมู่คณะขณะเธอเดินมาท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มองแต่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเ
พื่อประสานใจที่เป็นรอยร้าวตลอดมานั้นไม่ปรารภเรื่องที่จะทำให้เสียใจใดๆเลยแม้เธอจะมาฉันร่วมหมู่คณะแต่ก็ฉันได้นิดเดียวพอเป็นพิธีไม่เสียมันญาติเท่านั้นวันนั้นพระที่อยู่ด้วยกันสองรูปคือรูปที่เหล่านี้ด้วยเพราะแต่ก่อนท่านยังไม่ทราบเรื่องพากันเกิดความสงสัยโดยคิดว่าแต่ก่อนท่านอาจารย์ไม่เคยทำอย่างนี้กับใครเลยแต่มาคราวนี้ท่านทำไมถึงทำอย่างนี้กับท่านองค์นี้ชรอยท่านคงภาวนาดีแน่ๆท่านถึงได้ช่วยสนับสนุนพอได้โอกาสก็แอบไปหาท่านองค์นั้นถามถึงการภาวนาว่าท่านอาจารย์ว่าท่านกำลังเร่งความเพียรจึงให้ไปบิณฑบาตแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านภาวนาดีที่นี่การภาวนาท่านเป็นอย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้างพระรูปนั้นก็ยิ้มแห้งๆแล้วตอบว่าผมจะภาวนาดียังไงท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ทำท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเองผู้ถามเซาซีให้เล่าให้ฟังตามความจริงต่างก็ไล่กันไปเลี่ยงกันมาอยู่พักหนึ่งและถามว่าที่ว่าท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยเสริมไว้นั้นจะตายอย่างไรและช่วยเสริมอย่างไรเมื่อทนไม่ไหวเธอก็กำชับว่าไม่ให้เล่าถวายท่านอาจารย์ทราบเพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเป็นไหนๆฉะนั้นผมจึงกลัวและอายท่านมากและพูดต่อไปว่าวันนี้เราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหินท่านได้เห็นอะไรบ้างขณะกำลังจะอาบน้ำรูปที่ถามตอบว่าก็ไม่เห็นอะไรนอกจากผู้หญิงที่พากันมาจากไร่ผ่านไปบ้านตอนพวกเรากำลังจะอาบน้ำนั้นเท่านั้นพระที่ถูกถามตอบว่านั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ขณะนี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาตท่านกลัวจะไปสลบหรือตายอยู่ในบ้านขณะที่จะไปเจอเข้าอีกอย่างไรเล่าผมจะภาวนาดีอย่างไรท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดีองค์ที่ถามตกตะลึงโอ้โหตายจริงท่านไปเป็นอะไรกับเขาพวกนั้นเข้าล่ะกลุ่มนั้นตอบว่าผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวจนกรรมฐานแตกกระเจิงไปหมดปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้แม่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลดละเรื่องบ้านนั้นเลยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับมันท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมนับว่าเมตตาอาบุญองค์ถามเวลานี้ก็ยังไม่ลดลงบ้างหรือเปล่าเธอตอบว่าซึ่งเป็นคำที่น่าสงสารมากมายองค์ถามถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยให้อุบายท่านคือถ้าท่านไม่สามารถระงับมันได้ท่านฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมันจะกำเริบขึ้นเท่านั้นผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่าถ้าท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวกใหม่เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตทันทีเพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเป็นแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้นเกรงท่านจะอายท่านเธอก็เห็นดีด้วยและตกลงกันในขณะนั้นพอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านก็อนุญาตทันทีแต่มีปัญหาเหน็บแนมมาด้วยอย่างลึกลับว่าโรคกรรมนี้มันหายยากโรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้ผู้ไปกราบเรียนก็ไม่เข้าใจปัญหาท่านเรื่องนี้ต่างคนต่างปิดกันคือผู้เป็นก็ปิดท่านอาจารย์ผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือก็ปิดท่านอีกแม้ท่านอาจารย์เองก็ปิดทั้งที่ทราบอย่างเต็มใจแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่ทราบต่างคนต่างไม่ยอมบอกความจริงต่อกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่องได้ดีด้วยกันวันหลังเธอก็เข้าไปกราบนมัสการลาท่านท่านก็อนุญาตให้ไปด้วยดีโดยไม่ได้พูดเรื่องเธอแต่อย่างใดเธอไปพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านนั้นมากถ้าไม่ใช่กรรมดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆก็คงหวังพ้นภัยได้แน่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อีกแต่ก็เจ้ากรรมอนิจจาเป็นดังท่านว่าไม่ผิดแม้กระเบียดเดียวพอเธอหายหน้าไปจากบ้านนั้นไม่นานนักลูกศรที่อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมอย่างเดียวกันอีกอุตส่าห์ด้นดันเปะปะไปหาจนเจอเขาจนได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงป่าไม่เคยเป็นไปอย่างนั้นแต่ก็ได้เป็นไปแล้วจึงเป็นเรื่องน่าคิดอย่างยิ่งหลังจากท่านอาจารย์และหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ้ำๆซากๆจนทนไม่ไหวสุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวตัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอร์คนนั้นที่บ้านนั้นเอง
นับว่ากรรมเอาเสียจริงๆถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเท่าที่พระองค์นั้นเล่าให้ฟังขณะที่ใจเริ่มกำเริบทีแรกก็เพิ่งเริ่มพบกันขณะเดียวเท่านั้นไม่ได้เคยพบเห็นและพูดจาพาทีกันที่ไหนมาก่อนเลยข้อนี้บรรดาพระที่อยู่ร่วมกันมาก็ยอมรับว่าเป็นความจริงเพราะอยู่ด้วยกันในวัดตลอดมาไม่ได้ไปไหนมาไหนพอจะหลวมตัวท่านก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสียเองอันเป็นสถานที่ให้ความปลอดภัยตลอดมาไม่มีข้อที่น่าสงสัยนอกจากเจ้ากรรมหรือคู่บาปคู่บุญมาถึงเข้าเท่านั้นเธอเล่าให้พระที่เคยอนุเคราะห์ฟังว่าเพียงประสาททางตากระทบกันเท่านั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตังเอาเลยปรากฏแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจจนแทบจะหายใจไม่ออกทำให้จิตใจเซ่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นจนตัวไม่เป็นตัวของตัวและไม่มีเวลาลดจอนผ่อนคลายลงบ้างเลยเมื่อเห็นท่ามาเดการก็พยายามเปลีกตัวหนีไปเจ้าของยาก็ตามมาเยี่ยมคนไข้อีกเรื่องก็เสร็จกันเท่านั้นเองจะไปที่ไหนรอดใครไม่เคยถูกก็ดูยิ้มได้ถ้าถูกเข้าก็รู้เองเพราะไม่ใช่พระสุนทรสมุทรพอจะห่อออกจากทางทวารบนแห่งบ้านได้ตามปกติพวกนี้ไม่คุ้นกับพระแต่หากกรรมพาเป็นไปเองเรื่องกรรมนี้จึงไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดเพราะกรรมมีอำนาจเหนือใครในโลกที่สร้างกรรมเพราะท่านอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็มใจจึงต้องมีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้นทั้งที่ไม่เคยทำต่อผู้ใดมาก่อนเลยแต่ก็คงสุดวิสัยท่านจึงไม่ได้แนะอุบายอะไรเพื่อเธอให้ยิ่งไปกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้นเรื่องก็ลงเอ่ยกันตรงที่เมื่อไปไม่รอดก็จำต้องจอดเรือซึ่งเป็นคติธรรมดาของโลกที่อยู่ใต้อำนาจของกรรมดังนั้นจึงได้นำเรื่องนี้มาลงไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจพวกเราที่อาจเป็นได้หากเป็นการไม่สมควรประการใดก็หวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยก่อนจะมาถึงเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความรู้พิเศษของท่านพระอาจารย์มั่นที่เคยดักจับขโมยพระได้ผลดีและเป็นเครื่องมือดักใจทายใจที่คิดนอกลู่นอกทางให้รู้สึกและระมัดระวังตัวได้ดีเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อมีพระปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหารทางความเพียรไปหาท่านมักจะใช้วิชาแขนงนี้ช่วยในการสั่งสอนเสมอไม่ค่อยระวังว่าจะเกิดผลเสียหายตามมาดังที่ใช้กับผู้ไม่ตั้งใจจริงจังโดยมากพระที่ไปอบรมเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมจริงๆพอรู้ตัวว่าผิดและท่านตักเตือน

ในลักษณะผู้ไม่ยอมรับความจริงหรือยิงในภูมิว่าตนได้รับการศึกษามามากซึ่งตามธรรมดามักมีแทรกอยู่เสมอการอธิบายธรรมของท่านกำหนดแน่นอนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ไปศึกษาเป็นรายๆไปผู้ไปศึกษามีภูมิธรรมขั้นใดก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สำคัญสำคัญทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพื่อส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งจุดที่เห็นว่าไม่ถูกและล่อแหลมต่ออันตรายเพื่อผู้นั้นจะมีทางลดละปล่อยวางไม่ดำเนินต่อไปการแสดงธรรมแก้จิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ไปศึกษาไต่ถามนับว่าท่านอธิบายอย่างมั่นเหมาะตามจุดแห่งความสงสัยไม่ผิดพลาดผู้ไปศึกษาไม่ผิดหวังเท่าที่ทราบมาซึ่งควรจะพูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีหวังถ้าเป็นทางจิตตภาวนาเพราะท่านชำนิชำนาญทางจิตตภาวนามากนับแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดไม่มีอะไรบกพร่องการแสดงออกแห่งธรรมแต่ละประโยคจึงจับใจไพเราะหาทางเสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันแสดงเรื่องศีลก็น่าฟังแสดงสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิก็ถึงใจอย่างยิ่งฟังแล้วทำให้อิ่มเอิบเพลิดเพลินไปหลายวันกว่าความรู้สึกนั้นจะจางลงปกติที่ท่านอยู่ในป่าในเขาโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียวในเวลาบำเพ็ญเพื่อทำเบื้องสูงท่านว่าท่านอยู่กับความเพียรทางใจแทบตลอดเวลาจะมีเวลาว่างเฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้นนอกนั้นเป็นความเพียรล้วนๆโดยไม่ได้กำหนดอิริยาบถใดๆเลยการพิจารณาธรรมภายในเพื่อถอดถอนกิเลสมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองคือท่านพูดคุยโต้ตอบกับกิเลสด้วยสติปัญญามีความมุ่งมั่นเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นสื่อชวนให้คุยกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้พูดคุยด้วยปากเหมือนเราคุยกันหลายคนหากแต่พูดคุยด้วยการคิดการไตรตรองการโต้ตอบกับกิเลสภายในด้วยสติปัญญากิเลสผู้คอยหาช่องทางออกตัวจะออกทางใดช่องใดหรือตบต่อยผูกมัดท่านด้วยกลอุบายใดท่านก็ใช้สติปัญญาตามต้อนตบตีขยี้ขยำกิเลสโดยอุบายต่างๆจนเอาชนะไปได้เป็นพักๆจุดใดที่ท่านทราบว่ากิเลสยังเหนือกว่าอยู่ก็พยายามส่งเสริมอาวุธคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับจนกว่าจะเหนือกว่ากำลังของกิเลสที่เป็นฝ่ายข้าศึกจนเอาชนะไปได้โดยตลอดถึงขั้นโลกธาตุวันไว้ภายในใจขณะเจ้าผู้ครองวัฏจิตถูกทำลายลงด้วยมรรคญาณดังที่เขียนผ่านมาแล้วนี่เป็นวิธีดำเนินความเพียรท่านในขั้นสุดท้ายคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาท่านไม่ได้กำหนดเวลาแต่ถือเอาความเพียรเพื่อใช้ชนะเป็นที่ตั้งไปตลอดสายมีสติปัญญาเป็นเครื่องดำเนินพอพ้นจากดงหนาป่าทึบไปได้แล้วท่านว่าเครื่องมือเข้าสู่สงครามคือสติปัญญาประเภทนั้นย่อมหมดปัญหาไปเองเหลือแต่สติปัญญาที่ใช้อยู่ประจำขันเท่านั้นเวลาต้องการใช้เพื่อคิดอัดคิดทำลึกตื้นหยาบละเอียดหรือธุระอย่างอื่นก็นำมาใช้เป็นครุคราวไปพอสิ้นเรื่องแล้วก็ระงับไปในที่นั้นเองไม่มีการเตรียมรุกเตรียมรบกับอะไรดังที่เคยเป็นมาถ้าไม่มีข้ออัดข้อทำมาสัมผัสจิตพอจะให้คิดอ่านไตรตรองไปตามก็อยู่ไปเหมือนคนไม่มีสติปัญญาหรือเหมือนคนโง่แบบไม่เอาเรื่องเอาทางกับอะไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชลมุนวุ่นวายนั่นเลยปรากฏมีแต่ความสงบสุขเด่นอยู่ในใจประเภทอากาลิโกเท่านั้นไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวถ้าอยู่ลำพังใจที่สงบราบคาบจากสิ่งทั้งหลายไม่คิดไปถึงเรื่องเคยมีเคยเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาทั่วไตรโลกธาตุก็เป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยประหนึ่งดับไปพร้อมกับกิเลสโดยสิ้นเชิงเวลามีหมู่คณะเข้าไปอาศัยอบรมด้วยก็มีการประชุมให้โอวาทสั่งสอนคอยตักเตือนว่ากล่าวในเวลาที่เห็นว่ารายใดไม่สู้งามตางามใจหรือทราบเรื่องของใครในทางจิตตภาวนาโดยการแสดงภาพนิมิตของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นความไม่ดีไม่งามก็ดีโดยการรู้ขณะจิตที่คิดไปนอกลู่นอกทางก็ดีก็ต้องแสดงอุบายเป็นเชิงเปรียบเปรยให้เจ้าตัวรู้เพื่อทำความสำรวมระวังต่อไปการแสดงภาพนิมิตให้ปรากฏแก่จิตตภาวนานั้นจะขอยกตัวอย่างมาให้ท่านผู้อ่านทราบพอเป็นเครื่องเทียบเคียงกับนิมิตทั้งหลายที่เคยปรากฏแก่จิตตภาวนาของท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมาซึ่งมีลักษณะต่างๆกันตามรูปการของผู้เป็นต้นเหตุแห่งนิมิตนั้นๆ

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำมาเสนอเป็นตอนที่16ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเทศว่าที่ตั้งแห่งกรรมฐานขอเชิญท่านฟังครับ
1: กรรมฐานฐานะแปลว่าเป็นที่ตั้งอยู่อิมังกรรมฐานังอิมังแปลว่านี้อิมานิแปลว่าโน้นอยู่ไกลกว่าอิมังอิมังแปลว่านี้นี่ก็คือกายกับใจถ้าจะพูดเป็นสองถ้าจะพูดเป็นสามก็กายวาจาใจถ้าจะพูดเป็นสี่ก็ดินน้ำไฟลมประชุมกันเรียกว่ากายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันมันมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีในอดีตไม่ได้มีในอนาคตมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในปัจจุบันจึงยืนยันว่าอากาลิโกไม่มีกาลไม่มีเวลาจะดูเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นก็เห็นทั้งนั้นก็มีอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ดูแรงไม่ใช่ดูลมไม่ใช่ดูที่อื่นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในสกลกายของเรานี่คำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เทศอยู่ 45 พรรษามันมีอยู่ที่กายวาจาใจของเราหมดพระบรมศาสดาเทศไม่ลำบากท่านก็บอกเอาของเราปฏิบัติเราต้องการเรียนกรรมฐานกรรมฐานก็อยู่ที่ลูกๆหลานนั่นเองคือผมขนและฝันไม่ต้องมายืมตถาคตดอกตถาคตเป็นผู้แนะนำเมื่ออยู่ครบแล้วพระไตรปิฎกก็ขาสองแขนสองหัวหนึ่งนั่นนอนเฝ้าพระไตรปิฎกอยู่ทุกๆท่านทุกๆคนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบรมศาสดาบอกให้เราปฏิบัติก็มีอยู่ในเราทั้งนั้นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเราท่านก็ไม่บอกเพราะกลัวว่าลูกหลานจะไปหายิ่งหามันก็ยิ่งไม่เห็นถ้าเห็นแล้วไม่ต้องหาเพราะมันอยู่ที่กายวาจาใจของเราหมดในสกลกายเป็นกรรมฐานทั้งนั้นดินน้ำไฟลมก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นกรรมฐานในธาตุดินทั้งนั้นน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำเปลวมันน้ำตาน้ำเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกำหนดว่าเป็นธาตุลมส่วนที่เป็นธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้ทรุดโทรมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนี่ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างนอกจากนั้นเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างละอย่างทีนี้เกิดแก่เก็บตายก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกรรมฐานใดๆในไตรโลกธาตุก็รวมลงอยู่ที่กายและใจเท่านั้นกายวาจาใจเท่านั้นไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาใจสอนก็สอนกายวาจาใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจาใจผลที่ได้รับก็กายวาจาใจเป็นผู้ได้รับแต่ว่านายทุนคือใจกายวาจาเป็นผู้ช่วยเป็นคู่มือผลรับได้รับเสียก็คือใจนะทีนี้พระไตรปิฎกจะย่นลงมาเป็นหนึ่งทีนี้ก็ย่นลงมาหาใจเพราะใจเป็นนายทุนกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าพิจารณาทั้งนั้นถ้าไม่มีใจก็ภาวนาไม่เป็นเมื่อมีใจเป็นหัวหน้าถ้าไปในทางผิดผลของใจก็ได้รับผิดตามส่วนควรค่าของเหตุเมื่อไปในทางถูกผลของใจก็ได้รับถูกตามส่วนควรค่าของเหตุที่น้อยและมากส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุผลเป็นประมาณแต่กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างคำสอนแต่ละอย่างละอย่างเป็นคำสอนที่ก้าวหน้าผู้ใดปฏิบัติตามไม่เป็นคำสอนที่ถอยหลังผู้ปฏิบัติตามไม่ให้เสียเวลาเลยผู้เก็บน้อยก็เค็มน้อยผู้เก็บมากก็เค็มมากเหมือนเกลือเหมือนพริกเหมือนน้ำตาล ผ็ดน้อยหวานน้อยเผ็ดเผ็ดมากหวานมากตามเหตุผลผู้ที่คิดผู้ที่กืนผู้ที่ฉันผู้ที่กินผู้ที่ดื่มน้ำก็เหมือนกันกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างไม่ลงธรรมะเราจะมีสติพิจารณาหรือไม่เท่านั้นเดี๋ยวนี้เราจะพิจารณากรรมฐานอะไรเป็นลำเป็นสันถ้าเห็นคุณในกรรมฐานนั้นๆดูทีนี้เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมีจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเสียแล้วไม่ได้ล่วงไปไหนพระพุทธศาสนาล่วงไป 2,528 ก็ตาแต่กรรมฐานไม่ได้ล่วงไปด้วยความจริงของธรรมะไม่ได้ล่วงไปด้วยจริงอย่างไรก็จริงอยู่อย่างนั้นดอกบัวสี่เหล่าก็ไม่ได้ล่วงไปด้วยทั้งนี้ก็มีอยู่ทุกห้วยทุกหนองที่มีดอกบัวหรือทุกสระดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิมีอยู่ทุกการผมของเราก็มีอยู่ทุกการขนของเราก็มีอยู่ทุกการพุทโธก็มีอยู่ทุกการคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทุกการไม่ใช่ว่าเราพิจารณาแล้วจึงจะมีก็มีอยู่ก่อนแล้วของไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็พิจารณาไม่ได้สิ่งไหนที่มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงพิจารณาได้ไม่ได้ยืมใครมามีอยู่ทุกท่านแล้วยืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อยืมร่างกระดูกของท่านไปพิจารณาบ้างเดี๋ยวจะมาส่งก็ไม่ได้บอกของใครของมันมีอยู่ทุกอิริยาบถขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเขาลงห้วยตกไหนก็ไปด้วยเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงตูช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่ามีราคีขายใครต่อร่าเก็บแทนหรือแค่เพื่อนสำหรับพี่และกับน้องบิดาสอนลูกลูกมันทะเลาะกันบิดาก็เลยมาสอนน้องรับพี่ร่วมชีวีพี่ร่วมท้องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่าได้มีราคีพายใครต่อร่าเก็บแทนหรือแค้นเคืองสำหรับพี่ข้างนอกมาให้แตกวงตระกูลกันบิดาสอนลูกพระบรมศาสดาก็สอนเหมือนกันไม่ให้ญาติวงแตกตระกูลกันอันนี้กรรมฐานที่นี่เราจะพิจารณากรรมฐานทานวัดศีลวัดเราก็ทำแล้วไม่เป็นเครื่องอุ่นใจพอจึงภาวนาวัดจะรวมทานและศีลเข้ามาอยู่ในภาวนาวัดที่นี่จะรวมบุญของทานบุญของศีลบุญของภาวนามารวมที่ภาวนาวัดอีกวัตรักไม่ใช่วัดเวียงข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดตัวดอเด็กข้อวัดประจำวันข้อวัดประจำใจข้อวัดประจำคืนข้อวัดทำบุญคู่อายุคือภาวนาทำบุญฉลองอายุก็ทำอยู่ทุกวันวันไหนมันก็เกิดอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราทำบุญวันไหนมันก็ฉลองมันเกิดอยู่ทุกวันถ้ามันตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราทำบุญทำกุศลส่วนไหนมันก็ฉลองวันตายของเราอยู่ทุกวันที่ท่านสมมุติมา50วัน20วันหรือ100วันนั่นเป็นท่านสมมุติเผื่อให้ประชาชนทำต่างหากไอ้แท้จริงแท้ที่แท้จริงบุญในทางปรมัตถ์เราทำอยู่ทุกวันมันก็มีอยู่ทุกวันเราทำบาปอยู่ทุกวันก็ฉลองอายุของบาปอยู่ทุกวันเราทำบุญอยู่ทุกวันก็เพิ่มบุญอยู่ทุกวันมันต้องพิจารณาอย่างนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสไม่ทันกับความหลงของตนจะมัวไปติดอยู่แต่ปริยัติถ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกต้องติดปรมัตถ์บ้างพระมัตถ์เข้าที่กายวาจาใจพระวินัยก็พระวินัยกายพระวินัยวาจาพระวินัยใจถ้าไม่มีใจก็รักษาพระวินัยไม่ได้คนตายรักษาไม่ได้พระสูตรก็คือสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจที่ไปทำถูกทำผิดที่ไปทำดีทำชั่วเป็นสูตรที่นี่ปรมัตถ์ที่นี่ก็มัดเข้าในกายมัดเข้าในวาจามัดเข้าในใจตกลงพระสูตรก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีพระวินัยก็ดีก็เป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในคณะเดียวกันเหมือนกับดินน้ำไฟลม ประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปก็เป็นเชือกสี่เกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในสกลกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันนะเราไม่ต้องสงสัยไปหาทางอื่นเห็นก็เห็นอยู่ที่กายไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่กายแล้วทอดแหลงแล้วเขาทอดแหลงแล้วเขาก็ต้องงมปลาในแหลในแหลในอวนของเขาถ้าเขาไปงมนอกแหลนอกอวนมันก็ไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นใช่ไหมปลานั้นทันใดก็ดีถ้าเราสงสัยออกนี้จากกายจากใจไม่ทวนกระแสแล้วไม่ทวนกระแสดูแล้วมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ต้องหาเมื่อหาก็ต้องหวนเราไม่ต้องหาต้องการเวลาไหนทำได้ทั้งนั้นต้องการกรรมฐานอะไรเป็นของทิพย์ทั้งนั้นโลกทิพย์มันเป็นโลกทิพย์แล้วสกลกายวาจาใจถ้าเราทำดีก็เป็นทิพย์ไปทางดีถ้าเราทำชั่วก็เป็นทิพย์ไปทางชั่วถ้าเราจับไฟก็เป็นทิพย์ไปทางร้อนถ้าเราเว้นก็เป็นทิพย์ไปทางไม่ร้อนนั่นเป็นของทิพย์หมดถ้าเราพ้นจากกิเลสก็เป็นของมหาทิพย์ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกไม่มาโลภมาโกรธมาหลงอีกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของทิพย์หมดเราอยากนั่งก็นั่งได้ก็เป็นของทิพย์เราอยากนอนก็นอนได้เป็นของทิพย์เราอยากทำบุญให้ทานตามสติกำลังของเราเราก็ทำได้เป็นของทิพย์ทั้งนั้นผลของการทำก็มาหาเราอีกเราคือใจใจคือเราตามสมมติไม่คัดค้านเราจะสงสัยไปไหนถ้าสงสัยมันก็สายมันก็บ่ายมันก็ค่ำค่ำคือตายบ่ายคือแก่ชราไปเปล่าสายก็คือแก่ไปบ้างแล้วแต่เช้าก็คือปฏิบัติธรรมะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มีอานิสงส์มากเราชอบกรรมฐานอันใดเราเลือกได้ทั้งนั้นเราไปซื้อของในตึกในร้านเขาไม่มีตังค์เขาก็ไม่ให้ไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้เราซื้อในพระพุทธศาสนาไม่ต้องการเงินเราจะพิจารณาอะไรก็ได้ทั้งนั้นในตัวของเราเนี่ยนั่งกระทู้ที่นี่มาในคัมภีร์อะไรคำทู้กระทู้กระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจของเก่านั่นแหละยกกระทู้ขึ้นพิจารณากายพิจารณาวาจาพิจารณาใจของเก่านะมาจากคัมภีร์ไหนก็มาจากคัมภีร์มโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนวิยาทั้งนั้นมาจากคัมภีร์ใจทำบาปก็มาจากคัมภีร์ใจทำบุญก็มาจากคัมภีร์ใจทีฆวรรคก็อธิบายยาวจุลวรรคก็อธิบายสั้นมหาวรรคก็อธิบายหลายวรรคจุลนิเทศก็อธิบายนิเทศเรียกว่านิทานนิทานของกายของวาจาของใจนั่นเองมัชฌิมนิเทศแสดงขนาดกลางเรื่องนิทานของกายของวาจาของใจเอกนิเทศย่นลงถึงเอกจิตคือนิทานของจิตเอกนิบาตย่นลงถึงจิตเมื่อย่นลงทั้งจิตแล้วก็เอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวไม่ได้เป็นสงครามกันแต่ความหลงความเข้าใจผิดของเราเป็นสงครามเราต่างหากสิ่งทั้งปวงไม่ได้เป็นสงครามกันมีอยู่แล้วอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ไม่ได้เป็นสงครามกันจริงอยู่ตามทุกขังจริงอยู่ตามอนิจจังจริงอยู่ตามอนัตตาสมมติก็จริงอยู่ตามสมมติวิมุตติก็จริงอยู่ตามวิมุตติสิ่งเหล่านั้นไม่มาโต้แย้งกันเราเป็นปัญหาเราโต้แย้งเราต่างหากเหตุฉะนั้นเราหัดให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงไปเป็นชั้นๆด้วยกรรมฐานใดๆในสกลละกายในสกลละวาจาในสกลละใจแล้วก็พิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธก็มีอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ว่าขึ้นใจเป็นผู้นึกถึงขึ้นคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณกิเลสไม่มีประมาณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณความหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณโลภโกรธหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีประมาณถ้าจะย่นลงมาหนึ่งย่นคุณพระพุทธธรรมประสงค์ลงมาหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าย่นสังขารลงมาหนึ่งก็ย่นศีลสมาธิลงมาอันหนึ่งเหมือนกันถ้าย่นคำสอนลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกันโลกทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกโลก ัญญาทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกปัญญาในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกพร้อมกับขณะจิตที่นึกคิดก็ถูกมันรวมด้วยวิธีไหนก็บริกรรมวิธีนั้นการภาวนานี่บริกรรมไม่พอมันก็ไม่รวมบริกรรมให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดจากมันจึงรวมไว้อย่างนั้นมันก็ไม่รวมเพราะมันดื้อมันเคยไปแล้วมันเคยเที่ยวเตร่ทุกทิศทุกทางถ้าบอกให้มันอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะอยู่แล้วต้องดึงมันมาให้อยู่เพราะมันเคยเที่ยวทัศนาจรมันทัศนาจรมาในโลกในสงสารมากแล้วจะดึงให้มันอยู่มันก็ไม่ค่อยอยากอยู่มันเที่ยวอดเที่ยวอยากแล้วมันเที่ยวทุกข์เที่ยวยากทำไมมันนึกคิดเสมอๆมันก็นึกคิดหาความสุขของมันแต่มันไม่เจอนึกอันนั้นแล้วก็ไม่เจอนึกอันนี้แล้วก็ไม่เจอมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอาหารของสัตว์ตัวลิงการอาหารอาหารคือคำข้าวพัชอาหารอาหารคือสัมผัสจักขุสัมผัสโสตสัมผัสกานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสมโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารของสัตว์อีกเพราะมีเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณกานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายอาหารทั้งหลายรวมลงไปอยู่ที่มโนวิญญาณรวมไปอยู่ที่ใจอาหารทั้งหลายถ้าใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นจะเห็นก็เป็นเรื่องของใจไม่เห็นก็เป็นเรื่องของใจจะไปโทษคนไหนก็ไม่ได้ใจจะไปโทษคนอื่นก็ไม่ถูกจะไปให้คะแนนคนอื่นมากกว่าตัวก็ไม่ถูกเพราะกายกับวาจาเขาไม่รับคะแนนเขาไม่ได้ปัดใครจะให้คะแนนสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดด้วยตกลงก็ใจเป็นที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนคือใจเป็นที่พึ่งของใจย่นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ลงมาที่ใจก็ภาวนาง่ายกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติในกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าเป็นมีใจเป็นผู้บังคับมีปัญญาสัมปชัญญะด้วยมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะด้วยตั้งสติกำหนดกรรมฐานทุติธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นผีก็อยู่ที่ใจถ้าเราถือผีถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่อยู่ความเกลียดข้านก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เกลียดข้านมันก็ไม่อยู่ที่นั่นถ้าเราไล่มันหนีด้วยความหมั่นมันก็หนีเลยมันก็หนีออกจากใจความเข้าใจผิดก็อยู่ที่ใจถ้าใจไล่ความเข้าใจผิดออกแล้วมันก็อยู่ที่ใจอีกใจอันเดียวถ้าปล่อยให้ความหลงมาเป็นเจ้าแล้วนั่นก็ไม่มีที่อยู่เก้าอี้อันเดียวสมมติปล่อยให้โจรให้มารมานั่งซักเราก็ไม่มีโอกาสที่จะนั่งต้องไล่มันหนีทุกท่านก็จะได้ลาสังขารทิ้งไว้ในโลกจะรักเขยรักงามรักเกียรติรักชังสักเพียงใดก็ตามแต่ก็ต้องปล่อยสังขารทั้งหลายทิ้งไว้ในโลกนี้โลกคือหมู่สัตว์อัญชลาพยาธิมรณะนำเข้าไปใกล้มายั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหารูปตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหารสะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธัมมะตัณหาเกิดเป็นวันไหนมาก็มองด้วยตารูปตัณหาเกิดวันไหนๆมาก็ฟังเสียงถ้ากำนัลได้เสียงก็สัทธะตัณหากำนัลได้รูปรูปตัณหากำนัลในกลิ่นก็คานะตัณหากำนัลในรสก็ชิวรสะตัณหากำหนัดในเย็นร้อนอ่อนแข็งก็โผฏฐัพพะตัณหากำหนัดในธรรมารมณ์ในที่ทั้งปวงมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นก็เรียกว่าธรรมะตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีความดับตัณหาในสิ้นเชิงทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ชื่อว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญามรรคนั้นมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมา อันความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสัมมากัมสังกัปปะดำริชอบดำริจะออกจากกามหนึ่งจะออกจากกามวิตกดำริจะออกจากการพยาบาทดำริจะออกจากการเบียดเบียนสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริต4เว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันโตเว้นจากกายทุจริต3เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมวาสัมมาอาชีโวเว้นจากเลี่ยงชีวิตผิดหลอกลวงเขาเลี่ยงชีวิตสัมมาวายามุเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานบาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลมาให้เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบความประกอบให้มีในตนสัมมาสมาธิตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในความเห็นถูกตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตามสติกำลังของตนฉันทะพอใจและใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดก็รวมลงเป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ในขณะเดียวในปัจจุบันนั่นที่เราขยายออกก็เรียกว่าเรียงแบบเฉยๆถ้าเราไม่ขยายมันก็มารวมอยู่ที่นั่นตาหูจมูกกลิ่นตาหูหน้าตาจมูกปากถ้าเราเห็นหน้าเราก็เห็นตาเหมือนกันเพราะอยู่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นหนังเราก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกเหมือนกันถ้าเราเห็นดินเราก็เห็นน้ำเห็นไฟเห็นลมเหมือนกันก็อยู่ที่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นเกิดเราก็ต้องเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเหมือนกันอันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็ต้องเห็นทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะอยู่ในที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่แห่งเดียวกันหมดรวมกันอยู่แล้วเราจะพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อกันความหลงของเราเฉยๆถ้าเราหลงเราก็จะคืนมาดูอีกในโลกอันนี้ถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่คืนมาถ้าเราเห็นชัดแล้วเราก็ไม่คืนมาธรรมดาสิ่งไหนที่หลงมันก็ต้องคืนมาดูสิ่งไหนที่สงสัยก็ต้องคืนมาดูในใจโลกธาตุเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าอยากจะคืนมาอีกเพราะเราเบื่อจะสร้างแล้วปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารเบื่อได้เบื่อเสียเบื่อกินเบื่อนั่งเบื่อนอนเบื่อถ่ายเบื่อหิวเบื่อโรคบรรเทาอันนั้นแล้วอันนั้นก็เกิดมาบรรเทาอันนี้แล้วอันนี้ก็เกิดมาเหมือนดายาวางเสียมไม่พอ 3-4 วันก็งอกขึ้นมาแล้วอันเดียวกันเหมือนหิวอาหารเมื่อเช้านี่ก็พากันเอาคุกคุยอยู่แต่ว่าตอนเช้าอีกก็จะเอาอีกแล้วนั่นเพิ่มกันอยู่เสื่อมก็เสื่อมแล้วเป็นทุกข์แท้ในโลกอาหารปริเยทัติทุกข์ทุกข์ในการหากินสัตว์ทั้งหลายออกหากินเสี่ยงต่ออันตรายนกหนูปูปีกก็ระวังตัวเหมือนกันเกรงว่าตัวมีอำนาจวาสนาจะมาเฉี่ยวออกไปกินนั่นปลาตัวเล็กออกหากินก็ระวังปลาตัวโตแปลเกรงว่ามันจะมาอุ้งผงเอาไปกินคาบเอาไปกินเสือต่อเสือก็กินกันตัวไหนมีกำลังก็กินกันตัวไหนกำลังน้อยเราก็เห็นมันคุมกันอยู่ที่ภูเก็ตนั่นเออมันก็เป็นธรรมเทศนาเนี่ยเสือดาวตัวหนึ่งเสือโคร่งตัวหนึ่งเสือเหลืองตัวหนึ่ง3ตัวอยู่ที่เขาต้นแซะเวลาไปบินถวายมามองเห็นอยู่ข้างบนพระทั้งหลายก็มาดูกันเสือทางนั้นไม่กลัวคนอยู่ในภูเก็ตนะเขาตัวแซะวนกันอยู่ตัวเล็กมันลงมาข้างล่างที่นี่ปีนเขามันเกยอยู่อย่างนี้มันลงมาทางนี้เดี๋ยวมันก็ปีนขึ้นข้างบนตัวใหญ่ก็ลงมาข้างนี้วนกันอยู่อาหารทะเลทัติทุกมันก็ออกมาหากินวิวาทมูลทุกมันก็เป็นทุกสัตว์ทั้งปวงเป็นทุกข์มากวิวาทมูลและทุกข์ทุกข์เพราะวิวาทเป็นมูลโต้เถียงเกี่ยงงอนกันกลัวแพ้กลัวชนะก็เป็นทุกข์เหมือนกันอาหารปริยัติทุกข์ทุกข์ในการหากิน โดยย่อปัญจอุปาทานขันธาทุกขาปัญจขันธ์นี่เองเป็นทุกข์โดยย่อก็คือกิเลสเป็นทุกข์ขันธมานมานคือปัญจขันธ์เป็นทุกข์กิเลสมานมานคือกิเลสเป็นทุกข์อภิสังขารมานมานคืออภิสังขารก็เป็นทุกข์เทวบุตรมานมานคือเทวบุตรก็เป็นทุกข์มัจจุมานมานคือมรณะอันนี้ก็เป็นทุกข์ชนะกิเลสมารแล้วก็ชนะสิ่งทั้งปวงหมดพระอรหันต์จำพวกเดียวออกจากคุกได้พระอนาคามีก็ยังออกจากคุกไม่ได้พระอรหันต์จำพวกเดียวแต่ว่าติดคุกเบาพระโสดาบันก็ติดคุกอยู่แต่ว่ามีเวลาจะออกมีคิวที่จะออกพระสกทาคามีก็ติดคุกแต่ก็มีคิวที่จะออกพระอนาคามีมีคิวที่จะออกมากกว่าแล้วพระอรหันต์ข้ามคิวคุกไปแล้วทีนี้ผู้ทุชนคนหนาต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาเออมันก็มหันตทุกข์อ่ะเพราะยังไม่มีคิวลมเข้าข้างหนึ่งครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ลมออกข้างหนึ่งก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ขณะจิตที่นึกขึ้นข้างหนึ่งก็เป็นครบ 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะขันไปในทางเกิดทางดับทางแปรปรวนเมื่อนายคลายเมาอันนี้แล้วก็พ้นเท่านั้นก็พ้นจากความหลงเท่านั้นพิจารณาสกลกายไม่ได้พิจารณาเพื่อจะให้เอาไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาอะไรในโลกไม่ได้หวังเพื่อจะให้หอบไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเพื่อให้เป็นเครื่องหน่ายเครื่องคลายความกำหนัดความที่หลงติดอยู่หลายภพหลายชาติเท่านั้นมีปัญหาเท่านั้นไม่มีปัญหาอื่นวันคืนเป็นวันคืนท่านผู้ใดเป็นวันคืนที่สมมติกันใช่เฉยๆชีวิตเป็นชีวิตของท่านผู้ใดไม่ได้เป็นชีวิตของท่านผู้ใดก็สมมติกันเฉยๆเดี๋ยวก็ทอดทิ้งกันหมดในไตรโลกธาตุเป็นบ้านเมืองของใครก็ไม่เป็นบ้านเมืองของใครละถ้าพูดตามปรมัตถ์ต่างก็จะได้แยกย้ายกันไปตามยถากรรมของตนว่าในส่วนสมมติก็ประเทศชาติบ้านเมืองคนนั้นคนนี้เนี่ยศีลสำหรับกำจัดกิเลสอย่างหยาบถ้าไม่มีศีลมันก็ปฏิบัติยากเสาทั้งต้นจะไม่ถากเสียเลยจะไม่เล้าเสียเลยจะเอากระดาษทรายมาถูเลยมันก็ไม่ไหวจำเป็นก็ต้องถากออกเรียกว่าศีลใจอย่างหยาบใจอย่างกลางใกล้ใจอย่างหยาบคือศีลกำจัดใจอย่างกลางคือสมาธิกำจัดใจอย่างละเอียดคือปัญญากำจัดให้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหน้าที่จะแก้กิเลสของเราเท่านั้นแก้กิเลสของเราเข้าสู่ธรรมะเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นหน้าที่จะแก้ดินน้ำไฟลมก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้เราให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงเท่านั้นสิ่งอื่นไม่เป็นหน้าที่จะแก้เรามาให้หลงกายแก้เรามาให้หลงใจแก้เรามาให้หลงอดีตแก้เรามาให้หลงอนาคตแก้เรามาให้หลงปัจจุบันเท่านั้นแก้เรามาให้ยินดีในโลกทั้งปวงเรายินดีในโลกทั้งปวงก็คือกายทั้งปวงคือวาจาทั้งปวงก็คือใจทั้งปวงโลกทั้งปวงที่เป็นฝ่ายพระสูตรสังขารโลกคือสังขารสัตว์โลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกคือแผ่นดินเทวโลกได้แก่ฉะกามาพัจจระ6ชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประพรม16ชั้นกับอรูปประพรม4ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายทั้งนั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนดอกไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าจึงมีหนทางจะเบื่อหน่ายได้ถ้าสิ่งทั้งปวงมันของเที่ยงในไตรโลกธาตุเป็นของกีรังยั่งยืนอยู่ในอันใดอันหนึ่งเสียแล้วพระอริยเจ้าการจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารก็ไม่มีถ้ามีประตูที่จะแอบกินอยู่มองดูไม่เห็นสักประตูเสียเลยท่านจึงยอมเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไปถ้าเราเห็นอนิจจังชัดพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเราก็ตัดสินได้ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังทั้งนั้นนั่นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเราเห็นชัดในกรรมฐานเราก็ไม่สงสัยถ้าเราเห็นในปัญญาที่ฟังมาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเราก็สงสัย ถ้าเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่สงสัยพอเราบัญญัติว่าต้นลมมันก็แปรปรวนมาเป็นกลางลมเสียแล้วพอบัญญัติว่าเป็นกลางลมมันก็ปลายแปรปรวนมาเป็นท่าลมเสียแล้วนั่นคืออนิจจังอันละเอียดคล้ายๆพยับแดดเราเห็นพร้อมมันมีทั้งเกิดทั้งแปรปรวนทั้งดับเร็วนะนั่นสังขารละเอียดก็เกิดขึ้นละเอียดก็แปรปรวนละเอียดก็ดับละเอียดอยู่ในที่นั้นไม่ได้รีรับเลยเกิดขึ้นอย่างพึงผายแปรปรวนอย่างพึงผายดับอย่างพึงผายไม่ละอายใครเลยใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหานั่นแล้วต้องไปทางลัดบ้างไปทางโค้งไม่ไหวกรรมฐานใดๆทั้งปวงมาอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถ้าเราพิจารณาจารณาอนิจจังชัดกรรมฐานใดๆก็มารวมอยู่ที่นั่นการที่เรารวมสติลงไปสงบอยู่หมดกำลังมันก็ถอนออกมานั่นไม่ใช่อนิจจังหรอกหรือนะบุญขนาดนั้นแล้วยังเกิดยังดับเป็นอยู่อานิสงส์ขนาดนั้นก็ยังเกิดยังดับเป็นอยู่ผู้พิจารณาอนิจจังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาทุกขังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นแต่สักว่าเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายมีแต่ทุกข์เท่านั้นก็อันเดียวกันรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นชัดในอนิจจังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดในทุกขังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดอนัตตาในอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเกิดแก่เก็บตายไม่มีใครปรารถนาก็ฝ่าฝืนความปรารถนาใช่แล้วก็เห็นรอบโลกอีกเหมือนกันนะเมื่อเห็นรอบโลกก็เห็นรอบธรรมอีกเหมือนกันก็เห็นรอบกิเลสอีกเหมือนกันที่นี่จะชวนให้ไปหลงอีกจะขบถคืนมันก็ไม่ขบถคืนที่เราจะสำคัญว่ามันเป็นสุขมันก็ไม่ขบถคืนเราอีกเราเห็นชัดแล้วที่จะสำคัญว่ามันเป็นของกีรังยั่งยืนเรามันก็ไม่ขบถคืนเราอีกเพราะเราเห็นชัดในภาวนาของเราไม่ได้เห็นตามตื่นข่าวไม่ได้เห็นตามที่จำมาไม่ได้เห็นตามที่ข่าวเล่าลือไม่ได้เห็นตามครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพราะเห็นเป็นประจักษ์สิทธิในภาวนาของเราก็ยิ่งเด่นขึ้นคือว่าการเราฟังมาก็เป็นพยานเราอีกด้วยหรือครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราอีกด้วยเป็นพยานในภาวนาของเราแล้วพิจารณาสกลกายเต็มไปของด้วยเป็นเต็มไปของเต็มไปด้วยของป่วยเน่าเนี่ยมันจริงไหมเราพิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราในตัวทีนี้นะครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนภายในก็คือการพิจารณาของเราครูบาอาจารย์ภายในครูบาอาจารย์ภายนอกก็คือครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละบุคคลตลอดถึงพระธรรมทั้งพระพุทธเจ้าเป็นที่บอกทางที่บอกหนทางเราจะทำแทนพวกท่านก็ไม่ได้เราเป็นเพียงบอกหนทางให้พวกท่านพวกลูกหลานพวกคุณหนูพวกท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกคำว่าท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกว่าสูทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าสูทั้งหลายก็แสดงความคุ้นเชื่อเหมือนพูดกับลูกหลานพระบรมศาสดาที่ภาวนาเนอะใครเคยภาวนาอะไรก็ภาวนาอันนั้นของใครของมันให้เห็นไปจากในภาวนาของตนเสียก่อนถ้าพุทโธของพุทโธจริงๆให้เห็นพิกเห็นขิงกันถ้าภาวนาร่างกายก็ร่างกายจริงเดี๋ยวก็คำนั้นเดี๋ยวก็คำนี้ก็ลบตูมไม่ได้ความละนั่นภาวนาให้ติดต่ออยู่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่งวิธีไหนก็ไม่เป็นปัญหาดอกจะนั่งพักเพียบก็ไม่เป็นปัญหาจะนั่งขัดสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาจะเดินกลับไปกลับมาทางซ้ายขวาก็ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นแหละจะนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ไม่เป็นปัญหาแต่นอนตะแคงซ้ายมันไม่ถนัดหรือนอนหงายก็ไม่ได้นานดอกเดี๋ยวก็พลิกมาทางขวาภาวนาได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนไม่แม้แต่หลับเท่านั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเทศว่าที่ตั้งแห่งกรรมฐานในการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่30ครับ
1: การดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมิได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำท่าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันทุกทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสชนิดต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาพลานกิเลสทั้งมวลด้วยสภาธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าธรรมเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชน์แห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลุกลุกคลุกคลําเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนโดยถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกทั้ง3ที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิดชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรใน3โลก ที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี่เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลสมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จำได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่าบางครั้งท่านอาจารย์องค์นี้เกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่าถามเอาแบบตามความชอบใจของตนมิได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสำเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้นหากมีการสำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้สำเร็จมรรคผลกันแม้สำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสำเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในตำราว่าสำเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบำเพ็ญโดยลำพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสำเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตำราท่านแสดงว่าได้หรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งย่อนต่างกันท่านเรียนตอบว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันมิได้มีแต่ผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลำบากทั้งสำเร็จได้ช้าและปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีแต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนำถูกต้องแม่นยำผิดกันตลอดอำนาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจทำต่างๆกันมากสำหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรๆก็ผิดกันผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยินเยอะไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกำลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลยมีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรด้วยวิธีนั้นๆดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิณสั่งสมยาพิษทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากไม่ได้ตรงความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้นครั้งพุทธกาลที่ท่านทำความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกข์จริงๆกับสมัยที่พวกเราทำเล่นเราเด็กกับตุ๊กตาจึงนำมาเทียบกันไม่ได้เกินเทียบไปมากเท่าไรยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทำเล่นๆหลงๆตัวเองก็ไม่เห็นด้วยคำพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสาระคุณอยู่บ้างท่านลองทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทำตามแบบที่กิเลสพาชุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะกำลังเข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรอยู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจแก่ท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคำว่ายากลำบากและสำเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทำความเพียรแบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่า เหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆเท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นวันที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสักยะบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำกันกับความเพียรของพวกเราที่ทำแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเหลือประมาณแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมหาสมุทรทำความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปั่นมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปราชญ์ท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรงแต่ต้องการผลกำไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษสตรีผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัตตะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไรคำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ตำหนิศาสนธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคำถามของคนสิ้นท่าเป็นคำถามของคนผู้ตัดหนามกั้นทางเดินของตัวไม่ได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวาขาธรรมอันเป็นมัชฌิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างใดเลยถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดาเมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยาย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกำเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆน้อยๆตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหิดโรคเหาโรคกรากโรคเกลื่อนพอจะหายได้เองต้องรักษาด้วยยาคือธรรมในทางความเพียรตามแบบของสักยะบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปีชาสามารถทรงประกาศศาสนธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริงไม่ตำหนิตีเตียนตนว่ามีกิเลสหนาทำให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ตีเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ตีเตียนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือเรียวแหลมไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มั่นว่าท่านมิได้ปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลสของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมากมีพระศาสดาเป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่หมู่ชนการสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงทรงถอดออกมาจากพระทัยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆไม่มีธรรมแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสำเร็จมรรคผลกันทีละมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระศาสดาและพระสาวกส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสำเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนธรรมไม่ใช่ธรรมผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนธรรมก็คือธรรมอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจธรรมธรรมก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนธรรมก็สักว่าธรรม ไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมามันสลัดออกเพียงไม่มีเหลือธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามอาจารย์องค์นั้นว่าท่านเล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงโมตันนิแต่ทำโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่คำนึงใจตัวบ้างซึ่งกำลังสลัดปัดธรรมออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้ำออกจากหลังของมันถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่าธรรมจะมีที่ซึมซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปราวกับลำคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะมิได้มาทำความลำบากหนักใจให้แก่คนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ทำไมสนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตำหนิติชมใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าไม่สนใจตำหนิติชมตัวเองผู้กำลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ด้วยเวลานี้อันเป็นการพรากไฟราคะโทสะโมหะออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุ ด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้ท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเข็นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแต่ของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนักแต่เวลาท่านจีบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยนน้ำแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยว่าสมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ท่านเลยสับเค้กเอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่สุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจเท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามหาสมุทรสุสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเหน็บแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานผมต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฐิบ้าง

0: บายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆไม่ค่อยถึงใจนักเมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยท่านอาจารย์องค์นี้ว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดูดาขู่เข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นนานๆบ้างไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเขกเสียบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นได้บ้างนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบขู่เข็นสับเขกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างถ้าแสดงไปเรียบๆฟังไปเงียบๆไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้างใจคอยแต่จะหลับในไม่ค่อยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลสชนิดต่างๆที่คอยจะแซงหน้าอยู่แล้วมักได้โอกาสออกเพ่นพ่านก่อกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวๆขึ้นบ้างดังนั้นที่ท่านอาจารย์องค์นี้เรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้างจึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นๆตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่าปีจำพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทางเมื่อสบโอกาสวาสนาช่วยได้จำพรรษากับท่านจริงๆในพรรษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียรใหญ่แทบไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างสวยของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทำข้อวัดอุปถากท่านอาจารย์มั่นและขนบริขารท่านลงมาที่ฉันพอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูท่านอาจารย์องค์นี้จนผิดสังเกตท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทำผิดอะไรไปหรืออย่างไรสักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่าท่านองค์นี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรมทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำซักถามเช่นนั้นแต่ก่อนทำไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแลทำท่านจงทราบเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแลจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูบคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะลูบคลำคืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสวยทั่วบริเวณกำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างต้อนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านเล่าว่าท่านนิ่งไม่กล้าเรียนตอบท่านเพราะท่านดูตาดูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
2: หนึ่งร้อยสิบสามปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12 สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มีบางนิทานมาแชร์ให้พี่น้องได้ฟังมีตาคนหนึ่งแกตายกเขายกเขาอยู่ตามท้องนาจอดก่อนอยากอะไรถ้าตื่นมานี่ไม่ไปทำงานอะไรเลยนะไอ้ผีบ้านเนี่ยเข้าใจไหมมันเขาตื่นมามันก็ได้พเนียดนกเขามันก็ออกไปต่อนกเขาใบฟาดแต่เช้ายันค่ำข้าวมันไม่ได้ติดมือไปนะมันทนได้นะมันเพลินกับต่อนกเขาคันคู่กับมันเพลินฟังวันไหนก็ไปตั้งแต่เช้ายันค่ำยันวันเช้ายันค่ำนี่ที่แม่ยายก็คงสงสัยแหละไม่ว่าแม่ยายไหนแหละเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกันละเนี่ยพ่อเรามีลูกสาวมันต้องมีลูกเขยใช่ไหมล่ะที่ลูกเขยบางคนมันชอบเต่านกเขาบางคนมันชอบเล่นการพนันมันจะไปทั้งเช้าทั้งเย็นนะขันกลับมานี่กระเป๋าแท่งเลยนี่ไอ้เต่านกเขาที่วกเวียนหานกเขาอีกทีนะถ้าไปเต่านกเขาแล้วก็แม่ยายวันไหนก็เห็นมาอย่างนั้นออกแต่เช้าเลยนะจนตะวันห้าโมงนกเขาเข้าคอหมดแล้วมันถึงมาถ้ามาแล้วจะว่าบ่นหิวข้าวหิวน้ำก็ไม่บ่นนะเฉยเลยแต่ว่าหลังไปอีกแม่ยาก็จะติดตามสินะมันไปยังไงไอ้นี่นะมันออกแต่เช้าจนยันค่ำมันไปยังไงไงแล้วก็ค่อยๆด้อมไปถามเขาว่ามันไปต่อรถเขาในย่านไหนที่ไหนมันไปต่อที่ย่านนั้นด้านตรงนั้นตรงนั้นแม่ยาก็ตามไปสิพอแม่ยาตามไปก็พอดีไปเจอนกเขานกเขาป่ากับนกเขาบ้านกำลังขันคู่แข่งกันอยู่บนต้นไม้ไอ้นี่ก็คลานเข้าไปตามร่มไม้นั่นนะคลานเข้าไปต้องขออภัยแล้วพูดตามหลักความจริงมันเป็นก่อนเราพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาต่อยเราหากเราต้องปิดบ้างไว้ก่อนนี่เข้าไปแล้วแต่ก่อนสมัยเวลาเรานุ่งผ้าจงกระเบนเข้าใจไหมไม่นุ่งรัดนุ่งเชียดนุ่งเป็นบ้าที่โกกที่โกมาอย่างบ้าบ้าบางไทยเรานุ่งอยู่ทุกวันนี้นะเขานุ่งจงกระเบนมันรับหนุ่งผ้าจงกระเบนแล้วที่นี่ก็นกเขาขันขู่นี่ทางนี้ก็เพลินทานไปเรื่อยอันนี้ก็ทางเฟือฟางเข้าใจไหมเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาวางฟ้อนข้าวนั้นเป็นทางไปเอาข้อนเข้าวางอันนี้ก็คลานไปตามทางข้อนเข้านั่นแหละทางเข้าไปมองแล้วถึงนู่นมองนี่ไอ้แม่ยายก็ด้อมตามหลังไปแล้วแม่ยายมีเสียมมีด้ามเสียมด้ามเสียมด้ามเสียมไม่อยู่สีมันดำๆเหมือนสีงูนั่นแหละว่าคลานก็ไปพอดีทางเข้าไปอย่างนี้ไอ้นั่นมันก็ไปทางนี้พอแม่ยายไปทางนี้ไปใกล้ๆแล้วมองมันตามันเถออยู่มองแม่ยายไปมองไปข้างบนก็เห็นนกเขามองมาข้างล่างก็เห็นหำลูกเขยตนที่นี่มันยังไงนะไอ้แกก็เลยกูจะเอาด้ามเสียมนี่ฟาดหำมันตั้งหน่อยบ้างแม่ยายค่อยสอด้ามเสียมเข้าไปที่ด้ามมันดังเสียงแค่มันเหมือนเสียงงูใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เพลินจังตอนนี้ก็เสียงด้ามเสียมกับฟางมันสัมผัสกับมันดังแค่นี่ก็มองบางอย่างมองมานี่เห็นด้ามเสียมดำๆนึกว่างูจงนึกว่างูจงอางมันกำลังจะโฉกหำเข้าใจไหมความจริงคือด้ามเสียมแม่ยายสอดเข้าไปมันมองมานี่มันเห็นมันไม่นึกว่าเป็นด้ามเสียมมันหางบ่าทีเดียวเท่านั้นนะมันว่าอ่างเท่านั้นไปคำว่าอ่างคือว่างูจงอางมันพูดไม่ทันมันบอกว่าอ่างเท่านั้นเห็นเลยว่าหนูยิ่งเข้าไปบ้านตาดีตาลานทีนะมันเข้าใจว่าเป็นงูจงอางจริงๆเนี่ยความจริงมันด้ามเสียมด้ามเสียมไม่ยุงดำๆนี่ไปมันก็ไปโฆษณาแม่ยายเดินไปแม่ยายแม่ยายเขาไปถึงบ้านมันโฆษณาบอกว่าแถวนั้นใครไปมาเล่นนะว่างั้นนะโอ้ยผู้ชายงูจงอางเกือบฟาดก้นกูมันไม่ได้บอกว่าฟาดถ่ำกูนะมันบอกเกือบฟาดก้นกูเช้านี่มันกำลังขอเข้ามานี่กูมองเห็นกูก็พูดแต่คำเดียวเลยว่าอ้างต้องกูยิงมันนี่ใครไม่อยากตายจะไปแถวนั้นนะแม่ยายนั่งหัวเราะจะตายอยู่ จบแล้วเท่านั้นล่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อันนี้เราก็ตั้งใจถือโอกาสไปเยี่ยมเขาร้อยสัมผานและบ้านซี่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งจะไปเทศธรรมดาไปเทศจะไปตามโครงการที่จะไปตามมัติยาสัยไม่ได้ไปตอนนี้เลยไปตามมัติยาสัยไปให้โทรไปบอกท่านพักอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่แล้วก็เลยไปนะวันนี้ไปอยู่ท่าก็เลยไปสองแห่งไปวัดเขาน้อยไม่ได้ขึ้นเขานะพวกที่ไปด้วยซึ่งไม่เคยขึ้นพบเห็นวัดเขาน้อยก็คงไม่เห็นเพราะไปมีอยู่ไปตีนเขาที่เขาสร้างศาลาไว้ในบริเวณวัดก็เลยไปที่นั่นออกก็นั่งกลับเลยไม่ได้ขึ้นเขาคราวนี้ คนก็เยอะไงอ่ะไปแล้วก็ไปยามบำพังของเราไม่นึกว่าจะมีคนเยอะที่ไหนบ้างย้ายไปเต็มหมดเหมือนมีงานเต็มหมดเลยแล้วมาทางบ้านชิวอีกตรงนั้นกันคนก็เต็มอายุก็คุ้มสามตะโมงก็อยู่นะไปอยู่สามตะโมงมาถึงที่นี่ก็กำลังเริ่มสามตะโมงมาเราก็ไม่จอดที่ไหนเลยออกจากทางแยกเขาบ้านซิ่วนั้นก็มาอยู่ว่าสามชั่วโมงหรือยังไงเราก็จำไม่ได้แต่มันอยู่ในเกณฑ์สามชั่วโมงเวลาวิ่งก็มันก็เป็นหกชั่วโมงต้องไปต้องกลับไปสามมาสามหกชั่วโมงแล้วก็อีกระยะสองชั่วโมงก็ถึงระยะที่ถึงระยะแปดระยะคนเส้นสนามว่ากลางจากที่นี่ก็ไปที่นั่นรวมถึงระยะสองชั่วโมงรวมแล้วสองแห่งระยะชั่วโมงก็ฟังเขาน้อยงานกว่าน้อยเพราะพูดแล้วก็เป็นเองกายอยู่กับจับเด็กไปดูสภาพคือความรื่นเริงเราไม่ได้รื่นเริงกับหอประสาทราชมังเทียนกุฏิสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นอะไรอย่างเราพูดจริงๆเราไม่ได้ความอยู่ความมีรักที่ได้แม้ตัวเดียวจากสถานที่เหล่านั้นแต่เราอยู่ได้รักที่ได้จากที่กระต๊อบกระแตบตามร่มไม้ร่มนั้นต่างหากพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าประทับเมืองหอประสาทเวลาเป็นพระเจ้าเป็นยิงอยู่สี่ปีก็ไม่สำเร็จอะไรพอเสด็จออกแบบขโมยแบบโจรผู้ร้ายในหอประสาทราชมังเทียนมีพวกสงบอะไรต่ออะไรมีมากกว่ามากก็เผอไม่ให้ใครรู้เลยเสด็จออกท่านเป็นห่วงใหญ่มากอยู่อันหนึ่งก็สำคัญก็คือพระราชโอรสประสูติในวันนั้นด้วยเป็นวันสำคัญก็ด้วยถ้าจะไปชมพระราชโอรสแต่เขาพูดภาษาธรรมดาสวยงามเพื่อรักษาเกียรติที่เหตุเข้าใจไหมว่าถ้าจะไปเยี่ยมลูกก็คิดคิดไปถึงแม่เนี่ยเข้าใจไหมล่ะจะภาษาธรรมคิดถึงลูกก็อกจะแตกคิดถึงอะไรในนั้นอกจะแตกเหมือนกันเพราะอย่างนี้คิดถึงลูกที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกลูกมันอยู่ในหัวอกแม่เข้าใจไหมพอเข้าไปเยี่ยมลูกแล้วแม่มันกอดคอเอานี้ออกไม่ได้พระองค์จึงสลัดเป็นขโมยง่ายไปง่ายนี่ภาษาธรรมสั้นหลายฟังเอาฟังพูดตามความจริงไม่ได้พูดอ้อมค้อมเพื่อยกยอที่ให้เกียรติที่ โลกทั้งโลกให้เกียรติทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นใหญ่ธรรมไม่มีใหญ่จะขึ้นแทรกแซงหรือโต้ตอบหรือฟัดเหวี่ยงก็กิเลสไม่ได้จึงต้องเป็นภาษาของกิเลสทั้งนั้นแม้ที่สุดจดจ่อยุบมาจากพระไตรปิฎกเราได้อ่านแล้วนะอ่านในพระไตรปิฎกเป็นจำนวนผู้ทิ้งกิเลสแล้วคัดรอบยุตกแต่งมันแต่งมาเขียนมาหรือผู้ทิ้งกิเลสเราดูอ่านไปตลอดเราไม่อวดอ่านไปมันรู้ได้ทันทีว่าใครเป็นผู้ตรวจใจลูกมาก็คือผู้ทิ้งถ้าผู้ทิ้งกิเลสเป็นยังไงมันก็รู้ถ้าผู้ยังมีกิเลสอยู่จะเป็นยังไงมันจะแสดงออกตามจำนวนโวหารอ่านไปมันก็รู้ถูกไปที่ควรจะแตะจะต้องจะทุบจะตีกิเลสตรงไหนหลบหนีนี่คือบริษัทบริวารที่หมอบราบกับกิเลสเป็นผู้มีกิเลสในหัวใจจึงไม่กล้าแสดงตรงไปตรงมาตามเสียงอัดเสียงทำหรือความจริงที่ทำแสดงไว้แล้วอย่างไรนั่นมันก็รู้กันได้ป่ะนั่นแหละรู้ในสำนวนคือภาษาธรรมขั้นตรงโก่งแง่เป็นความจริงล้วนๆภาษาที่เหตุซึ่งก้อนหยอกลวงลบหลบอีกอีกรูปโมโหเรากนะเห็นแก่หน้าแก่ตาคือความเป่งทั้งนั้นเป่งก็เป่งที่เหตุไม่เลยเป่งธรรมถ้าเป่งธรรมฟัดที่เหตุให้ขาดไปเลยนั่นท่านเรียกว่าเป่งธรรมเราพูดอย่างนี้ก็ทำให้คิดได้เหมือนกันคนเก่าคือเราเองเวลาเทศนาว่าการเวลาเรียนหนังสืออยู่ทางปริญญาเรียนเขาพระทั้งหลายทั้งเทศกับเราเทศเป็นสำนวนอย่างเดียวกันไปอย่างเดียวกันเลยเพราะเรียนมาจากตำราก็อาจมาจากตำราคือจะให้มีน้ำหนักมากกว่านั้นหรือลึกซึ้งแปลกประหลาดตรงนี้ไม่มีไม่รู้ก็ต้องอ่านไปตามนั้นนั้นมันก็เป็นรูปๆคำๆไปคำนวณก็เบาๆไปมันเน้นหนักตามความจริงเวลาจำเป็นในเทศนาว่าการก็ได้เทศออกปฏิบัติก็ต้องได้เทศตามปริยัติเมื่อผลทางภาคปฏิบัติยังไม่ปรากฏปริยัติเราเรียนมาแล้วจำได้แล้วเทศไปตามนั้นก็ไปได้อย่างธรรมดาเหมือนท่านเหมือนเรามมันก็ไปแบบนั้นแบบที่เรียนแบบที่รูปรูปคำคำไปเพราะเราอาศัยปริยัติเราจำมาจากนั้นก็เทศไปตามนั้นจะเทศให้นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเทศนั่นก็เทศเหมือนท่านเหมือนเราเรายกตัวอย่างเราเองนะนี่เวลาไปเที่ยวมันมีความจำเป็นทั้งๆที่ว่าเราพอจบจากคำตั้งใจสัจจะอธิษฐานตัวเองคือจบประเรียน3ประโยคนี่เป็นปากเป็นทางได้เรียบร้อยแล้วนักธรรมก็เป็นไปพร้อมกันแล้วมันเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินเรียกว่าเป็นแบบแปลนแผนผังเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นแหละทีนี้ก็ออกปฏิบัติไม่ค่อยได้เทศนาว่าการแต่เวลามันจำเป็นหากมีสถานที่ต่างๆไปภาคเหนือเขาก็มานิมนต์ให้ไปเทศก็รู้อยู่กับคนแต่ว่าไงมันยังมีที่จำเป็นแล้วเขามีการมีงานในวัดในบ้านของเขาแล้วของเราไปพักอยู่ในป่าคือเราเดินทางไปนั้นแหละไปพักอยู่ในป่านะเขาก็มานิมนต์ไปเทศนั่นก็เทศอย่างนั้นเรื่อยๆแต่ที่จะเทศตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่นั้นก็ไม่ได้เทศละเดี๋ยวออกปฏิบัติก็จะไม่เทศมันก็ได้เทศอยู่อย่างนี้ก็เทศประตามปริยัติเหมือนท่านเหมือนกันกับท่านกับเราเทศก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกกันแต่เวลามาภาคปฏิบัตินี่ฟังให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะภาคปฏิบัติทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจกับที่เรียนมานี้ต่างกันมากทีเดียวเมื่อเวลาเราปฏิบัติความรู้ความเห็นเกิดขึ้นไปตามพื้นเพของจิตใจพื้นเพของจิตใจในขั้นใดธรรมจะออกแล้วพอดีกับขั้นนั้นที่ตนรู้เห็นเพียงเท่านั้นนี่ธรรม ที่หนักแน่นเข้าไปกว่านั้นธรรมที่เกิดมานั้นก็เกิดหนักแน่นหนักแน่นอยู่ในระดับจนกระทั่งเอาสูงขนาดไหนธรรมจะเกิดตลอดเวลานะจนกระทั่งสุดขีดธรรมเกิดเต็มหัวใจนั่นที่นี่ธรรมเกิดนะนี่เวลาเราเทศตั้งแต่เริ่มแรกที่ไปเวลาปฏิบัติยังไม่รู้อาจรู้ธรรมภายในใจแล้วก็เทศแบบแล้วท่านเราตามปริยัติที่นี่พอมันเป็นขึ้นมาในหัวใจแล้วนี่มันขวางกันนะพูดถ้ามันชัดเจนพอเราเป็นเองนี่ไม่ได้มาโกหกทั้งที่เทศมาอย่างนั้นที่เวลามันเป็นขึ้นในหัวใจมันเป็นความจริงอย่างนี้นะแน่นี่เราจะเทศเลี่ยงๆไปจากนี้ไปให้เป็นเหมือนปริยัติที่เราเทศมามันเทศไปไม่ได้มันขวางความจริงคือความถูกต้องเราจะต้องเทศไปตามนี้เป็นความถูกต้องที่นี่ความถูกต้องนี้มันโกงไปโกงมาเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปเข้าใจไหมล่ะแต่ความจริงไม่มีเจตนาอย่างนั้นคือเทศไปตามความจริงหลีกนี้ไปไม่ได้ความจริงที่รู้ที่เห็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเทศก็ต้องเป็นไปตามนี้ทางปริยัติเราเรียนมาอย่างไรมันก็รูปคำไปตามเรื่องไปไหนก็ว่ากันไปอย่างนั้นถ้ามีผู้ทักทำไมถึงใช่อย่างนั้นนะเนี่ยก็โดดจะตำราจะเอาตำรามาบังหน้าไว้ก็ปริยัติตำราท่านว่าอย่างนั้นหลีกไปได้ที่นี่เวลามาภาคปฏิบัติจะธรรมะเกิดในขั้นใดภูมิใดจากภาคปฏิบัติของตัวเองนี่มันจะแน่แล้วนะเริ่มกรงแน่เทศอะไรมักจะกรงเข้าไปเรื่อยหลีกเลี่ยงนี้มันขัดในหัวใจเองเพราะทำอยู่ที่หัวใจถ้าพูดไปตามหลักความจริงนี่กรงแน่โล่งไปเลยนี่สุดท้ายธรรมะมีมากน้อยอย่างไรเกิดที่ในหัวใจเราจะเทศแบบนั้นไม่ได้เลยเหมือนโกหกธรรมที่เป็นความจริงความจริงของธรรมเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราไปเทศนั้นมันขัดกันมันก็ต้องเทศตรงไปตรงมาตามความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในภายในจิตใจเพราะฉะนั้นสำนวนโวหารตั้งแต่เราเทศทางปริยัตินี้ที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอย่างหนึ่งเหมือนโลกทั่วไปนี่พอเข้ามาภาคปฏิบัติการปฏิบัติธรรมต้องเกิดเป็นผลขึ้นมาเมื่อเป็นผลขึ้นมามากน้อยแล้วความรู้ความสามารถที่จะได้ทำออกมาแสดงก็ต้องเป็นขึ้นมาตามนั้นแต่เป็นความจริงจะหลบหลีกไม่ได้นะที่นี่ก็โกงไปโกงมาแล้วธรรมะสูงเท่าไรเน้นหนักเท่าไรก็ธรรมะก็ยิ่งโกงแน่ไปเอาจนกระทั่งหมดเรื่องของโลกไม่มีอะไรแปดเพื่อนในหัวใจสมมติทั้งหมดโดยหมดโดยสิ้นเชิงนี่เทศยิ่งธรรมะขั้นสูงเลยยิ่งคงเลยพูดถ้ามันชัดเจนจะเราชวนจะตายเลยละไม่อยู่นานนะให้ท่านดาราได้เห็นภาคปริยัติคือการศึกษาเรียนมาเป็นแบบแปลนั้นบางทีนี้ภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้เป็นอย่างนั้นนะกงแน่เลยไม่ผิดไม่พลาดที่นี่เวลารู้เห็นขึ้นมาอันนี้เทศตรงไหนไม่มีสงสัยว่าจะผิดไปไม่มีนั่นแหละที่ว่าอาจฐานก็ดีไม่อาจฐานก็ดีคือเป็นไปตามความจริงล้วนๆนี่จะว่ามีความอาจฐานก็เห็นปรากฏไม่มีแต่เรื่องความจริงนั้นเด่นต้องพูดไปตามหลักความจริงล้วนๆไปเลย และยิ่งแค่ธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่นี่พุ่งเลยเพราะมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วผู้ที่มาฟังเช่นอย่างเทศสอนพระอย่างนี้ทั้งหลายจะได้ฟังเวลาเทศสอนพระจากเทพนั่นแหละเทศสอนพระกับเทศสอนฆราวาสต่างกันนะเทศสอนพระท่านเหล่านี้เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามาแล้วเพื่อมรรคผลนิพพานเรียกว่าเป็นแนวรบออกแนวหน้าแล้วการสงเคราะห์กันแล้วจะเอามีดเยียนหมากไปให้เอาอันนี้ไปสู้กับสงครามได้ยังไงเครื่องไม้เครื่องมือและที่จะทันการกับเรื่องการโลกฆ่าศึกต้องยื่นให้กันธรรมะที่จะยื่นฆ่ากิเลสก็แบบเป็นอาวุธที่ยื่นฆ่ากิเลสมันก็ต้องทันกันนี่ธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่อันนี้มันยิ่งพุ่งเลยไม่มีขัดมีข้องมีแต่ธรรมชาติล้วนๆที่ถูกต้องแม่นยำดีแล้วไม่หลบไม่หลีกเป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นจำนวนเทศสอนคนทั่วไปเป็นจริงไปตามขั้นภูมิของคนอันนี้ก็เป็นจริงไปอันหนึ่งไม่หลบไม่หลีกเหมือนกันเทศธรรมะขั้นสูงเข้าไปก็ยิ่งแน่เข้าไปตามหลักความจริงของกิเลสละเอียดเข้าไปอะไรตามเข้าไปแก้กันเข้าไปสำนวนอาหารธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงจึงต่างกันมากทีเดียวเนี่ยนี่ก็เป็นในเจ้าของเอง อันนี้มันเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปทั้งที่เจ้าของไม่มีเจตนาเวลาเทศไปนี่ก็เอากลางความจริงแต่ก่อนเทศรูปๆคำๆไปอย่างนั้นฮะก็เหมือนเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาทางบ้าภาคปฏิญาณแต่พอภาคปฏิบัติแล้วไม่เป็นพลิกเข้ามาแล้วมีแต่ความจริงความจริงขั้นใดภูมิใดของธรรมเทศออกมาจะเป็นความจริงตามขั้นตามภูมิของธรรมไม่หลีกไม่เลี่ยงหลีกไม่ได้ขัดต่อความจริงธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่ยิ่งพุ่งเลยตามหลักความจริงเป็นที่แน่ใจแน่ใจล้วนๆนี่แหละธรรมภาคปฏิบัติถ้าได้เป็นขึ้นภายในใจแล้วไม่เคยหาผู้ใดมาเป็นสักขีพยานว่าผิดหรือถูกประการใดเป็นขึ้นแน่ในหัวใจแน่ในใจแสดงออกไปด้วยความไม่สงสัยผิดถูกชั่วดีประการใดจะถูกต้องไปตามนั้นทั้งหมดแล้วในการเทศนาว่าการมันก็ต่างกันนี่พูดถึงเราคนเดียวเทศอย่างทุกวันนี้แล้วไอ้เทศที่แล้วก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้ท่านต่อมามันก็เป็นเช่นรูปคำๆมันไม่เอามันขวางความจริงก็เมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอยู่ในหัวใจนี่แล้วจะไปสงสัยอะไรมันหายสงสัยทุกอย่างแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเป็นภูมิของศาสดาที่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเต็มภูมิของศาสดาสาวกทั้งหลายก็รู้เต็มภูมิของหนูก็เป็นหนูกับราชสีพระพุทธเจ้าก็เทียบกับราชสีทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากลวดลายราชสีราชสีจะต่างกันลวดลายของหนูนะที่หนูก็เต็มเหลี่ยมของหนูเหมือนกันราชสีก็เต็มเหลี่ยมของราชสีบรรดาสาวกทั้งหลายที่เทียบกับหนูท่านก็เต็มภูมิของท่านที่จะแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันไม่ได้ไปศึกษาเราเรียนจากศาสดาอีกเลยตั้งแต่วันตรัสรู้หรือบรรลุธรรมแล้วธรรมะจะเป็นไปเต็มภูมิของท่านท่านจะแนะนำสั่งสอนโลกเต็มภูมิของท่านแม้จะเป็นภูมิหนูก็ตามก็เต็มภูมิของหนูไม่ผิดไม่พลาดตามกำลังของหนูนั่นแหละภูมิราชสีคือศาสดาก็เต็มภูมิของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อโลกเพราะฉะนั้นผลจึงมีมากมายต่างกันมากทีเดียวกับสาวกนี่สาวกกับ คนธรรมดาผู้มีกิเลสอยู่สอนอีกต่างกันอีกมากนะเพราะผู้ที่มีกิเลสอยู่ก็ย่อมมีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่สิ้นไปแล้วนี่ถึงจะมีกำลังน้อยก็ตามเทศไปตามกำลังแต่เป็นความถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นนะธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นในหัวใจแล้วมันจ้าไปหมดนะแล้วไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจหรือมีฤทธาศักดาดูภาพมากเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดยิ่งกว่าหัวใจที่ได้รับการอบรมจนกระทั่งถึงสิ้นกิเลสแล้วเป็นธรรมทั้งแท้ในหัวใจแต่ก่อนมีแต่กิเลสคือมูดคือคูดปกคลุมมุมห่อหัวใจอยู่จะแสดงอะไรออกมาก็ความมืดบอดพาดึงออกมา ไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือความสว่างสวยจากใจออกมามีแต่เรื่องของกิเลสพาไปมันก็รู้รูปคำผิดพลาดไปเป็นธรรมดานี่คือกิเลสพาเดินทำพาเดินรู้มากน้อยเพียงไรจะกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดาไม่ผิดพลาดต่างกันอย่างนั้นนี่แหละเรื่องธรรมเวลานี้จิตใจของเรากำลังมืดมัวถูกกิเลสครอบงำไม่มีจิตใจใดที่จะมีคุณค่าพอที่จะมั่นใจในตัวเองได้อย่างพบอย่างชาติที่เราท่านทั้งหลายทั่วไปในแดนโลกธาตุใครมีความแน่นอนในคติความเป็นไปของตนว่าจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะพบชาตินี้มันติดอยู่กับจิตอันที่นี่ติดอยู่กับจิตพบชาติมาจากอะไรมาจากกรรมดีกรรมชั่วที่จะพาแต่งตกแต่งให้เป็นพบเป็นชาติดีชั่วต่อไปท่านจึงแสดงมากรรมังสัตเตวิภัชติจะดีดังหีนับปฏิสังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความปราณีตเลวสามต่างกันนั่นเพราะนั่นการเกิดนี่ใครจะกำหนดเอาไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมให้เด่นในตัวเองก่อนกำหนดไม่ได้นะตามธรรมดาเราท่านคติความเป็นไปของเราตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเร่ร่อนรอดดีไม่ดีมาเหมาตัวเองทำลายตัวเองในตัวเสร็จว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ผู้นี้ยังเหลือแต่ลมหายใจหมดค่าบุญราคา มีแต่กิเลสบ่งบอกกิเลสทุ่มหอบหมดกิริยาแสดงมานี้เป็นเรื่องของกิเลสความมืดบอดที่จะพาให้จมโดยชายเดียวเท่านั้นที่กล่าวมาเดี๋ยวนี้นั่นแต่เมื่อไปปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากศาสดาองค์เอกคือพระพุทธเจ้านี่ที่เรียกว่าสวากขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วนี่จ้าไปหมดท่านต้องรู้ต้องเห็นต้องแง่ต้องมุมแล้วนำมาสอนไม่มีผิดมีพลาดไม่ว่าบาปบาบุญนรกสวรรค์เปรตอสุรกายถึงนิพพานจ้าไปหมดในหัวใจแสดงออกมาอะไรไม่มีผิดมีพลาดเลยนี่แหละเป็นธรรมสอนโลกจากศาสดาองค์เอกที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเวลาสอนก็ถูกต้องบางอย่างนอกจากลูกบรรดาจัดทั้งหลายที่นี่มันจะวิ่งเกี่ยวไปตาม อำนาจของกิเลสพาให้ข้ามหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าคืออะไรคือคำสอนนั่นแหละท่านว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นนี่เวลามันข้ามมันก็ข้ามไปอย่างนั้นมันข้ามคำสอนข้ามทำสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนแล้วเอาตามความเห็นของตนเองซึ่งเป็นเรื่องความเห็นของกิเลสเป็นมูดเป็นคู่เป็นช่วงเป็นฐานคนทั้งคนก็กลายเป็นช่วงเป็นฐานไปทั้งที่มีชีวิตอยู่หาค่าหาราคาไม่ได้กำหนดเรื่องความเป็นความตายกำหนดไม่ได้นะบางรายที่ไม่เคยสร้างความดีงามมานี้พอระลึกถึงความตายนี้เดือดร้อนวุ่นวายไม่อยากตายพอตายแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่แน่ในความตายมันไม่อยากตายนะพอระลึกถึงความตายรีบระลึกคอนอย่างอื่นเข้ามา กรบเสีย หรือเอา เรื่องความเพลิดเพลินมากรบไปเสียเพื่อให้ลืมความตายนี่อ่ะมันไม่อยากตายก็เพราะความแน่นอนของใจไม่มีคนเราจึงไม่อยากตายตายแล้วไม่ทราบมันจะไปเป็นอะไรถึงจะมาตายแล้วสูญอย่างนี้ก็ตามความต้องการของกิเลสแต่เรื่องความตายมันไม่อยากตายด้วยกันแม้แต่สัตว์แต่ว่าแต่บุคคลเลยไม่อยากตายกันก็เพราะว่าเมื่อตายแล้วเหมือนว่าสูญว่าสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกของคนมีกิเลสแต่ธรรมชาติที่ไม่เคยสูญก็สิ้นคือความรู้อันนี้ไปพบใดชาติใดมันก็ไปด้วยความรู้ของมันคือจิตดวงนี้เป็นแต่เพียงว่าอำนาจแห่งกรรมบุญกรรมชั่วดีชั่วเข้าแทรกสิ่งนั้นแหละที่นี่มันจะพาไปหลักนะพอออกจากนี้ปั๊บเราจะไปเกิดในพบใดชาติใดเรื่องวิบากกรรมนั้นจะตามติดอยู่ในหัวใจเพราะที่จะเกิดในทางชั่วเพราะการทำชั่วมากมันไปเลยไม่ได้มีใครพาไปพูดกันเฉยๆนี่เป็นลมปากเฉยว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีธรรมชาติแห่งบุญเนี่ยกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับบาปบุญนรกสวรรค์ที่ว่ามีหรือไม่มีมีอยู่กับหัวใจทีนี้เวลากรรมที่มีอยู่มันจะใสไปไหนไปได้ล่ะมันว่ากรรมมังสเตกรรมย่อมจำแนกแก่สัตว์ให้เป็นต่างๆกันสัตว์ทั้งหลายจึงเปลี่ยนแปลงในภพชาติต่างๆอยู่ตลอดมาเราเองก็เปลี่ยนภพชาติมาตลอดนะ เพราะอำนาจแห่งกรรมพาให้เปลี่ยนทีนี้เวลาปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเข้าไปความอบอุ่นภายในจิตใจเริ่มมีที่นี่ความตายที่เคยกลัวแต่ก่อนไม่กลัวนะยิ่งความตายนี่เป็นหินรับปัญญาคิดถึงความตายมาแล้วยิ่งสะดุ้งยิ่งกระตุกตัวเองเข้าให้รีบสร้างความดีงามเข้าไปเพื่อให้เป็นที่อบอุ่นมีที่ยึดที่เกาะจนกระทั่งจิตใจมีความอบอุ่นตายก็ไม่กลัวตายแล้วไปดีทั้งนั้นมันแน่อยู่ในหัวใจใจมีความสงบร่มเย็นเฉพาะนักภาวนาที่มีจิตสงบร่มเย็นเป็นหลักเป็นฐานนั่นผู้นี้แน่นอนว่าอบอุ่นตลอดไปเป็นแต่เพียงว่าถ้าตายเวลานี้ก็ยังไม่อยากตายเพราะสร้างความดีไม่พอกลัวไปอย่างนั้นเสียอย่างที่เราเคยพูดให้ฟังที่ว่าถึงวาระที่มันจะตายจริงๆก็มันยังไม่ยากตายนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วตายแล้วมันจะข้างที่ไหนที่ไหนมันรู้อยู่ในหัวใจจะไปถามใครทำพระพุทธเจ้าแน่นอนพอแล้วเข้ามาสู่หัวใจหัวใจต้องแน่นอนแบบเดียวกันนั่นอย่างที่ว่าไปตายอยู่ที่จะตายอยู่กระหมบนทองวันหนึ่งเขาขนคนตายมาเนี่ยตายโรคอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เวลามันเป็นกับเรารู้ได้ชัดมันเป็นลมพิษอันหนึ่งอยู่ในหัวใจจะว่าเป็นเชื้อโรคเป็นอะไรว่าอะไรหรือเป็นยังไงเขาก็ไม่ถ่ายมันหนักเป็น2 วันตาย 2 วันตาย3วันตายอยู่ในย่าน2วัน3วันนี้ตายๆค้นมาไอ้เรามาอยู่ในป่าไปภาวนาเพื่อความสงบใจให้สบายมานิมนต์ไปเฝ้าป่าช้าไปเฝ้ายังไง ้าวพอกุศลธรรมานี้เสร็จอ้าวเอาคนนั้นเข้ามาแล้วแล้วเอาคนนี้เข้ามาอย่างน้อยวันละ3ศพมากกว่านั้นวันละ8ศพ4ศพ5ศพวันหนึ่งมันจะได้พักยังไงใช่มั้ยก็มีแต่กุศลให้เขาสุดท้ายเรื่องของเขาที่เป็นที่ตายมันก็มาเข้าตัวเองเข้าอย่างรวดเร็วซะด้วยนะแล้วยิบยับยิบยับนั่งอยู่ในป่าช้านะ พอจิตมันละเอียดมันรู้ทันทีอะไรผ่านเข้ามาผิดปกติเป็นพิษเป็นภัยมันรู้ทันทีหรือเดี๋ยวยิบยับยิบยับขึ้นมาลักษณะเหมือนขัดนั้นปวดนี่อยู่ในหัวอกเอ๊ะชอบกดชอบกดไม่นานปรากฏชัดเจนขึ้นมาจนกระทั่งจับได้เลยโอ้โลกอันนี้เองที่เขาตายกันหามเข้ามาหากคนเข้ามาแบกกันเข้ามามาเผานี่คือโลกอันนี้นี่เองฉะนั้นอันนี้ที่กำลังเกิดกับเราเวลานี้นี่ถ้าแก้มาได้นี่เราจะต้องเป็นอย่างนี้ตายแบบเขาไม่เป็นอื่นมันแน่ใจแล้วนะแล้วก็รีบบอกเขาเลยบอกโยมแต่เขาก็เห็นใจนะเพราะต่างคนก็ต่างเห็นกันอยู่แล้วว่าขนกันมาเผาอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งกี่ศพตั้งแต่3ศพถึง5ถึง8ศพวันหนึ่งวันหนึ่งนี่พอเป็นกับเราขึ้นมามันก็รู้ทันทีโอ้ยรวดเร็วมากนะมันเหมือนห่อเหมือนเหลาทิ่มเข้ามาหายใจแรงก็ไม่ได้มันแป๊บๆเหมือนว่าอะไรแทงถ้ายิ่งจามสลบไปเลยนะ พอรู้คุณจารย์แล้วก็รีบบอกเขาบอกเขาในประชาชนเออโลกที่ท่านทั้งหลายดีเผากันอยู่ทุกวันนี่มาเป็นกบฏธรรมาแล้วนะบอกองค์นี่ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้กำลังเสียดแล้วเราแทงภายในจิตใจเป็นเหมือนกันนั่นแหละแล้วจะมาขอลาไปที่พักแล้วนะว่าจะอยู่นี่เดี๋ยวก็จะตายด้วยกันแล้วใครจะกุศลาให้กันล่ะเราว่าอย่างนี้นะเขาก็เห็นใจทันทีเขาก็เลยโอ้นี่มนต์ท่านไปเลยถ้าอย่างนั้นเขาไม่มีคัดค้านต้านทานแล้วขอวิงวอนอะไรเลยแล้วก็ไปพอไปเขายังเป็นห่วงเป็นใยเราโยกไปทั้งบ้านเลยไปดูเราเป็นร้อยร้อยคนไม่ใช่น้อยนะบ้านกระหมบ้านคนทองคนมากหลังคาเรือนเป็นร้อยร้อยร้อยหลั่งไหลไปมาไปเยี่ยมอาการของเราเพราะกลัวจะเป็นอย่างนั้นเรามันก็ไม่เหมือนเขาอีกแหละพอก็มาอะไรกันนี่นะโอ้ยมาดูท่านนั่นแล้วได้ทราบว่าท่านเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยไม่เป็นไรละอะตัดบทกันเลยแล้วเพราะเราจะฟัดของเราให้เต็มเหนียวนี่นะเราก็ไม่เป็นไรละพากันไปเสียบางคนเอาอยู่เอายามาหลายประเภทไม่เอาทั้งนั้นปัดหลุดไปให้พากันกลับเสียกลับเดี๋ยวนี้บอกเขาก็กลับแล้วก็เข้าที่ฟัดกันเลยโอ้ยเนี่ยพิจารณากันด้วยธรรมโอสถซัดกันถ้าหากว่าธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องภาวนาไม่ทันกันตายจริงแต่นี่มันเคยฟัดเคยเหวี่ยงกันแล้วเรื่องทุกขเวทนามันเป็นขึ้นภายในร่างกายก็เป็นทุกขสัตว์อันเดียวกันก็ซัดกันเลยตั้งแต่มืดจนกระทั่งหกทุ่มไม่งั้นมันจะไปจริงๆตายจริงที่นี่เนี่ยที่ว่าเป็นห่วงเรื่องไม่อยากตายเออนี่ถ้าตายเวลานี้เราจะต้องค้างพูดให้มันเต็มยศก่อนจะยังไม่ถึงนิพพานจะต้องค้างในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่อยากค้างวันหนึ่งสองวันก็ไม่อยากค้างเสียเวลาถ้าบริสุทธิ์เต็มที่ถึงนิพพานแล้วก็ตลอดรอดไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันยังมากเดียวมันจึงมาวิจุกวิจารกังวลอยู่ในเรื่องความเป็นความตายคือยังไม่อยากตายถ้าตายแล้วมันจะค้างชั้นใดชั้นหนึ่งรู้แล้วนะชั้นที่มันจะเกิดก็รู้ขนาดนั้นนะฟังดิอวดได้ไปอวดที่มาพูดเนี่ยนี่แหละจิตตภาวนารู้เจ้าของตายเวลานี้มันจะไปชั้นไหนรู้ชั้นนี้ก็ชั้นไหนๆก็ตามมันยังไม่ถึงนิพพานไม่อยากไปยังไม่อยากตายขอให้บริสุทธิ์เจ้าก่อนไปเมื่อไหร่ได้เลยนี่แล้วคาราคาสัมวุ่นนะทั้งเดียวทำที่เราเคยปฏิบัติมาก็ผางขึ้นมาในหัวใจท่านมายุ่งอะไรกับเรื่องความเป็นความตายนั่นเห็นไหมล่ะเรื่องเหล่านี้ท่านเคยผ่านมาแล้วทางภาคปฏิบัติท่านมากังวลอะไรเรื่องความเป็นความตายพ้นหรือไม่พ้นฟาดลงไปที่หัวใจที่พ้นก็พ้นที่หัวใจยังไม่พ้นก็อยู่ที่หัวใจนั่นน่ะเอาลงไปให้เห็นชัดเจนตรงนี้แล้วท่านจะสงสัยอะไรนั่นว่าถ้าจิตมันก็ประวัติปุ๊บเดียวท่านก็ใส่เลยเรื่องความเป็นความตายไม่สนใจพิจารณาตั้งแต่กองทุกข์ที่มันเสียดมันแทงไล่กันเข้าไปไล่กันเข้าไป6ทุ่มกว่า อันนี้ขาดกระเด็นไปหมดเลยที่ทุกขเวทนาที่มันเป็นหอกเป็นเหลาเป็นโรคแบบเขาเนี่ยแก้กันด้วยอัดด้วยทำด้วยสติปัญญากระจ่างแก้งออกไปจางออกไปจางไปสั้นจนโล่งไปหมดนี่แก้ด้วยปัจจุบันด้วยจิตตภาวนาจนกระทั่งหายไม่มีจิตมันลงเต็มเหนียวของมันมันพิจารณาหมดแล้วสิ่งนั้นขาดจะบั้นไปจิตพิจารณารอบแล้วมันก็ลงผึ่งของมันเลยจ้าไปหมดเลยนั่นพอจิตถอยออกมาแล้วไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้ไม่ตายกำหนดที่ตรงไหนการคล้องอยู่แล้วไม่มีเลยนั่นนี่แหละเรื่องของการพิจารณาคือมันไม่ยังไม่อยากตายพอตายแล้วมันจะค้างนี่มันก็รู้ชัดชัดฟาดซะจนมันเอาให้กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วตายไหนก็ได้ไม่เห็นยากอะไรนะนี่แหละความปฏิบัติการปฏิบัติมันแน่นอนอย่างนี้นะที่เราไม่ปฏิบัติมันเราไม่ได้แน่นะใครก็ตามทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนคนจึงไม่อยากตายห่วงใยชีวิตแต่นี่พอตายแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพไปไหนก็ไม่รู้แม้ผู้ที่สุดผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็ตามมันก็กลัวตายแบบเดียวกันเหมือนว่าศูนย์มันก็กลัวเหมือนกันผู้ที่รู้ชัดเจนแล้วไม่ได้กลัวศูนย์หรือไม่ศูนย์มันก็รู้อยู่กับหัวใจหัวใจเคยศูนย์ที่ไหนเมื่อไหร่จ้าอยู่ในนี้ยิ่งปฏิบัติทำแล้วยิ่งจ้าเอาอะไรไปศูนย์ถ้าศูนย์มันจะจ้าอยู่นี่ได้ยังไงนั่นตัวนี้เป็นตัวยืนยันในเรื่องพบเรื่องชาติตลอดถึงนิพพานยืนยันอยู่กับธรรมชาตินี้เพราะเชื้อแห่งความเกิดตายที่หมุนเวียนมันสิ้นซากลงไปแล้วจิตนี้ไม่มีสมมติอะไรที่พาให้เกิดให้ตายติดหัวใจขาดสะบั้นหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติวิมุตติหลุดพ้นล้วนสงสัยหาอะไรนั่นละการปฏิบัติธรรมมันรู้อย่างนั้นนะเพราะนั้นจึงมันได้สอนให้บรรดาพี่น้องหลายให้ดูหัวใจเจ้าของบ้างนะหัวใจมันดีดมันดิ้นไม่เลยไม่มีอะไรเกินหัวใจมันดีดมันดิ้นมันคิดมันปรุงเรื่องราวยุ่งเหยิงแหมเต็มไปหมดหัวใจบางคืนนอนไม่หลับเพราะเรื่องมันมากยุ่งมากกวนมากเป็นทุกข์มากขนาดนอนไม่หลับก็มีบางรายเป็นบ้า

ภพใดชาติใดคิดดูตั้งแต่ยังมันยังไม่สิ้นมันยังบอกชาติชาติแล้วว่านี่ตายแล้วหรือนี่มันจะไม่พ้นมันจะค้างมันเดี๋ยวค้างธรรมดาเหมือนทุกๆเราไปก็ค้างในจุดที่นั่นแหละตามภูมิของจิตที่เป็นอยู่เวลานั้นนี่มันก็ไม่อยากค้างเพราะสิ้นลงไปแล้วเอาไปเมื่อไหร่ไปเลยสิ่งเหล่านี้มีแต่มืดกับแจ้งอะไรมีมาตั้งกับตั้งการตื่นเขาอะไรธรรมชาติที่มันสร้างความกังวลวุ่นวายและทุกข์ร้อนให้แก่ตัวคือกิเลสกับใจอยู่ด้วยกันฟาดกิเลสให้ขาดกับบ้านออกไปแล้วอะไรมากวนใจมันก็หมดเท่านั้นเองเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องถามใครบรรดาสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมปึงขึ้นมาไม่ต้องถามใครปัญหาทั้งปวงคือสมมติทั้งมวลขาดจะบ้านไปหมดในขณะที่กิเลสอันเป็นรังแห่งสมมติขาดจะบ้านออกไปตามกันแล้วหมดพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องในหัวใจตลอดไปคำว่าทุกข์ไม่เคยมีตั้งแต่กิเลสสร้างกองตัวสร้างกองทุกข์ขาดจะบั้นลงไปตอนนั้นนะกองทุกข์ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ภายในใจนี้จึงไม่มีมีก็มีแต่ในธาตุในขันธ์เท่านั้นเองธาตุขันธ์มีได้ทั้งเขาทั้งเราโลกทั้งตัวไปมีได้เป็นแต่ว่าโลกทั้งตัวไปเขามีกิเลสเขาจะถือสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเดือดร้อนไปตามๆกันเท่านั้นเองเข้าถึงใจใจก็เดือดร้อนใจเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าโรคเป็นทุกข์ภายในร่างกายซะอีกนี่ใจพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์อะไรนี่มันจะเป็นอะไรในร่างกายนี้ท่านก็ดูอาการนั้นอาการนี้เยียวยารักษาได้แค่ไหนก็รักษาไม่ได้ทิ้งปั้วไปเลยนั่นท่านขนาดนั้นนะประจักษ์ขนาดนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ปฏิบัติธรรมเถอะนะอันนี้มันไม่มีใครปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยพวกเลวก็คือชาวพุทธของเรามันไม่สนใจกับบาตรกับธรรมมันก็กลายเป็นเลวไปเลยมันไม่ได้เลิศเหมือนพระพุทธเจ้าให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเราก็เทศทุกวันควรจะเป็นก็ติดตัวอย่างบ้างนะมันจะตายทิ้งเปล่าๆนะจิตดวงนี้นะเพราะฉะนั้นจึงรีบสร้างความดีงามเข้าเพื่อเป็นเครื่องต้านทานกิเลสความชั่วทั้งหลายทั้งหลายมันจะเบาไปความดีมีมากขึ้นชำระออกเลยยิ่งเข้าในจิตจะภาวนาไล่กันสดๆร้อนๆเลยให้เห็นความบริสุทธิ์ทั้งๆที่มีชีวิตอยู่นี้แหละเหมือนพระหลานท่านเป็นเอาละเทศจนนี้พอพูดอะไรทั้งจำทั้งไออะไรแล้วคุณเทศไปเทศมาเอาแล้วนะเหี้ยเหยียดแล้วปวดขาก็เหยียดหรือว่าเหยียดกับบ้านเขาไปแล้วไม่ทราบว่าพูดอะไรสื่อต่อไปเล่นไปเรื่อยเลยลืมไปยี่นี่จำเรื่อยพูดเขาคิดเห็นหลวงตากับเนนมันก็น่าพูดนะคือมันเป็นของขบขันนี่จะว่าหยาบหรือว่าละเอียดแต่เรื่องมันก็เป็นมาอย่างนั้นเรื่องมันเป็นมาอย่างนั้นมันหยาบหรือมันละเอียดก็มันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นมันยังเป็นได้ทีนี้เวลามีโอกาสที่เราจะยกมาพูดบ้างทำไมจะพูดไม่ได้ก็พูดเฉยๆเรื่องมันเป็นไปแล้วเวลาเขาตายก็หลวงตากับเนนหนึ่งก็ไปส่วนมากหลวงตากับเนนมักจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลย อย่างที่พ่อแม่อาจารย์ท่านว่านั่นนั่งนั่งกับหลวงตากับเนนแล้วจึงจะขยับมาหาหลวงตากับเนนองค์นี้นะทีนี้ก็เล่นองมีเนนองหนึ่งหลวงตาเลี้ยงไว้ในวัดนะแล้วก็มีหลวงพ่อองหนึ่งหลวงตาเหมือนกันกับหลวงป้าหลวงตาในวัดนี่แหละพอหลวงตานั่นมาทิศลาวัดเนียนนี่ก็ผู้ปั๊บลงไปมาอะไรต่ออะไรบอกว่ามาเยี่ยมหลวงตานี่มันดื้อไม่เขาร่านะเนียนนี่โอ้นี่ไม่ใช่นะว่าหลวงตานี่หูหนวกนะเวลาไปพูดกับหลวงตานี่ต้องพูดเสียงดังๆนะไม่งั้นหลวงตานี่หูหนวกฟังไม่รู้เรื่องนะเหรออย่างนั้นเหรออย่างนั้นแต่ตอนนั้นก็เตรียมท่าแต่นี่ออกจากนี่ปั๊บไปหาหลวงตาอนั่นน่ะมันไม่อยู่เฉยนะไปกระซิบไอ้หลวงตาที่มาเยี่ยมอยู่ที่มาอยู่ที่ศาลาเลยจะมาหาหลวงพ่อวันนี้นะเป็นหลวงตาหูหนวกนะต้องพูดเสียงดังๆนะเฮ้ยอย่างงั้นเน้นอยู่

0: ไหว้พระให้หลวงตาทะเลาะกันนี่ก็พออะไรเรียกว่าเตรียมพร้อมรักษาเอ็นเนมันดื้อเขาจะมันดื้ออย่างนั้นป้าก็ดีพวกนี้ล่ะพอขึ้นไปพอไปหาหลวงตาแล้วก็หลวงตาแล้วไปยังไงสบายดีแล้วขึ้นเสียงดังลั่นเลยท่านนี้ก็สบายดีดังลั่นเสียงมันได้ยินไปถึงบ้านเขานึกว่าพระทะเลาะกันก็มาที่ไหนได้หลวงตาท่านสวัสดีกันนั่นแหละเป็นงั้นนะเข้าใจหรือเจ๊เจนเรื่องเนรองค์สุดท้ายดีเราก็ไม่อยากพูดแต่เรื่องมันก็เป็นไปแล้วจะให้ว่าไงมันก็ทำนองเดียวกันนี่แหละเข้าใจไหมใครอยากฟังหรือไม่อยากฟังไม่อยากฟังเราไปพูดถ้าอยากฟังก็อาจพูดไปบ้างนะถ้าไม่อยากฟังไม่พูดเลยเพราะเก็บมานี่นานแล้วไม่เห็นพูดอะไรฟังก็ไม่เห็นหิวหวยอะไรจะเป็นบ้าอะไรตอนนี้วะฉะนั้นไม่พูดถ้าไม่มีผู้อยากฟังจริงเราก็ไม่อยากพูดเข้าใจไหมเพราะเราไม่ได้แบกได้หามลู่เฉยอยู่ในใจพอมันหนักมากพอจะได้ตรงผู้ช่างนั้นนี่มันเฉยๆเราก็เฉยๆอย่างนั้นถ้าผู้ที่ฟังไม่อยากเราก็ไม่ให้นั่นผู้ที่อยากก็ให้คนหิวแหละนะถ้าไม่หิวให้ทำไมนั่นก็มีเท่านั้นแหละวันนี้มีเทศด้วยพี่ใหญ่เลยประมาณสักกี่นาทีวะเทศ
1: 34ครับ
0: 34นาทีเดี๋ยวละพอเป็นกติกแล้วเทศมันหลายกันวันนี้ไปเทศที่เขาน้อยก็เทศที่บ้านซิวก็เทศมานี่สามกันสี่กันตายนะส่วนมากไอ้ลูกกับพ่อกับแม่อย่างพ่ออย่างยิ่งกับแม่น่ะนะลูกนะมันเริ่มฝึกหัดเถียงพ่อเถียงแม่มาตั้งแต่มันเริ่มฝึกหัดพูดเริ่มฝึกหัดพูดกับเริ่มเถียงพ่อเถียงแม่มามันไปพร้อมกันพอคำพูดจำนานเถียงพ่อเถียงแม่ก็เก่งไปจะตามกันเข้าใจเหรือ อันนี้เก่งมากแล้วแล้วว่าแก่อะไรตัวอะไรบ้างยานี่ก็นี่มาทุกวันฉันทุกวันแก้อะไรบ้างกับมันนี่วันนี้คนเป็นแน่เดี๋ยวทางนู้นก็แน่นกันทางหน้ากุฏิที่ถนนก็คงจะแน่นกันคนคงจะมากกันทั้งถนนน่ะ
1: ม
0: ี
1: คนน
0: ั่
1: งฉ
0: ัน ฮะมีที่ให้พรนะเสร็จแล้วให้พร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที
3: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
5: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเป็นคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544 ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7 ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า ในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได
10: ้วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางอองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับถักกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรและเวลา22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:02 น.
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสขอเชิญท่านรับฟังครับ
18: ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกระมูลตลอดดังที่เห็นนั่นเพราะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขก็เจริญและพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลากับสิ่งนั้นการนี้เวลานั้นสถานที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราก้าวเดินอยู่ด้วยจิตตภาวนาของเราทุกอิริยาบถอันนี้เป็นความภาคเพียรของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราจะหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้าโน้นคว้านี้มีแต่ความเหลวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสวากาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินัยให้ยึดนี้ไว้ให้ดีนี่ละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลา54-55ปีนี้แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นำมาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่ลูกกระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี้เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาชั้นเอกอุไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยสำคัญมากนะให้อย่าถือว่า วินัยไม่สำคัญ วินัยนี่สำคัญมากทีเดียวถ้าลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไว้แล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยสายเดียวทางด้านธรรมะความเพียรภายในใจของเราใครเป็นผู้ให้ผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบริกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติและถือคำบริกรรมในธรรมบทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจอยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัยเพราะจิตที่เผลอเมื่อไรนั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้พอเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมาพอจนถึงขั้นว่าลงใจว่าเราอาจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมนั่นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่สติเฉยเผลอได้ที่นี่เราจะตั้งใหม่ให้มีคำบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคำบริกรรมไม่ยอมให้จิตคิดออกนอกลู่นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่ล่ะจิตของเราจึงเสื่อมถ้าเราทำอย่างนี้เราค่อนข้างแน่ใจแล้วเพราะว่าแม่อาจารย์ก็สอนอยู่แล้วจึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคำบริกรรมนี้ล่ะที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายคำบริกรรมนี้เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระฆังดังแป๋งเลยนักมวยต่อยกันพอระฆังดังแป๋งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึ๋งนั่นเท่ากับระฆังดังแป๋งปึ๋งว่าจะบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เรียกว่าระฆังดังแป๋งจากนั้นปั๊บกับขึ้นผมชอบพุทโธเป็นนิสัยพุทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเอามันจะเผลอไปไหนได้ถ้าติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมให้เผลอไม่ปล่อยวางพุทโธกับสติเอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆทุกข์มากนะเราตั้งสติเบื้องต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางกิเลสมันเป็นเหมือนน้ำพุ่งออกมาจากใจดันคำว่าพุทโธให้แตกกระเจิงไปหมดเลยแล้วน้ำพุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนชินเราจึงต้องบังคับเอาพุทโธบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อีกอย่างนี้เอาจนหนักทุกข์มากแต่สำคัญที่ไม่ยอมถอยไม่ได้หลายวันนะเนี่ยที่เอากันอย่างเนี้ยหนักวันแรกนี่หนักมากพอวันที่2มาก็ค่อยเบาลงทั้งที่ก็ไม่เผลอด้วยกันเอาจากนั้น3วัน4วันที่นี่เบาลงไอ้น้ำพุของกิเลสนั้นจะเบาลงมากน้ำอัดน้ำธรรมคือคำบริกรรมนี้จะคล่องตัวไปเรื่อยๆสติติดแนบกันตลอดทุกวันไม่ให้เผลอเลยต่อไปก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานได้นี่แหละได้เอามาสอนเพื่อนผมได้ทำมาแล้วถึงขั้นระฆังดังเป๋งคือลงใจแล้วที่นี่ฟัดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนจิตใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยากเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขานี่ปล่อยทั้งความเจริญและความเสื่อมสิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคำบริกรรมกับสติจะไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี่เลยก็เอากันตรงนี้พอถึงขั้นที่มันจะลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรตายอยากกับมันละคำบริกรรมนี้ให้ติดกับตัวเองมันก็ขึ้นที่นี่ไม่ลงเจริญไปเรื่อยเรื่อยจึงจับหลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้คำบริกรรมกำกับนี่เองมีแต่กำหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละที่นี่ คราวนี้เราทำอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์ในจิตใจให้ทรงความสงบเย็นใจของเราจากความภาคเพียรที่ประกอบแล้วก็ขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าพากันเลาะแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนนานแล้วอย่าเสียดายเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาที่มันขมขมเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบรเพชคือคำบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นนะเดี๋ยวขมนี่ก็จะหวานออกไปแล้วต่อไปหวานไปเรื่อยเลยอย่างนี้ก็จิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วให้จำนี้ให้ดีขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าเลาะแหละโลเลถ้าเลาะแหละแล้วจะทำอะไรไม่ได้เรื่องทั้งนั้นจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความเลาะแหละจะไปทำลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้มีธรรมขั้นใดก็ตามสติเป็นของสำคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสำคัญแต่ขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญา ได้ออกทำงานทางด้านคลี่คลายสกลกายซึ่งเป็นของสำคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากามกิเลสราคะตัณหานะให้จำให้ดีตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดประหนึ่งว่ากิเลสทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฝูงบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสำคัญพอตัวนี้เบาลงความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภะอสุภัง พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูข้างในข้างนอกผิวหนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวเท่านั้นดูเอานะมันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมกิเลสหลอกลวงคนนั่นแหละแล้วค่อยคลี่คลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชำนาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาขอให้มีจิตให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อนจิตจะไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี้มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลสลายออกนอกลู่นอกทางกลายเป็นกิเลสไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี้แม่นยำมากที่พุทธเจ้าสอนไว้ละศีลปริภาวิโตและปัญญาปริภาวิตังนี่แหละสอนไปตั้งแต่นี่แหละไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลำดับหนุนกันเป็นลำดับลำดาไปให้เราจับจุดนี้ไว้มรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเราเนี่ยหนุนให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใด มันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนละคนที่จะนำมาใช้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในชนละกายของตนให้นำมากินเราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปื่อยแตกสลายทำลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นหญิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทัยมันติดได้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมรรคพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมรรคด้วยกันให้นำมาพิจารณานี่แหละทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์พอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางแล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยๆนะความสงบนี่สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมิมาถึงขนาด5ไปไม่มีแล้วในเรื่องที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลำคาญถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั้นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมาเมื่อมันมีกำลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตนแล้วให้ดึงออกจำให้ดีคำเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่ สมาธิเป็นเครื่องหนุนมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้นแล้วค่อยแยบคายออกไปแยบคายออกไปพิจารณาอสุภะฟังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดไล่ขาดนานั่นแหละกลับไปกลับมาจนมูลคาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักพอดำก็ปักพอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภะฟังมีความชำนิชำนาญแล้วคล่องแคล่วไปโดยลำดับลำดาทีนี้ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลแห่งการพิจารณาของตนนี่เป็นก้าวสำคัญมากจากนั้นก็ดังที่เทศรายวันเข้าพรรษามันจะก้าวเข้าสู่อสุภะที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นแหละแต่อันนี้ยังไม่ชำนาญยังก้าวมันได้ก็สอนวิธีแล้วให้ท่านทั้งหลายจำให้ดีมีทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าวางเมื่อมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขยายออกไปละเอียดละออเข้าไปพิจารณาสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึงขนาดที่ว่าได้มาตำหนิสมาธิว่ามันนอนตายเฉยๆสมาธิไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสมันรู้ขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสรู้กิเลสไปโดยลำดับดาแต่อยู่ในสมาธิไม่รู้อะไรรู้อันเดียวแน่วเป็นเอกัคตาจิตเอกัคตาลมเท่านั้นเองพอออกทางด้านปัญญามีความแยบคายจึงให้ใช้ปัญญาให้ทางด้านอสุภะอสุภังกิเลสตัวนี้หนามากนั้นหนักมากนักอดทวงมากทีเดียวพอตัวนี้ค่อยเบาไปเบาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตามกันหมดจึงทราบได้ชัดเจนว่ากามราคานี้รุนแรงมากออกสนามแนวรบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตัวนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามกันหมดว่าสิ่งตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงอันใหญ่หลวงให้พิจารณาอันตรงนี้นะผมจะเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนกับฝูงทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ทรงมรรคทรงผลตามทางศาสดาที่สอนไว้ทั้งๆที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเยอะปฏิบัติกรรมฐานทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลในการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านจิตกับภาวนานี้ไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพราะนั้นจึงพาให้กันเน้นหนักในทางด้านสมาธิก็เอาให้สงบให้ได้เอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคายจนได้พอปัญญามันแยบคายแล้วมันจะค่อยรู้ไอ้เรื่องอสุภะสุภังมันคล่องตัวถึงขนาดแยบเดียวฉะนั้นมันพุ่งขาดสะบั้นไปหมดไปหมดนี่คือปัญญาชำนาญผมเป็นมาบทแล้วนานเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อจากนั้นแล้วจึงได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคะดังที่ผมพูดแล้วแต่ไม่บอกในจุดที่มันมันจะเป็นสัญญาอารมณ์แบบผู้ปฏิบัติให้เป็นสันติโถมตัวเองแล้วกล้าขึ้นมาเลยเอออย่างนี้กันขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทำอย่างนั้นนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นมันไปหมายอย่างลึกลับเสียแล้วมันเอาอันลึกลับที่ไปหมายมาเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปดึงๆเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่เคยบอกเวลามันผ่านเข้าไปผังนี่มันก็รู้เองทีนี้ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั้นไปเยอะในจุดนั้นท่านไม่สอนให้ผู้นั้นพิจารณาตัวเองขอให้เรื่องอสุภะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องไปหมายมาอะไรมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคาที่แท้จริงที่ตัดขาดจากตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั้นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมันหมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความสำคัญมันหมายมาเป็นมากเป็นผลจะเลยไม่ได้เรื่องนะให้จำไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกกล้องเข้าไปเข้านั้นแล้วให้เข้าตรงนั้นให้ดูถ้ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกซะก่อนเอาสุภาพสุฟังแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทำลายเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นอ่ะตัวสุภาพสุฟังที่เรามาตั้งไว้ตรงไว้ตั้งไว้ตรงหน้าของเราไม่ทำลายแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นของมันเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นของมันเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอสุภะกองนั้นน่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามทีนี้ขาดจะราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเดียวมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากหากมัน ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของอันนั้นเอาพิจารณาซ้ำอีกให้มีความชำนิชำนาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภะตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นล่ะมันจะไปยุติกันลูกที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้แหละนะถ้าอันนี้แสดงคราวหลังนี่คราวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชุลมุนกับอสุภะสุภังมากทีเดียวหมุนที่หูที่หูเอาฝึกซ้อมดังที่พูดแล้วหลังจากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าวแรกคือเรื่องกามราคะขอท่านทั้งหลายหนักแน่นในกามราคะเอาให้หนักแน่นด้วยอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เต็มเหนี่ยวในนี้แหละนี่แหละมรรคผลนิพพานขาดจากราคะแล้วเราจะขาดจากความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดแล้วไม่มีอะไรดึงลงกิเลสตัวนี้ดึงลงหน่วงทวงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดแล้วมันดีดขึ้นเรื่อยๆดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาคาท่านไม่ลงท่านจะลงมหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรื่อยๆดังที่ท่านลำดับไว้ตามภูมิของจิตของธรรมธรรมก็อวิหาตปาเสืออสาเสือสีเนี่ยภูมิของธรรมจับของจิตจะไปพังถูกเป็นระยะภูมินั้นจิตอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนมีขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่ให้พากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดกันตอนนี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมาะพอดีเอาละพอเอาเร็วเลย
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสในรายการแสงส่องธรรมครับกรณีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระ

เธอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

บริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าถึงความจริงจึงถึงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าอวกาศโลกอวกาศธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าภูมิใจทุกข์เพราะความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปรับใจให้สัมผัสธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าสมาธิปัญญาภาคปฏิบัติภาวนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าตลาดมรรคผลนิพพานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าธรรมทายาทต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าหลักของนักรบในสงครามตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าคิดบัญชีตัวเราเองต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนมกราคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ามุ่งมั่นปั้นตัวและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2520ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: มปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตรโรภุริสธรรมสารติสัทธาเยวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ
1: อันดัมมยังบุทธาภิเยติงคโรมาเส

0: นังอิทัสสัมเวทิอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตสะ
1: อันนัมยังธัมมานุสติในยังกะโร

ท่านนัมยังสังฆานุสติในยังกะโรมาเสโต

ท่านดำมายังสังฆาภิเวกัง

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิชาณทังอาชาลยาปัจเวคิตวายโยปินาปาโตปริพุทโธโสเนวดวายนามดายนามัญญนายนาวิภูสนายะ

0: ายะโหนหัสสะปฏิฆาตายะดังสมัตสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะทังอาชมยาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจยังเหสัจจปริฆาโรปริพุทโธโซยาวะเดวะอุปันนานังเวยาบาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปชาปรมตายาติ
1: อหังสุขิโตโห

ัทธาสัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุสาเกสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรม

0: จะบรรลุธรรมกับพระพักของท่านได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประเภทอัศจรรย์ปราศจากได้ธรรมแห่งธรรมผลธรรมท่วงทีผลผลธรรมตานั่นหลักความจริงมีอำนาจความจำไม่มีอำนาจเลยกิเลสตัวเดียวไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญังว่าเหมือนนกที่เจ้านกขุนทองว่าแบบนี้ไม่ถึงผู้รู้นิพพานพูดมันถึงไม่พูดก็ถึงนั่นคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาผู้ทรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเทียงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันมีอยู่ในธรรมะโดยทั้งหมดแต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนี่สิมันไม่เป็นไปตามนั้นมีแต่ที่เด็กครอบงำหัวใจจำก็จำด้วยที่เด็กไปเสียไม่ได้จำไม่ได้ความจริงอันเป็นฐานแท้มันต้องศึกษาทางปฏิบัติธรรมเท่านั้นและการรู้ธรรมภายในจิตใจเท่านั้นคือจะสามารถอย่างทราบความจริงของพระพุทธเจ้าว่ามีน้ำหนักเท่าไรและอย่างทราบอัตธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกเท่าไรมันอย่างทราบที่จิตต่างหากธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดของธรรมสติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตที่เลวเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แก้เป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนชื่อเข้าไปจิตไปตะล่ำเข้าไปตะล่ำไปดังที่เคยสบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบที่เลวด้วยธรรมของจิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกธาตุเวลาจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปไม่ไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงที่เลวมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปเกาะความลำบากลำคาญที่เราตัวอยู่ที่ไหนบ้างสติปัญญาตามให้ทันไม่มีอะไรที่เป็นหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์ทุกครั้งอนุญาตจังแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงที่ดูสิโยกไปปรารถนาทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกครั้งอนุญาตจังสมุทัยอนุญาตจังมันจริงของมันนั่นถ้าแก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดุจไปไม่ได้เลยเป็นแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคะอริยสัจนิโรธก็ดับทุกข์ได้จริงๆนี่คือนิโรธอริยสัจไม่เป็นอย่างรวมลงอยู่ในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่สถิตของกิเลสตัณหาอาสวะวัฏฏะสงสารความทุกข์ความทรมานจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่ผิดอัตผิดธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นที่จิตตาปราณที่เหลือตาที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตที่เหลือสลายตัวไปที่จิตความมหัศจรรย์ก็คือจิตกับธรรมเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้คำว่าจิตนี้จะพูดแต่เวลาทรงขันธ์เท่านั้นเพราะขันเป็นตัวสมมุติจิตเมื่ออาศัยอย่างนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมุติทั้งๆที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมุติเรื่องของโลกเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมุติการแสดงออกเท่านั้นมาถึงความจริงอย่างจะไม่จะหน่อยจะให้ชื่อให้นามอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละแล้วการแก้ไขถอดถอนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่าการปราบการที่เด็ดถอดถอนที่เด็ดซึ่งสังลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้ที่เด็ดก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนที่เด็ดก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงกันมันถึงไม่สามารถปกครองจิตถูกล่าจิตให้ได้คล่องเคล่ยวพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนที่ท่าว่าเราจะนำพบชาติความทุกข์ความลำบากความทรมานมาอวดกันนะโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เป็นโลกแล้วล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางที่เรื่องปัญหาอาสวะพบชาติความทุกข์ความทรมานของตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากันเพราะมันเป็นมานานมือเพราะอำนาจของที่เรื่องทั้งหมดพากันเข้าใจให้ถึงใจการแก้ที่เรื่องทำ แบบสุขเอาเขากินไม่ได้ถ้าไม่ทำถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงกิเลสเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบตามกิเลสจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรรคนี้เช่นเดียวกันจึงจะถึงความจริงของกิเลสอันเป็นผู้อริซึ่งกันและกันแล้วปราบตามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกได้ปราบตามมาแล้วจนสะเทือนโลกธาตุมาตลอดปัจจุบันนี้เป็นผู้เลิศเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากเพียงไรประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนาประเทศนั้นคือนำพุทธสัมมาสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนไม่นั้นท่านจะเป็นแม่เหล็กคำสำคัญเครื่องดึงใจคนได้ไหมถ้าใจของท่านไม่ประเสริฐเติบโตท่านใจของเราให้รู้ให้รับท่านได้เมื่อใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปโดยลำดับการปฏิบัติต่อกิเลสการทรมานสุขผลกิเลสเราจะการทรมานแก้ไขกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ยากเราพูดได้อย่างเป็นปากโดยไม่กระทบกระทั่งว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรสุขผลอันใดทรมานอันใดผู้ใดสัตว์ตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมติก็บอกอยู่แล้วว่าสูงกว่าธรรมชาติการที่จะฟื้นฟูตนเป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีกำลังวังขามีสติปัญญาความท่าความเพียรความอดความทนทุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการฝึกฝนทรมานยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้แก่ใครคำว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกว้างขวางมากการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกไปในแง่เป็นอกุศลก็ได้เช่นกองหมากมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคตที่ทรงฝึกฝนทรงฝึกฝนทรมานพระองค์ถึงขนาดสลบสลายยากหรือไม่ยากฝึกฝนมนุษย์ทรมานมนุษย์ก่อนจะได้เป็นสัตว์ประดาอีกของโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำนานด้วยแม้ตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ท่านยากไหมท่านฝึกท่านทรมานท่านนี่เราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นรูปคำสั่งนั่งยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนมันจะหาความสวยงามความน่าดูความแน่นหนามันคงได้ที่ไหนทำไมทำตามขั้นตอนของมันเนี่ยการกล่าวที่ว่ามนุษย์ฝึกฝนทรมานยากรวมสั่งสอนยากหมายถึงตัวของเราแต่ละรายละรายที่มีความรับผิดชอบตนเองและฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อใช้ความชั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นการประกอบความเพียรจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายเรื่องตายนี่เป็นเงาเตือนตัวอยู่แล้วถึงวาระแล้วคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนมีชื่อคนก็ตายคนบริสุทธิ์ก็ตายย่างไรก็ตายไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันรวมถึงขั้นในรูปโดยการมาแล้วก็ผิดกองแห่งความตายแต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับทรมานเราให้ดับปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือของเราจะมีความสุขความสบายถ้าลงกิเลสได้สังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเสียสันตัญญากันขึ้นแสดงกิริยาการยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เหมือนกับไปหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านอันภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเต็มประธานาจิตใจขี้ยาแสดงข้างนอกเป็นความยิ่งแย่งแข่งขันเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้านไม่เห็นมีคุณค่าอันใดเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่งกันและกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเพราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันทำนี้เป็นสิ่งที่ ผู้ต้องการความจริงทั้งหลายต้องการและต้องทำให้ถึงความจริงเช่นนั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้นเทิดทูนเสมอในท่าปฏิบัติหากว่าไปเป็นความลำบากลำบนจิตใจจะก็แท้แน่ให้นึกถึงคือท่านกล่าวไว้แล้วในพระคัมภีร์โลกสงครามให้นึกถึงมีอิติปิโสหรือตัวขาโตหรือปฏิปันโนในท้ายของพระคัมภีร์ท่านกล่าวอรัญเยรุขมูลเลวาซึ่งมีนาเดวะพิขโวดูก่อนที่ดูทั้งหลายก็เกิดทั้งหลายอยู่ตามเดือนว่าหรือในป่าลูกขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนุสรังจะตั้งอนุสรังจะตั้งบุตรให้เราเลือกถึงกับเราตถาคตคือพระพุทธเจ้านี้แล้วสิ่งหวาดกลัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปคาดว่าเนี่ยอัฏฐะพุทธังจะเลยแล้วให้เราเลือกถึงธรรมเมื่อเลือกถึงธรรมอันเป็นเกี่ยวเหมือนโพลทั้งสามพระราชนาจักรยังไม่อยู่ให้เลือกถึงพระสงฆ์และภัยทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิธียกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกล้าหาญจะปรากฏขึ้นไม่ใช่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วความอ่อนแอยิ่งจะเพิ่มขึ้นขึ้นหาไม่ได้มีเราก็เป็นเช่นนั้นเราลึกถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลำบากกันเลยวิญญาณการแสดงออกของจิตใจที่มีกิเลสนี้มันไม่ได้เป็นอิสระแสดงออกอาการใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสควบคุมออกมาเหมือนกับนักโทษพอด้ามโถหน้าออกมาจากเรือนจำนายคุมนักโทษก็มาด้วยคือสอยห้อยตามบังคับบัญชากันแก้ไปทั้งเข้าทั้งออกมีกำลังการกิริยาการความเคลื่อนไหวของขันมีรูปมีสังขารขันสัญญาขันเป็นต้นแสดงออกเนี่ยใดไม่มีที่เด็ดแสงออกมานี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เด็ดแสงออกมาด้วยคือเป็นนายหัวหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเช่นเดียวกับหัวหน้ากลุ่มนักโทษนายกลุ่มนักโทษนะอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์กิเลสจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทำหน้าที่ก่อนเรายังไม่ได้เรื่องได้หรอกเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ถูกให้กินหญ้าตามลานหญ้านี่หรือภาษีภาษาว่าเป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสจึงสนุกทำหน้าที่ผิดอำนาจวาสนาของตนขึ้นบนหัวใจของใจไม่มีจับใดๆที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ได้นำธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันและปราบปรามกันด้วยความเท่าเทียมจิตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสของจิตอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาแต่ละขณะขณะมันเป็นไปด้วยกิเลสบังคับออกมาทำไมเอาให้มันขึ้นกิเลสมันสิ่งเหล่านี้จะไม่เด่นแต่เราจะเด่นที่ไหนเวลาแสดงออกมาอย่างนั้นเราไม่ทราบต่อเมื่อมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มกำลังได้กำจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีที่เด็ดตัวใดออกมาเคลื่อนผ่านมาควบคุมให้เกิดความลำบากเพราะความคิดตุนเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรมันก็เป็นขันล้วนๆสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้รถต่างๆตรงตื่นต่างๆมาโตความคิดความปรุงจำได้หมายรู้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าคือกิเลสที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขันเกิดกลายเป็นอิสระตามลำพังให้ตนขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของตนเองเมื่อกิเลสเป็นเจ้าตัวการสลายตัวลงไปเสียทั้งนั้นนั้นขันก็มาเป็นเครื่องมือของธรรมที่นำแสดงอัศยังคำความหมายต่างๆให้แก่โลกจะเป็นที่เข้าใจดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วทรงสั่งพระเดชสั่งสอนโลกจนกระทั่ง45พระพรรษาก็เอาขันนี่เป็นเครื่องมือของธรรมเพราะที่เหลือมันหมดมันสิ้นซากไปแล้วไม่มีที่เหลือตัวใดมายุ่งส่วนขันนี่เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อค้นออกเรือนจำคือที่คุมขังได้แก่วัฏจักรแล้วก็ในวัฏจักรอีกวัฏจักรก็คือทาง คือเจ็บเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัฏจิตก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นไปเพราะอำนาจของความครอบคุมของกิเลสวัฏจักรวัฏจิตได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยมรรคญาณหรือด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเราจึงเห็นได้ชัดว่ากิเลสนี้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นเจ้าตัวกลางสำคัญมาควบคุมเรื่องขันธ์ที่แสดงออกแสงเนี่ยและกระทงแห่งขันธ์เป็นไปตามอำนาจของมันไม่ได้เป็นอิสระจากตัวเองเลยเนี่ยผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทต่างๆบังคับขันธ์ให้ทำนั้นก็คือใจใจเลยจะเหมือนกับต้วมเหมือนกับฐานขึ้นเนี่ยผลจะทั้งจะประสบโสมโสมงขึ้นขี่โรคขี่โกรธขี่หลงขี่ราคะปัญหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในจิตใจแล้วมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานทางไหนจะประสบโสมงทั้งหลายนี่ได้กระจายตัวไปแล้วเราเห็นไม่ชัดมันมีอะไรบังคับจิตใจอยู่มันคือดูอะไรก็ดูได้เต็มตาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความชังในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆตลอดถึงตรงกลิ่นเลื่อนลอดอย่างสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆเป็นอิสระในการสัมผัสสัมผัสระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามลำพังตัวเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ปรุงให้แต่งเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วมีเครื่องประกันต่างๆเข้ามาคลุ้มคิดอยู่ภายในจิตใจไม่มีเลิกแล้วก็ถือท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ทีนี้เมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วธรรมารมณ์อันนี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบธรรมไปเสียคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปธรรมดาไม่มีกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นพอมันดับไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดความทุกข์ก็ไม่มีมีผลของการปราบปรามของการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้กินให้จางยากประทานพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกๆองค์เนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจะทะย่อหย่อนอ่อนกำลังท้อถอยความเพียรไม่สมควรจากความเป็นศิษย์ตถาคตเพราะได้ออกหน้ารบแล้วเลยออกหน้ารบก็หมายถึงเราเป็นพระนอกนั้นยังเป็นพระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ภายในจิตใจแต่กับข้อถอนเองเข้ากรรมและกำหลักธรรมมันเอาให้จริงให้จังอย่าลืมว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์มันยากอันนี้สำคัญมากและกิเลสทุกประเภทไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นคลึกด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับไข่ไม่ว่าจะเป็นตัวไปเองหรือดอกไปกระเด็นมาถูกมันร้อนด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการของมันไม่ใช่ของดีเลยมันดับเสียหมดนั่นแหละเป็นชั้นนักสื่อชั้นติดตารางสุขขังสุขอื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบรากหักเพราะที่เรื่องสิ่งทราบไปแล้วนี่ไม่หนึ่งเป็นชั้นติวาระสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละพระพุทธเจ้าปริพานไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาธุไม่ได้ประมาทท่านฉันที่จะโกท่านสอนให้ใครปัจจตังเลตะบุญยืนท่านสอนให้ใครมัชฌิมาปฏิปทาตถาได้เป็นอสัมพุทธาท่านสอนให้ใครท่านไม่สอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นยำซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วด้วยปฏิปทาท่านสอนเพื่อใครการแก้ที่เด็กแก้ตรงนี้ที่เหลือกลับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุกเกรงใจเพราะที่เหลือดับไปเป็นลำดับลำดาทำไมเราจะไม่ทราบหลักสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วงนิพพานไปด้วยนะครับประทานไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ด้วยกันตั้งใจและพึ่งปฏิบัติจะต้องไม่รู้ได้ถึงเดือดริ้มรถติดภายในจิตใจหายสงสัยที่ใจนี้มันมีที่อื่นที่ใดเป็นที่หายสงสัยที่นี่เป็นที่สำคัญมากงานวิตกวิจารณ์ก็หมู่คณะเราก็ยิ่งแก่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแก่ตัวต่อไปท่านก็ตกเครื่องภาระเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้ก็ปล่อยแม้แต่ทรงขันธ์อยู่ตรงนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกำลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการแนะนำสั่งสอนได้เลย
1: ท่านก็รู้ตามสภาพท่านฟันขาเป็นต้นเราก็เห็นนะเวลานี้ท่านต่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทั้งเกิดลมหายใจอยู่นั้นดูลมหายใจอยู่มันหมดเมื่อไรก็ไปมาแต่สำคัญที่ใจท่านไม่มีอะไรจึงจะเล่นทุกตาทุกขันธาราฮาเวทันจักขันธาเล่นกับอันนี้พอถึงกลางเวลาที่มาพอต่อยแล้วก็ฉะนั้นว่าหายความรับผิดชอบพระโลกเขาเรียกว่าหายกังวลสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี้เป็นจังยุ่งจังก่อควรมันก็หลับไปคือว่าการหายแต่ลดลงลดลงน้อยลงไปน้อยลงไปผู้ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านปฏิปทาหรือว่าจะยังทำอันเป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่มีอะไรทำไม่รีบเริ่มขนขวายตั้งแต่บัดนี้เห็นว่าอันใดที่มีความวิเศษลดเลยยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วจิตก็ไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยนั่นวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางความรักความชอบไม่ปล่อยวางความเกลียดความโกรธเพราะสิ่งนี้โลกชอบอยู่แล้วโกรธก็ชอบทั้งๆสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบตามหลักความจริงนั้นมันไม่ดีมันเป็นภัยของมันมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตเมื่อปรากฏนี้แล้วคุณทุกข์ใจยึดใจถือใจสำคัญมันหมายพัวพันกันมาถึงตั้งกับตั้งกันมันก็ปล่อยมันเข้ามาต่อมาเพราะทำเป็นพวกกันความสงบควรใจเป็นต้นเมื่อภาคพื้นการปฏิบัติในเบื้องต้นคือความสงบควรใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะการนั้นถึงทำต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเทียบเทียมมันก็เข้าใจเองแล้วอันไหนดีกว่ากันมันก็ทราบภายในจิตใจเองแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบแล้วเลยทำแล้วเหลือเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากขึ้นปล่อยส่วนทั้งหลายที่เคยรู้เคยถือมาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปเรื่อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้เรื่องทั้งโลกส่วนต่ำก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดสุดเรื่องพูดถึงเรื่องคุณค่าราคาราคาก็สู้ทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำจริงเมื่อเข้าใจเมื่อจุดเข้าใจทำแล้วจึงปล่อยมาโดยหลักธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่พักตามมันไปปล่อยเข้ามาจนกระทั่งหาผู้ปล่อยไม่ได้หมดปล่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเสียงถึงลดความสัมผัสจะเป็นคู่กันกับตาหูจมูกร่างกายหรือปล่อยเข้ามาใจสุขภาพประมาณพันห้าเลิกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่สาระสำคัญซึ่งจะยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเติมที่ถึงใจปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปมันตั้งถึงสุดอะไรทำให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้สุดพันอยู่ภายในจิตยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีสาเหตุมันมีตัวกลางพิจารณาเข้าไปจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้อีกตรงสิ่งนั้นก็สู้ทำไม่ได้ถ้าปล่อยอีกเนี่ยจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปล่อยหมดรอบด้านปล่อยข้างนอกเข้าไปข้างในปล่อยข้างในจนหมดตลอดตัวถึงไม่มีเหลือแล้วปล่อยอะไรอีกสุดสรุปเหมือนว่าง่ายนะการปฏิบัติย้อนไปถึงทางปฏิปทาการ

เป็นแบบอยากภายนอกอยากให้มีเป็นอันขาดสำหรับวัดนี้ตั้งแต่สร้างวัดป่าวันตากมาเราก็ไม่เคยมีเรื่องการทะเลาะบอกแย้งกันเพราะต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำเต็มหัวใจอยู่แล้วพูดกันเรื่องไหนมาเรื่องของกิเลสนั้นเราทราบแล้วว่าเราจะมาปราบกิเลสแต่ในขณะเดียวกันอย่าเอากิเลสมาออกเวทีเป็นการกระทบกระเทือนขาหน้าขาตาตัวเองมากเหลือที่สุดในสำนักของท่านผู้ที่สอบต่อธรรมถ้ามันเข้าใจมันอวดดีมันละคือคนอวดชั่วหาความดีไม่ได้อวดออกมาเมื่อไหร่ก็คือความชั่วจะของเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่เหตุผลไม่อำนวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากขายตัวเองจนไม่มีอะไรเหลือที่จะขายทีนี้เป็นของอยากของอยากให้มีขึ้นมาเป็นขายเป็นที่ขายตัวเองและขายองค์คณะที่สุดขายชิ้นดีไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมีกิเลสเป็นที่เป็นภัยในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสของตัวเองด้วยกันทำไมจะต้องปล่อยออกมาเป็นธาตุมีกัดกันเนื้อหมาวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมานั้นทะเลาะกันก็นั่นแหละทะเลาะกันก็คือกัดกันนั่นมันมีอย่างนั้นแน่นอนเลวที่สุดนี่เราพูดให้เข้าใจเลยที่สุดไม่ได้หมายถึงว่าพระเนรเราเกิดความทะเลาะหมาเรื่องกันโอ้ท่านเข้าอกเข้าใจว่าโทษคุณต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดีนี่เรามาหาคุณค่าความมีราคาตัวมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกำลังเริ่มเคลื่อนไหวออกมาแม้แต่มุ่งหยิบภายในจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาเหตุของมันมุ่งหยิบไม่พอใจกับองค์นั้นไม่พอใจกับองค์นี้เป็นก็เหตุจึงต้องมุ่งความมุ่งหยิบความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำไมถึงต้องต่อยมาเป็นผ้าเหยียบหัวใจอยู่ไม่สนใจแก้ไขและยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ไม่พอใจนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมกิเลสอย่างใหญ่โตยิ่งหลงไปใหญ่ผิดไปต้องย้อนเข้ามาดูตัวเสื้อแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นใครก็ขอเราอยู่แล้วเลยมันยังไม่เผาใครเผาเราจะเกาะทำให้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้องโอปัญญโกต้องย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาไปไม่ออกนอกเลยขอบสุดแต่ที่นี่ท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเพื่อน

ผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขและบำรุงคุณธรรมภายในใจของตนเป็นลำดับลำดานับแต่ขั้นศีลสมาธิเป็นขั้นๆปัญญาเป็นภูมิๆขึ้นไปเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับเขาสร้างจรวดหรือดาวเทียมที่จะขึ้นท้องอวกาศนั่นแหละต้องปรับปรุงให้ดีเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยู่มากมายดังวัตถุที่เขาท่องอวกาศเที่ยวอวกาศนั้นก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมทุกสัตว์ทุกส่วนเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องคำนึงคำนวณถ้าจนพอแม้เช่นนั้นก็ยังเกิดอุปสรรคได้เมื่อยานพาหนะได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนี่เป็นข้อเทียบเคียงสำหรับจิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะก้าวทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีความอยากความละเอียดต่างกันการปรับปรุงใจของเราที่จะแบกว่ายไปจากความอยากละเอียดต่างๆของขั้นสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญก็จำต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมควรจะผ่านความอยากแห่งสมมุติคือกิเลสไปได้ด้วยธรรมประเภทใดก็ให้ได้ผ่านไปโดยลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติมีการบำรุงส่งเสริมความภาคเพียรก่อนหนักแน่นความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางมีความหนักแน่นด้วยกันสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะนำจิตออกก้าวเดินและแหวกสิ่งทั้งหลายที่กีดขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลำดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งมวลในภาคจิตตภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรับปรุงจิตให้เหมาะสมแก่การเหาะทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมให้พ้นถึงขั้นอวกาศแห่งนิพพานเป็นยังไงอวกาศแห่งธรรมอวกาศทางโลกนั้นเขาไม่สงสัยกันแล้วว่ามีหรือไม่มีศูนย์หรือไม่ศูนย์สิ่งที่อยู่ในสมมุตินี้ก็ทราบกันว่ามีที่นอกจากขั้นอากาศอันนี้ไปก็จะเทียบก็จะนอกเป็นสมมุติอีกขั้นหนึ่งเป็นอวกาศเป็นยังไงศูนย์ไหมแล้วต่างกันอย่างไรบ้างกับอากโลกที่อยู่กับอากาศนี้กับนอกโลกอากาศนี้ไปแล้วเขาเรียกว่าอวกาศทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันจิตที่อยู่ในวงสมมุติอยู่ในความห้อมล้อมควบคุมจิตใจก็เหมือนกับที่
สิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ย่อมถูกความดึงดูดอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ย่อมถือความดึงดูดจากกิเลสตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ออกไม่ได้จึงต้องได้ปรับปรุงกำลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วโดยย่อก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นปริยายหรือกับกิ่งก้านแขนงนั้นนับประมาณไม่ถ้วนเต็มไปหมดในโลกสมมตินี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะให้จิตติดจิตพัวพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธในสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆบุคคลต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดๆไปเสียเองด้วยเหตุนี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตตภาวนาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้จากสิ่งกดทวงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสดาแล้วไซสัตว์โลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้านกี่ภพกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาพาสัตว์ทั้งหลายแหวกว่าจากความดึงดูดความกดทวงกดขี่บังคับเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับตำนานนับตั้งแต่พระสาวกปฐมสาวกของแต่ละองค์จนกระทั่งหมดศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้แล้วจากหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นวาระสุดท้ายในการลื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทำหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันนับตั้งแต่วันให้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรขนสัตว์ที่ตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นใส่เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ทำก็เหมือนกับผู้ตะเกียบตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทอดสมอไว้กลางมหา

ดังท่านกล่าวไว้ในบุคคลสี่จำพวกนั่นเองตั้งแต่จำพวกอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูนัยยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือส่วนจะไปได้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึ่งคำว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางๆเนี่ยทรงลึกขนสัตว์นับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งศาสนธรรมหมดความหมายในความรู้สึกของสัตว์โลกนั่นแหละจึงเป็นวาระสุดท้ายนอกจากนั้นก็เป็นคนไข้ประเภทหายาหาหมอไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาคอยแต่วันตายเท่านั้นที่เราทั้งหลายก็กำลังตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้าหาเรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้เห็นแง่หนักเบาของศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไว้ก็ยิ่งจะให้เกิดความซึ้งภายในจิตใจปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่พระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาจงพยายามสร้างกำลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่งดึงดูดทั้งหลายหรือสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยอย่าชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเหล่านั้นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรจริงดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดสิริมงคลแก่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอัปมงคลแก่เราโดยลำดับกันดาตามแต่ความเชื่อความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล้มละลายไปตามความไปความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล้มละลายไปตามมันอย่างไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งที่ศาสนธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉุดลากแต่จิตใจไฟทางต่ำเสียมากกว่าศาสนธรรมก็จำเป็นต้องได้ถูกลอยแพไปตามนั้นเราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทลอยแพเป็นประเภทที่จะแหวกว่ายตัวเองให้หลุดพ้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถือการประกอบความพิภาคเปลี่ยนว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจว่าเป็นสิ่งที่ทำยากแก้ยากตะเกียกตะกายลำบากลำบนการตะเกียกตะกายการอุตส่าห์พยายามนี้เป็นวิธีทางหรือเป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ำอันเป็นแหล่งแห่งโลกันตนรกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับสิ่งต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังคำว่าพุทธังสนังคฉามิก็ดีสังฆังสนังคฉามิก็ดีให้พึงระลึกน้อมธรรมะจากองค์ท่านมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดำเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเรานี้เพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดำเนินไปแล้ว คำว่าสังพุทธังสนังคฉามิเราก็ทราบแล้วว่ามีความลำบากลำบนขนาดไหนมีเอามากระทับไว้ที่ใจของเรานี่ศาสดาของเราเป็น

ระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวชจนกระทั่งวันตรัสรู้เหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาววาดเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากในความเป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงผนวชเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปัจจัย4นอกจากนั้นกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทัยอันเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติพระสถานพระฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินมีจำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จะสลัดปัดออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหาความผาสุกสบายไม่ได้เราไม่มีบริษัทบริวารไม่มีพระฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนๆและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอนแสดงทรงแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินไม่ได้ลำบากลำบนเหมือนพระองค์ที่ทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครบอกใครสอนนี่ผิดกันอยู่มากพวกเราทราบว่ามีความเบาบางในการประกอบความภาคเพียรอาหารปัจจัยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเต็มไปหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหลายที่เขามีความเชื่อความมั่นใจต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมีความสนใจเลื่อมใสต่อท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นประจำนิสัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจจัย4มีผิดกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากนี้บรรดาสาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็รองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาในเรื่องความสะดวกบรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาปัจจัย4เพราะเขาเกิดความเชื่อความสงสัยแล้วแม้เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัยทั้ง4ยิ่งกว่าความยินดีในอัตในธรรมความยินดีในการประกอบความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี้เป็นสิ่งที่ท่านยินดีมากชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวลนี้ได้มอบเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งได้เป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบนมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐใครเจอแล้วใครเห็นแล้วต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลอเพราะอำนาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทำให้บุคคลรับความผาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลยกิเลสมันรู้ว่าธรรมนี้เลิศยิ่งกว่ามันเป็นไหนเพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกำบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังทั้งนั้นแสดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้นนั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความภาคเพียรจึงมักจะเอนไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเอนจะเอียงไปเพราะความดึงดูดของมันอยู่นั่นแหละดึงดูดเข้าสู่ความขี้เกียจขี้คร้านดึงดูดเข้าสู่ความท้อถอยอ่อนแอดึงดูดเข้าในความว่าสติปัญญาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมดึงดูดเข้าสู่ความเป็นผู้มีอำนาจวาสนาน้อย
ไม่สมอัตสมธรรมไม่คู่ควรแก่มรรคผลนิพพานหรือไม่คู่ควรแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลอุบายเครื่องดึงดูดของกิเลสที่จะให้พรากให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งนั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่ากิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือกลมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำดับตำราเมื่อไหร่นั่นแหละปิดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นเวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงเต็มไปด้วยพระเมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกันตะที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์นั้นจริงๆและทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่สะเทือนอยู่ภายในจิตใจของพระองค์นั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างพระองค์จริงๆด้วยเหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีพระเมตตาเป็นพื้นฐานไม่สักแต่ว่าประกาศธรรมสอนโลกแบบเปล่าๆไปเป็นกิริยาหรือเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อสัตว์โลกจริงๆงานหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดังที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าพุทธกิจ5นั้นนั่นล่ะพระองค์ไม่ทรงปล่อยวางเลยนอกจากเป็นบางข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันก็ไม่ได้ลดละทางพระเมตตาทรงผ่อนผันไปตามการตามเวลาเช่นเวลาพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าเลไลทรงจำพรรษาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะทรงทำหน้าที่ด้วยพระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่แหละเรื่องความเห็นประจักษ์พระทัยทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่งของสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรงสัมผัสรับรู้ไว้หมดทุกอย่างจึงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายโทษแยกแยกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายธรรมซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสัตว์โลกพูดที่จำเจอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่กับในการไหนการใดซึ่งพอมีปณิสัยสามารถที่จะรับทราบธรรมความประเสริฐเลิศเลอจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจเฉยเมื่อได้ฟังสาธารณธรรมที่ประกาศกังวานอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นสัตว์โลกต้องตื่นต้องยอมรับความจริงคำว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือทุกข์จริงๆฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกข์เผาโรนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมรรคก็สร้างความสุขให้แก่สัตว์โลกจริงๆแล้วฟังอย่างถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังใจที่ได้รับความเชื่อความเห็นประจักษ์ทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวทำไมจะไม่แสดงพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วประกาศตนออกเป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความใฝ่อกใฝ่ใจทุกอิริยาบถที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออัดข้อธรรมนี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกยังเกิดความเชื่อความสงสัยบางท่านได้รู้อัตตุธรรมเห็นอัตเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับตำดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อประภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังที่เราทั้งหลาย
ได้เห็นแล้วในตำรับตำราว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์อยู่นั้นบรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรลุธรรมถึงที่สุดวิมุตตินิพพานจำนวนไม่น้อยนี่แหละของจริงต่อของจริงเข้าประสบกันย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลยผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆจึงเกิดผลประจักษ์ในขณะนั้นอันนี้ธรรมที่กล่าวในครั้งพุทธกาลทั้งโทษทั้งคุณที่ท่านแสดงในครั้งพุทธกาลและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับหัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เลยทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคสัจแนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะให้รู้ถึงเรื่องทุกขสัจอย่างกินใจและรื้อถอนสมุทัยสัจอันเป็นเสี้ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันนี่ทุกขสัตว์ก็มีอยู่ในกายในใจของเราแล้วอย่างนี้สมุทัยสัตว์ประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งอยู่ทุกอิริยาบถในหัวใจของเราที่ออกแสดงได้บ้างไม่ได้บ้างหรือออกแสดงไม่ได้ก็คือมรรคทั้งที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้มรรคคืออะไรก็คือสติคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้แก่องค์ปัญญาสัมมาสตินั่นถ้ามีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบธรรมสัมมากัมมันตะการงานชอบของผู้จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องกับตนทั้งดีชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาคือโดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้สร้างมรรคขึ้นมาภายในใจการนำมรรคออกแสดงต่อสู้ข้าศึกคือสมุทัยข้าศึกมันแสดงออกมาในแง่ใดเป็นแง่รักรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไรนี่สติปัญญาจ่อเข้าไปคลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไรคลี่คลายดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญญาสติปัญญาชะล้างความจองปลอมในความที่ว่ารักนั้นออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้นในวัตถุนั้นนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจชะล้างสิ่งจองปลอมความสกปรกที่กิเลสมันเที่ยวฉาบทาไว้หมดมันฉาบทาไว้ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญาออกจากตาเรียกว่าฉาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดับลำดามีแต่เครื่องฉาบทาของกิเลสทั้งหมดเวลาเจอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดี
สัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนี่ฉาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้แล้วภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาเอาไว้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทำไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัวอื่นอันเป็นตัวเหตุสำคัญนี้หรอกต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีอาการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังที่ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาวาจาเราก็กล่าวตามหลักสันเลขธรรม10ประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบสงสารการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมไปตามสิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มเติมเขาอีกท่านเรียกว่าสันเลขธรรมพูดอะไรลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกำลังใจในอันที่จะประกอบความภาคเพียรให้เกิดศรัทธาความเชื่อความใสในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชะล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยินสันเลขธรรมจากกันและกันนั้นสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมอย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจมันจะเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนๆพยายามรักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาดีโอชารสแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามขั้นแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งจิตไปสำคัญมั่นหมายเห็นแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าเลี้ยงชีพชอบรักษาใจชอบนำอาหารคือธรรมมารสเข้าสู่ใจอย่างชอบธรรมไม่นำกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาหลวงจิตใจย่นเข้ามาอย่างนี้นักปฏิบัติสัมมาวายามะก็เพียรชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเพียรละสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ครอบนำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ระลึกในสิ่งใดล่ะก็ระลึกในสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเช่นระลึกในสติปัฏฐาน4พิจารณากายก็มีสติพิจารณาเวทนาก็มีสติพิจารณาจิตก็มีสติธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับใจเกิดขึ้นกับใจเกิดแล้วดับแล้วเกิดทั้งอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกเวลาก็พิจารณาด้วยสติไงสติก็พิจารณาอยู่เช่นนี้ถ้าจะพิจารณาให้จิตเป็นในทางสมถะธรรมก็กำกับกับคำบริกรรมของตนก็เรียกว่าสัมมาสติจากนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบทำขึ้นมาภายในใจนี่คือการสร้างอัดสร้างธรรมสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ติดตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปด้วยความสะดวกโดยลำดับลำดาไม่ติดตันอั้นตู้อยู่กับความบีบบังคับของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยสาธารณธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อมาตั้งกับตั้งกันนับไปทั่วนี้ให้แตกกระจายออกไปหรือเพิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินก็สะดวกมีใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไปจิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิจพิจารณาสิ่งที่กีดขวางจิตใจ
จิตใจย่อมกล้าได้ด้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความฉลาดแหลมคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกทางให้กว้างขวางต่อตนเองได้มากเท่านั้นไปด้วยความราบรื่นไปด้วยความสะดวกสบายไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่หลงไม่หลอกตนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตนเองไปด้วยความราบรื่นสิ่งใดที่กีดที่ขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาคลี่คลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้กล้าไปโดยลำดับลำดาดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกายกายนอกก็ตามกายในก็ตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นมรรคด้วยกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในพิจารณาคลี่คลายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าเสียดายงานใดยิ่งกว่างานพิจารณาในเวลานั้นพิจารณาเพื่อรู้พิจารณาเพื่อเห็นจริงๆตามความจริงที่มีอยู่ให้เพิกถอนสิ่งจอมปลอมที่สำคัญมั่นหมายว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจเหล่านั้นออกด้วยปัญญาอย่างถึงความจริงว่าไม่มีอะไรว่าเป็นของสวยของงามนอกจากว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เลือกหน้าเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี้ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุผุโปร่งทั้งภายนอกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงภายในที่เน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายนั้นเห็นชัดเจนด้วยปัญญาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักใครชอบใจมีแต่กิเลสจอมโกหกทั้งนั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจอมปลอมความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามมีแต่ของปฏิกูลอ้าวแตกสลายลงไปนี่มันเป็นอะไรเมื่อสลายลงไปนี้ส่วนดินก็เป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของคนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วแต่อยู่ในร่างของคนของฉันแต่ออกไปแล้วมันจะเป็นอินเป็นพรมเป็นสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะมันเห็นชัดเจนนี่คือความเบิกสิ่งที่กีดขวางลวงตาเราด้วยปัญญาความเห็นแจ้งชัดจิตชัดเจนไปโดยลำดับเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยหายสงสัยปล่อยวางกันเป็นลำดับลำดาและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาสิ่งหยาบหยาบรู้แล้วมันจะไปไหนจิตพิจารณาส่วนหยาบรู้แล้วก็คือว่าได้ปราบกิเลสประเภทหยาบที่มาฝังขวากหนามไว้ในวัตถุต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันจะไปไหนอีกกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนนอกจากมันจะหดตัวเข้าไปเมื่อถูกตีต้านเข้าไปฟาดฟันเข้าไปด้วยสติปัญญา นี่คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการหนึ่งหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นพื้นให้เกิดอยู่แล้วมันก็ถือว่าเป็นเจ้าของสัญญานำมาใช้ให้เป็นกิเลสสังขารตุงขึ้นมาให้เป็นกิเลสวิญญาณรับทราบมาก็เป็นกิเลสเวทนาเกิดขึ้นมามากน้อยให้เป็นกิเลสทั้งมวลเรื่องของกิเลสจะให้เป็นธรรมไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำนี่มันสร้างตัวของมันตามแขนงต่างๆอย่างนี้พิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนามันไม่ได้เป็นกิเลสตามหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสำคัญว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุขหลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสความหลงความสำคัญนั่นแหละเป็นกิเลสพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาต่างๆนี้ไม่เป็นกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวสำคัญรู้ตัวสำคัญแล้วตัวสำคัญก็ถอยเข้าไป
เวทนาซึ่งจะมีอยู่บ้างในทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมันก็เบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลำดับตำดาไม่หลงอย่างมืดไม่ปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณาเวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนอยากเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชัดเถียอันนี้มันปล่อยวางได้มันเข้าใจได้นี่ส่วนเวทนาที่อยู่ภายในจิตส่วนมากมักจะเป็นสุขอย่างละเอียดมันอันนั้นมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในคลองนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้แหละจะให้มันโดดลงไปหาน้ำบึงน้ำบ่อทำนบใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้างความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้นะเป็นเรื่องของกิเลสเอาสัญญาไปใช้วิญญาณรับทราบว่าก็เป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นเองมันก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่รับทราบเพียงแต่จำเฉยๆไม่ได้จำให้เป็นกิเลสกิเลสก็ถอนตัวเข้าไปสุดท้ายเรื่องอาการทั้ง5คือรูปขันธ์ได้แก่ร่างกายของเราเวทนาขันธ์ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนจิตใจยกไว้ก่อนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจไม่เป็นที่สงสัยแล้วกิเลสมันก็รวมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพลาดออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายจึงต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นการพิจารณาของนักปฏิบัติเมื่อปัญญาถึงขั้นใดภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกำลังของปัญญามีมากกิเลสก็อ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็เกิดความแก้วกล้าเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านความว่าขี้เกียจขี้ค้านอันเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมดมีแต่ขยับตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องของมากมีกำลังนี่กับพุ่งเข้าสู่จุดมหาสมุทรมหานิยมที่พาให้สัตว์จมแหลกอยู่ในวัฏฏะวนนี้หาที่ออกไม่ได้ไม่รู้ที่ออกไม่รู้ที่เกิดไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยตายที่ไหนบ้างเคยหามทุกข์มาอย่างไรบ้างพังลงไปในจุดนั้นแตกกระจายลงไปแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดที่นี่ก็มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดพาให้ตายพาให้รับความทุกข์ความลำบากมาทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นถึงที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดนิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้วก็ฟ้าดินถล่มเป็นไรวะมันจะไม่กระเทือน3โลกธาตุนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวใน3แดนโลกธาตุนี้เมื่อได้พังทลายกันลงภายในจิตใจนี่แล้วอ้าวที่นี่เป็นยังไงจิตดวงนี้อวกาศของธรรมกับอวกาศของโลกผิดกันอย่างไรนี่รู้ได้ชัดอวกาศอันนี้ศูนย์ไปไหมอวกาศของโลกไม่ได้ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่เรียกว่าอวกาศเป็นธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของอวกาศนั้นอวกาศของจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายคือมหาสมุทรมหานิยมนี้เป็นอย่างไรไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อรู้เขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเห็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเป็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่ต้องหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วไปมีสันทิฏฐิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอาจิตอวกาศนั้นนี่แหละได้พูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตด้วยนิพพานนักจิตเป็นเช่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าศูนย์แล้วใครมาทรงแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วหมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดๆ
ตัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่อวกาศของจิตล้วนๆคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเรียกว่าอวกาศก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องแยกออกมาใช้ตามสมมติของโลกเมื่อถึงจิตได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่จิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำทรามทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทุกข์และมหันตทุกข์มาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำนึงไปไข้ควรว่ามีกี่ภพกี่ชาติก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นตัวสักขีพยานเลยพอคราวนี้ได้พ้นแล้วความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจักษ์และได้ละโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทำลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชาและตะเววะอาเซสวิชชาวิรากานิโรธาสังขารานิโรธเท่านั้นนั่นแหละอวกาศของจิตอันนี้จิตที่พ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็ตามความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมากีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทำให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำให้กลัวให้กล้าไม่มีอะไรมาทำให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนดูโดยลำพังเป็นอิสระของตนเพียงนั้นเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิตดวงที่ไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สามารถพูดได้ทุกอย่างไม่อัดไม่อั้นเพราะไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงูปลาปลาไม่ได้รู้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มความจริงของมันที่มีนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูปลาปลาถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูปลาปลาไปด้วยนี่เมื่อได้สนัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังหุ้มห่อแล้วรู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริงจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ก็ตามก็พูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้นน่ะทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้น่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกกว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะว่านี้อะไรปิดบังลี้ลับทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกกวิถูรู้แจ้งโลกด้วยความเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาหุ้มมาห่อเลยอาโลโกดปาริสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้สาวกทั้งหลายทั้งรู้กันอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกวิสัยนั้นต่างกันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมดนี่พูดถึงทั้งโทษทั้งคุณของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้งธรรมทั้งกิเลสท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาเอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตของเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมุตินี้ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงมีกี่พระองค์จะไม่ถามความจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่แหละเป็นธรรมชาติที่กระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายตลอดที่ว่าธรรมมีอยู่จะไม่มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้เป็นธรรมชาติที่บรรจุไว้หมดแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ที่ว่านั้น
เป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีที่สงสัยแล้วนี่แหละสถานที่ถ้าพูดสถานที่ที่หายสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงแต่ขันธ์อันเป็นสมมุติของโลกเท่านั้นดังพระสาวกทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนจิตนั้นได้พ้นแล้วพ้นอย่างนั้นเองดังที่กล่าวนี้ถึงจะคลุกคล้ากันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองต่างอันต่างจริงไม่มาคลุกคล้ากันไม่มาประสับประสานไม่มากระทบกระเทือนกันนั่นคือว่าพ้นโลกพ้นอย่างนั้นแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้มีในครั้งใดมันมีในครั้งไหนมีอยู่ทุกครั้งเป็นอากาลิโกขอให้ยังลงสัจธรรมทั้งสี่นี้เถิดจะถูกจุดที่ทำงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะถูกผลงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยที่ทำงานก็คือสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเป็นที่ทำงานและผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้จากมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่เราก็บรรจุไว้แล้วอย่างสมบูรณ์มีครบถ้วนแล้วไม่เป็นที่สงสัยจึงไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความสงสัยในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ว่าธรรมของพุทธเจ้านั้นต่างกันเพราะกิเลสต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันธรรมก็ประเภทเดียวกันแก้วิธีเดียวกันย่อมจะหลุดพ้นด้วยวิธีเดียวกันนี่เองไม่มีวิธีอื่นที่จะให้หลุดพ้นไม่ว่าการใดสมัยไหนใดมีวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือดำเนินตามทางมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากใจนิโรธความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกนะดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยาถึงว่าเป็นสถานที่ทำงานผลที่ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าผู้รู้ว่าทุกข์ดับรู้ว่าสมุทัยดับคืออะไรมรรคได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดนิโรธแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุตินี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการฟังธรรมในขณะที่เราใช้การเรากำลังทำงานเครื่องมือทำงานจะปล่อยวางไม่ได้เช่นเราทำด้วยขวานก็ต้องติดมือทำด้วยมีดต้องติดมือทำด้วยซิวต้องติดมือแต่โมลางานนี้เสร็จแล้วซิวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามากๆต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทำงานปราบกิเลสให้เรียบพูดลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนั่นดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทางเดินปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอนิจจังตามหลักของทุกขังตามหลักของอนัตตาด้วยสติปัญญาพอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความจริงลงตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอนิจจังไม่ว่าอะไรเป็นทุกขังไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างอันต่างจริงแล้วไม่ทะเลาะกันเรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจึงต้องแยกแยะเพราะการเทศน์นี่เทศน์หลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละสรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดมันหมุนเป็นธรรมจักรไปดังที่ท่าน
คยท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญาพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้เป็นมหาสติมหาปัญญาเลยทีเดียวได้ยังไงแม้แต่เด็กเกิดขึ้นมาที่แรกมันไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับการบำรุงรักษาปนเปื้อนกันไปจนหมดเท่าไหร่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ปัจจัยที่เครื่องเป็นเครื่องบำรุงรักษาเด็กแต่ละคนละคนมันถึงได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราท่านๆได้นะสติปัญญาก็จำต้องได้อาศัยการบำรุงรักษาเช่นเดียวกันเมื่อบำรุงรักษาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วฟาดฟันหันแดดที่เด็ดจะเป็นประเภทใดก็ตามแหลกแตกกระจายหมดไม่มีในเหลือได้เลยทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสรรไม่สรรก็ตามเถอะเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกจากมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้นจิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือถ้าจิตของพระพุทธเจ้านี่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่ำที่ตรงไหนเลยสัพเพสตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นจากนั้นก็เวลาหนตูเลื่อยไปสุขีตนังปริหารันตุนั่นนั่นแหละทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแต่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากันไม่เอียงเพราะถ้าจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกขอให้จะให้เกิดเอียงแล้วสิ่งที่เอียงโน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีธรรมล้วนๆทรงตัวด้วยธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติเอาจริงเอาจังให้หลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองเป็นยังไงใจที่กำลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับไปแล้วนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างเห็นประจักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสันทิฏฐิโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแหละอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละการแสดงธรรมก็เห็นสมควร

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วมตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นคงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีความมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารนี่ทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แสงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้ง 100% เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หนุนมีอยู่ยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเห็นใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้อง
ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนกันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องควรใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบปัจจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวราก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไหร่งานก็ขาดวรรคขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตะย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาอย่างนี้จะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบอิริยาบถต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสับสงบงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิด

ความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรปัญญานั้นเรียกว่ามรรคนะผลิตขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นอย่างจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นจิตธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงของต่ำช้าเร็วซ้ำอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่อาการไหนมาและจะตลอดไปด้วยแล้วสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันอากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ใส่อัตใส่ธรรมใส่บุญใส่กุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มลวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องแสดงออกเต็มลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างถากถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวเนี่ยที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ดูที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือเ

นามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันอย่างแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางเพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้จากความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรนี่ศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกอย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข้อความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์
ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นที่ระลึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนะมุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานท่านยอดท่านเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังจิตที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพะโวบัดนี้ความเกิดความตายทั้งซ้ำซากซากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์พิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แล้วเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเหอะเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเสียอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรไปเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขกินสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปจอดแทรก
ป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท้าความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายลงไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสร็จแล้วบัดนี้นะหายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้พึงทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นที่เหตุจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลิงปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการใดแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้ที่เหตุจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็มาตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลถึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันเองคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหานี่หมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างหยกอยู่แล้วเรานี่ถ้าหลบสามหนจะหลบสามหนฟังเถอะถ้าอ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติชั้นวรรณะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน่ะสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำชามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นจะได้อย่างไร
นี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจท้อถอยอ่อนแอจะอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ค่อยแต่จะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันพิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจกิเลสมันเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไงนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การทำงานจริงมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเขียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเวลาจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตังการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราก็หาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้คุณต้องคิดตัวเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณจิตสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกก็มีญาติโยมศรัทธามากมายกับกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช่สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดที่จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอา
นี่แหละว่าสิทธิ์นี้ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอัตตัวของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนหมายถึงเราเป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนจึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่อ นี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระโพธิเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วถึงประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่แต่ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำนี่สำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละนั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งๆที่ใจนี่แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จีบไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเป็นขุนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเกามาแล้วก็ทราบแล้วว่าพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงไว้ไม่เพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ผมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันเหมือนลูกไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือพระโอวาทพระเจ้าอุบายต่างๆยังสอนไม่หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไร
ายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถีดานิปุณัพโภวันนี้ความเกิดความตายทำท่ำทำซากอย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาถึงยาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะจึงต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นฉะนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปอยู่แล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเต็มขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาอาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดทีนี้ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามเห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยแล้วต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้หมดเพื่อนฟัง

โทษก็เห็นอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากโทษก็เห็นอยู่ในใจธรรมที่เป็นเครื่องมือสอดส่องมองดูทั้งโทษทั้งทุกข์โทษหมายถึงความผิดทุกข์หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิดท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็อยู่ในจิตแห่งเดียวกันอุบายวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์มันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้องละเอียดละออมากในนักปฏิบัติเราสอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่กว่าอย่างอื่นศีลก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนหยาบโทษส่วนหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีใจเป็นตัวการสำคัญเราก็รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้รักษาได้ง่ายกว่าธรรมประเภทอื่นๆสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละออไม่มีแง่สงสัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมืออันเหมาะสมสำหรับที่จะสอดส่องมองดูและแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นโทษภายในใจของเราผู้ปฏิบัติแต่เหตุใดมันจึงมีตั้งแต่โทษภายในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วแล้วแสดงอากัปกิริยาออกมาทุกอาการล้วนแล้วแต่โทษส่วนธรรมไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากธรรมก็ประกาศกลางวันมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำขั้นก็สอนมาอยู่เรื่อยๆผู้รับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝึกฝนทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากสำหรับผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งผลตำบลใดแล้วไม่ทราบว่าได้รับการอบรมอย่างไรหรือไม่มาคล้าคล้ากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคูดไปตามๆกันเก่งๆกลางๆเด่นๆด้านๆหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์มันได้เรื่องได้ราวอะไรยิ่งนั่งยิ่งนับวันมากขึ้นทุกทีมากเพื่อความดีงามก็พอทำเนาให้มากเพื่อความเหลวไหลเหลวแหลกนี่สิจะทำให้แหลกไปตามๆกันหมดควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจำเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลยถ้ายังมีความอะไรเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศกลางวันอยู่
ทั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศแต่ธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใคร่ต่อกิเลสอันเป็นกองเพลิงทั้งหลายจะคุกคากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความทนความอุตสาห์พยายามนี่จึงเป็นที่หนักใจอยู่มากเคยสอนหมู่เพื่อนก็สอนมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งด้านปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสอนอะไรในโลกอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่องเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้ไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นการแก้ไขการถอดถอนการต่อสู้กันจึงต้องเป็นเรื่องหนักไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเอาแบบกิเลสมาใช้กับกิเลสก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกกิเลสให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้นทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามๆกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเราหวังผลประโยชน์อะไรทำไมเพิ่มพูนด้านธรรมะขึ้นวิริยะก็ต้องเพิ่ม คือความเพียรอุบายวิธีการต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตนเองในการปฏิบัติภาคเพียรสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมออยู่ที่ไหนอิริยาบถใดให้เป็นเหมือนกันกับเข้าต่อสู้สงครามอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็ยอมทุกข์กับการต่อสู้อย่ายอมทุกข์เพราะความแพ้เพราะความนอนใจความคล้อยตามสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วทำไมอริยสัจมีเต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยทำไมจึงไม่เห็นนี่ที่น่าแปลกใจอยู่มากเอาจิตไปส่งไปไหนเอาสติปัญญาส่งไปไหนจิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราโดยแท้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นส่งไปไหนสายไปไหนสัจธรรมมีอยู่ในกายในใจนี้แท้ทุกข์ที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีสิ่งเชื้อของมันส่งเสริมคือสมุทัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลา ปรุงตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายอยู่ตลอดมีอะไรเข้าไปขัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตแท้ๆสติปัญญาก็ผลิตขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญาให้เลี้ยวแหลกแยกแนวไปเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยทำหน้าที่เต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพียรอยู่ถ้าไม่เป็นทำนองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรู้ต้องเห็นเพราะสัจธรรมนี้สดๆร้อนๆอยู่แท้ๆเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเราไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหาโน้นคว้าหานี้คว้าไปตามเวลาตามฤดูกาลตามสถานที่นั่นที่นี่ตามอิริยาบถนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวลาใดๆเลยจะเป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบันธรรมหรือว่ากิเลสก็เป็นปัจจุบันของมันอยู่นั่นธรรมก็เป็นปัจจุบันธรรม
หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็รู้ก็เห็นกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเราหวังอะไรเรื่องความเกิดความทุกข์ความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเราเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันแล้วเป็นที่สงสัยที่ตรงไหนแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เอาตัวของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตหาประมาณไม่ได้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี่เลยปิ้งไปเหมือนลูกฟุตบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นมัตตะผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้เราสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกประหลาดน่าติดอกติดใจอ้อยอิ่งให้ยึดให้ถือให้คอยตามตลอดเวลาไม่เวลาจืดจะจืดจางเลยนอกจากเครื่องนอกของเป็นเครื่องนอกของกิเลสโดยใหญ่เท่านั้นเราสงสัยอะไรท่านผู้วิเศษไม่ใช่ท่านผู้นอนจมอยู่ในกองทุกข์นี้ผู้สลัดปัดทิ้งซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจริงให้นามขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ ดังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นเพราะพ้นจากสิ่งสกปรกโสมมไปแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมูดกองพูดคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วนี่ก็ได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้นธรรมที่ท่านได้บรรลุท่านตรัสรู้ก็เป็นธรรมวิเศษเราเคยเห็นที่ไหนว่ากิเลสตัวราคะวิเศษโทสะวิเศษโมหะวิเศษความรักความชังความเกลียดความโกรธวิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้สงวนเอานักหนาจึงไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกล่อมตลอดเวลาการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตรวนผูกมัดรัดรึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดรัดรึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพชาติต่างๆพร้อมกับการหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับลำดาในภพชาตินั้นๆถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปทำมีที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกได้ล่มจมชิบหายให้เป็นผู้ต่ำช้าเหลวทรามไม่เคยมีนี้แต่ให้วิเศษวิสูเท่านั้นหยิบดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษวิสูไอ้ที่กล่าวมาเรานั้นมันล้วนแล้วแต่เรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากความทรมานความต่ำช้าเร็วสั่งเกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบกทุกข์ที่ตรงนั้นคำว่าไม่ได้แบกทุกข์นี้ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วจะมากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็คือตัวไผ่ทำไมท่านถึงว่าเรื่องความเกิดมันเป็นตัวไผ่ก็เพราะไม่ใช่ตัวคุณคุณก็คือความไม่เกิดมหาคุณคือความไม่เกิดความเลิศความประเสริฐก็คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่หลุดลอยออกจากสิ่งที่พาสังจมมาเป็นเวลานานนี้ได้แล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐความเพียรเราทำไมจึงให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันวิเศษเหลือในวงความเพียรเดินจงกรมก็ให้กิเลสเหยียบนั่งสมาธิก็ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าอิริยาบถใดประกอบความภาคเพียรมีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเผลอหรือความไม่มีสติสตังความไม่จดจ่อต่อเนื่องความไม่เอาไหนตอนนี้ล้วนแน่ตั้งแต่กิเลสแทรกอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายอยากทราบเอาพิจารณาตามที่กล่าวนี่สิ
นี่ได้พิจารณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาพูดต่อสู้คนซะจนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่ตายถึงได้เรื่องเหล่านี้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังใครจะคิดก็คิดไปมันมีส่วนที่สูงอะไรธาตุขันธ์นี้ดูสิดินก็ทราบว่าเป็นดินน้ำทราบเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่แล้วในส่วนผสมที่เรียกว่าร่างกายนี้มีอะไรเป็นของประเสริฐเลือดเลยมีความรู้ที่แทรกอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นอาศัยประสาทช่วยรับรู้ในแง่ต่างๆซึ่งออกไปจากความรู้อันเดียวเป็นคือใจเป็นสำคัญก็มีเท่านั้นแล้วพิจารณาลงไปเลยกรรมฐานคือท่านพระพุทธเจ้าประทานไว้นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอนั่นแหละคือเครื่องมือที่ปราบวัฏจักรวัฏจิตที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยะออกให้เห็นตามความจริงของมันตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกูลโครกไปหมดทั้งร่างนี่แล้วยังท่านยังแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาทับลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นน้ำหนักไปเราอยู่กับกองอนิจจังเป็นความสุขแล้วหรืออยู่กับกองทุกข์กอดกองทุกข์เป็นความสุขหรืออยู่กับอนัตตากอดความกอดอนัตตาอย่างว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นมันเป็นความสุขแล้วหรือถ้าสุขโลกนี้บ่นกันทำไมโลกนี้ต้องแบกทุกข์กันทำไมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วหากว่าพาโลกให้ประเสริฐจริงๆโลกนี้ควรจะประเสริฐไปนานแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองจึงได้สอนให้พิจารณาเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภัยไปได้โดยลำดับเมื่อถอนได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ภัยไม่มีความทุกข์ก็สิ้นซากลงไปเพราะกิเลสสิ้นซากนี่ได้สอนทำคำสักสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วดูทั้งป่านนี้สังขารร่างกายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยลงไปหมู่เพื่อนคอยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเครื่องทำนุบำรุงจิตใจให้สืบต่อขแขนงแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏแล้วทำยังไงตามปกติก็ไม่ประชุมเพราะเหนื่อยลำบากในธาตุในขันแต่ก็ทนเอาพอถูถ่ายถ้าจึงต้องลงมาเพื่อนควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วยทั้งหน้าทั้งตาประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใดใครสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกระยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันวิเลกก็เหมือนกันอย่างนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งประกอบความเพียรมันเป็นผลอย่างไรบ้างโดยบวกลบคูณหารกันบ้างหรืออย่างควรจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอย่างไรไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะมันกิเลสมีแหลมคมขนาดไหนได้เคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดมันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะใช้สติปัญญาให้มีความละเอียดจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดสมาธิก็อยู่กับตัวนี่
ภาวนาให้เป็นสมาธิทำไมจิตมันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรต้องทำให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อแหละอยู่ที่ไหนก็ให้กิเลสไปทำงานเสียในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทำงานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อผู้ทำงานถึงเรื่องของกิเลสความเผลอเลอความเลื่อนลอยหาความภาคเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแต่แล้วก็จะทวงเอามรรคผลนิพพานเอาทวงมรรคผลนิพพานจากกิเลสมันได้ที่ไหนถ้าไม่ทวงจากอัตตธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นต้นไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมเหล่านี้จะเป็นกุญแจเปิดออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยอย่าละเอียดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเคยประกาศกลางวานมา 2,500 ปีนี้ด้วยธรรมเหล่านี้เราผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมพอสมควรที่จะขยับขยายก็ควรพิจารณาถึงหมู่ถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีจะมาใหม่ก็มีหัวใจมันมีคุณค่าโดยการมีความมุ่งหมายเดียวกันทำนี้ถึงจะแน่นแน่นอัดแน่นตลอดเวลาผู้จะมาใหม่อบรมศึกษาก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายผู้อยู่เก่าก็ไม่ได้เรื่องอีกแน่นอัดกันอยู่เลยกลายเป็นข้องอื่นข้องตาไปเสียอยู่ในข้องเต็มข้องเลยจะคว้าจะลงมาน้ำร้อนวัดก็เลยเป็นเหมือนข้องปลาไปสิมรำร้อนกับเวลาคักกินาโทสักกินาโมหกินานจะเป็นอะไรไปดูมันโอ้มันขวางตามากนะระยะนี้นะทำให้คิดเอามากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำสั่งสอนการอบรมตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนแต่ก่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนของน้อยลงไปน้อยลงไปจนแค่ว่าจะขาดไปในบางครั้งหมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆมองดูก็ขวางแล้วฟังด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสสัมพันธ์อะไรขวางไปหมดอะไรมันขวางถ้ามันจะเรื่องของกิเลสมันจะมาขวางได้ยังไงเรื่องความผิดความพลาดความไม่น่าดูความทั้งความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคลังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้กิริยาที่แสดงออกทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจพิสูจน์ในตัวเองเนี่ยสำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ไกลๆให้มองเห็นให้รู้เคยไปต้องกำไรถึงไหนมันรู้สึกหน่อยแล้วยึดเพียงแค่นี้ยึดไปทำไมเหนื่อยก็ถากขันสำหรับใช้เมื่อมันชำรุดไปแล้วมันก็ไม่เอาไหนนี่ว่างไงก็บืนมาอย่างนั้นน่ะแม้แต่ร่างกายก็รู้ทั่วไปมันก็รู้สึกว่าอ่อนมากจริงมีน้ำท่ำยังโรคหัวใจยังฝังจมอยู่ภายในนั้นด้วยคอยแต่จะกำเริบมันทำให้ยึดตกวิจารถึงหมู่ถึงเพื่อนเกี่ยวกับธาตุขันธ์ของตัวเองมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ฉันเราเองก็ไม่ได้วิตกวิจารณ์เนี่ยเพราะตัวเราเองจะไปเมื่อไหร่ก็มันไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจนี่มันไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วไม่มาเกี่ยวข้องไม่มายุ่งมันกับเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสมมติจริงๆว่าไม่วิตกวิจารณ์อย่างนี้
นั่นมาเป็นกังวลกันมามันเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติแต่ที่วิตกกังวลหรือเป็นห่วงมากก็คือเพื่อนฝูงนั่นเองที่มาศึกษาอบรมอันนี้ถ้าไม่เป็นห่วงอยู่มากเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจจะทำก็รู้สึกว่าลอยหล่อลงไปทุกวันทุกวันเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะนำออกใช้ได้แล้วบรรดาธรรมที่บรรจุไว้ภายในจิตใจของท่านเมื่อเครื่องมือไม่อำนวยก็ใช้ไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเขาก็เห็นนั่นจึงประคองขันนี่เขาก็จะประคอง

ความวิ่งไม่ใช่วันพระก็เลยวิ่งเราไม่เคยมีมันขวางหัวใจนะเฮ้ยจิตใจภาพก็จะไหลออกไปตามวัตถุนั้นตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปด้านอัตธรรมก็มันก็ด้อยอยู่แล้วก็ยิ่งมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปนี่อันนั้นการงานต่างๆอะไรๆนี่มันค่อยแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแล้วเหยียบย่ำทำลายธรรมที่หาไปหมดถึงว่ามันติดง่ายของเราอยากวัตถุมันติดง่ายห้อมจนแม่เหล็กของที่เด็กอยู่แล้วมันดูดได้ง่ายแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มันไม่เกิดถ้ามีบ้างเล็กน้อยก็พอจะพังลงไปผมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนที่ไหนบ้างผมก็ไม่ได้ถามนะเพราะสุขภาพเพราะตัวของผมเองมันก็แย่แล้วเรื่องมันแย่เกินกว่าที่จะได้ถามสุขถามทุกข์ถามการตายการมาของหมู่ของเพื่อนมันบอกไปในตัวของมันมันจะไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มันจะวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปแล้วสว่างมันกล้ามาทลายเหมือนกันคนนั้นลุงมาคนนี้ดุหมามันวิ่งเข้าป่าดูก็รู้หมู่เพื่อนทำไมตั้งแต่ในฐานะนี้มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาเวลามาเพิ่มก็อีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้นเวลามันพร้อมมันก็พร้อมมันอย่างนั้นใจมีอยู่ทำไมจะไม่รู้มันไม่อยากยุ่งกับอะไรที่จะเกิดจะตายนี่ก็เพราะความสงสารเองพอคืบคลานไปแล้วก็คืบคลานไปตามทางเจ้าของเองมันหุ่นกับอะไรนะปล่อยมันไปนานแล้วนั่นวันไหนวันไหนวันขันเอาอะไรกับมันดินก็ดินเนี่ยเหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินเนี่ยน้ำก็น้ำลงก็ลงไปก็ไปจะเอาอะไรกับมันมันก็เต็มอยู่ด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟในโลกอันนี้มันบกพร่องที่ไหนถ้าจะเอาเป็นมรรคเป็นผลก็รวยกันทั้งโลกนะใครจะมีความบกพร่องมาบ่นทุกข์กันทำไมแต่นี้ไม่ใช่มรรคใช่ผลเลยพี่แม้อยู่ในกายเนี่ยมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันจะเสกสรรพลังงานไปไหนมันก็ไม่ได้ไปมันปิดมันหดตัวก็มาหดตัวก็มางั้นทุกวันนี้นับปิดชอบอะไรหดมากหดสมัยอายุขนาดนี้มันรู้ได้ชัดแล้วลูกหัวใจนี่ถ้าไม่มีอะไรทางภายในใจช่วยไม่บ้างมันไปนานนั่นนะของผมเหมือนว่าจะปล่อยมันก็คงไปนานแล้วมันพอพยุงได้ก็พยุงมันไปอย่างนั้นปล่อยมันตามเรื่องของมันก็ดูมันจะไปง่ายพอพยุงไปมันก็ยารักษาโรคนะทำโอสถรักษาใจเหมือนกันยังพอพยุงกันไปก็พยุงกันไปหรือว่ากว่าแล้วก็ปล่อยเสียเหมือนกับยากับคนไข้นั่นวัตถุนั่นแหละมันเข้ามาท่วมทับนะแล้วลองนี่ไม่ได้ชินต่อสิ่งนี้นะหัวใจนะมันชินมันกลมกลืนอยู่กับคำต่างหากทำเหมือนกับว่าอะไรมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยนอกจากนั้นชินได้จะขาดตัวบกพร่องนี่ไม่ถือมันสำคัญอะไรมากเลยไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าทำถ้าเห็นเมื่อเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเขามันสะดุดสะดุดสะดุดนะคือแปลงหุ่นตาคือว่าข้าศึกมันมามันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำมันเลยพยายามต้องหวนไว้ต่อไปทำมันจะไม่ทำจะไม่มีนี่นะมันมีแต่วัตถุเต็มไปหมดเลยศาสนาวัตถุเลยไม่ใช่ศาสนาธรรมเลยนะมันอย่ารู้ล้านอย่ารู้หลังมาจะอะไรกับมันถึงวันนี้มันเต็มแผ่นดินอยู่แล้ว

อาศัยไปเท่านั้นเองทำต่างหากพิเศษประเสริฐมีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกธาตุนี้ทำได้เพียงเพราะนั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นแหละยังเห็นสิ่งนั้นประเสริฐอยู่อันนี้ก็ยุบย่ออันนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะไม่ขยับเลยอันนี้มากๆภาวนาถ้ามันมีจุดมีหมายไม่มีที่สูงที่ต่ำมันบ้างมันก็ไม่เห็นกำลังของกันและกันการภาวนาเรื่องนิสัยผมเป็นอย่างนั้นผมไม่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังเสมออะไรก็ได้เข้าขั้นทดลองกันดูซะก่อนมันถึงได้อันนั้นออกมาใช้ละทีนี้ออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลยคิดดูแล้วไม่จนกรอกมันก็โอ้ยโอ้ยงามันจนกรอกจริงมันจะตายจริงอะไรตายค้นไปหาที่มันตายมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตมันก็รู้กันอย่างนี้มันตายเมื่อไหร่ฟาดกันลงไปตรงนั้นเอาให้เห็นความจริงมันนี่อะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตากันนี่มันนี่เราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้จิตนี่เป็นนักรู้ค้นลงไปทุกข์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกลางไว้ข้างหน้าแล้วมันเอื้อมแต่ความจริงสุดท้ายมันก็ทะลุไปเลยเป็นอย่างนี้เหรอนั่นทิ้งทำไมจะไม่ได้คำพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วความพูดคำพูดเอามาจากความรู้นั้นน่ะทำไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้อย่างนั้นสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นปฏิเสธกันไม่ได้ทั้งที่ว่าทำนี่แหละมันไม่มีอะไรเหมือนอ้าวระหว่างในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนแต่ก็พอพูดได้ว่าทำก็พูดเสียธรรมชาติอันนั้นพูดไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันรู้กันอยู่นั่นระหว่างเลยถึงกล้าพูดที่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจทางหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้ไปใช้ไปคนละแบบไปฏิบัติไปเยอะมันไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นจึงปรับใจให้ดีนะควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทำในขั้นสมาธิก็ให้ด้วยสัมผัสสัมพันธ์ในใจตัวเองปรับเข้าไปทำในอยู่แล้วบางทีเพราะว่าปรับจิตไม่ถูกเพราะนั่นเองปัจจุบันนี้ตลอดเวลาทำไม่เคยล้าสมัยมันล้าสมัยตั้งแต่กิเลสพาให้ล้าหรือยังทำไม่ได้การทานมีวงในวงนอกกันบ้างเลยมันก็ต่อยมวยอะไรชกมวยกันก็ดีอย่าแรกเลยมันไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเมื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกำลังใจก็ไม่เกิดกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าลงมีกำลังใจแล้วมันพุ่งเราจึงเห็นว่ากำลังใจสำคัญมากทีเดียวเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกำลังมีขึ้นมากโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้แนะแนวทางให้เวลาไปเจอเขาเท่านั้นแหละนั่นแหละกองกำลังขึ้นที่ความจริงนั่นแหละพอได้เจอเขาแล้วความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีเลยแม้สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอนท่านเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาได้เคยรู้เคยเห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้มีแต่จะขุดค้นลงไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นเข้าไปถ้าคุณจะยิ่งได้นะให้ยิ่งเข้าไปกำลังใจมีแล้วมันพุ่งนี่อยู่ในเดินหกล้องกลงกลับมันยังจิตมันยังเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้ามันไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราทรมานเราอย่างหนักมีแล้วก้าวขาไม่ออกไปบินทบาทหมู่บ้านก็จะไม่ถึงบ้านเพราะมันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ตั้งๆอยู่หนุ่มๆอยู่นั่นน่ะก็เก
การฝึกการทรมานที่นี่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าหนึ่งแม้ถึงเวลาที่ควรจะไปฉันนะจิตมันแทนที่มันจะกระยิ่มในเรื่องฉันมันไม่เป็นแต่ถ้าไม่ฉันให้มันก็จะตายจะไม่ทำคุณถึงที่ถึงฐานจำเป็นต้องเยียวยากันไปแต่ฉันนะก็รู้นี่สายลมหยาบเวลาฝึกกันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้แต่ถึงขั้นมันเป็นเองมันก็ไม่ต้องบอกนั่นเป็นอีกอย่างขั้นที่ต้องถูต้องไถอย่างนี้มันต้องถูไถกันมั่งวันหนักเขาหนักกันมั่งแต่ถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดแล้วนั่นมันหากเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อย่างสติปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมันเกี่ยวข้องมันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วไม่ถามก็รู้เพราะเป็นความจริงอันเดียวกันไอ้จิตที่มันเคยงูเง่าเต่าตุ่นคือคืบคันคานล้มลุกคุกคานนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมานี่มันคลั่งตัวทุกอย่างหูดีตาดีไปหมดเมื่อสติปัญญามันดีแค่อย่างเดียวอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันวิ่งถึงกันแบบวับเลยเดียวมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่จนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้วยุติกันไปเองธรรมะรู้สึกแล้วนอนแท้ๆนะทำไมจึงคืบคลานเข้ามาถึงหมู่เพื่อนผมมีวิตกวิจารณ์มากตรงนี้เทศประเทศความจริงให้ฟังเต็มไม่เต็มเลยทุกเนี่ยทุกมุมแต่เวลามีกำลังวังชาสุขภาพอำนวยอยู่ประเทศให้เต็มเหนี่ยวทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้วว่าไงมีถึงได้หยุดอยู่นี่มันรู้แล้วภายในว่ามันจะไปไม่รอดโอ้ที่เหลือปิดหูปิดตาใจปิดจริงๆนะปิดเหมือนปิดตาเลยเอาของปลอมเข้ามาหุ้มห่อไว้มัดเลยจนไม่เห็นของจริงได้เลยนี่ดิมันก็ผิดอะไรกับคนตาบอดหูหนวกไปที่ไหนก็ถูกที่เหลือจูงไปไม่ได้ไปโดยลำพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดเป็นลูกคำไปมันโดนนั่นโดนนี่ลูกดูคุกคามถลอกปอกเปิดเพราะไปไม่ถูกทางคนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรมีใจบอดมันก็อย่างนั้นมันก็โดนโดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนปวดผลสุดท้ายก็มีแต่กองทุกข์อันนี้จูงไปหากองทุนมันคิดอะไรคนตาบอดฟังถึงใจสิจิตมันเปิดออกจากนี่ดูที่มันถึงจะได้รู้ชัดเจนอย่างที่ว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอวกาศของโลกอวกาศของธรรมไม่ผิดกันมันหมดความดึงดูดแล้วมันไปได้คล่องตัวอย่างว่าจิตมันหมดสิ่งดึงดูดแล้วก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างอยู่ไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นไม่มีคำว่าการสถานที่อาการลิขิตจิตพอแล้วเพราะการเป็นการตายที่กำหนดมันหาอะไรนี่เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนแต่ปรุงมันหนักทำไมรู้มันได้ทุกอย่างแล้วอยู่เท่านั้นอยู่กับรู้นั่นเท่านั้นพอดีกับอันนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักลำบากมันดูดมากนะเวลาลมแรงดูดเอาจริงๆจนจะขยับตัวไม่ได้นะเลือดดูดจิตมันดูดขนาดนั้นนะนั่งภาวนาชั่วครู่ชั่วยามเหมือนจะเอาไปฆ่านั่นมันดิ้นโดนกดแกว่งไปหมดนะพอก้าวเข้าสู่สมาธิได้บ้างนะความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไม่ชัดอีกสงบเย็นแต่ก่อนนั้นไม่เย็นนี่มันยุ่งกับอะไรต่ออะไรปรุงนี่แต่ปรุงเรื่องของกิเลสก็จะกิเลสทำงานท่าเดียวนี่ไม่ทราบจะ
ดีดจะเล่นไปไหนก็เหมือนคนตาบอดทั้งว่าอันไหนก็โคมขามปุ่มขามก้าวไปไหนโคมขามปุ่มขามมิดจะขวากแต่หนามตาบอดแล้วตัวไหนจะมิดจะขวากแต่หนามเมื่อจิตไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นไงคิดไปเรื่องไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟไปหมดนี่ที่มันสำคัญมันเป็นมาหมดแล้วนี่ถึงได้มาพูดเวลามันคนเวลามันเบิกออกไปรู้ชัดเข้าไปชัดขึ้นไปจิตก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิเย็นเป็นสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม้กิเลสจะยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทหยาบๆแล้วมันสงบตัวมันลงไปเพราะสมาธิครอบหัวมันจากนั้นท่านจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตูแล้วมีเข้าฟันกันในคอกไงสมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาทเป็นฐานเอาที่นี่มีกำลังปัญญาคลี่คลายเข้าไปฟันเข้าไปแยกแยะออกมานี่เห็นเป็นรักเป็นตอนอะไรกิเลสตัวไหนขาดไปตัวไหนขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้รู้จนกระทั่งอ๋อกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสสมาธิไม่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าครอบหัวกิเลสไว้เท่านั้นบุญราคาจึงเป็นเรื่องของปัญญาเอามารู้ได้ชัดเลยละเอียดเท่าไรสติปัญญายิ่งละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามมันไปต่างแต่ทันกันไปเรื่อยข้ามไปเรื่อยมันจะเอามาจากไหนกิเลสมีแต่ฆ่าอย่างเดียวไม่ได้ผิดขึ้นมาเมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันไม่ผิดนะถึงขั้นฆ่ามีแต่ฆ่าทั้งนั้นถึงกิเลสโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มากก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้วเป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำว่ากลัวกิเลสสะทกสะท้านต่อกิเลสไม่มีมีแต่ขยับหาทั้งนั้นคุ้ยเขี่ยมาจนเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วจะค้นหาอะไรนี่หมดแล้วกุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาอืมมันนั่งอยู่สบายทุกเวทนามันเกิดมากทำไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปลกอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบไม่ได้สมาธิถ้าลงทุกเวทนาเกิดมากแล้วต้องเอาปัญญาครอบสมาธิมีมากน้อยเพียงไรก็ต้องบัลลังก์สมาธินี่พังเลยโดดออกจากสมาธิฟาดกันทางปัญญาเลยเวลามันตีแตกทางด้านปัญญาแล้วตรงนี้สมาธิมันเป็นของมันเองแน่วอัศจรรย์ด้วยจะเอาสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนามากพิจารณาเป็นกายเวทนาจิตธรรมล้มละนาวสู้ทุกเวทนาไม่ได้กายเวทนาเนี่ยจะพิจารณาสู้เวทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันยังไงมันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่มันแตกมันเองผมเป็นมาหมดแล้วเนี่ยบางคืนไม่คิดว่าจะภาวนาตลอดรุ่งอะไรเลยนั่งภาวนาธรรมดาคิดถึงภาวนาไปทุกเวทนามันเกิดจริงเนี่ยก็สงบและจิตสงบแน่วเลยจากนั้นมาก็สมาธิทุกขเวทนาก็ขึ้นเหมือนหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่ารบใหม่จริงสุดท้ายความสงบนั่นก็รื้อบัลลังก์เลยหมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยจนกระทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายไปหมดแล้วที่นี่เป็นสมาธิเองลงแน่วเป็นเองอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิประเภทนี้เป็นสำหรับสมาธิกรณีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อยากปัญญาโลสมาธินั่นแหละอัปปนามันก็เลยเนี่ยมันอะไรพูดไม่ถูกนะอัปปนาเราก็เคยเป็นนี่แน่วตลอดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันชำนาญขนาดนั้นอัปปนามันก็ยุ่มแต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นั่น
แล้วอัปปนามก็พูดไม่ถูกแต่ว่าลูกพูดลงบอกมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นปังแน่นแล้วก็จะมีไม่มีอะไรเข้าไปเกาะเลยนะเรื่องหน้าของปัญญาการพิจารณากายนอกกายในนั้นไม่สำคัญไม่ถืออะไรนะมีความสัมพันธ์เท่ากันขอแต่ความถนัดความสัมผัสของจิตทำพิจารณาทั้งข้างในไม่ได้เอาข้างนอกซะก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งขึ้นไปแล้วพิจารณาแยกแยะกันเอามันหลายครั้งหลายหนจนมันเป็นที่เข้าใจมันถึงย้อนเข้ามาภายในของตัวเองอย่างนั้นนะการพิจารณากายวิภาคมาเจอจะมาวิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกก็วิภาคได้วิภาคคือแยกแยะออกนั่นถ้าเราวิภาควิภาคคือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกหะแปลว่ายกขึ้นยกขึ้นพิจารณาเป็นปฏิภาคคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาคะแปลว่าส่วนอุกหะยกขึ้นอุกหะนิมิตปฏิภาคนิมิตจะยกรูปกายใดมาก็ได้มาตั้งตรงนั้นกำหนดพิจารณาตั้งแต่ผิวๆออกเข้าไปเข้าไปเยื่อเยื่อไปเหมือนทางลายเห็นตอนยิเรศมันหลอกเรายังหลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงยิเรศด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นยิเรศก็มีอย่างยิเรศมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กันยิเรศว่าอันนั้นมันสวยไม่งามอันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้กันนั่น นี่เป็นฝ่ายมรรคอันนั้นเป็นฝ่ายยิเรศการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกหานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตยกขึ้นแล้วแยกแยกกันออกเป็นฝ่ายมากนี่มันพิจารณาภายในก็ได้มาพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาเข้าภายในเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมันพอมันรู้เองเวลาพอไม่ว่าสภาพภายนอกภายในไม่ว่าการเขาการเรามันพอแล้วมันปล่อยเท่านั้นนี่ฉันจะพูดถึงเรื่องสุภาอสุภาเมื่อเวลามันปล่อยของมันมันผ่านตรงกลางนะไม่ได้ไปอสุภาไม่ได้ไปสุภาไม่ได้ไปอสุภาเนี่ยนั่นมันเห็นนี่มันดีนักปฏิบัติไม่มีใครบอกมันก็รู้มันทำมีอยู่กับทุกคนจำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนกำหนดเวลาอย่างเดียวนั้นทำมีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทำมันเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปดูตำรากิเลสก็เกิดไม่ต้องไปดูตำราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตำราก็เกิดกิเลสนั่นธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากยิ่งกว่ามันเป็นนั่นไหนแต่ขนาดมันมีสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังมีกำหนดกันไว้มี 84,000 พระธรรมขันธ์ฟังดูอันนี้พระกันถาลุจนาอาจารย์ท่านเกิดจารึกกันไว้อย่างนั้นก็พอประมาณตามกำลังของท่านและตามกำลังของผู้ที่จดจำเท่านั้นมา 84,000 พระธรรมขันธ์ความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกำหนดเมื่อไหร่ไม่มีแต่ขนังเอาไปไม่มีขอบเขตทางพ่อแม่ครูอาจารย์พูดที่เราเขียนไว้ในการตัวต่อปัญหาน่ะดูเอาดิมันเกิดได้ทุกเวลาเวลาท่านจึงพูดว่าธรรมที่มีในคัมภีร์เหมือนกับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรที่นอกคัมภีร์นี่เหมือนน้ำในท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรฟังดิยิ่งมีขอบเขตเมื่อไหร่เมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันกระจายไปหมดเลยจะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะจิตประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกกักขังแหวกว่ายหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าจะมาพูดอะไรแปลกมีพระธรรมขีพันพระธรรมขันธ์เท่านั้นมันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นมันรู้ขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติมันถึงชัดเจนว่ะอย่างพระพุทธเจ้าสอนโลก
รายนี้เข้ามาเป็นอย่างหนึ่งรายนั้นเข้ามาเป็นอย่างหนึ่งมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านรายมันเหมือนกันเมื่อไหร่นิสัยคนการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือรายไหนมานิสัยไงมาก็ต้องตอบนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ผู้นั้นเหมาะสมกับจริตนิสัยผู้นั้นได้รับประโยชน์แน่ก็ผิดกันไปเปลี่ยนกันเป็นลายๆๆๆไปเลยธรรมะท่านทำไมไปหาคนมากกว้างมาจากไหนเพราะฉะนั้นภาพอันนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับนี่แล้วนี่นอกจากไม่นำบอกใช้ตามเหตุการณ์เท่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็นำบอกใช้ทันทีท่านจะไปหาพ่อไม่ได้ไหนพ่อไม่ทันถ้าไปหาพ่อทำไมทันตายที่มึงเปล่ามีอยู่กับใจหมดแล้วความกับอยู่กับนั่นเลยที่ว่าถืออยู่กับมือแล้วจ้วงเข้าไปเลยที่ว่าแทงเข้าไปเลยเราหนูตัวเท่าหนูแต่มันอาถรรพ์พูดนะเรื่องอย่างนี้อาถรรพ์ตรงที่จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่ามันถ้าลงจิตได้พ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่ามันเริ่มว่างสมุดไปได้หมดรู้ไปได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาจิตมาขวางได้เลยความจิตขวางมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดนี่ไม่มีกิเลสที่อย่างเดียวอะไรมาขวางจิตประเภทนี้จิตดวงนี้วะน่ะมาโลกนี้มีมันเหมือนไม่มีเมื่อจิตไปสัมผัสอย่างเดียวเวิ้งว่างไปหมดโลกธาตุนี่วะแล้วจิตต่างหากไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากนี่ไงเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสียที่หายไปเสียแล้วอะไรจะไปให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตล้วนๆไปทำล้วนๆแล้วไปติดอะไรกับอะไรมันไปคล้องอะไรไปคาอะไรมันเหมือนกับอวกาศที่เวิ้งว่างไปหมดเลยมันมาคาเนี่ยคอยดูสิแน่นไปหมดพระมาพวกเราพวกเรามาเราพวกเราเป็นผู้ทำหน้าที่พระทั้งหลายก็มีแต่ช่วยอย่างอื่นที่เป็นฐานะเจ้าของกำลังเจ้าของที่ช่วยได้ส่วนเรื่องใหญ่โตจริงๆก็คือเรื่องของเราผู้รับภาระผู้อื่นทำแทนไม่ได้นี่แน่แล้วก็เป็นเรื่องที่หนักด้วยนี่ภาระหูเบาก้นเบาติดใจคล่องแคล่วอย่ามาอุจจาระมือหนาให้เห็นนะมันเต้นกลางๆให้เห็นสิ่งที่แบบศึกษาได้ด้วยตาก็ดูสิศึกษาได้ด้วยตาด้วยหูเอากับกิริยาใหม่หมู่เพื่อนครูอาจารย์ดีใหม่ทำใหม่ให้ดูแล้วมากดข่วงกันให้แบกให้หามกันหนักเปล่าแบกอะไรไม่หนักยิ่งกว่าแบกคนทั้งที่นะมันหนักมากหนักความมากความสูงก็ไม่หนักอันนี้หนักมากอารมณ์กิเลสไปอยู่ตรงไหนมันหนักตรงนั้นแต่ละคนละคนนี่มันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคนต้องขี้รู้ไหมหนักตรงนั้นแหละแบบคนต้องขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้ค้านมันจะขี้เต็มตัวมันหนักอยู่มันเป็นมาเรื่อยๆมันเด็กทั้งใครจะใครลดบ้างก็ควรสงสารกัดนะทำไม่เพื่อจัดนะมีการมากขึ้นมากขึ้นเขาจะหาอยู่หากินตามธรรมดาสัตว์เหล่านี้เขาหากินตามนิสัยของเขาแล้วเขาภูมิใจไม่จำเป็นกินเขาไม่มาอาศัยเราแต่นี่มันไม่มีที่ไปที่กินเขาก็ต้องอาศัยเราถ้าเราพอหากินได้เราเห็นไหมเช่นผลไม้อยู่นี่มันทันเขาเมื่อไหร่มันเห็นก่อนแล้วรู้ก่อนเราแล้วมากินก่อนมันนิสัยของเขาก็หากินคุ้มปากคุ้มท้องเขาของช่วยตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรหรือพอมีผลหมากไม้ถึงไหนเขาก็ปั๊บถึงก่อนเราแล้วเป็นอย่างน้อยหนามาดูสิเราไปพูดเล่นของเขาซูกินไปเท่าไหร่เลือกกินหรืออะไรกูจะกินอ่ะไม่มีเลือกเลือกวุ้นเป็นขนมนี่เหมือนกันขนมนี่ก็เลยเกิดถึงหัวแล้วเราแต่ก่อนมันพอมันสุกขึ้นมาให้แก่วัดนั้นวัดนี้ตลอดประชาชนแล้วพอสัตว์มีมากๆขึ้นมาได้ห่วงนั่นห่วงว่าเพื่อสัตว์เลยไม่แก่ใครอ่ะ
นอกจากมันผูกพร้อมๆกันมากๆแล้วกลัวจัดจะถึงไม่ทันนั้นก็แยกบ้างแยกวันนั้นวันนี้สงสารที่ทำงานหัวใจเหมือนกันชีวิตความมันเป็นเท่ากันความทุกข์เท่ากันเราคิดเป็นมอสมันเอาเป็นของมันเองแล้วมันตื้อไปหมดถึงเช้าไปก็หุ่นพวนอาหารมาให้มันแล้วนอนมาแล้วนะเรายังทดดั้มๆไปดูอยู่ตอนเช้าลงไปเดินยังคมแล้วออกงั้นก็ดั้มไปเที่ยวดูนั่นตรงนี้เพราะความสงสารนั่นแหละไม่ใช่อะไรแล้วไปยินเสียงตะแกรงที่ไหนก็ไปแล้วบางทีบุกป่าก็ไปไล่เหยี่ยวคมคามคมคับน้ำอะไรไม่ว่าเราต้องสารสัตว์มาสายเราเรื่องนี้แกไม่หมดไก่ยั่วเยอะๆฉันไม่มีตัวพระเลยอย่างนี้เป็นสัตว์บ้านไปหมดแล้วยิ่งทำกรมผมยิ่งน่าดูนะแล้วเราก็คงจะน่าดูเขาเหมือนกันแหละกู้เขี่ยอยู่ข้างทางกรมตอนเดินกรมตอนเช้านะไม่สนใจกับเราเลยแสดงว่ามันพึ่งเราด้วยนอกจากว่าเราไม่ทำไมมันแล้วมันยังพึ่งเราด้วยสังเกตดูนะอยู่กับคนมันร่มเย็นไม่มีอะไรทำไมได้คนไม่เป็นภัยแค่อย่างเดียวดังนั้นมันก็เย็นไปหมดสัตว์ลูกตัวเล็กๆเล็กๆยิ้มอยู่กับแม่นะแม่กับผู้เสียนี่กินยังฝึกลูกมันน่าดูนะน่าดูมันฝึกลูกมันเวลาอยู่กันที่โลกนี้ก็พาลูกกินแบบหนึ่งนะเวลาจะออกไปที่โลกนี้แม่มันทำแม่ทำท่าปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะแล้วลูกปั๊บปั๊บปั๊บไปตามถ้าออกโลกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นมันสอนลูกไอ้แย่กับมันอืออ้ายอืออ้ายตามอือหลีกลังหลีกแค่นี้ง่ายแล้วความสงสารมันทำให้รักวันนี้ก็เดินไปนู่นไปนู่นกลางคืนมึงก็ป้าขึ้นมากระดมไปกลางคืนมึงไปเดินง่ายๆยืนไปไปแล้วบางทีไปก็เห็นพระคุยกันอยู่ตามปกติจะไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรจะไปคุยเรื่องดีฉานกระถาไม่ได้ผมไล่หนีจากวัดเลยนะอย่าว่าผมไม่บอกนะจะมาแบบนั้นไม่ได้พระวัดนี้คุยเรื่องคุยเรื่องโลกเรื่องของสารยามาคุยให้ได้ยินนะอย่าให้ได้เห็นนะอย่าว่าผมไม่ไปนั่นนั่นน่ะผมบอกว่าคงเลยว่าผมไปเรื่อยนะวางนั่นเลยผมไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเวลาผมไปบอกชัดๆว่าอย่างนี้รองเท้ามันดังกุกกับกับไม่ใส่เดินไปก้มแก้มหมุนแก้มตายทุกแห่งนั่นแหละไฟก็ไม่ฉายไม่ว่างไงบุรุษจะเป็นอย่างนั้นนะนั้นแล้วสอนหมู่สอนเพื่อนหนักไหมผมหวังตรงกับเพื่อนหวังนี่ตรงกับเพื่อนมาเก่งกล้ามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้นะเดี๋ยวไล่หนีจากวัดนะอยู่ไปเมื่อไรก็ไปแต่ก่อนยิ่งเก่งกว่านี้คือวันนี้มันเท่ามันแก่ไม่ค่อยอยากไปแต่ที่งั้นมันก็ไปเวลาจะไปไม่มีอุปสรรคเดินมืดก็มืดเถอะงั้นไปได้สบายท่านคุยกันท่านคุยสันเหลกธรรมข้างพุทธการสันเหลกคาถาเครื่องขัดเกลาด้วยอภิชฌาเป็นต้นไปจนตั้งถึงวิมุตติญาณทัสสนะอภิชฌาสันโดษเรื่อยไปสังไปกายกาวิยาลัมภาเวกตาแล้วก็ไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปยิ่งวิทยาลักษณะ10ข้อฉันเลยก็ทำท่านกล่าวสมุทัยคาถาเครื่องเงินหนึ่งได้คติจากกันและกันไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกันขึ้นมาหากันไม่มีอะไรนี้จะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงมีโอกาสคุยกันแล้วต่างคนต่างรู้คุยกันสนุกด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมุนมันหาเวลาไม่ได้นอกจากผู้ที่จะรับประโยชน์จากการจริงๆถึงจะคุยเพราะเป็นประโยชน์จริง
นั้นมาจากป่านั้นนั้นมาจากเขาลูกนั้นเวลามาพบมาคุยกันสนุกพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วพระแต่อยู่บ้านโคกนามนเหมือนกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคกบ้านนามนมาหีบหน้าที่นวลเต็มหมดมาอยู่น้องคืนก็เต็มเราคนใสเราออกไปคนเดียวแล้วมันเอาจริงมาเอาเป็นตายที่เข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์คือเข้ามารับการอบรมท่านช่วยภาระท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะพระเนรมีมากเก่งๆกลางๆอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่นู้นแล้วนะผมไม่ได้เบานะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหูเป็นตาคอยสอดคอยส่องพระเนรองค์ไหนไม่ดีปี้หลงทิพย์ไปหมดพระเนรมาทะลึ่งผมไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลยถ้าเราลงได้กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นไล่ได้แล้วท่านไล่ทันทีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะคือเมื่อมันสุดวิสัยแล้วเรากราบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเจ้าท่านไม่ถามมาเป็นอะไรไม่ถามเพราะท่านเชื่อเรานั่นเองเราคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองนี่ไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปไปเองนั้นท่านหนักใจเลยไปยั่วๆเยี่ยๆไม่ได้เรื่องเลยเราเราเนี่ยยิ่งจะตายท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้ท่านเนรเป็นยังไงไงเวลาผมอยู่ท่านเนรเป็นยังไงท่านทราบเราจะเห็นได้เวลาหลับไปไว้กี่วันสมหาอยู่ในหน้าเลยถามเลยอยู่สบายสบายคนเดียวนะเนี่ยสว่างนั่นมีปัญหาทั้งนั้นเป็นอุบายทั้งนั้นเวลามาแล้วเราต้องตาต้องสอดต้องส่องอะไรต้องทำก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมดเราเป็นหัวหน้าคล่องตัวของหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนว่าไงการปัดการกวาดนี่ของเรานั่นแหละลงก่อนของไหนมันอืดๆด่าๆเดี๋ยวขี้เอาขี้เอามันไม่หนักได้ไงจริงนะเวลาออกไปคนเดียวนั่นก็มีคนเดียวนั่นบิดผึ่งมีคนเดียวพ่อแม่อาจารย์ปกติท่านมาอย่างผมไปละแต่ท่านก็รู้ความจำเป็นท่านก็จะได้รับความสะดวกอันหนึ่งจากเราส่วนหยาบๆนั้นเราอยู่นั่นก่อนเรียบร้อยท่านนั้นแล้วก็เก่งกลางๆของตาท่านมากนักพอเราไปนี่จะแสดงผ่าผลให้เห็นที่ท่านก็แก่มันขี้เกียจยุ่งแต่มันก็ขวางอยู่จนได้เวลามาแล้วกันคุยกันโอ้สนุกคุยธรรมะกันถ้าแก่นี่ก็ดีนะแต่ก่อนภาวนาดีนะทุกวันจะเป็นยังไงที่อยู่เพื่อวานอนนี้ทั้งว่าไปก่อไปสร้างบุญรู้แล้วนั่งนะมันเป็นนั่นแหละเรื่องความไม่รอบคอบระวังยากอยู่นะคือคิดอะไรก็ทำแล้วกิเลสมันขึ้นง่ายมีชื่อมีเสียงที่สิทธิที่ศักดิ์ที่คุณมันไม่ทราบมันแบกกิเลสทำไปเยอะมันจมไปเนี่ยมันท่านพวงองค์หนึ่งท่านพวงนี้ก็ออกทางด้านปริยัติได้เป็นเจ้าคณะอยู่ไหนอยู่เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยโสธรได้ไงภาวนาหน้าฟังเลยนะท่านพวงเล่าพ่อแม่อาจารย์ฟังผมนั่งฟังนั่นเวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านชอบออกรู้ต่างๆนั่งฟังพอพ่อแม่อาจารย์ล่วงไปแล้วแกก็ไปอยู่ที่ท่านเอาเองเลยบอกบัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยเลยไปใหญ่เลยทีนี้นะนี่มันก็เสียหลักอะไรคือตอนนั้นก็เลยไปอยู่นู่นออกทางปฏิบัติไปเลยนั่นกิเลสมันเตะจนออกนอกวงของธรรมไปได้นะเราเดชะมันสร้างที่ไหนไม่เอาไรตอนนี้ใส่เราคนตับเดียวว่าทำอะไรทำไม่ได้มันยังภาวนาอะไรมายุ่งไม่ได้วางนี่เลยเขามีความจำเป็นจะทำอะไรก็รีบทำให้เสร็จแล้วทิ้งพวกสลัดปุ๊บลุกไปเลย
มาทำเพื่อคนทำจากสาวต่อปฏิบัติมาไม่พอจะสร้างอะไรจะออกปฏิบัติลื่นมาทำมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทำอย่างนี้นะอย่างนี้ทำเป็นมาก็นี่มาหมู่เพื่อนของมาก็เลยทำเลยสร้างยุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยกลายเป็นโรงงานขึ้นมาวันหนึ่งเสียงโคมคามโคมคามทั้งวันก็เลยวันจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะแล้วทำจะที่หายไปหมดมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมาเราไม่เคยมีไม่เคยทำนะนี่มันจะแทรกแล้วจะแซงขึ้นไปเรื่อยๆนี่สิ่งเหล่านี้มันแสงได้ง่ายนี่ดูมาอยู่บ้านผมคุ้นกับใครทั้งๆที่เป็นบ้านเกิดผมเพื่อนจะเห็นใช่หรือผมไปคุ้นกับใครเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่พี่ๆน้องๆก็ไม่มายุ่งกับผมได้นี่ผมทำไปเป็นเสมอภาคกันหมดในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ว่านี่เป็นน้องนั้นเป็นพี่นี่อันนี้ใกล้ชิดนั้นนั้นก็ให้มีความหนักได้ผมไม่มีนี่คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่านั้นพอหรือกุ๊กคีตีมงกับญาติกับวงกับพี่กับน้องผมไม่ได้ผมใครๆก็คนเหมือนกันอยู่บ้านผมน้องๆผมไปขึ้นบ้านไหนอยู่ผมไม่ขึ้นเนื้อแต่คุ้นก็ไม่คุ้นกับใครนอกจากเอาเรียกมาใช้ตามธรรมดาที่ควรจะใช้นอกนั้นมายุ่งกับผมไม่ได้นั้นก็เหมือนกันหมดมนุษย์เหมือนกันมีใครจะยิ่งจะหย่อนกันความเป็นมนุษย์ก็เท่ากันให้ความเสมอภาคมันเหมือนกันเพราะว่าปฏิบัติก็ไม่ทราบทำมันยังไงก็ไงนี่พูดหนักนะสบายนะเรานี่เคยเห็นมาแล้วนะเราอย่าให้มีนั่นในวันนี้นะอะไรจะจัดเป็นวาระกันก็จัดให้ทำตามนั่นหนึ่งอย่าให้เพื่อนให้ข้าอย่าว่าท่านมันจะทำเราจะทำคนจะทำนี่ทำไม่ได้นะถือเป็นความจำเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระเราไปไหนต้องมีกิจวัตรที่พระอยู่เฉยเหมือนสัตว์นี่ได้ยังไงเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นพระทำกิจวัตรปฏิบัติอะไรก็ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อใครหนักเบามากน้อยก็เพื่อเราทั้งนั้นมีแขกคนมามากผมก็ยิ่งนิโตวิจารณ์กันหมู่เพื่อนมันก็ยุ่งไปอย่างนั้นผมเองก็ยุ่งไปแบบหนึ่งทำไมจำเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผมยุ่งเหมือนกันต้อนรับแนะนำต่างสอนไปเท่านั้นพอแล้วหนักแล้วผมมีเท่านั้นหรอมีอะไรอีกขอนิสัยไม่ได้ขอนิสัยเยอะเนื้อขอก็เลิกกันเอาเก็บอันนั้น

เริ่มปฏิบัติจิตตภาวนาในขณะฟังเทศน์ไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาอยู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศน์มาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศน์ไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแต่คนเข้ามาจะทราบทันทีนี่ความกระแสเสียงของอัดของธรรมที่ท่านแสดงไปก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดละขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น เพราะถ้าปฏิบัติจิตตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศน์ด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรนั่นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังเรื่อยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติเพราะงั้นการเทศท่านจึงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มจากสมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นเช่นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะอุปจาระสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตที่ท่านว่าอุปจารสมาธินั้นมารวมเจ็ดเขียดนั่นแหละผู้ที่จะ เข้าใจเรื่องอุปจารสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นมีท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏในนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเทบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองจึงมีครับได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบยับความตรงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งๆที่พื้นฐานของจิตนั้น
มีความแน่วแน่มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่าจิตมีคิดมีปรุงอย่างละเอียดละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินฟังจากท่านสอนหรือจากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้อย่างนึงมันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้น่ะเรียกว่าเที่ยวจระคือเที่ยวกระแสของจิตเที่ยวออกไปนี่เรียกอุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่นขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั้นความสัมผัสทำจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเทินตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบหรือละเอียดลงไปโดยลำดับลำดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนมีวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติ เป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกอยากละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับลำดาคือกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติมีแต่การจดจำล้วนๆและจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจำได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเพียงสมาธิจิตสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อว่าท่านว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนะรู้แล้วเข้าใจไปเดิมดับไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติอ่านตามตำรับตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคุยหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ท่านแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เครือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เครียดที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่เราวาดเช่นนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยยังไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้มีพูดถึงเรื่องปริยัติเราให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น เพียงจิตสงบเท่านั้น
ก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราท่านๆเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตัญญูวิปัจจิตัญญูคือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรจองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญาไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่วิปีตันอยู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เกิดความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นแหละเหมือนกับว่าปัญญาน่ะก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั้นเนี่ยไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นเป็นปัญญาของท่านที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติปัญญูบุคคลหรือปฏิปัญญูบุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานแล้วควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กเฉลียวไหลเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานเองไม่มีแต่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็ทะเลทลายนี่ก็เหมือนกันนั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตที่เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมประกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทรนทรายให้เกิดความรักความชอบใจความกำหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันไปตลอดเวลาไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่ม
แทนสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนานไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั่นเองเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่ทั้งนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พระก้าวทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของในญาติบุคคลอย่างพวกเราท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นทิปปัญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในภาคพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหลตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วก็ย่อมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านมาปัญญาเริ่มเกิดนี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยาก

ได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษของการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยมันพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วฉะนั้นก็จะได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นมุดถึงระยะที่มันติดเกิดความสงวนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทรไทยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้นั่นถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือว่าปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นแหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีหนึ่งเช่นอย่างพระสาวกที่ได้สดับตับฟังไปพูดปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนั่นออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันจะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้แล้วการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแน่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับตำนานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานลบงานฆ่ากิเลสทั้งหมดเว้นแต่หลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นมรรคจิตเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยลำดับลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นที่เด็ดตัณหาชระเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามาจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่ที่เด็ดทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตจักวัตจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้ง4ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยๆไปได้ประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับต่างๆและส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจและแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนนั่นนี่แหละปัญญาขั้นสังหารจิตเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่ง

เกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งสังหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ นั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นประเด็นหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างจริงเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้ง4อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดา อาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็สุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างฆ่าหลาเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจ4ได้จากทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะทั้ง4นี้เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นนิโรธจึงไม่เกี่ยวข้องกันถ้าปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัฏจิตวัฏจักรจนวัฏจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกนี่แต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปนี่เรียกวัฏจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลี่คลายออกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็ขึ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันธ์รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาราฮาโลจตุคโรเป็นต้นนะขันธ์ทั้ง5เป็นพาราอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยๆท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันธ์เท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูสิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากว่าล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูและจะโดดผึ่งในทันทีท่านที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นน่ะแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดผึ่งข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่องค์ความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดที่โดดผึ่งด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มี
ถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามและช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการความลื่นเนี่ยจะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตทั้งนั้นก็ไม่มีในเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองนี่เรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาตั้งแต่ไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาพาให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาตั้งขลานั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านนี้หมดไปสิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้เนี่ยผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดจิตแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์และบุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนขั้นขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนะเพราะนั้นหมดเชื้อแล้วแล้วก็หายกังวลมิจฉาโตปนิบุโตท่านดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละมีแต่ว่าปรินิพพานปรินิพพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิษภัยอันใดที่พาให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับท่านไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหากเป็นอย่างนั้นนี่นะการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนั้นนี้เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเองได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคารวะญาติโยมเขางานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี้รู้สึกว่ามันอะไรมันเขินเขินมันเหมือนของแปลกประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี้มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งๆที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันพาให้เป็นอย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสไปเสียแทนที่จะฆ่ากิเลสถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันสั่งสมกิเลสมันสั่งสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนตรงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาคืนเอาไปมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทัยมันพาให้คว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแต่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้และปัญญาจะนอนตัวได้ไงมันก็รอบตัวทันทีทันทีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นลึกติดตัวขึ้นมาได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอย่างน้อยก็ยังจะสะดวกขึ้นแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปเท่านั้นเส้นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงไม่ได้จึงพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าธรรมไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยถึงไม่เคยรู้ก็รู้ถึงไม่เคยเห็นก็เห็น
จนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับกิเลสเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละอันนี้มีตามีหูอะไรก็เถอะมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อไม่ถูกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเห็นได้จึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพวกรู้ได้รู้ได้ไอ้เรานี่ท่านสอนแทบเป็นแทบตายนะตำหนักตำรามีคือตำหนักตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แก้ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะนั่นมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อธรรมได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องธรรมจะกระดิกภาพก็เป็นธรรมออกธรรมออกธรรมออกหน้าที่ออกทำการทำงานทำการมาคือฆ่ากิเลสเบิกทางตัวเองลงไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมันมีอะไรปิดมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรปิดดินผ้าอากาศไม่ได้ปิดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ปิดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ติดหัวใจกิเลสเท่านั้นติดหัวใจนั่นเวลามันเอาจริงๆนะมันเห็นโทษของกันและกันพอกิเลสมันเบิกออกมันก็กว้างออกก็ทิ้งมันก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็กิเลสนั่นแหละปิดจะเป็นอะไรไปฟาดกิเลสออกหมดแล้วมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอันนี้เวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องกิเลสมันติดหัวใจก็ติดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดชัดสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้านมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราไปเห็นเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าล่ะของจริงอันเดียวกันนี่แน่น่าละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันมันเป็นสังนั้นยังว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าลองมีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับต่างแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าสยามภูต้องรู้เองเปิดขึ้นมาเองฝุดค้นขึ้นมาเองความหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนพงเปิดออกมาได้ถูกโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วก็มาสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกก็รู้ได้เป็นระดับลำดาดังพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมมาสาวกจากนั้นก็เปิดศึกกับเผยออกหมดโลกธาตุกว้างขวางไปเดินดับบรรดารู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามไม่ได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตจักรวัตจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นที่ว่าไม่ดูข้างหน้าถิอาชาตัสสะทุกย่อมมันมีแต่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูสิว่าทุกมีแต่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดๆในเจ้าของสิมันก็จะสงสัยผู้เจ้าไปไหนจิตประเภทใดน่ะจิตที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาพบเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นเหลืองตื่นอะไรมันในตัวของเรานี่ก็ดินน้ำลมไฟมีหรือไม่มีอากาศมีหรือไม่มีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งป่านนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปลากไปจนตายทีกับทีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนัตติตัณหาสมานาติอะไรที่จะหนีหัวยิ่งกว่าตัณหาไม่มี
ธรรมชาตินี้หิวมันไม่มีความอิ่มพอเลยสัตว์โลกทั้งหลายเพิ่งเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอทำจับเข้าไปจับเข้าไปทัดทานต้านทานเข้าไปเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพานนิพพานเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสอดแสวงหาคุณงามความดีสอดแสวงหาได้ทลายก็ตัดพบตัดชาติตัดวัฏวนจำนวนของวัฏฏะเข้ามาจีพบจีชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏจิตย่นวัฏจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดพบตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่ละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสวดคาถาตัวกตาธโมตรัสไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วจึงมาสอนโลกบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่หรือว่าเราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็รู้เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสเนื้อต่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยต่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองแล้วทำลายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนอยู่เฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาห้ากิเลสนะถ้าจงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางจงกรมซะแล้วนะจะว่าไงเราเดินไปที่ไหนเราดูทางจงกรมของพระที่เกียรติเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำงานอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะถลอกปลอกเปิกทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความจมให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยไหนตรงนี้น่ะใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีก็น่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทปให้ฟังดุจสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทปยังมีหนังสือไก่กองตั้งเอาความสัตย์ความจริงเข้าสู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหลอกเลยแหละเหลวๆแล้วใช่ไหมนั่นดังนั้นมันก็ช่วยไม่ได้จะทำไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในรูปคำๆเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรูปคำๆสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วสอนจะฝังจะของไม่ได้นี่เรียกว่ารูปคำๆศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาปันเพื่อตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาตอนละเอียดมันคืนเอาโน่นตอนเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นองค์เอกแล้วในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นนั้นไม่ค่อยเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจมันเวลามันงูปลาปลามันต้องสายเป็นอย่างนั้นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติมาได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาเช่นนั้นก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหาเนี่ยก็มาด้วยความเป็นเองมาตามมัธยสัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่จะให้พูดว่าไงอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่เต็มฐานเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนไม่เพี้ยนเนี่ยฟังดิฆ่ากิเลสด้วยความเพี้ยนเหรอไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยความเกลียดค้านนี่นะ
แล้วจะมาขัดกับธรรมยังไงความขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ธรรมมันขึ้นกระแสของนรกจกเปรตมันมากกว่ามากนะทุกวันเนี่ยถ้าเรามันถึงจะพังทลายพังทลายไปตามกระแสหรือขึ้นของนรกจกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรอะไรก็เป็นแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่าฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี้เราเห็นไหมยังมั่นเรานี่เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างเนี่ยนี่แหละอุบายของที่เหลือมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปโอ้ถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีตู้เย็นนั่นละเป็นสายทางเดินของเทวทัศน์ของวิดีโอฮะมันจะเข้ามาทำลายเข้าตรงกระทั่งพุทธิพระเห็นไหมทุกวันนี่ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเมื่อวานนี่หาอวดอุตริไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายทากว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนถ้าขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นใครแล้วมันทำไมมันถึงดื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านเห็นไหมนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงมาได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเท่านั้นเออดูเอาสิพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดีให้เว้นโอ้ยุคโมเสนาสนังฮะฟังสิให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้ข้ามวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลละหมากรากไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินที่นั่นก็อย่าไปอยู่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าเออท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะและประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนดูในนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในนั่นในอปันนกะปฏิปทาหน้าสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ผู้สวดก็สวดอยู่เวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้โดยละเอียดละออมากที่สุดท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งเหล่านี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่มันเผาหัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เผาหัวเผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใครเรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกฮะไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามาทำไมฮะถ้าลูกมันอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอายเราในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมฮะนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เดือดมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันจะทำให้ด้านนะหน้าด้านไปเลยนะนี่อุตตปะไม่มีนะว่าไงแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดเลยมาไงมันน่าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้นะมันมีตั้งแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านคุณยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะไอ้ที่เหลือมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะที่เหลือหน้าด้านนั่นแหละที่เหลือหัวเราะทำดูเอาดูอย่างท่านใครเป็นก็ตามดูเอาที่เหลือหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรเทศเข้าใจหรือเปล่าล่ะจากนี้เทศกรรมฐานเทศแบบบ่งเบ้นไปนี่นะต้องขออภัยด้วยในบุพพสิกขาท่านมีอยู่ในผมเห็นในบุพพสิกขาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันหรอกนะผมก็เป็นแต่เพียงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่อันหนึ่งในหนังสือก็มีลิ้นจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7วันแล้วต้องตายอะไรแบบนี้ในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเอง
สำหรับธรรมชาติอะไรจะต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลย7วันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายใน7วันที่สิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเลยจะลำไปตายในหนังสือนี่ผมก็เห็นไม่ใช่คุยแต่เล่าเห็นจริงอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนักแต่ก่อนก็เหมือนกับว่าที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่เราเรียกผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายใน7วันไม่บวชตายครับนี่ก็เห็นทีนี้มันก็มันทำให้อดคิดไม่ได้ในทุกวันนี้ไม่คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันทำไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วไปทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่สิเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันนี่มันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันห้านี้ที่หายไปแล้วเหรอขันห้านี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้แล้วสินั่นคือว่าขันเป็นขันทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันน่าคิดอยู่มันคิดอะไรที่นี่ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเราแล้วเดี๋ยวพูดตัวอย่างเห็นจะซักกันอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเราหนึ่งอันนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปแต่ท่านขันมันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับท่านฝันท่านฝันมันละเมอไปดังเออท่านเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใครหลังครับเราก็กราบเรียนท่านครับผมมาเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างนั้นก็คิดเลยพี่พันตะกี้เนี่ยคุณว่าทำไมคิดเลยพี่คุณว่าพันตะกี้เนี่ยนะมันฝันเรื่องหมาอย่างนั้นมันอย่างหมาไม่ใช่ไหมยังบุหรี่ผมบอกผมรู้มาละอันนี้แต่เราเชื่อก็หมานะนะพูดเรื่องหมาเพิ่นบ้าให้หมาเพิ่นดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นล่ะผมรู้จำหน้าทักจำได้แต่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันอ้าขนาดยังคิดปกติผมได้ยินผมเป็นคนข้างขังเนี่ยเพิ่นน้อยไม่ห้องสลาแต่ก่อนปกติเพิ่นหลังนั้นมีมนต์นี่เลยเพิ่นกั้นห้องสลาบ่มันหลังสิผมไปจอดตั้งเพิ่นนะมีหมาทั้งน้องผือทั้งกั้นห้องสลาอยู่แล้วก็พอท่านไม่สบายแล้วเองอ่ะท่านเป็นหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินกลมแอบอยู่ข้างๆเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบท่านเองก็ทราบกันผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินกลมอยู่ข้างๆสลาตรงไปทางห้องท่านพักกันแหละผมเดินกลมข้างๆผมได้ยินเสียงผิดปกติเสียงผมเลยปรับผมจะวิ่งไปหาท่านน่ะพอผมเดินผมลองเท้าผมปรับท่านได้ยินเสียงท่านก็เลยตึกกักขึ้นใครมาหน่ะกลางบอกขอหน่อยเด้อมาหนึ่งวะแล้วคือยังเสียงพ่อแม่กูยันผิดปกติน้อยหนึ่งว่าหันเลยน้องเออแม่นแล้วท่านบอกว่าฝันทั่วท่านบอกว่ามันเราเมื่อไปเสร็จคนแนบมันก็บอกตรงนี้มันฝันทั่วกันฝันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกตั้งเลยหรอกเพิ่นบอกว่าท่านอยู่ที่เขาอยู่ล่างเขาก็ยิ้มอยู่เพิ่นบอกว่าท่านฝันทั่วแต่เพิ่นหลับท่านอ่ะก็เลยเพิ่นก็บอกสองสามคำหนึ่งก็เพิ่นก็ยึดเขาก็ไม่หนีหนีออกนั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นทำไมอาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นอะไรฟังสิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจารย์เอาตรงนี้ยันกันพระธาตุท่านเห็นไหมล่ะนั่นเครื่องยืนยันกันท่านฝันหรือไม่ฝันนะฟังเสร็จยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดอยู่นี่อะไรเป็นครบไปกระทบกระเทือนของขันธ์ห้าความเป็นอาหารของแต่ละองค์ละองค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันธ์ห้าพอจะให้ขันธ์ห้าแสดงตัวไม่ได้หรอนั่นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันธ์ห้านี่นะ
อันหนึ่งแล้วอันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออรหัตภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายในเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นพระชาติฆ่าขันห้าเท่าหรือนั่นอันนี้มันจะเป็นพระชาติเลยนะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ของท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันของท่านเหตุใดจะต้องไปตายถึงภายในเจ็ดวันวะนี่อันหนึ่งนี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วมันเกิดเหตุเกิดผลก็ต้องนั่นเองนี่มีความจดจารึกมันสำคัญอยู่นะเราจะความจำล้วนอะไรมาก็อยากอาจจะจำถึงสี่ห้าจบมาเรื่อยๆไปนั่นก็ได้เราก็ไม่ได้ประมาทเราอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ไปจดจารึกนั่นน่ะถ้ามีความจริงภายในจิตใจมีภูมิจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่ความจังล้วนๆมาพระเจ้าท่านพาช่วยโลกช่วยจนสุดท้ายนะพระพุทธเจ้านะซึ่งอย่างอะไรนันทพรามอะไรสุภะทะพรามพรามแก่ช่วยสุดท้ายเทศให้ฟังแล้วข้าพระเองไปบวชให้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพอบวชแล้วออกให้ออกไปทำความเพียรอยู่นอกหนึ่งสั่งด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแล้วนี่ก็ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นคืนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็ได้เป็นปัจฉิมสาวกไปอย่างนั้นเองสงสารในขณะนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพามคนนี้คนหนึ่งอานนท์มานั่งตอนนี้เพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์หรือพระสรีระของพระองค์ตอนนั้นหรือจะยังไม่เป็นพระบรมธาตุหรือไงไม่รู้แหละแต่พระสรีระพระองค์เวลาถูกเผาไปแล้วนั่นแหละถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันได้จะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงทราบไว้หมดจึงต้องไปปฏิภาณในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกขันหนังที่เห็นนั่นนะทำประโยชน์ถึงนั่นเห็นเรานี่มีเท่าไหร่มีนะเชื่อโลกสมัยสงสารไปที่ไหนอดสงสารมาได้นะเชื่อวันหนึ่งเราตามปกติผมอยู่ลำพังคนเดียวผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนญาติโยมที่มาผมทนนั่นผมก็อุตส่าห์เฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งแล้วเราอยู่โดยลำพังเราคนเดียวมันเหมาะพอดีก็ยุ่งกับนั่นยุ่งกับนี่แล้วโอ้ไม่สบายเอาละสินะเลิกกันละ

0: มันมนเราไปเขาบอกพระจันทร์มันไปอะไรเขาขอร้องให้ไปไปต้องโยคีนะโยคีสถานตรงทองคูณเศรษฐีใหญ่ในประเทศเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขาเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมเป็นแบบโลกโอ้แต่โยมก็ถามใหญ่โตโยคีสถานห้างขายยาใหญ่โตเราก็ไม่เคยสนใจหรอกเรื่องอุปถัมภ์ปถาอะไรนี้ไม่เคยมีในใจนอกจากธรรมมันก็พาไปมีแต่คนแก่ๆอายุ50-60ผู้หญิงที่ไปนั่นนะผู้ชายมีแต่เพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้ชายมี2 คนรถโฟกตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็มีแต่แบบนั้นนะอย่างน้อยอายุ50ขึ้นไปอาจารย์นั่งหันพอพระอาจารย์ไปถึงมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วสังเทศเลย
1: แล้วก็มืดอาจารย์พี่ข้าไปพักตอนนั้นเลย
0: วัดทายเขาคุณพระอาจารย์พอตอนเช้าเขาจัดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวายถามเขายื่นอาหารออกไปจัดอาหารอะไรด้วยแล้วเอาไปมันใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นนี่ฉันก็จะขึ้นนี่แต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายเอาไปกับพวกนี้แล้วกูตายได้5 ชั่วโมงก็ไม่ถึงเขาก็ย้อนถามมาเราว่าท่านล่ะขึ้นไหมโอ้ต้องดูเหตุการณ์ซะก่อนนะว่าการขึ้นขึ้นขึ้นคนขึ้นก็ไม่ขึ้นระหว่างนั้นเยอะเราพาลำพานเราไปเที่ยวดูวัดซะก่อนเราไม่เห็นวัดเขามาดึกออกมาออกทางนี้สะพายยากเตรียมแล้วนั่นนะเอาบัตรอะไรเขาไว้หรือว่าแล้วเดินลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็มัวแต่รับทานเขาก็จะไปคิดอะไรมองอะไรลงนั่นลงเริ่มขึ้นเลยเราไปถึงตีนเขาจะขึ้นมีกุฏิข้าอยู่นั่นองค์นึงก็ไปสั่งกับพระไว้ถามว่าจะลงมาถามว่ามีพระขึ้นไปแล้วยังบอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นมันไปคนเดียว1 ชั่วโมงเต็มถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมง15 นาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมง3-4 นาทีพวกทหารคือเขาทหารอยู่บนประชาชนมันตั้ง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วเราไปช่วงหนึ่งเดียวคือกับใครเพราะเขาเราก็เคยกับเขามาพอแล้วไม่จะเป็นดูอะไรขึ้นภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยหยุดที่ไหนขึ้นไปเรื่อยไม่เห็นเมื่อยไม่เพลียอะไรคือไปดูนาฬิกาแต่งชั่วโมงพอไปคนที่รักษาดอยพ่อบาทที่ไหนเขาอยู่มาตอนรับขับอยู่หาน้ำร้อนน้ำชาตาเขาจ้องเราเป็นผิดปกติเราดูเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเรานี่รู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองแต่รู้เขาดูถามว่าเป็นคนเป็นดังแบบโลกก็แสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามอาจารย์มากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกต้องมีการมาด้วยมันอยู่ลำล่างเขาบอกมาทีหลังคุณมาแล้วทำอะไรมองดูแต่เรามองอยู่นั่นนี่ใช่ไหมคนนั้นนั่งบ้านชายขอนั่งนี่หน่อยแล้วมันจะต้องพอเสร็จแล้วขอดูแลหนึ่งเออแล้วก็เลยมันได้แล้วอ๋อจะดูนี่นะหมายถึงนี่เองมาดูคนที่ไม่ลืมที่มันชัดเจนจริงก็คือว่าประโยคสำคัญก็คือท่านอาจารย์นี่ไม่มีเท่าไรหมดระวังนะไม่มีการสั่งสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลเตลิดเปิดเปิงหมด คือไม่มีแต่ไม่จุดวันนี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่จุดนี่อันหนึ่งว่าอะไรก็อย่างไรปูอะไรปากเป็นพุทธะเขาอะพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดใครฟังมันผมพูดเฉพาะนั้นเท่านั้นส่วนมากนะปากนี่คือปากพุทธะอะไรเพราะว่าตามหลังเขาเนี่ยคือวาทะคำพูดสำคัญมากอาจารย์ว่าก็เป็นอย่างว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็เกิดมากพระธรรมดาหมายถึงอะไรผมไม่เคยถามนะมันจะเรื่องเขาพูดเองนะผมเฉยเลยผมไม่สนใจถามจำได้เนี่ยสามประโยคประโยคสำคัญก็คือว่ามีอะไรเป็นหมดสำคัญมันเลยประชุมนานนั่นเองผมก็ทรมานสบายอยู่โดยลำพังอยู่ของเราไม่คืนก็นั่งภาวนาสมาธิอารมณ์เหมือนลมไปเที่ยวที่ไหนก็ไปตามปฏิปทาทำร้อนในกุฏิเหมือนไปเที่ยวที่ไหนก็ไปมันสบายไม่มีผู้มีคนมาอยู่ควรจะไปไหนก็จะนั่งเย็นก็สบายคืนกลางวันมีไม่ได้เอาความสะดวกสบายจากผู้ใดไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดกับใครว่าจะมาช่วยมาช่วยในเวลานี้กลัวตายมันไม่มีก็บอกว่าไม่มีด้วยทั้งที่แต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไปเป็นฝ่ามือเป็นหลังมือมันไม่เคยไปสนใจเราต้องเป็นต้องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากน้อยอย่างไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหนดพิจารณาอะไรที่มันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายว่าตายมันจะหนีจากจุดนั้นได้เลยความสลายจากกันนี้ก็ตายก็เห็นคิดกลัวที่ไหนคอยเป็นเครื่องก่อควรจิตใจกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ทราบเพราะผลของการปฏิบัติที่เองมันเป็นระดับธรรมชาติของจิตโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเราไม่กลัวกล้าก็ไม่ได้กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดารู้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตมันจะปุ๊บปั๊บเข้าทันทีเข้าทำงานการส่งไปโน่นไปนี่โอ้ยไม่ไปมันจะส่งไปหาอะไรส่งไปหาความช่วยเหลืออยู่ก็อะไรมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์คือกันทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายมันก็ตายอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกทั้งโลกนี้จะไม่มีป่าช้ามันเป็นความแน่ใจทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆพิจารณาก็แก้ที่เหตุอาสวะส่วนไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกนะแต่ว่าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับหัวใจซึ่งเป็นอะไรอยู่อ่อนเหนื่อยเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเพียงไปอ่อนมันไปเอากำลังข้างนอกมันก็หมดไปหมดไปก็ไปรวมอย่างนั้นเมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีกำลังอะไรมันท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกยังมีเป็นแต่ยังว่ากำลังที่จะยกไปยอแขนมือเท้าหรือนี่มันก็ไม่คิดว่าจะยกแล้วคือมันอ่อนไปหมดไม่อยากกระดุกกระดิกแต่จิตมันทำงานเหมือนทำด้วยธรรมะมันเหมือนบังคับทุกนี้ทุกเวทนาเล่นเท่าไหร่

ทุกเวลาเกิดขึ้นมากๆนี่จิตจะไม่แยบออกจากนั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปกวนแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะไปเตือนไม่ให้พิจารณานั้นนี่เนี่ยก็ยังได้บอกไว้ปัญญาไปเตือนนะน่ะเราไม่ได้ประมาทธรรมแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั้นก็คือทำอยู่แล้วอย่างเต็มตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยพอทำอื่นเขาไปแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งจริงต้องการความสงบเงียบที่สุดไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาคำว่าหมดความจำเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้และเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลานานพระราชแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมรรคมาสรุปความแล้วคือมรรคตัดธรรมะคือสัมมาสังกัปปะเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่หนึ่งสัมมาสมาธิก็เหมือนกันสัมมาสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความสืบต่อกันด้วยความรู้สัมมาสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นปันผ่านทะเลสายออกไปข้างนอกรุ่นๆในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมีได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณก็ 5% ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเราไม่ใช่วิสัยที่นั้นเราก็ไม่สนใจทั้งหมดก็ให้สงบลงไปความรู้ความเห็นจิตตัวของอยู่จิตจะคุมเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆเนี่ยมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความตุ้มความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราก็ทราบโดยชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอยากคาดอย่าหมายเวลากระทำฟังไว้เป็นสติเวลาเป็นขึ้นมามาหาวิ่งรับกันเองกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้ทุกจิตอารมณ์ไม่เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันคาจากกันหรือความหมายว่าคาจากกันคาจากกันแต่การกระทำเพื่อให้คาจากกันมันก็ไม่ขาดจากการจวงหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยสติสกัดรัดต้อนด้วยปัญญามันชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากขาดสติไม่ได้เรายกนิ้วเลยจ้ะเรื่องของคำว่าสติกับปัญญาวิเลศจะหมอบลงได้ก็เพราะอำนาจของสติวิเลศจะขาดตรงไปได้แต่ละชิ้นอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญาเนี่ยนี่ได้เคยดำเนินมาอย่างนี้มันจะยกขึ้นปุ่นว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมาตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนำอรหัตอรหันต์โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ออกซึ่งออกจากพุทธศาสนาเป็นเครื่องผลิตให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานนั้นด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญามีจำนวนเท่าไหร่ตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินไปหมดจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำการซื้อขายกันจะเอาเงินไปตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่หมด
เงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะไปชมคนจะต้องการอะไรได้เท่านั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาถึงออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของพระองค์มีอย่างเหลือนี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ได้ใช้มามากแล้วความภาคเพียรหรือการงานอะไรที่เราใช้กำลังวังชาทำงานนั้นๆมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเพียรของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญาศรัทธาความเพียรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคล่ะนี่เป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยว่าไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนานี้ทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องผลิตขึ้นมาอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติลึกรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิจิตรนาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติสัมมาสติคือลึกรู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมนั่นว่าสติลึกรู้ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมพากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปคาดการสถานที่นู่นที่นี่ย่ำเวลาให้เสียเวลาประสานไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติและเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยานิกธรรมของพระพุทธเจ้าจะเอาความด้นดำมาทำลายความเปลี่ยนทั้งหมดมาทำลายกำลังใจความด้นความเดาความคาดความหมายว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นจะไม่มีงานมันหลอกเข้ามาเลยนะเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาบางสมัยโน้นคนที่เหล็กหนามันเป็นไปงั้นใครไม่หักไม่แบกที่เหล็กมาเกิดมือเหลือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะต่างคนต่างหากกิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าทั้งพุทธการบรรดาสาวทั้งหลายนักพระพุทธเจ้าลงไปท่านต้องมีกิเลสหรือว่าหากกิเลสมาเกิดเหมือนกันคำว่ากิเลสมันเป็นเครื่องมืดมิดปิดทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เราแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะกิเลสเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใดต้องมืดตะวันหนาก็หนาลูกลูกคำคำเพราะว่าความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านทำละไม่ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมายกาก่อนทุกวันนี้ตลาดนี้มีแต่ตลาดเปล่าๆหรือไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพาน
หรือเพราะเหตุไรอันนั้นมีนี่ไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนชอบจะสุกเอาเผากินสมัยนี้

เวลาพิจารณาพิจารณาให้ช่ำชองอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองแล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจไม่เรื่องอะไรหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองมันจะพิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำของพระเจ้าทำสอนอย่างนั้นในตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเราผลิตขึ้นมาคือสินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดชิดถูชำระสาดสางชะล้างภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องวิตกวิจารณ์กับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสหนาใช่ไหมแต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตางค์ตลอดความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิต

ู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคเราก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจให้ออกให้เปลี่ยนโล่งด้วยอำนาจของ

พระผลนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นๆไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานเช่นอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกข์ต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางดับทุกข์มีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการหุ้นสถานที่หุ้นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยทั้งหมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ใช่บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มทูลคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราไม่ใช่มาเพื่อความสิ้นค่าเนื่องจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปและจะเป็นการช้าต่อมรรคผลนิพพานที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อที่ตรงนี้ตัวขาตัดธรรมตัดไม่ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยามนี้แหละธรรมดำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยามนี้จะนำสิ่งสกปรกโสมมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกก็ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติผ่านไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความเพียรกลมกลืนกันเลยมีเท่านั้นอย่าคิดอย่างอื่นอย่างใดให้เสียแล้วเวลาอย่างโลกโลกทั้งสามมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักขุญาณงานนักเรียนในธรรมจักรกับวัฏสูตรงานพยายามโก้ทราบที่เกเวมัจจิมาปฏิปดาตถาคตเจนอภิสัมบุตถานี่แหละที่จุดทั้งหลายจุดทางอันเอกมัจจิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อการตรัสรู้จักขุกรณียาเป็นไปเพื่อจักขุญาณญาณจักขุกรณียาเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งคือจักขุภายในญาณกรณีจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจักขุกรณียาณกรณีท่านได้กล่าวว่าอุปทายะอุปาณายะสร้างมรรคเป็นไปเพื่อความตัดจะรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่อายังโคตรสั้นทำไมบอกว่าอายังคนนี้นะอายังคนนั้นนะจะพาให้เป็นมรรคผลนิพพานอายังการนู้นอายังสถานที่นี้ไม่มีนะอายังโคตรทราบภิกขเวมัชฌิมานั่นเมื่อก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งของจริงในธรรมทั้งหลายมันสอนให้ดำเนินที่นี่เราหนักแน่นในความเพียรลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์

ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการคาดการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นเครื่องวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาค่อยจ่ายจอมไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญากำลังพอทรงตัวได้หรือมีความกำลังแก่กล้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลยกำหนดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งทะลุไปเลยไม่ต้องประคาดประหมันหมายผิดกันกับขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามันมีการล้มลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้เคยเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองทีนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆนะอันที่ติโกอากาลิโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เมื่อเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเพียรของเราปัญหามีเท่านั้นพากันเน้นหนักจิตใจให้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาอย่างคนที่มีกิเลสถูกทำไปนู่นไปนี่สมัยนู้นมักผลมนุษย์พานอะไรว่าไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแสดงนำคาถาพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้าหูหนวกตาหมดแต่เรายึดพุทธธรรมธรรมังสังฆังแสดงคาถาเป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราจะไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผิดหลังพากันดำเนินตรงนี้นี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะสถานที่พิจารณานี่เหมือนตลาดปรากฏผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลก่อน

ไปนอกเหนือไปจากจิตนี้แหละนี่มีกำลังเราสินค้าก็ตลาดของพระพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท้าทายได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเต็มตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีเงินจะซื้อจะไม่ทั้งไม่มีเงินเหลือตลาดต่างก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเอาฟาดลงไปความเพียรมีเราเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วขึ้นมาเกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามอะไรก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้เรานานก็ใช้มามากแล้วที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าศึกสำคัญอยู่ภายในจิตใจมาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกทางรวมตัวลงไปที่จุดนี้มันเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการของงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวถึงจะได้ชมตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกเหนือโลกให้ได้ชมในการขึ้นปฏิบัติของเราอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเข้มแข็งให้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกกันไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอเพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละที่ว่าไงจริงที่มันขวางนั่นแหละคือมันผิดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นนั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันทำไมมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางถ้ามันถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของคนนั้นเองสอนเห็นอย่างชัดๆพากันเริ่มลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้แน่นอนถ้าจริงจังอย่าหักนิสัยเราเองเคยตัวไปจนกระทั่งวันตายเป็นลักษณะจับจุดไปที่หมดทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้วหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่เย็นใจไม่มีมีแต่ความหลอนแหละไม่จริงไม่จังทำลงไปให้เห็นท่านให้ชื่อให้นามว่ามรรคผลนิพพานนะโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันผลิตเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหาย

ิตธรรมดามันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูไถลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ทำหลักทำท่านว่ากิเลสเราจะเห็นได้เวลาฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคลุกคลานไม่ยอมไปตามอัตตามธรรมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้อย่างไรปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเรานิสัยเราจริงด้วยไม่ใช่เรื่องลอยๆถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบทางเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่ออัตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังหยุดมันตักลงเหมือนหินหักออกมาก็เรื่อยมาที่แรกมาจำมันสาโคราชอำเภอจักรราชก็ตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันก็เร่งตั้งแต่มาถึงที่แรกไม่นานจิตก็ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนร่ำรวยผู้ขานั่นแหละจิตมันก็สงบได้ก็เร่งใหญ่ตอนดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำกฎตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึ้งเลยเถอะแน่ใจเรามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปึ้งไม่กระทบกระทั่งอะไรพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นท่านชี้แจงแสดงอาจทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนนะคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนในวันนี้หน้านี่หน้าอยู่นั่นเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้นี่หน้ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จิตนั้นก็ฝังลึกฝังจริงๆนั่นมาแล้วตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามกาลเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านเล่งแล้วเป็นเหนียวคำฝันเราก็ไม่ลืมคำฝันนี่เคยเล่าให้มีเพื่อนฟังแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันไปอยู่กับท่านพอตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเป็นเม็ดเป็นหน่วยหาที่แย้งไม่ได้ไม่ว่าท่านจะแสดงออกตาภายนอกภายในตรงกับหลักทักทำหลักที่ในเป็นไม่มีอ้อมค้อมนะจึงได้ตรงใจอธิษฐานอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตรงสั้นตอนนี้ผมก็ยังไม่หนีผมจะต้องอยู่กับท่านแต่การไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้
มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสัก 4-5 คืนเท่านั้นเองคำฝันก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์เหมือนกันฝันมาสะพายบาตรแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองภาคทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านๆไปนั่นน่ะรกรุงรังหากพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปเอาไปถึงที่แห่งหนึ่งก็ก่อไผ่น้ำหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองภาคทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้ยังไงแล้วเสาะนะเสาะที่นี่ไปแล้วไปเห็นช่องช่องที่ด่านไปตรงนั้นเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบืนไปหลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งพอได้ไม่มีทางไปแท้ๆก็เปลื้องจีวรออกมันชัดขนาดนั้นนะคำฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเครื่องจีวรออกพับพับพับพับเก็บเก็บเก็บเก็บจีวรอย่างที่เราเก็บมาในระหว่างก็เอาบาดออกจากบาเอากรดออกจากบาแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยแล้วกดกับดึงไปไล่จิตที่พอเอื้อมถึงพอเบินไปได้ก็ลากบาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยบืนไปอยู่นั่นยากแสนยากพยายามบึกบืนกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็พ้นไปได้แล้วก็ดึงกดไปกดก็พ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้แล้วนี่คลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำฝันคลองจีวรแล้วสะพายบาตรบอกว่าเราไปได้ละทีนี้ไปทำด่านอีกเหมือนกันนั่นแหละลกๆพอไปอยู่ประมาณสักหนึ่งเส้นสะพายบาตรแบกกดคลองจีวรไปมองไปที่เวิ้งว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้านั้นเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่เท่านั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่นู้นพอเป็นเลือกนี่มองไปเห็นว่าเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแกวเรือพายอะไรแหละหักเรือมาพอลงมานั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปแล้วเอาบาตรไปพายลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะนั่นอะไรก็ไม่บึ่งบึ่งบึ่งไปนู่นเลยก็รู้สึกไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆครู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝันพอไปถึงเกาะนั้นแล้วก็เรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับเรือนะกับคนในเรือเราก็จะพาบาทขึ้นไปปีนขึ้นเขาไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขามีเตียงเล็กๆเตียงท่านตำหมาจับท่านหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้มาไหนนี่ก็ผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโอ้โหทางนี้มันมายากนะท่านนั้นตำหมาให้หน่อยมันจะยื่นตลอดตะบันหมากให้แล้วก็ตำก๊อกก๊อกก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปพอตื่นเช้ามาก็เลยไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมาก
เออที่ฝันนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะสมหานี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี่เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะว่างั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านบึกบืนลอดก็ไขมาทั้งกอนั่นนั่นลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้างไปได้สบายจนถึงเกาะเมืองหลังอันนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนะเราฟังจริงๆถึงใจเป็นกับตาท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั่นมันยากจนจะเอาหัวฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเพลินเน่าก็เสื่อมเพลินเน่าก็เสื่อมแหนะไว้อย่างนั้นพอพ้นมีแล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นละเบื้องต้นเอาให้ดีนะอย่าถอยนะท่านว่างี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นคือถึงว่าเลยดำเนินตามนั้นเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดือนอ้ายเดือนยี่อย่างเงี้ยปีนี้จนถึงเดือนอ้ายเดือนยี่ข้างหน้านู่นเมษามันยังไม่เจริญนะเลยนี่มาถึงที่แล้วเสื่อมลงเสื่อมลงเป็นปีหนึ่งพอถึงเดือนเมษาถึงได้หาอุบายกำหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นจากนั้นมานั่งตลอดหามรุ่งหามค่ำได้จิตก็ลงได้เต็มที่นี่เล่นตั้งแต่นั้นมาพูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสำหรับผมเองพอจากนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตไม่เสื่อมนะทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่น่าเป็นอันขาดถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เราเคยแบกมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะจิตเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอาการเรามัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันที่สุดเลยไม่ยอมให้เสื่อมได้จิตก็เจริญเรื่อยๆตอนที่มันเห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดลุ่มตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาแหมมันสาหัสนะแรกผมนึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดลุ่มนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นพิจารณาไงก็ไม่อย่างเดียวแม้มันยังไงกันนี่วะเอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั้นนั่งตลอดลุ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกนะออกแบบนั้นนะแต่เวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนารู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพลาดกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นกายหายในความรู้สึกทุกขเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีก
แต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริงตื่นเช้ามาพอได้โอกาสขึ้นไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบท่านเห็นผลในความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจฐานเลยซึ่งทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นนั่นก็ขึงขังตึงตังใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงให้ท่านก็ฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นหวังนั่นเลยจ้ะท่านเอานี้มาอธิบายให้ฟังเต็มที่พอใจเรามันก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบ้างท่านจะกัดจะเห่าเอาเว้นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีกเว้นสองสามคืนเอาอีกมันก็ทางจิตมันอัศจรรย์จนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสอันนี้มันโกหกกันนะพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มีแต่อุบายแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตเขายิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองนะพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นก็รุ่งที่แรกมันก็ไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษามาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมนะมันชัดแล้วนะเหมือนกับมันปีนขึ้นไปตกลงปีนไปลงพอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้แล้วมันเริ่มเต็มที่เต็มฐานในพรรษานั้นสักเก้าคืนสิบคืนกว่าจะไม่ติดกันบางทีก็เล่นหกเจ็ดคืนก็มีจนเป็นที่แน่ใจในเรื่องของทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยบคายเต็มที่แล้วทันความตายทุกอย่างปีจะพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนผมความพรรษาที่สิบคือมันเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเดือนเก้าพรรษาไปถึงพรรษาที่สุดเป็นความเพียรที่หักโหมที่สุดเลยในชีวิตนี้ไม่มีความเพียรใดในเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่สุดใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็จะเรื่อยจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันชำนาญพอจนเป็นเหมือนกับหินตั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเลยติดสมาธินี่อยู่ถึง5ปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหนักจึงออกพิจารณา
พอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้จึงต้องพิจารณาตามท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเสกพอท่านเสกเท่านั้นมันก็ออกพอออกก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องเรื่องราวอะไรฉันนี้ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโลดโผนผมถ้าไปเนี่ยนะมันไปเนี่ยเดียวพอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าพอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าว่ะความจริงสมาธิมันก็เป็นเครื่องพักจิตแต่พอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิว่าสมาธินี่นอนตายอยู่เปล่ามากี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญาเห็นก็เล่งทางด้านปัญญาเล่งทางกายนี่หรอตอนอสุภะนี่สำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแก้วกล้ามองดูอะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้มันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเท่าแก่ๆแล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นน่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั้นโดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่มันเห็นความสวยความงามที่ไหนมันเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำหนัดยินดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างสบายเลยถ้ามันกล้าหมายถึงมันกล้าความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็เรียกว่าความกล้านี่มันก็บ้าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดำเนินทางนี่ก็เรียกว่าถูกพิจารณาอสุภะอสุภังยังไงพิจารณาไปจนกระทั่งราคานี้ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปหมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลยว่าราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยๆนี่ไม่เอาวิจิตไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดสิไม่รู้ชัดหมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้ต้องย้อนมาจริงนะเมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่ได้เป็นหญิงสวยหญิงงามคนสวยคนงามเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงเห็นแต่กองกระดูกไปหมดมันจะเอาอะไรไปกำหนัดที่นี่ก็มาพลิกใหม่นะหาอุบายพลิกใหม่เห็นว่าราคานี่มันสิ้นแล้วจะไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับแก้อันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทำนานบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามมันนั่นนะรูปมันนั่นนะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะนานสักเท่าไหร่ห
หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4วันเต็มๆที่มันไม่แสดงความกำหนัดขึ้นมาเลยทั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะหยั่งเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบังคับไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่4มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้วยอมอะไรให้ยอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมนี้ยอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมล่ะแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกำหนัดนี้เราจะจับเอาตัวนั้นตัวแสดงออกมาพอดึกเข้าไปดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปไม่พิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น4วันเต็มคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสัก 3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่4มันก็มียุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนัดในรูปที่สวยๆงามๆที่เรากำหนดมาติดแน่กับตัวเราอยู่มันยุบยับชอบคนมันทันนะเพราะมันสติมีตลอดเวลากำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆอ่ะกำหนดเสริมขึ้นมันก็มีลักษณะยุบยับยุบยับนานเห็นไหมน่ะจับเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นกำหนดขึ้นคือมันทำมายุบยับมันเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุบยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นภายในจิตพอเสริมเข้ามันก็จะเป็นการยุบยับยุบยับให้เป็นที่เข้าใจแน่ใจที่นี้ยังไม่หมดนะที่นี้ยังไม่หมดแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกันทางอสุภะแล้วกำหนดทางอสุภะนี่มันพึบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความชำนาญพอกำหนดเรื่องอสุภะนี่มันเป็นกองกระดูกไปหมดทันทีแล้วกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่เอ้าอันนี้นั่นก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจก็ต้องเดือดทดสอบเรื่องวิธีต่างๆทีนี้วาระสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงนี้จิตกำหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้นอสุภะนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่เป็นสุภะนะตั้งเป็นอสุภะแต่ไม่ให้มันทำลายคือตั้งให้มันคงที่มันอยู่นั่นแหละมันจะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกกองกระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงนั้นแล้วจิตเพ่งดูบุรามจะได้ความนะดูเอามันจะไปไหนมาไหนกองอสุภะกองนี้จะไปไหนมาไหนเอาดูเพ่งคือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะความชำนาญของจิตไม่ทำลายมันก็ไม่ทำเราบังคับไม่ให้มันทำลายถ้าบางครั้งมันทำลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราไม่มันทำลายให้มันตั้งมันพอกำหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปทั้งหมดปรากฏว่าอสุภะที่ตั้งเนี่ยมันถูกจิตกลืนเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้เลยเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภะเนี่ยมันคืนขึ้นมาเลยมาเป็นตัวจิตเองเป็นอสุภะมันก็ปล่อยพั่วทันทีเลยปล่อยนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วสิมันขาดมันต้องอย่างนี้สิพอปล่อยพับคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอกต่างหากอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะทีนี้พอจิตรู้เรื่องของนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะนี้มันก็ไม่ค
พอจะแยกออกไปนี่มันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในพอปรากฏอยู่ภายในกำหนดมันอยู่ภายในที่นี้มันไม่ได้เป็นความกำหนัดอย่างนั้นอะไรมันผิดอันนี้ความกำหนัดเรื่องเหมือนแบบโลกๆแล้วมันหมดไปแล้วเลยมันเข้าใจชัดว่าต้องอย่างนี้นี่คือมันตัดทิ้งไปแล้วเข้าใจแล้วทีนี้มันก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในนั่นแล้วกำหนดภายในนี้มันก็ทราบชัดอีกแล้วว่าภาพภายในนี้ก็คือเกิดจากจิตมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วก็พอกำหนดปั๊บมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบมันเองพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาพสุภาพอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นพบปรากฏขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมต่อไปนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภะภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามามึงเข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่เลยเข้าใจตัวนี้ชันแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีปล่อยนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในจิตกำหนดภาพภายในจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพสุภาพไม่ทันเลยดับไปดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างว่างหมดเป็นยังไงกำหนดดูอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาๆแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่ละมองดูร่างกายนี้มันก็เห็นพอเป็นเงาๆส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอ้โหจิตนี้ว่างขนาดนี้เลยนะว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยถึงมันจะว่างมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะแล้วจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างแยบเดียวว่างพอปรุงขึ้นแยบเท่านั้นมันก็ว่างพร้อมว่างพร้อมไปหมดตอนนี้แหละตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิภาณมันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มอยู่ครับความรู้อันนี้อย่างเดียวความเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาคันนี้ถ้าครั้งพุทธกาลท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดเราบอกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วถ้าจำเป็นจะให้ชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้ถึงได้เด่นนะถ้าจะความเด่นอันนี้แหละมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจงกรมอยู่ทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีเราอดอาหารมาได้3-4 วันแล้ววันนั้นเขาจะมาใส่บาตรที่วัดเราก็ไปเดินจงกรมนู่นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาจะบินสว่างถึงได้มาแต่มันเกิดความอัศจรรย์ของพิลึกพิลั่นนะอย่างจิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนามองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นอยู่ชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจยืนลำพึงสักเดี๋ยวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมนะเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะเรา
ธรรมก็ปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดว่ายนั่นนั่นแหละคือตัวพบว่ายงงเลยจุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นน่ะแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้นี่มีต่ำก็หมายถึงต่ำผู้รู้นี่อยู่สถานที่ใดที่นั่นแหละคือตัวพบเนี่ยก็บอกแค่ท่านนะไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ทำให้งงเอ๊ะมันยังไงพอนี่บทเวลามันจะรู้นะคือมันมีปัญหาอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดนี่รู้เสียงเป็นรู้เครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุเนี่ยมันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวเท่านี้สัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้พิจารณาไปพิจารณามาแต่ค่อยเพิ่งทราบว่าจุดนี้มันยังเป็นสมมุติเลยนะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นนะอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมุติมันก็แสดงอาการรุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัดบางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขั้นนี้มันจะต้องเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้าปักกระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันจะส่งไปนู่นนี่เรียกว่าอวิชชานี่แหลมคมมากมันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็หยาบๆโลภยังพอใจกันโลภที่ดูสิความโกรธก็หยาบๆโลภยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบๆโลภยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อยมาได้หมดแต่มันทำไมมันยังมาติดความสว่างสวัยความอัศจรรย์นั้น

งกระวนกระวายยิ่งเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกกลืนได้แล้วอะไรผ่านหน้ามาเลยเป็นสัตว์เป็นผีไปทั้งนั้นเนี่ยลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูกปืนเป็นอย่างนั้นอะไรผ่านหน้าพอจะกัดก็ผีไม่ค่อยจะพิจารณาตรายจองอะไรไม่รับขอบเพราะความทุกข์มันดูดบังคับจิตใจบางวิธีต่างๆที่สัตว์แสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเป็นนั้นมันไม่ได้ออกด้วยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำทำให้สมใจหนึ่งด้วยความเจ็บปวดสองด้วยความเครียดแค้นนักใครเป็นคนทำเราสิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ทำใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใกล้ควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนำมาพิจารณาและแก้ไขกฎเกื้องตนไปตามเหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นความสมใจด้วยอำนาจแห่งความทุกข์นั้นกลับดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะยังบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดีแต่จะเป็นทางหายนะเป็นลำดับลำดับจนถึงความหายนะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญการปกครองตนการปกครองผู้อื่นต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองหากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองผู้นั้นเขาก็ไม่เคารพยำเกรงปกครองตนเข้าไปไม่รอดจดจำให้ดีมีการหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือเหตุผลเป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจำใจตนเองเรื่องความอยากนั้นถือเป็นประมาณไม่ได้แม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิตออกมาจากกิเลสตัณหาไม่มีเวลาลดย่อลงเหมือนกันกับไฟได้เชื้อไม่ยังไม่มีวันคืนปีเดือนกับกันอะไรไม่ก็ได้ทั้งนั้นขอแต่มีเชื้อให้ใหม่ลักษณะของใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีเครื่องติดต่อที่จะให้คิดไปด้วยความอยากแล้วมีสิ่งผลักดันออกมาจากภายในนี่แหละจิตจะชอบคิดโดยไม่คำนึงว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแม้นอนหลับก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกบางทีถึงกับละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาขนาดนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความหายนะธรรมะจึงเป็นเหมือนกับทำนบกั้นน้ำที่เหลือปัญหาซึ่งไม่มีวันยุบยอบนี้ให้ยุบยอบลงไปได้และหยัดแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดสุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะอย่างยิ่งถึงเราเป็นนักบวชด้วยแล้วต้องอยู่กับหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะฉัน
ไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นจิตนอกการในเกี่ยวข้องกับใครก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความใคร่ครวญที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นๆถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวนี่เหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหวังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนและผู้อื่นการสงวนตนจะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนมีการสงวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นเข้ามาเพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการของความสงวนแต่ก็ทำให้พลาดลงไปเสียนี่เพราะความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นแต่เพียงได้ชาเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเสียหายจะตามมาทีหลังเราคิดดูนังปลาที่กินเด็กและตายด้วยเด็กนั้นมีจำนวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจะตายด้วยเด็กเสียทุกตัวบางตัวอาศัยอาหารจากเด็กเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ยังไงปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็กแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็กเท่านั้นแต่ปลาตัวโง่นั้นจะกินไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็กเหยื่อที่ถูกกลืนเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของปลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏรสชาติที่ไม่ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็กเกาะปากนี่เพราะความไม่รับผิดชอบเป็นอย่างนี้เหยื่อแล้วไม่มีอะไรปรากฏว่าปลาเลยครับมันเป็นความสุขความเจริญจากที่นี่นอกจากมีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเหยื่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชารสอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติดนำมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ใช้เหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาปล่อยให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงไปต่างๆเพียงเท่านั้นนั่นเลยเป็นทางที่ล่อแหลมต่อเบ็ดทุกๆขณะคำว่าเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเบ็ดคือคิดเพื่อเรื่องทุกข์เบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผารนจิตใจนี่เป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นทีถ้ามีปัญญาใคร่ครวญดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับทานควรสัมผัสถูกต้อง
ควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับลำดับดูในโลกแต่ไม่ได้ติดโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกัน

ขันคือขันธ์ห้าธาตุคือธาตุสี่ของเราถ้าไม่หลีกเลี่ยงด้วยอุบายปัญญาจรณัยสิ่งภายนอกที่เรียกว่าโลกภายนอกจรณัยสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปัญญาอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็มันทำให้เดือดร้อนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องหรือตนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจมีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสจะทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเก็บไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควรแม้จะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเหตุผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดฝันนี่คือว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้วเป็นที่เสี่ยงภัยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงกันหูฟังก็เป็นอันทราบซึ้งถึงกันอันใดมาสัมผัสทางกายทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นการศึกษาการเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่จะมีสติปัญญาไตร่ตรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นให้เกิดประโยชน์หรือความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจริงมีจำนวนไม่น้อยดาบเดินในโลกเหล่านี้เพราะขาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งชั่งตัวขาดสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไว้นี่แหละหลักสำคัญจิตถ้าเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นไปตามความคิดความอยากทั้งนั้นถ้าน้ำก็ไม่มีแอ่งสำหรับเก็บไหลตะเลิดเปิดเปิงตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ำก็ยังมีที่ขังนี่ก็ตัวได้เทียบดูให้ดีกระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันออกมานี้จะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยั้งหรือหยุดได้แม้แต่ขณะนี้ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองดูให้เห็นเหตุผลเนี่ยยับยั้งตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผลนะไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไรไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามไม่นำไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาเกิดประโยชน์อะไรให้แก่เราบ้างถ้านำไปใช้เราจะมี2 ชิ้น 3 ชิ้นก็ตามเครื่องมือแต่ใช้ให้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐาน

ของตนได้เครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะสมันการที่ได้ศึกษาเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลประโยชน์แก่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยจะเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากนะพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทรมานตนตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอกายนี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายคตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทำงานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาหากใจของเราได้ย่างเข้าสู่กายคตาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่สร้างแห่งสติปัญญาด้วยดีแล้วจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ของกายคตาเถิดไม่มีอะไรเสียมีเคยแสดงให้ฟังหลายครั้งแล้วกายคตาสติพิจารณาอย่างไรจึงเป็นการกระทำกำหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นขั้นหนึ่งแล้วความแยบคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบตามแต่สติปัญญาของตนนั้นเป็นการกระทำเป็นชั้นเข้าไปการกระทำจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านการกระทำลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้เนื่องจากความพอของสติปัญญาข้อมูลแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณหนึ่งการคตาจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบำเพ็ญนอกจากจะเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันไม่ออกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายที่ได้ทำมาปัจจุบันคือการบำเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกจะลดละเรื่องกายคตาสตินี้ไม่ได้เหมือนกันแต่พิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนที่เรียกอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายคตานี้แต่อย่างใดนั่นเป็นความจำเป็นขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการมรรคคือเป็นความจำเป็นสำหรับเป็นวิหารธรรมของพระเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลเป็นความจำเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความจำเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นจิตเป็นใจเกี่ยวกับการเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความหิ้งแย่ในส่วนร่างกายทุกส่วนแล้วถอนตัวกันได้มีเป็นความจำเป็นทางหนึ่งทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้ยังเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำไมจะไม่รู้มีผมแปลกใจมากเหมือนกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตยังเข้าสู่ที่นี่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเข้าที่นี่ทะลุออกไปที่อื่นมีขณะเดียวเท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกายคตาสติได้ในขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะเปลือยเปิดเปิงไปร่วมเข้ากองสมุทัยทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่ทุกข์ขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายคตาสติผลไม่เห็นปรากฏเลยส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทัยในขณะที่ภาวนากายคตาสติโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สึกนี่แหละผลจริงไม่ปรากฏในทางที่ตนปรารถนาแต่ไปปรากฏตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนปรารถนาเนื่องจากจิตมันเล็ดลอดออกไปอย่างนั้นแหละการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไหร่ก็ให้รู้จะตายให้เขาได้ประกาศทางวิทยุหนังสือพิมพ์ก็ให้รู้มาผู้ฝึกทรมานจิตใจในเชิงต่างยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่สิ่งที่จอมปลอมมันมีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วเราก็ชอบ
ทั้งผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคิดเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นเพราะชอบในทางที่ถูกแต่ในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเพราะเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้นักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญอย่านำเมื่ออดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่วันนี้มีความลำบากลำบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กำหนดวันนี้ก็จะลำบากลำบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทำความชั่วเสียหายหรือมีความโง่เขลาบัญญัติมาเท่าไรไม่ต้องไปคำนึงในขณะที่ทำให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลือเรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมุทัยหรือแล้วถ้าความเพียรแต่ไม่หรอกถ้าถอนความเพียรความเพียรทันทีกลายเป็นคนท้อแท้หมดเลยท้อยหลังไปไม่รอดหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกไปด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้มีการฝึกมาเป็นกำลังของตัวเองเวลามันพยศก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสมาด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งท่านทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางตามบางเวลามีหมายถึงขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกทรมานกันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวขนองจะทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้ยกถ้าเป็นควายหรือเป็นวัวก็ทนตัวเองผิดตัวเองให้ตายเจ้าของต้องตายเอาให้หนักมือในจิตที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะของตัดตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทำให้หนักมือบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตัวเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางใจทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทำความเพียรนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสีมากน้อยแล้วจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่และอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ในบัดนี้มีจำนวนมากเท่าไรเราเอามาชั่งกันดูไหนจะระเหยเร่ร่อนหาที่ยึดที่หลักปักจิตปักใจให้ตัวลงไม่ได้มีอย่างหรือนักปฏิบัติต้องนำมาชั่งตวงถ้าเมื่อชั่งตวงได้เหตุตามเหตุผลตามเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะไปสู้สองอย่างได้เพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทำความเพียรนี้เท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่สัปดาห์กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไรมากเท่าไรทำไมเราจะปราศรานต่อสู้หรือทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆอยู่ในตัวของเราทำไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเราจะทนไม่ได้หรอกการเคารพท่าศึกถ้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นอย่างนั้นนี่สงครามระหว่างกิเลสกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรื่องสงครามภายในเอาไม่ตายให้ชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบกองทุกข์อีกต่อไปท่านกล่าวไว้ว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทำความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนำมาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักรบจริงๆเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆควรคิดให้ดีเราอย่าเอาความโง่เขลาว่าปัญญาความขี้เกียจที่ข้านความหมดเข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำ
อันดีของเราหายไปหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเห็นแยงเข้าไปก็ไม่มีที่จะแยงมันเต็มไปด้วยกิเลสประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ติดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อก็ความปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ถูกความไหมนั้นจากเราถ้ามันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทำตัวให้เป็นประเภทที่3นี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาอุบายวิธีต่างๆฝึกตนการดูด่าว่ากล่าวการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานด้วยดุจดาภาษาเรามันผิดกันทั้งโลกทีเดียวกายสังกายขนาดนั้นผู้ปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความฉลาดมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการ1กับ1เป็น2ขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น2เป็น3สร้างสมตั้งแต่ความโง่ความขาวบาปัญญาความที่เกียจที่ท่านมันยังท่านคืนยังลุงมันเต็มไปด้วยความโง่ฉะนั้นตัวของเราทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะส่องแสงสว่างออกนิดนึงมันก็ไม่มีเพราะเป็นนั้นความวิเศษจะมีอยู่ที่ไหนถ้าปรากฏว่าความวิเศษที่โสอะไรจะเกิดขึ้นกับลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความที่เกียจที่ท่านที่มีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้าท่านพิจารณาให้ดีถึงข้าจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้นักเต็มที่ทรมานตนเกินไปให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าระลึกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบสลายมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ตรัสรู้แต่ตรัสรู้เพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอประสาทนะแต่ตรัสรู้เพราะความลำบากลำบนที่สุดไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าถ้ามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจะมีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นทำเกิดขึ้นมาด้วยความลำบากลำบนไม่เกิดขึ้นมาด้วยกันอ่อนแอท้อแท้นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่เรียกประสิทธิธรรมก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองอาจกล้าหาญต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทำตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการสลดปลดแอกจากที่เรียกทั้งหลายเป็นท่านชันอดหรืออิ่มไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญสำคัญที่แบบประโยชน์ของความเพียรพยายามของเราวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปได้ความเพียรมากเท่าไหร่ที่จังเราเป็นไงต้องสนใจในที่จุดนี้ที่เรียกปัญหาอาสวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าไปเกิดที่อื่นการแบกกองทุกข์จะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะจิตเป็นตัวสมุทัยผู้สังสมที่เกิดขึ้นมากองทุกข์กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้มาแก้ลงที่นี้จะแก้ที่ไหนความมันแอบไปแก้ที่เด็ดตัวไหนขาดหลุดลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่ไปแก้ที่เด็ดก็ไม่หลุดทำให้เอาความฉลาดมาพอกเข้าไปแก้เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาเพื่อโง่หรือเพื่อความฉลาดเราบวชมาเพื่อความอ่อนแอหรือความขยันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทำตัวเราให้เป็นแบบเป็นฉบับได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวเราให้ดีก่อนอื่นเราต้องทำตัวของเราให้ดีให้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะของความโง่แก้ลงด้วยปัญญาปัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในเมื่อเรานำมาใช้ไม่นอกเหนือไปจากใจตรงนี้ถ้าจะปล่อยให้นอนหมูนอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเขียงนี่มันก็ได้หาความฉลาดไม่มีวันนั้นข้ามจะตลอดวันตายตายทิ้งเปล่าอุบายวิธีฝึกตนต้องทำอย่างนี้แต่การกล่าวครั้งนี้มาเนี่ยหาจะดูเบื่อว่ากล่าวท่านทั้งหลายแต่แสดงอุบายวิธีที่จะฝึกทรมานตนให้ทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรจะอุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลำดับลำดานั่นแหละจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาเป็นน้อยก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายที่เป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่อ่อนก็จะเป็นสติที่กล้าขึ้นมาเรื่องปัญหากูกลัวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรกลัวคือคนใช้ความคิดความอ่านแต่ไม่กลัวสำหรับหมูที่จะรอขึ้นเสียงผ
ู้ใดปฏิบัติเป็นลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงแล้วกิเลสนอนทับศีรษะอยู่วันยังค่ำนอนทับคออยู่วันยังค่ำคืนยังลุกไม่ยอมให้ตื่นได้เลยลุกจากนั้นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นว่าเราจะต้องการเป็นขึ้นเราต้องการขึ้นเสียงหรือขึ้นที่ไหนขึ้นเสียงหรือขึ้นธรรมถ้าขึ้นธรรมก็กล้าตามบันไดที่พระเจ้าสอนว่ามรรคมีแต่สมาธิที่คิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสมาสังกัปโภสมาธิถี่สมาสังกัปโภดำริให้ถูกต้องวาจาที่เป็นเสียดสีอย่านำมาใช้การกระทำของพระเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอในกรอบหลักธรรมนี้ทำไปอย่าให้นอกเหนือจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ได้มาได้ความบริสุทธิ์ไม่ตกไม่รักไม่ขโมยการให้มาด้วยความรู้ใจกุศลรับเนี่ยเพียรก็เพียรให้ชอบเพียรในทำสี่ประการทั้งโลกาไว้แล้วเนี่ยปริยัติท่านบรรดาท่านที่ศึกษาเล่าเรียนมาคงจะเข้าใจทางความเพียรสี่อย่างสมาธิตั้งลงที่กายสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตนี่แหละทางของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหมูขึ้นเสียงตรงกันข้ามไม่ทราบเท่าทันทีทำมาหมูขึ้นเสียงนี่คืออยู่เฉยๆใจไม่คิดได้อ่านได้ใจได้ฟังอะไรเลยนั่นแหละท่านเรียกหมูขึ้นเสียงวันหนึ่งปัญญาจะแยบออกมาพอเป็นเครื่องสะดุดใจตนบางอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจากคิดนี่เรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหมูแล้วจริงๆแล้วขึ้นเสียงเขาย้ำลงไปอย่างนั้นมีเป็นข้อเทียบเทียงต่างหากไว้นำไปที่นี่เจนะเพื่อแก้ไขตัวเองเปลี่ยนสภาพแห่งจิตที่เคยเป็นหมูตัวโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั่นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาผสมกับว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักแห่งธรรมที่กล่าวไว้สมาธิที่สมาสังกปกเป็นถึงสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติการเกิดเจ็บตายอย่าไปสงสัยไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดเจ็บตายแทนเรานอกสวงเราเป็นผู้เกิดเจ็บตายมาตลอดกับตลอดกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทำงานแทนกันได้คือเรื่องเกิดเจ็บตายขอให้ทราบไว้ทันทีแล้วฝังลงให้ลึกถึงใจและข้างหน้าที่จะเป็นไปโดยลำดับแบบนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทำแทนได้อีกเช่นเดียวกันไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบกหามทุกมีความกล้าหาญต่ออย่างนี้ไม่ใช่ทางเลยนอกจากขยันเรื่องกองเพลิงใหญ่ทั้ง 3-4 กองออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเรื่องความเกิดความตายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีถ้าจิตที่บริสุทธิ์หมดเชื่อแล้วผมขอยุติทางเทศนาเป็นคนนี้เอง

ขณะที่เรานั่งฟังเทศน์โปรดทำใจให้สบายทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่สนใจหรือคาดเอาไว้ว่าท่านจะเทศน์อะไรจะเทศน์เรื่องอะไรบ้างไม่ส่งจิตใจมาสู่สถานที่ท่านเทศหรือสู่ท่านผู้เทศแต่ส่งใจเข้าสู่ความรู้สึกของตนเมื่อจิตได้ตั้งอยู่เฉพาะความรู้สึกที่จะรอรับสัมผัสแห่งธรรมนั้นย่อมเป็นขึ้นในที่นั้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมไม่ขาดระยะความรู้สึกของจิตที่จะสืบต่อกับธรรมะก็ไม่ขาดวรรคขาดตอนตอนนั้นจิตก็ลืมคิดกับเรื่องภายนอกแล้วค่อยมีความสงบขึ้นเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังเทศน์เวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาท่านนักใจบุญทั้งหลายได้มาเกาะแสวงหาบุญคุณง่ายๆก็นี่ก็เรามาคิดบัญชีของเราบัญชีในตัวของเราเองลองคิดต่างกับติดการงานไปเราก็เลยทำมาพอสมควรแบบนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเราการพิจารณาดูเรื่องความเป็นมาแห่งอัตภาพร่างกายของเราแม้จะให้สามารถรู้ได้ในอดีตแต่ชาติที่เคยเป็นมาก็ตามเราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราณบัดนี้ขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งกายนับตั้งแต่วันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จิตการงานที่ร่างกายต้องจัดต้องทำเป็นประจำมาจนถึงวันนี้มีมากเท่าไหร่ผลรายได้มีเท่าไหร่และเสียไปเท่าไหร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ร่างกายของเรานี้จะทำธุระหน้าที่ให้เราได้ตามต้องการเราต้องคิดบัญชีเราอย่างนี้เพราะทุกสิ่งในส่วนร่างกายของเรานี้ถ้าเทียบถึงการเดินทางแล้วก็ไม่มีวันหยุดถึงเราจะนอนส่วนแห่งร่างกายที่แปรสภาพอยู่ตามปกติของเขาทุกๆอาการก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่เหมือนอย่างเดิมมีความแปรไปอยู่เช่นนั้นแปรไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดสุดท้ายมีเรื่องของส่วนร่างกายเป็นเช่นนั้นเรื่องอาการของจิตที่คิดอยู่ภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันการคิดบัญชีโดยวิธีนี้เป็นเหตุที่ให้เราได้ชั่งน้ำหนักดูผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วและที่จะได้ไปข้างหน้ามารวมกันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เป็นเหตุจะไม่ให้เรานิ่งนอนใจในความเป็นอยู่
แห่งสกลกายเหล่านี้แล้วมีการจะให้เป็นเหตุให้มีการวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อหาคุณงามความดีอันเป็นสมบัติของใจที่จะไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกนี้เป็นเรียกว่าโลกปัจจุบันในแก่ร่างกายของเราโลกที่ผ่านมาแล้วคือภพคือชาติที่เป็นมาแล้วดับสูญไปแล้วแตกสลายไปแล้วนั่นเป็นโลกเก่าอันหนึ่งโลกที่เราปรากฏอยู่บัดนี้ในร่างกายของเรามีเป็นโลกปัจจุบันโลกอนาคตที่เราจะไปครองข้างหน้านั้นจะเป็นโลกอะไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเตรียมพร้อมทรัพย์สมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้แม้จะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดทางใจในทางที่ถูกที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นเรื่องเพื่อใจคือสั่งสมทรัพย์สมบัติภายในไว้อย่างพร้อมมูลในขณะที่สังขารร่างกายอันเป็นเครื่องมือของเรายังมีอยู่ซึ่งพอจะดำเนินไปได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องดำเนินเช่นจะให้ทานดังนี้ก็ต้องอาศัยส่วนร่างกายไปเสาะแสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์แล้วให้ทานไปการได้มาก็ได้ด้วยร่างกายการแบ่งเป็นทานก็แบ่งด้วยกายยกให้เป็นทานก็ต้องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือมีเป็นเครื่องมือสำหรับเราที่จะทำกิจธุระหน้าที่ใดๆร่างกายอันนี้ท่านเรียกว่าขันธ์คือรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เมื่อผสมกันเข้าแล้วท่านให้ชื่อว่าร่างกายหรือว่าสังขารสังขารแปลว่าส่วนผสมไม่ใช่เป็นเอกเทศอยู่เฉพาะตนเองเมื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็ย่อมมีความสลายแปรลงไปตามเรื่องของเขาเราผู้เป็นเจ้าของคือใจซึ่งครองอยู่นี้จึงควรให้มีความฉลาดรอบคอบต่อเรื่องของขันธ์จะพาจัดพาทำอะไรในเวลามีชีวิตอยู่นี้เพราะโลกเก่าเราก็ผ่านมาแล้วมาถึงโลกปัจจุบันณบัดนี้จากนี้ก็จะไปโลกหน้าคือโลกใหม่ได้จะออกจากร่างนี้แล้วก็จะไปร่างนั้นจะเป็นร่างใดนั้นแล้วแต่อำนาจของกรรมที่กายวาจาใจของเราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยใจเป็นผู้บงการเราอย่าให้เสียท่าเสียทีที่ได้ผ่านโลกอันนี้มานานโลกอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่จะควรสงสัยเพราะเป็นโลกที่เราเคยอยู่เคยหลับเคยนอนเคยไปเคยมาเคยสุขเคยทุกข์ได้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านมาด้วยกันทุกคนจึงไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกนอกจากจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดกาลของเขาเท่านั้นสำคัญที่เราจะพยายามดำเนินตัวของเราให้ก้าวขึ้นอันดับสูงกว่านี้เป็นลำดับไปด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือด้วยความเฉลียวฉลาดรอบรู้เรื่องความเป็นไปหรือความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญเรื่องของใจแล้วอย่างไรก็ไม่ตายเพราะเรื่องเกิดกับเรื่องตายเป็นเรื่องของใจธาตุขันธ์ที่จะมาผสมกันเข้าเป็นรูปร่างกลางตัวของเราของท่านเป็นขึ้นมาจากใจเป็นหลักสำคัญถ้าเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านี้ไม่มีความรู้สึกคือใจเข้าแทรกสิงเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วก็มาผิดอะไรกับ
ต้นไม้ภูเขาที่ซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ผิดจากสิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองร่างนี้อยู่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคำที่ว่าไม่รู้แล้วเป็นไม่มีสำหรับเรื่องของจิตแต่เราจะปฏิบัติต่อความรู้ที่รู้นั้นด้วยอุบายปัญญาแยบคายขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแยบคายอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากจิตอีกเหมือนกันนี่ท่านให้ชื่อว่าปัญญาความฉลาดรอบตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่จะต่อสู้ในวาระสำคัญการนั่งภาวนาการเดินจงกรมการทำคุณงามความดีทุกอย่างแม้จะเป็นการยากการลำบากหรือว่าเป็นความทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ตามแต่เราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกข์ที่มากยิ่ง ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเราในอนาคตนั้นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเราควรจะคิดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แม้จะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่บ้างก็ทุกข์เพื่อเราไม่ใช่ทุกข์เพื่อใครการรักษาศีลก็ต้องเป็นทุกข์คือไม่ได้ทำตามใจหวังเราจะทำอะไรก็มีข้อห้ามมีกฎเกณฑ์บังคับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นรั้วกั้นทางที่จะไปในทางผิดของเรานี่ก็เป็นความลำบากอันหนึ่งแต่ก็กลายเข้ามาเป็นความเย็นใจสำหรับเราเมื่อรักษาไว้ได้การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตัวเองก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างไม่ว่ารายใดต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการกระทำแล้วต้องมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภาวนาท่านก็เรียกว่าการกระทำเพื่อจะให้เห็นผลต้องมีทุกข์บ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาความทุกข์ความลำบากถ้าเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นผู้นำเราแล้วเราก็จะไปตะถึงจุดประสงค์ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นรายใดเลยว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือสมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะความเกียจคร้านเป็นผู้นำนอกจากความขยันหมั่นเพียรบึกบึนอดทนต่อกิจการที่ชอบซึ่งตนเห็นแล้วว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเท่านั้นแล้วอุตส่าห์พยายามยากก็ทำง่ายก็ทำจะลำบากขนาดไหนก็ทำนี่เป็นทางที่จะนำเราให้พ้นจากทุกข์เป็นลำดับไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนเกียจคร้านจะทำงานทางโลกก็ไม่พออยู่พอกินไปที่ไหนหมู่เพื่อนก็รังเกียจผู้เป็นนักบวชเข้ามาบวชในพระศาสนาเป็นคนเกียจคร้านก็ทำให้หนักวัดหนักวานักอกหนักใจครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะเคารพกราบไหว้เพราะเห็นพระเกียจคร้านเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากความเกียจคร้านความอ่อนแอแต่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นพระสาวกที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันพระองค์ได้ก็เนื่องจากความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานเหลือจนถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่มีขณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นจากในพระพุทธเจ้าและสาวกเพราะอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่หลับแก่นอนความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่จะได้รับความทุกข์ร้อนหรือไม่
เมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหนักก็ตามเบาก็ตามทุกข์ก็ตามจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ที่ว่าเราเดินทางหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่เป็นสิ่งที่จะควรให้เกิดความอิจฉาละอาใจเราไปถึงไหนสุดความสามารถแล้วนั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นผลที่เราจะพึงได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นคิดเก่งค้นขวายของเราไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนดังทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกด้านนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและเห็นใจอย่างยิ่งในความอุตส่าห์พยายามทุกด้านการทำทั้งนี้หรือการอุตส่าห์ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้นหลักของการภาวนาก็เคยได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นนั่งภาวนาทำยังไงเวทนาจึงจะไม่รบกวนนี่เราคงจะมาคิดเพียงแง่ว่าเรานั่งภาวนาเวทนารบกวนเราอยู่เฉยๆเวทนาก็รบกวนเหมือนกันตอนนั้นแต่เราไม่เอาเรื่องกับเขาแต่เราก็มาเอาเรื่องตอนนั่งภาวนาเวทนารบกวนนี่รู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อเราตอนนั้นถ้าว่าเมื่อเวทนารบกวนเราต้องถือไปว่าเวทนานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหนในกายของเรามีอยู่ทุกเวลาเราจะเดินไปไหนก็ต้องเป็นเวทนามีทุกขเวทนานั่งที่ไหนนั่งนานก็ต้องเป็นทุกขเวทนาทำกิจการงานทุกอย่างทั้งหนักทั้งเบาต้องเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นเวลามานั่งภาวนาก็ต้องเป็นทุกขเวทนาเหมือนกันให้เราเทียบเทียงออกไปกว้างๆอย่างนี้เราก็จะมีทางนั่งต่อสู้เวทนาให้รู้เรื่องของเวทนาเพื่อผลประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าเราจะมาคิดเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข์ความเป็นความลำบากอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ท้อใจไม่อยากนั่งภาวนาคือกลัวทุกข์ก่อนแล้วพอเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งที่ทุกข์ยังไม่เกิดก็คาดกันว่าทุกข์มานั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละให้เห็นทุกข์ก่อนนั่งภาวนานี่ก็ทำความน้อยใจท้อใจให้เราไม่อยากจะทำที่ถูกเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของทุกข์แต่สนใจกับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการกระทำของเรามากน้อยเมื่อทุกข์มากเราก็หยุดได้ผ่อนผันสั้นยาวกันไปเพราะเรื่องของขันถ้าเราจะบังคับบัญชาหักโหมจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นเวลานานหากว่าเรามีความประหยัดหรือรู้จักประมาณในการใช้ขันของเราก็เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านในเรือนของเราหากว่าควรจะได้ผลในขณะนั้นถึงจะทุกข์ลำบากมากขนาดไหนแต่จะเป็นคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นแล้วเราก็รีบกลับตัวพอสละเป็นสละตายก็สละในเวลานั้นเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหลังนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะการภาวนานั้นหากว่าตบเหมาะเข้าในเวลาใดผลย่อมปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นบางครั้งก็ไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นให้เห็นประจักษ์บางครั้งก็ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมง7ชั่วโมงยังต่อสู้กับเวทนาอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรเลย
นอกจากเห็นแต่ผลที่เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตัวซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตมีความสามารถอาถรรพ์ต่อสู้กับเวทนาและสนใจที่จะรู้กับเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วเรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องทับถมจิตใจของเราที่นั่นก็ไม่ทนต่อสติกับปัญญาไปได้สามารถจะรู้เรื่องของกันและกันและเวทนาก็ดับลงได้ในปัจจุบันนั้นจิตก็รวมลงได้อย่างสนิทเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นคติอันสำคัญที่เราจะถือเอาเป็นเครื่องดำเนินในเวลาต่อไปที่กล่าวถึงเรื่องทุกขเวทนาอย่างหยาบที่ว่าหนักมากนี่เพื่อท่านผู้บำเพ็ญเป็นบางเวลาจะได้ถือเป็นคติในการที่ควรจะต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้อย่างนั้นในขณะที่เวทนาได้ดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณารู้ชัดนั้นจะเป็นของแปลกประหลาดกว่าเวทนาที่ดับไปธรรมดาของตนจิตก็จะเป็นจิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ล่าเริงต่อวิธีดำเนินของตนในการข้างหน้าและเป็นสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตนของตนว่าถึงวาระสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคราวที่เราจะตายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี้เท่านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในเวลาเช่นนั้นหากว่าเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาเหล่านั้นเสียตั้งแต่บัดนี้หรือเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้ล่องรู้ลอยเขาไว้บ้างตั้งแต่บัดนี้ถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบ้างนี่เราก็ต้องเสียหลักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้จึงเพื่อละการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะมาสู่ตนเองหลายทางเหมือนกันทางปัจจุบันก็คือให้รู้ให้เห็นประจักษ์แล้วเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจของตนนี่อันหนึ่งวาระต่อไปเราก็จะเป็นผู้แน่ใจในคติคือความเป็นไปของเราว่าอย่างไรก็ไม่ตกต่ำเพราะจิตทั้งเราได้อบรมจนปรากฏมีความสงบเยือกเย็นและกล้าหาญต่อเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผ่านมาข้างหน้าแล้วไม่มีทุกขเวทนาตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพอจะหลอกหลอนให้เราหลงได้ในเวลาจะตายถ้าเราได้รู้ชัดเห็นชัดเขาเสียตั้งแต่ต้นมือด้วยการภาวนาของเรานี่แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดได้มีความเหลวไหลต่อทุกขเวทนาในขณะที่พระองค์ท่านจะนิพพานนิสาวกทั้งหลายท่านนิพพานก็ปรากฏแต่ว่านิพพานไปอย่างสะดวกสบายไม่ปรากฏว่าได้ลุ่มหลงต่อเวทนาอะไรเลยมีเนื่องจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมท่านมาจนชำนิชำนาญและรู้เท่าทันซึ่งเวทนาที่มีอยู่กับกายและกับใจของตน
โดยละเอียดแล้วท่านจึงเป็นผู้นอกสมมุติทั้งที่อยู่ในขันธ์อันเป็นก้อนแห่งสมมุติเช่นเดียวกับเราและที่ผ่านขันธ์ไปแล้วท่านก็มาอยู่ในวงสมมุติอำนาจหรืออานิสงส์แห่งการอบรมจิตใจต้องเป็นผลเช่นนี้เรื่องการเกิดการตายซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่โตสำหรับเราผู้ซึ่งก็เคยเกิดเคยตายด้วยกันมาก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปเป็นลำดับจนถึงกับว่าสิ้นสงสัยในปัญหาเหล่านี้โดยถือหลักปัจจุบันของจิตเป็นสักขีพยานว่าหมดแล้วซึ่งเชื้อที่จะให้เกิดต่อไปอีกเชื้อของภพของชาติก็ได้จากสิ่งเคลือบแฝงภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในส่วนละเอียดว่าอวิชชาปัจจยาธรรมอวิชชาไม่ใช่ธรรมส่วนหยาบเป็นธรรมส่วนละเอียดหมายถึงจิตล้วนๆและธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นเชื้อให้ปรากฏพบกฎปรากฏธาตุปรากฏเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ทั่วโลกที่เกิดก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลตายก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ปิดบังกันได้ในเรื่องเกิดกับตายเพราะอำนาจของอวิชชาดวงนี้เองที่เป็นชื่ออันสำคัญแต่ธรรมชาตินี้เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าดูเรื่องที่มีอยู่กับตัวสิ่งภายนอกเราทำไมสามารถมองรู้หรือทะลุปุโปร่งไปหมดรู้ชัดตามเรื่องของเขาที่เป็นที่มีอยู่แต่สิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เป็นของมีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นทั้งๆก็รู้อยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่สามารถรู้เรื่องความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของจิตเรียนทุกอย่างเราก็พอจะเรียนจบแต่เรื่องเรียนจิตนี้ทำไมจะเรียนไม่จบถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆเพราะเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเราจิตก็เป็นจิตของเราเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะนำมาพอกพูนหรือเอามาทิ้งให้เราแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเราที่ไม่รอบคอบต่อสิ่งอย่างนั้นสิ่งนั้นก็มีช่องทางที่จะรั่วไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ใจของเราก็กลายเป็นภาชนะสำหรับที่จะรับรองสิ่งนั้นได้ให้เป็นเชื้อและเป็นเครื่องรบกวนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาที่พระองค์ท่านสอนไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้นำเข้ามาที่นิพพิจารณาภายในจิตใจของเราแล้วเราต้องทราบวิถีทางเดินของจักรจะไปในทางดีทางชั่วต้องรู้คิดเป็นกิเลสหรือคิดเป็นธรรมะก็รู้คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อสั่งสมกิเลสก็รู้มีละเอียดขนาดไหนปัญญาก็ละเอียดไปตามกันเมื่อจริงละเอียดต่อสิ่งละเอียดเข้าถึงกันแล้วมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงทั้งองค์สาวกก็เป็นสาวกอรหันต์จริงทั้งองค์ไม่มีปลอมแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ธรรมะของท่านเมื่อเรานำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้วเราจะเป็นคนปลอมมาจากที่ไหน
เพราะธรรมะก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทุกขสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคหรือที่เรียกว่าอริยสัจก็เป็นอันเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นธรรมออกจากพระโอษฐ์พระองค์เดียวมาแก้ก็มาแก้กิเลสประเภทเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นไปเพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ได้ด้วยกันจะต่างอยู่บ้างก็เพียงช้ากับเร็วตามความอุตสาห์พยายามที่ตนทำได้มากน้อยแม้จะยังไม่ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงตามพระหนองเราในภพนั้นๆก็จะเป็นภพชาติที่พึงพอใจด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเช่นเดียวกับต้นผลไม้ที่เด็กถูกเจ้าของนำไปปลูกในพื้นที่อันดีสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำย่อมจะเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและผลิดอกออกผลให้เป็นที่พึงพอใจผลศีลผลทานผลภาวนาของเราก็ต้องปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดได้ทำความพยายามปรับปรุงตัวของเราให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นลำดับลำดับไปตามประโยชน์พยายามของเราจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

การประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตั้งแต่สร้างวัดเพราะเป็นปกติอย่างนั้นมายิ่งมีพระมาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การให้อาวาสการอุปถัมภ์สั่งสอนก็ยิ่งปล่อยมือไม่ได้แม้แต่มีอยู่เฉพาะสำนักที่เคยมีอยู่แล้วก็ยังต้องให้การอบรมเสมอเมื่อเวลาว่างและเจ้าของอยู่ที่นี่สุขภาพก็ดีไม่เคยปล่อยวางเพราะถือว่าการอบรมธรรมะทางด้านปฏิบัตินี้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับเพราะว่าคำสั่งสอนได้รับการอบรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัตเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นในการอบรมจนเฒ่าแก่ชราขนาดนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่เพียงว่าห่างๆไปบ้างถ้ามีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจ5นั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจ5คือเป็นภารกิจอันจำเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นบ่าย 3:00 น. 4:00 นประธานอุวาสให้แก่ประชาชนทั่วๆไปนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนทุ่มสองทุ่มประธานพระอุวาสแก่ภิกษุบริษัท6 ทุ่มร่วมไปแล้วก็แก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนเทวดา3แล้วเป็นปัจฉิมยามไปแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดจะมีอุปนิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อจะรู้เห็นธรรมหรือได้รับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตมี5ประการเรียกว่าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าการจะทรงพักผ่อนหรืองดเว้นบางกิจบางประการก็ตามพระอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีผู้เพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของโลกด้วยเหตุนี้การมีพุทธกิจ5จึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประทานพระโอวาทและภิกษุนี้รู้สึกจะถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาเทวดาภิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติและได้บรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายที่เจริญบรรลุธรรมอย่างมากมายนั้น

ไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีจิตเปิดเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเหตุใดจะไม่เข้าภาชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ฟังครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนั้นผ่านเงื่อนนั้นไปได้โดยลำดับลำดับเมื่อหลายรายต่อหลายรายด้วยกันก็เป็นจำนวนมากฟังคราวนี้องค์นั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไปหมายถึงมาได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลำดับลำดาเมื่อมีจำนวนมากต่อมากก็ต้องได้บรรลุธรรมเป็นลำดับลำดาไปด้วยความผ่านไปโดยลำดับของการฟังแต่ละครั้งนี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นนี่รู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปโดยลำดับลำดับนี่เราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเต่าเผื่อคลานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นคิปาพิญญาที่บรรลุธรรมได้เร็วจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตำราตำราก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากความจริงคือองค์ศาสดาเป็นผู้ทรงดำเนินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนำเรื่องความจริงนั้นออกมาตำราก็ต้องเป็นความจริงโดยลำดับมาเพราะอุคติตัญญูวิปปิตัญญูเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแทงตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเนยยะก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทำไปโดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาคปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภาคปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วยหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในขั้นธรรมทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อข้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแม่นยำทุกสัดทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องของตนแล้วเห็นได้จะเบื่อในการรับธรรมทั้งหลายแล้วเพราะมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจ้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงหรือเนื้อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดับไปคำว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตัวเองได้แต่ตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามที่ท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วยมีเรียกว่ารู้ในขณะฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอีกอย่างรู้ในขณะฟังเป็นอีกอย่างนั่นผิดกันอย่างนี้คำว่ารู้นั้นเป็นผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไปเรื่อยๆจึงเป็นห่วงหมู่เพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึกปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มสติกำลังความสามารถของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีใจที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวยพระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนำธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชือกก็เรียกว่าสามเกลียวฟันติดกันไว้แล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปดังครั้งพุทธกาล

0: ท่านปฏิบัติมาด้วยความกลมกลืนกันทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแจ้งตลอดทั่วถึงไปหมดมีธรรมทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างพระสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยจะปัญจกกรรมฐานเป็นต้นเมื่อมีโอกาสอุปัชฌาย์อาจารย์ก็แสดงหรือพระพุทธเจ้าแสดงให้ทราบเรื่องกองธาตุกองขันธ์รูปประขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดพันอยู่กับรูปประขันธ์นี้เป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นจึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ในกรรมฐาน5นั้นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชคุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจงออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหนักฟังดูหมดแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงของจังทั้งนั้นเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งหมดผู้ตั้งใจจะพิจารณาตามสิ่งที่ท่านแสดงไว้นี้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมจะทราบความจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยลำดับด้วยความจริงใจของเราในการพิจารณาเบื้องต้นท่านเพียงถึงเกสาเอาถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะคำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครกทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งโสมมไว้เหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโง่เขลาทั้งหลายหลงงมงายติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้และพอติดไปหมดทั้งภายในท่านจึงสอนให้พิจารณามาถึงนี้แล้วก็หยุดสอนเข้าไปภายในให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็เหมือนเราปัดกวาดลานวัดนี่ที่แรกก็ตัดต้นไม้ได้หญ้าออกความรกรุงรังอันเป็นส่วนหยาบก็ได้กลายเป็นความเตียนโล่งขึ้นมานอกจากความเตียนโล่งนั้นแล้วสิ่งที่รกรุงรังถัดจากนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องใช้ไม้กวาดปัดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อถูกปัดทุกวันลานวัดก็ต้องเพี้ยงเก่าไปตามๆกันการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมทราบความจริงไปโดยลำดับๆจนซึ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปขันธ์นี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งเหล่านี้แต่ได้ด้วยปัญญาชอบธรรมท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจารณาตามที่ท่านสอนนี้แล้วทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บำเพ็ญโดยลำพังตนเองก็ไปปฏิบัติอยู่อย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำดับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจารณาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้นคับแคบถึงขั้นกว้างขวางลึกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นธรรมกลมกลืนกันด้วยความจำเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวกับปริยัติผู้นั้นจะได้แต่ชื่อแต่เสียงได้แต่ลมแรงเท่านั้นแต่ลมแต่แรงเนื้อหนาเนื้อไม่ได้น้ำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติเมื่อเรียนจำได้แล้ววิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเกสาลุมานะฆ่าทันตาตะโจให้รู้วันนี้คือผมขนและฟันหนังนะแล้วท่านให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักความธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไปมีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสารพรางร่างกาย จิตใจย่อมซึมซาบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นนำซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่งนอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกประมาณไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นเห็นกายโลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี่ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติดเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยมันผิดกันเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเพราะทำงานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ด้วยวิธีการใดก็ต้องนำวิธีการนั้นมาสอนสัตว์โลกปฏิบัติตามเรื่อยมาจนปัจจุบันไม่มีคำว่าจืดจางไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิ่งผูกพันหรือความรุ่มหลงของตนได้เป็นอย่างดีโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลัดเลี่ยงไม่มีเหลือกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาภายในใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลำดับลำดาไปเพียงรูปขันธ์เท่านี้ก็เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นแหละจะเป็นรูปอะไรกลิ่นก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นแหละรสเครื่องสัมผัสก็มาจากอันนั้นเองมาจากรูปอันนั้นแหละเหมือนพิจารณาเข้าไปนี้ชัดเจนแล้วมันก็จะไปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสที่ไหนเพราะเห็นรูปนี้ชัดเจนประจักษ์ตนแล้วว่ารูปนี้ชั้นใดรูปนั้นก็ชั้นนั้นเสียงมันออกไปจากรูปนี้ก็คือรูปเช่นนี้แล้วเสียงก็คือเสียงเช่นนั้นแหละไม่นอกเหนือไปจากรูปนี้เลยมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกันรสกลิ่นสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาอยู่เช่นนี้จิตย่อมไม่เพลิดไม่เพลินความเพลิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปขันธ์ของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพลิดเพลินไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้านหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับพรากฟืนออกจากไฟโดยลำดับลำดาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายความจริงที่มีอยู่แล้วปัญญาไม่อยู่เพียงขั้นนั้นเท่านั้นแม้แต่ในขณะที่พิจารณารูปขันธ์ยังสามารถจะพิจารณาในเวทนาขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายส่วนต่างๆตลอดถึงจิตใจของตนเองได้เป็นระยะระยะไปในขณะที่เรากำลังพิจารณาขันธ์อยู่นั่นแหละมันยังมีแยกส่วนแบ่งส่วนที่จะเอาไปพิจารณาอีกเหมือนกันจะแยกไปไหนก็ไปได้เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันรูปขันธ์ก็เป็นสัจธรรมเวทนาขันธ์ก็มีทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะออกไปเพื่อเอาความเฉลียวฉลาดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นได้โดยลำดับได้เช่นเดียวกันหมดนี่แหละวิธีปฏิบัติงานของพระเราเพื่อเห็นผลของงานคือความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับปล่อยความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับกี่กันไม่ถ้วนให้ออกมาได้โดยลำดับลำดับด้วยงานที่ทำนี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็งสนใจใคร่ต่องานของตนอย่าเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าความคิดในงานของเราเพื่อความถอดถอนกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายมีรูปขันธ์เป็นต้นมีความหนักแน่นอยู่ ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลางธรรมกับกิเลสอาศัยอยู่กับจิตเป็นคู่แข่งจึงรบรากันอยู่เสมอขณะจิตใดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบย่ำทำลายธรรมให้นำสติปัญญาเข้าหักห้ามสกัดรัดกั้นแล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอันนี้ที่ไปคิดกับเรื่องอันใดแง่ใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนดังที่อธิบายมานี้มีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันหนักเท่าไรก็ตามฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทำงานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทำงานอยู่เฉยๆมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรนักเราเคยอยู่เฉยๆแล้วนั่งไปนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี้ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวากแต่หนามมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผารนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัวเหตุตัวการอันสำคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปบังคับออกไปให้คิดนอกลู่นอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผาหล่นตนเองไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสไปได้เลยเพราะฉะนั้นการรบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสำหรับผู้เป็นนักรบเพื่อชัยชนะในสงครามในเกตระหว่างเรากับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความอดความทนคำว่าขันติพระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระสาวกทั้งหลายได้เคยใช้มาแล้วเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจคือสำเร็จลุล่วงไปได้ความอดความทนความภาคความเพียรวิริยะคือความภาคเพียรขันติคือความอดต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราไม่ลดละนี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศเป็นของเลิศยิ่งกว่ากิเลสจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยพวกเราจงนำธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับตนมาเป็นเครื่องจัดราวุธมาเป็นเสบียงเครื่องอุดหนุนเราให้ได้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ลดละท้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนดูด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละคือนักต่อสู้ตายถึงจะไม่ได้ทำอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งป่าช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโลกทั่วไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวนาไม่เคยต่อสู้กับกิเลสเหมือนเราเขาก็ได้รับความทุกข์ลำบากลำบนเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับกิเลสด้วยความภาคเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทำไมเราจะท้อถอยเราต้องคิดหลายแง่หลายทางสำหรับนักปฏิบัติเพื่อความฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสต้องใช้สติปัญญาหลายสันพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันกันบุมายของสติปัญญานั้นคิดได้อ่านได้ผิดขึ้นมาได้สำหรับผู้ที่ชอบใคร่ควรนอกจากจะนอนจมอยู่เฉยไม่คิดจนกระทั่งวันตายหาสติปัญญาไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นแบบหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยเพื่อเพลินในแกลบในรำอาหารต่างๆโดยไม่คำนึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเฉียงสับยำเมื่อไหร่ข้อหม้อต้มหม้อแกงเขาเมื่อไหร่ไม่คำนึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบวชมาเป็นศีลตถาคตเพื่อเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมต่อกิเลสทั้งหลายฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปด้วยความภาคเพียรและสติปัญญาของเราแล้วเอาชัยชนะ ขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสหมอบราบลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้าไม่เป็นของเราเอาทุกข์กับทุกข์ไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกข์ในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาเพ่งเล็งเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเปลี่ยนนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้หรือความจริงไม่อำนวยความทุกข์ทุกเหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นทุกข์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้าที่การงานของเราทุกข์ของจอมปราบต้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าเราเป็นจอมปราบเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตรู้เป็นจอมปราบก็ต้องให้ทุกข์ด้วยความฉลาดแหลมคมของตัวเองในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของเราทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายป่าช้ามีถมไปเราไม่ต้องหมายป่าช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ยังทรงพระชนอยู่แสดงด้วยพระวาจาได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ถึงพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมก็คือองค์ศาสดาอยู่แล้วโดยดีทำชมเชยผู้มีความภาคเพียรผู้มีความขยันความอดความทนความอุตสาห์พยายามความเห็นแก่อัตแก่ธรรมไม่เห็นแก่กิเลสอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสให้พยายามฝืนเสมออย่าคล้อยตามเป็นอันขาดถ้าคล้อยตามแล้วก็เรียกว่ายอมจำนนมันนั่นมันจะเหยียบย่ำทำลายตลอดไปไม่มีทางที่กิเลสจะถอยตัวเมื่อเรายอมจำนนมันมันจะต้องเหยียบย่ำทำลายหนักมือเข้าทุกทีทีจนกระทั่งถึงปราชัยขั้นแหลกเหลวเป็นใช้กันอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยักเราได้เรียนมาแล้วทุกๆองค์ไม่เป็นที่สงสัยแล้วยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซมให้พยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบังคับจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ้งเฟ้อต่อยตามเพลใจของกิเลสพาให้เป็นไปสติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวเอาตายก็ตายจะให้อยู่กับธรรมบทใดดังผู้ที่เริ่มฝึกหัดเอาจริงเอาจังอยู่กับธรรมบทนั้นให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นเท่านั้นในโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยความมีสติกำกับรักษาอยู่เท่านั้นทำไมจะหาความสงบไม่ได้ต้องสงบในจุดนี้แน่นอนไม่สงสัยเราเองที่แสดงนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเคยทำอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกมาบังคับกันเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กับคำบริกรรมตั้งหน้าตั้งตาเหมือนคนจะตกเหวตกบ่อระมัดระวังตัวหรือเดินข้ามน้ำสะพานไม้ลำเดียวนั่นแหละระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลองจนผ่านไปได้สติระมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จักแล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสฉุดลากไปเราไม่บังคับจิตใจของเราให้ควรแก่การสงบได้มันจะสงบได้อย่างไรปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั้นสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเองวาระใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนว่าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหาที่ตรงที่วางเนี่ยความไว้วางใจได้ที่ตรงไหนโลกใดก็ตามถ้าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกข์นั่นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกชิ้นทุกส่วนแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับจิตตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นจงฝึกจิตให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี่ให้ทันท่วงทีในเวลาที่เป็นการควรอยู่นี้ก การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวพลาดจากไปทั้งท่านทั้งเรามันจะเป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโอกาสไปเสียเหลือตั้งแต่โมฆะสิ่งไม่เป็นประโยชน์ภายในจิตใจและตัวของเราไม่สมควรอย่างยิ่งอยากและอยากคาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อรู้จะรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดพันหันแหลกกันลงที่นี่จิตนั่นน่ะตัวดื้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดื้อพาให้ขนองไม่ใช่อะไรพาให้ขนองนะกิเลสต่างหากพาดื้อด้านหารสู้ทำไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นทำที่เรียนมาปฏิบัติมาก็เพื่อจะปราบปรามกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็วนอยู่ตลอดเวลาภายในใจให้มันหมอบราดลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบจิตเรียกว่าสมาธิก็ยังดีและปัญญาให้คลี่คลายมันออกไปนิดพิจารณากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดไม่สำคัญสำคัญแห่งความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะก้าวไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาในแง่ใดก็ตามให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเคียงให้ได้ทุกสัดทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดแล้วระหว่างขันธ์กับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างในมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้อิตดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสำคัญเหตุที่จิตจะเป็นตัวการสำคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี่มันเป็นตัวการสำคัญบังคับจิตใจให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี่นี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจโดยการพินิจพิจารณาประโยคแห่งการพยายามของเราที่เรียกว่าความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังสามารถโดยลำดับลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลำดับลำดับไม่สงสัยไม่ถามใครเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้จริงให้จังรูปน่ะสำคัญรูปกายเป็นของสำคัญที่จะเลื่อกำแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทำลายข้าศึกได้สำคัญกำแพงมันขวางกั้นอยู่คือตะโจเป็นต้นนี่แหละกำแพงสำคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากำแพงเจ็ดชั้นสติปัญญาแทงไม่ทะลุตาฝ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยไอ้หนังบางๆนอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดหนายิ่งกว่านี้ก็ทะลุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาวุฒแทงทะลุหมดกี่ชั้นก็ตามทะลุไปหมดไม่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ละเอียดขนาดไหนเวทนาขันธ์ทั้งจิตเวทนาทั้งกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีด้วยกันแทงทะลุไปหมดสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุไปหมดปล่อยวางได้หมดกิเลสสิงอยู่ภายในจิตมีจำนวนมากน้อยรวมตัวเข้าไปก็มีที่เกาะมีที่อาศัยตัดสะพานกันหมดแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาก็ถูกทำลายไปด้วยกันจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นจะขนองได้อย่างไรหมดความขนองเป็นอิสระเต็มที่ตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ข้าศึกที่เราลบมาอย่างชุนมุนวุ่นวายแทบเป็นแทบตายบางครั้งเหมือนจะไม่มีชีวิตสืบต่อไปเลยก็เป็นอันว่ายุติกันลงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีค่าสุดใดที่จะเกิดขึ้นอีกได้แล้วนับตั้งแต่ขณะที่กิเลสอวิชชามันถูกทำลายสลายลงไปจากใจเท่านั้นนั่นแหละคือผลแห่งงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศจรรย์ให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิเลสตัวใดจะมาให้ฆ่าอีกแล้วทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันท่านนิพพานท่านก็ทำตามคติที่เราเคยพูดนักปราชญ์ไม่อิ่มธรรมว่าอย่างนั้นความจริงก็ท่านพิจารณาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุไขเป็นความสะดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ขันธ์ที่มันดิ้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกนี่นั่นแหละจึงได้เห็นชัด ทีนี้เรื่องของขันธ์นี่ปราศจากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันธ์นี้ทั้ง5นี้มันเป็นสมมุติกิเลสเป็นสมมุติเมื่อกิเลสตายไปแล้วขันธ์ทั้ง5นี้เป็นสมมุติยังครองตัวอยู่เราจะเห็นได้ชัดที่นี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้แล้วกิเลสก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันธ์มันดิ้นดุกดิบทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดังนอนนี้แต่เรื่องของขันทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมันทั้งดิ้นของมันอย่างนั้นแหละมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันทั้งดิ้นของมันดุกดิบจนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นแหละนี่ยังรู้ได้ชัดถ้ากิเลสไม่หมดซะจริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆแบบนี้ทาราฮเวปัญจขันธาทาราฮาโรจปุคโลเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึงวันสิ้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันธ์นี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพันมีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีหากเป็นภาระกับมันอยู่ตลอดไปพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพาอยู่ปุวายนี้ตั้งแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันธ์ทั้งๆที่จิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่ได้หวังเอาอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังครองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิตดวงนั้นอย่างนี้ว่าจิตพอตัวนี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันธ์ที่มันดิ้นดุกยิ่งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บัญชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับอะไรถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันธ์เอาพูดง่ายๆอย่างนี้สังขารขันธ์สัญญาขันธ์นี่ตัวสำคัญมากทีเดียวมันดิ้นไปดิ้นมามันพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้แล้วจะถึงหนองอ้อที่กล่าวมาแล้วนี้หนองอ้อคือในถ้ำกลางแห่งขันธ์ตรงนั้นน่ะตรงผู้รู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วนั่นแหละคือหนองอ้ออันประเสริฐขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมธรรมจะเป็นของท่านทั้งหลายธรรมในคัมภีร์เบลานกล่าวไว้มากมายกับกองจะมารวมอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านทำในตำราไม่ได้เพราะตำราเป็นของจริงออกไปจากใจชี้ความจริงเข้ามาสู่ใจใจเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงนี้แล้วค้านได้ยังไงกราบอย่างหมอบราบทีเดียวกราบทำทั้งหลาย
1: อย่างน้อยให้มันลุกเรื่องกายเวทนานี่มันก็เข้าไปถึงจิตเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปหมดแยกแยกสิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเดี๋ยวก็จะอ่านต่อปฏิปทาผมพระกรรมฐานสารท่านจะมั่นเคยได้อ่านเปล่าเรื่องพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกเทศเวทนาเมื่อเป็นเวทนากายก็สักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็บอกว่าชัดๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเจ็บที่ตรงไหนเจ็บที่กระดูกตรงนี้หัวเข่าหรือกำหนดดูหัวเข่านี่เอ้าไม่ให้มันไปไหนละจิตเอาเข่านี่ตรงนี้เอาไหนตัวไหนเป็นตัวทุกข์ไล่มันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกข์ถ้าหนังมันทุกดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่นะถ้ามันเป็นเดียวกันทุกดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่หรือเนื้อเป็นทุกถ้าว่าเนื้อเป็นทุกเวลาทุกยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกเกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยแน่ทุกเป็นสิ่งที่เกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกันกำหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมกำหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนในกระดูกดูเวทนาอีกมันชัดในเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมดูมันก็เวทนานั้นแล้วมันก็ย้อนหาจิตอีกหรือจิตนี้ได้เป็นทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ประเภทนี้เพิ่งดับเพิ่งเกิดขึ้นมานี่ทำไมจิตยังมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมไม่เห็นมีทุกข์ประเภทนี้ติดตัวมาแสดงอย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันแล้วเวลาทุกวันนี้ดับไปเช่นเรานั่งมากเรานั่งนานมันทุกข์ขึ้นมาเจ็บนั้นปวดนี้แล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมใจมีอยู่ทำไมใจกับทุกข์เป็นเดียวกัน ว่าใจก็ให้กำหนดดูรู้ตรงตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันหนีไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั่นพิจารณาสังเกตมันอยู่นั่นทุกข์กับทุกข์อ่ะขนาดไหนให้มันรู้เราอยากทำทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้โหกำเริบใหญ่เลยนี่พิจารณาอย่างนั้นนะนี่ทวันตะวันยังไม่ตกบางวันจนกระทั่งตะวันโผล่จริงๆไม่ถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเถอะว่างยกมือสาธุด้วยนะทั้งสัจจะอธิษฐานเลยนะบางวันยังไม่ได้คิดว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะนั่งว่าจะนั่งธรรมดาที่พอทุกโหมตัวมาโหมตัวมาเอ๊ะมันยังไงกันนี่เหรอวะเอาแล้วนะทีนะตั้งท่าสู้กันเนาะถ้าเอาวันนี้เอาว่าเลยนะมันเป็นจริงๆนะจิตผมนะว่าเอาจริงๆนะมันเป็นหินหักไปเลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนวะมันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพิจารณาถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นดั่งน้อยสว่างเป็นนันใหม่ถึงจะลุกจากนี่ออกลงเวทีได้คุณไงขุดค้นกันลงไปเห็นโอ้โหไหนเป็นทุกเป็นอะไรดูมันเจ็บที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นน่ะเป็นสนามรบสติปัญญาอย่างเอาตรงนั้นขุดค้นตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกใส่กับทุกเป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วก็แยกมาถึงจิตจริงเป็นประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาก็ชัดเขาชัดเขาจริงก็หมุนติ้วติ้วพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริงหนึ่งทุกหายเงียบไปเลยจิตแล้วทุกหายเงียบหมดเหมือนกับโลกประทัดดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์แล้วสักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียดขนาดนั้นอะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าสักนะเราจะพูดออกมานี่มันพูดออกยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูกมันพูดได้แต่ว่ามันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วนี่ความอัศจรรย์เพราะการพิจารณาอย่างนี้แน่เด่นเงียบเหมือนโลกธาตุดับนั่นหนึ่งอันหนึ่งนะมันเป็นสองอย่างนะผมเองอย่างหนึ่งนั้นพอแยกกันได้เต็มจัดเต็มส่วนชัดเย็นภายในใจหาสงสัยไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนากับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่กายเหล่านี้กับเวทนาเป็นเดียวกันได้มันต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันแม้ทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ทำจิตให้เอ็นไปได้เลยยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงจิตได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กำเริบต่อไปมันก็อยู่แค่นั้นแหละอย่างหนึ่งสงบไปมีสองอย่างอย่างไหนก็ตามเถอะถ้าได้ลงจิตได้เห็นเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นแหละจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่นี่ถึงร่างกายไม่ดับไปก็ตามอันนี้ก็เยี่ยมหัวไอ้อยู่นั่นแหละ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอยากให้มันหายนะทุกข์ไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่พิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแค่ผู้เดียวสัจธรรมถูกขังอย่างเป็นของจริงมันเป็นอะไรมันจริงแค่ไหนแยกกันจนตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่คนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วเลยขณะทุกบีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะจิตนะมันอยู่ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นน่ะเราจะทนเฉยๆไม่จัดว่าเป็นนักรบทนเขาต่อยเขาตีโยต้องต่อสู้นั่นเองตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดด้วยว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะถึงนำจนกรอกจนมุงแล้วมันช่วยตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเองมันฉลาดเองนะเพราะเห็นเหตุของอย่างพูดง่ายๆไม่ได้อวดมันเป็นแน่อย่างนั้นคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะรู้ได้ชัดบอกอย่างนั้นมันยังท้าทายเรื่องความตายโอ้โหเวลามันหานขนาดนั้นอาหารโอ้เวลาตายมันจะเอาเวทนาไหนไปหลอกเราวะก็เวทนาหน้านี่นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครบถ้วนหมดแล้วมันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราเวลาตายมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะถ้าไม่ใช่ทุกขเวทนาหน้าที่กำพิจารณากันรู้หน้ารู้ตารู้ตากันอยู่นี่จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตายมันแยกไปแยกไปดินก็กระจายไปแล้วก็ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไปตามเดิมตามขั้นของพิจารณาตามการพิจารณาของเรานี่ดินไอ้ส่วนที่น้ำมันซึมซาบในร่างกายของเรานี่อันที่มันซึมซาบลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศแต่ก็นี้แล้วมันก็แห้งไปแห้งไปแห้งไปแห้งไปกลายเป็นดินคืนกันไปเป็นดินไปเลยส่วนธาตุดินน้ำเป็นน้ำธาตุลมเป็นลมธาตุไฟเป็นไฟใจมันยิ่งเด่นที่นี่อะไรมันดับอะไรมันตาย ดินไปดินน้ำมันน้ำลมไปลมไปไฟมันไม่เห็นตายมันหลอกกันนี่นะว้าโอ้เราเชื่อเขาหลอกมาตะกับตั้งกันเชื่อที่เหลือหลอกเราว่ามันตายตัวตายอะไรไม่เห็นมีอะไรตายจิตก็ยิ่งรู้ยิ่งเด่นในเวลานั้นมันตายได้ยังไงมันยิ่งเด่นของมันโอ้ยโกหกกันมันรู้ได้ชัดโอ้มันพูดดังอาถรรพ์ครับว่าแม่ครูอาจารย์นี่กลัวท่านจะตายไปก่อนพอภาวนายังไม่เป็นพอภาวนามันเป็นอย่างนี้แล้วโถมันอยากจะเล่าถวายท่านแล้วท่านช่วยอะไรต่ออะไรที่จะช่วยได้มันจะมีกำลังมากยิ่งกว่านี้มีเสียงวิโสมากยิ่งกว่าที่ท่านเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยโอ้ยเล่าถวายได้อย่างจะฐานแค่นะท่านก็มันต้องอย่างนั้นเลยโอ้ยท่านยุหมาคือเราก็เราหมาตัวหนึ่งว่างั้นเลยนะมันต้องอย่างนั้นสิมันยังเรียกว่านักสู้ว่ะเอออัตภาพนี่มันได้ตายถึง5หนมันตายหนเดียวเท่านั้นน่ะเอาฟาดมันลงไปผมว่าอย่างนี้เรียกนักสู้นั่นยกตัวอย่างขนาดพระพุทธเจ้าสลบถึง3หนนี่หมายว่าอันนี้เราสลบมั้ยนี่มันเท่าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะเอาละที่นี่ได้หลักแล้วนั่นท่านมันทําทีนะเอาได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วเอาฟาดลงไปนั่นนี่นะนั่นโอ้ยนี่ทั้งแต่กัดเจ้าเราเหมือนหมาตัวนึงพอดันยุ่งไงฟาดกันลงเลยคืนไหนก็คืนนั่นนะเราไม่เคยพลาดนะเพราะคืนเอาเป็นเอาตายจริงมันพลาดได้ยังไงจิตนี่มันจะไปเพี้ยนพลาดได้หรือลงสลับเป็นสลับตายเรียกว่ามันกองทุกข์เอาจริงๆบังคับทั้งจิตไม่ยอมให้มันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงสัจธรรมนี้เท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไรนะฮะไปจิตไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนอกจากท่านอยู่ในวงสัจธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกตั้งนี่เราตั้งสัจจังไปถึงเป็นถึงตายหรือถึงตลอดรุ่งเอาตายสู้เพื่อทำเท่านั้นจิตจะไปเพี้ยนพันๆไม่ได้นี่แหละมันกองทุกข์อันหนึ่งน้ำบังครับจากนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเหมือนโอ้ยขันหนำมันเลยขันหนำมันเลยทั้งที่เราก็เคยได้นะเราจะอุบายกลับมาพิจารณาไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าต้องคิดขึ้นมาใหม่สติปัญญาจะเอาปัญญาเก่าที่เคยได้อุบายแล้วระงับดับทุกขเวทนาไปได้แล้วรู้แจ้งจริงๆในทุกขเวทนาได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สำหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถิดมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติที่รู้ประจักษ์ผิดขึ้นในขณะนั้นมันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นสดๆร้อนๆถ้าเราว่าขันนี้เราเคยพิจารณาแล้วงั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัติเอามาใช้งานไม่ได้ต้องผิดขึ้นมาใหม่ผิดขึ้นมาใหม่ดังนั้นน่ะหมุนติ้วติ้วติ้วพอมันรอบของมันเต็มที่แล้วมันก็โหตัวเกิดทำไมเงียบไปเลยบางคืนมันตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้อย่างใจหวังทุกครั้งไปนะอากาศเป็นสำคัญตลอดการพิจารณาตอนนั่งตลอดลุ่มให้ฝนพรำทั้งคืนแล้วโอ้ยเหมาะที่สุดเลยนะหน้าหนาวมันก็เป็นอย่างมันไม่เหมือนหน้าฝนว่ะฝนพรำนั่นแหละพิจารณาเนี่ยโอ้ยมันช่วยอุตุสปายะมันช่วยเหมือนพิจารณาเหมือนกับว่าจิตนี่เหมือนกันกับคมเออกับคิมปากคมๆนี่แหละมีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บแล้วไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาเริ่มเกิดขึ้นบ้างฟาดมันอีกลงอีกลงอีกตลอดลุ่มลุกไปได้เลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดา 3-4 ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนาตอนนั้น 3-4 ชั่วโมงผมถือเป็นธรรมดานะตั้งกับผ่านตลอดลุ่มมาแล้วนะแต่ก่อนผมก็ได้3ชั่วโมงกว่านั่งภาวนานะ4ชั่วโมงยังได้นี่5ชั่วโมง6ชั่วโมงบางที8ชั่วโมงผมก็ได้นี่หมายถึงมาไม่ตลอดลุ่มนะ8ชั่วโมงก็มีบางคืน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ตั้งแต่4ชั่วโมงล่วงไปแล้วนะทุกขเวทนาใหญ่จะขึ้นขนาด 3-4 ชั่วโมงนี้ยังไม่เห็นปรากฏ5ชั่วโมงนั่นเริ่มนะที่นี่ที่มีหมายถึงว่าเราเคยนั่งแล้วถึงจะต่อก่อนที่ยังไม่เคยนั่งเอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงยังไม่ถึงสองชั่วโมงก็จะร้องไห้หาพ่อหาแม่ทุกเวทนาบีบหัวมันเนี่ยในร่างกายนี้แหละความจริงไม่เคยจริงนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนไปนะบางคืนตั้งหกทุ่มยังลงกันไม่ได้ก็มีโอ้โหวันหนังนั้นหนังมันบอกช้ำมากทีเดียวนะมันหนักลงเริ่มลงแต่มันเพียงมันลงยากลงง่ายลงดึกถึงได้ก็มีแต่เรื่องลงนั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดบางคืนมันเริ่มตั้งแต่หัวค่ำ
0: พอเข้าที่พิจารณานั่งไปสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองมันใส่กันปึงลงได้เลยดังนั้นไม่ยากพอถอนขึ้นมาอีกพิจารณาอีกลงอีกให้ต่อไม่ต่อกับสว่างถึงสว่างแล้วมันยังไม่อยากออกมันยังเพลินมันอยู่จนนี่เราเกี่ยวกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนทางว่าคนอยู่เดิมพังพวกนี้โอ้จะเอาสักกี่อีกกี่ชั่วโมงนะมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าน่ะมันยังจะไปมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดรุ่งมันก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์เพื่อนบรรณมนต์น่ะถึงเวลาก็ต้องได้ออกต้องตั้งจิตเสียดายมันยังไม่อยากออกนะนั่นน่ะคิดดูดินั่งกันนู่นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่บิณฑบาตแล้วมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลินมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอที่นาสิลุกผึ่งเลยถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายนะถ้าวันไหนลงไม่ได้ง่ายนี่โอ้โหมันไม่ได้นะเวลาไม่สำคัญสำคัญที่จิตที่ลงได้ง่ายมันง่ายเท่านั้นแหละจะทำให้ร่างกายชอกช้ำนะเวลาเท่ากันความบอบช้ำต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่ายาอยากให้เวทนาหายนะยาเท่าไรยิ่งเพิ่มเพราะความอยากเป็นตัณหาเป็นกิเลสเสริมกิเลสไม่ต้องหายไม่หายไม่ต้องว่าทุกเวทนาเราจะขอรู้ความจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นโคตรกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับจริงเหมือนในชีวิตของผมในพรรษานั้นแล้วแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานู้นนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาขณะตอนที่จิตมันเจริญเสื่อมเจริญเสื่อมแล้วพร้อมไปได้เดือนเมษานั่นหนักมันได้ที่พอเดือนพฤษภาก็ขนำกันเลยในถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งผมร่างกายนี่พรรษาที่สิบเนี่ยผมหักผมมากที่สุดในชีวิตอย่างนักบวชเพราะนั่งตลอดลุงตลอดลุงโอ้โหมันสิบกว่าคืนมันจะเล่นนะเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเจ็ดคืนบ้างฟาดกันจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนพะเดียงพะเดียงมันถึงไม่ลดนะไม่งั้นมันจะเอาอีกท่านไม่ได้บอกกงท่านพะเดียงพะเดียงเขาต้องเห็นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผ่านโผล่เดี๋ยวพอไปเตือนนั่นแล้วมันจะอ่อนแอไปมันคงคิดไปอย่างนั้นผู้เตือนต้องฉลาดหนึ่งไม่ฉลาดกว่าไรเลยมันพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทางผมร่างกายมีพรรษาสิบมันก็ตั้งได้ปีนั้นตั้งได้พรรษาสิบที่ไม่เสื่อมเรื่อยมาเลยเนาะมันเครียดแค้นในเจ้าของเหตุที่มันจะเอาหนักเอาหนานะเครียดแค้นจริงๆนะปรากฏในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยคุณนวดฟังสิถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้นเพราะเห็นโทษของความเสื่อมของจิตจะพอแหมไฟในโลกนี้มาเผาหัวใจเราคนเดียวเวลาจิตมันเสื่อมมันเสียดายจิตถ้ามันไม่เคยรู้เคยเห็นอะไรใช่ไหมมันกับแบบตาสีตาสาหากินวันละพอคุ้มปากคุ้มท้องอดบ้างอิ่มบ้างมันก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมาแล้วจะล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เงินอยู่ในบ้านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับล้านไม่ได้มันต่างกันกับตาสีตาสาที่มีเงิน9บาท10บาทหรือ2บาท3บาทเป็นไหนพวกนี้เขาอยู่ได้สบายมีเงิน2บาท3บาทเพราะตั้งแต่พ่อแต่แม่โคตรแท้เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมาเขาจะไปทุกข์ไปเพลินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านบางทีมันล่มจมได้เหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินนั้นจะยังเหลืออยู่ในบ้านหรือในธนาคารเป็นแสนๆก็ตามผู้นั้นจะไม่เห็นเงินในธนาคารเงินของตัวเป็นแสนนั้นมีความหมายอะไรเลยนอกจากจะไปเสียดายในเงินจำนวนเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้นผู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกข์มากจนหาเป็นจะเป็นบ้าคุณทั้งนั้นนี่เราก็ทุกอย่างนั้นเหมือนกันทุกแบบนี้แหละตั้งแต่ก่อนยังไม่กินยังไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นทุกอะไรธรรมดาธรรมดาพอจิตได้รับความสงบแน่วแน่เขาเป็นลำดับลำดับจนแน่ใจจะสองว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นปึ๋งมาเสื่อมตรงนี้เนาะเวลาเสื่อมมันไม่เสื่อมไม่เฉยนะเสื่อมแล้วมันยุ่งมันไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาที่เด็กประเภทใดมันยุ่งย่ำยุ่งย่ำย่ำอย่างเงี้ยทั้งเสียดายนั่นก็เสียทั้งอันนี้เหยียบย่ำทำลายก็เหยียบย่ำทำลายทำไมมันจะไม่ถึงทุกข์มากล่ะตอนมันสงบมันไม่มีอะไรมันสบายเดี๋ยวมันฟัดเหวี่ยงมันก็จนถ้าเป็นถ้าตายเวลาได้มาแล้วถึงได้พูดกับเจ้าของเลยเถอะไม่ได้พูดแล้วมันปักอยู่ในจิตนี่แหละ
1: นี่ถ้าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันนิ่งย้อนไปเชื่อนุ่นเรื่องพระโคติกับที่เจริญทางเสื่อมถึง5หนพระโคติกับหนที่6เอามีดคูนมาตัดคอเจ้าของเสียใจรู้ว่าได้บรรลุในขนาดนั้นเลยนี่เรื่องหนังสือนิทานเรื่องนี้มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อยแจ่มชัดที่มันแจ่มก็คือว่าพระโคติกับนั้นเจริญทางเสื่อมถึง5ครั้งครั้งที่6เอามีดโกนมาเลยจะมาตัดคอเจ้าของเฉือนคอมันขาดไปเลยในหนังสือตรงนั้นในขณะนั้นรู้ว่าได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วว่ามีโกนและตายด้วยมีโกนนะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งนั้นพญามารได้มาค้นหาวิญญาณของพระโคติกัดว่างั้นพระพุทธเจ้าได้ขู่มารว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเราก็น้ำหน้ามึงจะมาค้นหาพระโคติกัดลูกศิษย์ของเราสาคตได้ยังไงมึงค้นหาได้แต่จะเพราะพวกจมในวัฏฏะเพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละมีพระโคติกัดเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของกิเลสมึงค้นหาจนกระทั่งโคตรแก่มึงถึงวันตายมึงก็ไม่เจอแล้วไอ้มารว่างั้นภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเราตรงนั้นที่มันมีขนาดซับซ้อนผมก็ดูนั่นผมมีขนาดซับซ้อนผมก็เลยถอยมาหาตรงนี้เสียตรงที่จะเป็นคติได้นะคือหลักจริงๆนั่นก็ว่าท่านเสื่อมฌานถึงจากฌานถึง5หนคนที่6ก็เอามีคนมาฆ่าตัวก็เลยได้บรรลุธรรมในหลังมันท่านเสียใจขนาดไหนถึงจะขนาดที่มาฆ่าตัวเองนั่นน่ะมันย้อนไปนู่นนะเพราะเราเรียนมาแล้วก่อนที่มาปฏิบัตินี่ความเสียใจเราเสียใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปักใจลงไปว่าให้ตายเท่านั้นถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายเป็นเสื่อมไม่ได้เลยเป็นอันขาดวางอยู่ตั้งแต่นั้นมาไม่โอ้โหความระวังนี่มันเป็นบทเรียนอย่างเอกนะไปไหนนี่คุ้นกับอะไรไม่ได้เลยต่อหัวอยู่นี่เหมือนนักโทษก็ไม่เคยเสื่อมเห็นไม่เสื่อมตั้งนั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตั้งเลยในปีนั้นแล้วมันก็แน่นปังยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีกเพียงมันนอนเต็มในสมาธิเท่านั้นเองมันทำนานมากจริงๆคุณทำงานสมาธิคนจะมาโกหกยากผมพูดตรงๆนี่มันมาโกหกเราเรื่องสมาธินะเพราะเรานอนเต็มในสมาธิมา5ปีเต็มๆว่ะนี่มีอะไรแต่ความแน่วของจิตกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเอามาเหมือนกับคนขี้เกียจจริงๆเพราะจิตถอยออกมามากระทบนั้นกระทบนี้มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหายเงียบไปหมดเลยแล้วแต่ความรู้ล้วนๆแน่วนั่นอยู่เท่าไรก็อยู่ได้ไม่มีอะไรกวนมันก็สบายอยู่แค่นั้นนะมีหมายถึงความชำนาญนะทางสมาธิมันพ่อแม่ครูอาจารย์มันไล่ออกเทศับเทหนักๆมันต้องออกมาพิจารณาที่มีเวลาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือนกับเครื่องทำครัวเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็นได้ยังไงพริกก็เป็นพริกผักก็เป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอยู่นั่นอะไรก็เป็นนั่นอย่างนั้นไม่เป็นแกงไม่ได้สิเมื่อมาผสมครอบมันเป็นแกงประเภทใดมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธิอย่างนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงนี่เราถึงกล้าพูดนะว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะไปเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างี้เลยเราค้านได้อย่างจังๆเพราะเราปฏิบัติมาแล้วเราจะติดสมาธินี่วะถ้าวันเราสมาธิมันเป็นปัญญาได้จริงๆแล้วมันติดตายอยู่ทำไมสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพพานคืออันนี้แหละตัวกับตัวนิพพานที่ถึงตรงนี้มันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นเป็นนิพพานสักทีพ่อแม่ครูอาจารย์มาเทศเอาอย่างหนังๆนี่พอพิจารณานั่นก็พุ่งเลยสิ่งนั้นนี่หมายถึงว่าคว้านี้มาคว้าผักมาคว้าพริกมาคว้านั้นมาใส่หม้อนี่ปุ๋งปังปุ๋งปังเข้ามามันก็เป็นแกงขึ้นทันทีในเดี๋ยวนั้นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่อยู่รอบข้างเป็นเพียงว่าไม่หยิบเข้ามาปรุงอาหารเท่านั้นเองสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันไม่หิวโหยจิตเป็นสมาธิมันไม่ได้หิวพิจารณาอะไรมันก็ไม่ทะเลทลายมันอิ่มตัวของมันแล้วพอพิจารณาอะไรมันก็ทำหน้าที่มันถึงไปเลยนั่นดีถึงถ้ามีความรู้ที่ออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทางสมาธินี่มันรู้ตรงไหนมันแยบคายกิเลสขาดไปเป็นรักเป็นตายมันก็เอ๊ะชอบคนชอบคนนะที่นี่อารณะที่นี่นะภาวะชอบคนชอบคนมันก็โดดถึงปัญญาเอาจนทั้งนอนไม่ได้นั่นมันไม่พอดีนะผมน่ะกลางวันก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้2คืน3คืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยเข้าใจจิตกับความเพียรไม่ยอมถอยกัน
0: นั้นท่านก็กล่าวเรียนว่านี่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้พิจารณาเรื่องปัญญาที่มันออกนะได้นะพิจารณานั้นบางคืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมา 2-3 คืนนั่นแหละมันลงสังขารออกมาอะไรนะท่านใส่ปั้วอะไรทีนี้ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทำไมพิจารณาก็ไม่รู้เอาอย่างนั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารหนักก็ไปที่นี่งูเห่าไม่ขึ้นนะครับนี่หมอนี่มันคงถูกของท่านแหละแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยยังเอาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไม่ทำมันจะตายจริงๆลั่งเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนติ้วติ้วมันความจริงกับสมาธิมันก็มีนั่นแหละไม่มีได้ไงสมาธิแบบตะกอนนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบหัวมันอยู่นี่หมุนอยู่นี่มันไม่ได้ไปสนใจกับอะไรมีสนใจกับกิเลสประเภทใดที่มีเกี่ยวข้องตัวพันธุ์นั้นมันเห็นได้ชัดด้วยปัญญามันฟาดกันเราจะตายจริงมันเหนื่อยมากแล้วก็ล้างกันมาบังคับก็มาสู่สมาธิเอาพุทโธบริกรรมนะปล่อยไม่ได้ปล่อยพุ่งใส่งานนี่เลยพุทโธพุทโธพุทโธทิ้งยึดลงไปเอาบังคับมาให้มันออกคือมันจะออกหางานเนี่ยไม่ออกปัญหาอะไรนะมันออกปัญหางานนี่อันนี้มันทำไม่เสร็จคำว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีมันจะชนะชนะไม่ชนะตายตายเท่านั้นเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทิ้งยึดไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางครั้งจิตมันก็ค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปแน่วโอ้โหที่นี่เมื่อกำลังบังชาเหมือนช่างสารตัวหนึ่งนะสมาธิบอกไม่ถูกที่นี่นะพอมันปล่อยงานจริงๆมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแน่วลงไปเหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะที่นี่นะนี่แหละเรียกว่าสมาธิบำรุงปัญญาสมาธิเป็นเรือนพักของปัญญาเป็นเรือนพักของคนทำงานนั่นมันผิดที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเหรอมีแต่ปัญญาท่าเดียวไปไม่ไหวตายเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจริงเป็นคู่เคียงกันไปตลอดเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไปไม่รอดแต่ก็เห็นอย่างเราเองมันเข้าบังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้วสบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิขนาดนั้นมันถึงเลยนะงานที่นี่นะทีนี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักผ่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงเลยที่นี่นะนั่นมันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนฟันตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่ขาดเอาทั้งสันทั้งคมลงใส่ตุ๊บตั๊บตั๊บไม่มีวันขาดแต่จะให้มันขาดมันขยันฟันอย่างเดียวจะของจะตายไม่ทำพอออกไปคราวนี้ไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมันหนุนปัญญาอย่างนี้เองเห็นชัดๆเหนียวพอมีกำลังนั้นออกคราวนี้พุ่งเลยขาดทะลุไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญาที่เคยพิจารณาเลยนะเราก็ว่าปัญญาใหม่มาจากไหนก็เหมือนว่าความจริงปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละคนคนเก่านี่แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินเนี่ยบังคับนะยังไม่เห็นคุณค่านี้มากยิ่งกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมีกำลังมากกว่ามันก็หมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะมันไม่มีความพอดีจนกระทั่งมันผ่านแล้วมันไปได้ถึงได้รู้ได้ทันเรื่องสมาธินี่มีความจำเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เองมีย้อนหลังขึ้นมารู้ถึงเข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหนูเพื่อนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั่นแหละผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วนี่ว่าสมาธิสำคัญนะเวลาที่ให้สงบต้องสงบเวลาออกพิจารณาเอายาห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทำงานแล้วเอาให้ถอยเข้ามาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาที่นี่เข้าสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเอามีแต่จะพักท่าเดียวเอาพักไม่ต้องห่วงใยกับอะไรเวลาจะเสียไปก็ตามเป็นสำคัญเช่นเดียวกับคำว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารนะสมบัติจะเสียไปเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเงินทองจะเสียไปก็ตามเวลาจะเสียไปก็ตามมันก็มาหนุนกำลังให้ร่างกายมีกำลังบังชาไปทำงานได้อีกนั่นแหละสิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มาหนุนกำลังสมาธิหนุนปัญญานี่เองถึงกล้าพูดไม่สมาธิเลยนี่หว่าสมาธิเป็นติดพังแต่คนทำงานมันยังพักจิตทำงานทำไมไม่พักได้เหรอปัญญา
1: ความคิดปรุงในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณากิเลสไม่เรียกทำงานจะเรียกว่าอะไรมันคิดมันพิจารณาไปนานๆมันก็

นี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการบำเพ็ญเวลานี้มันหนึ่งผ้าสักผ้ามาพอผิดก็ผิดมาพอมีความผ่าพ้นพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดูที่มันดื้อนะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดที่ท่านว่าหลงสังขารนั่นท่านว่าสำหรับนิสัยของผมต่างหากนะความจริงท่านว่าก็ยามันเกินประมาณความหมายว่าอย่างนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิที่ความหมายว่างี้กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้จึงต้องนั่นน่ะมันลงสังขารมันว่างเพราะปัญญาก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมรรคนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุทัยท่านเอาเด็ดเด็ดใส่ผมเลยเพราะท่านรู้นิสัยของผมว่าเป็นนิสัยอย่างนี้เจ้าอย่างอื่นนั้นไม่เหมาะเอาพังหมดทั้งรวงทั้งรังทั้งไข่ทั้งแม่เลยคิดดูท่านว่าผมเรื่องติดสมาธิเป็นไรฮะเหนือเขาเลยสมาธิทั้งแท่งนั่นสุขในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมรู้ไหมหนึ่งฟังดิสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันนั่นเองมันจะมีสุขขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนวลดูดิความจริงก็คือหมายความว่าการติดในสมาธินั้นเป็นมันเป็นสมุทัยเท่านั้นท่านไม่ว่างั้นสิกับคนประเภทนี้ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท่งมันตัวสมุทัยท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเพื่อจะให้เราถอนจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาท่านฉลาดขนาดไหนพวกแม่พิจารณาแล้วมาพิจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับจริตนิสัยจริงๆถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่ว่าอย่างแบบเรานี้ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมถ้าตอนนั้นหมู่หอมันยังขึ้นสมาสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมาแท่งสมาสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะหน่อยมันคงง่ายไปเนี่ยงูเห่าถูกท่านตีหัวแล้วมันยังโผล่ขึ้นมามันขำดีเราฟาดกันที่สุดตาดำตาแดงเพราะเรามันก็รู้ของเราเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงอะไรที่ถี่มานะคือเราก็มีข้อยืนยันของเราหนึ่งกันแต่ของเรามันก็เท่านี้ของท่านมันไตเรียมก็แหลกคือบุญราออกทางหน้าปัญญาท่านก็ว่านั่นมันหลงสังขารตอนนี้ก็ตอบพวกเราท่านไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยว่านนั่นแล้วบ้าสังขารบ้าเราสังขารกันหนักเขาอยู่ที่นี่หมดเลยนิ่งนี่ต้องถูกตั้งหลักฐานหูเห่าไม่ขึ้นนะตอนนี้นะไอ้พิจารณาก็เป็นยังอย่างท่านว่าจริงเนี่ยถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะมันติดแต่จริงๆผมติดมาแล้วมาถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็เลยเปิดเปิงอ่ะเราอุทจักหนักจริงมันก็รับกันปุ๊บคำว่าอุทจักคือความเทอในความเพียรเกินไปลืมพักผ่อนอันเป็นความพอดีพักผ่อนในทางสมาธินั้นเขาพักสมาธินั้นไม่พอดีมันมีแต่เทินกับความเปลี่ยนไปแค่คิดแต่ล้มจะตายมันก็ไม่ว่าเทินไปมันต้องอุทจักไม่ใช่อุทจักกูจะอันแบบนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะมันอุทจักในหมายถึงชั้นยอดเบื้องบนคือความเทินในความเปลี่ยนจิตมันพุ่งต่อความเปลี่ยนต่อกิเลสฟาดฟันกับกิเลสแต่ไม่ทราบว่าเอาสันคมหรือลงรู้คมลงรู้เอาข้างลงรู้นะถ้าไม่ได้พักปิดมันต้องพันกันอย่างนั้นแหละหรือไม่ทราบทั้งสันทั้งคมลงทั้งข้างทั้งอะไรลงด้ามลงรู้มันจึงต้องเห็นพักเมื่อพักแล้วมันได้มีกำลังบังชามีท่าคิดท่าอ่านแล้วจึงมันเอาคมลงใส่พวกเดียวขาดเนี่ยที่จริงเป็นเครื่องหนุนสำคัญมากอุทจักก็ยอมรับทันทีอ๋ออุทจักมีความหมายอย่างนี้เนี่ยมานะก็ถือจิตถือกูรู้นั่นเองเต็มไปด้วยอวิชชามันจะอะไรนี่มันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตรงนั้นหมดเช่นนั้นว่ามานะ9น่ะมานะ9นี่ก็คือขั้นนี้เองจะเป็นมานะ9ที่ไหนมานะ9ตรงนี้คือมันมักจะเปรียบจะเทียบส่วนมีอันนี้เด่นความรู้นี่มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเทียมอยู่มันก็เป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เองมานะอ๋ออยู่ตรงนี้มันผ่านแล้วถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันจะเทียบกับเทียงนั้นเราแต่เราไม่รู้โทษของมันไม่รู้อันนี้มันเป็นมานะ9นะแต่เวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ย้อนหลังรู้โอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอุทจักอ๋อมีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานะคือถือจิตอวิชชาคือไม่รู้นี่แหละปุญญามารู้ทีนี้มันเข้าใจหมดเสียมานะอวิชชารูปะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจักอวิชชารูปราคะกับ

เป็นปกนั่นแหละพิจารณารูปภายในเป็นอารมณ์เช่นเราอย่างรูปฌานรูปฌานหมายถึงยินดีในเวทนาสุขเวทนามีภายในจิตนั่นรูปราคะรูปราคะคำว่าราคะราคะนี้มันไม่หมายเหมือนราคะที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่คือเหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละกินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดก็มีอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดก็มีอันนี้คำว่าราคะรักรูปราคะอรูปราคะมานะอุปจาริกะนี่มันก็เหมือนกันคือคำว่ามันพอใจกับนั้นพอใจกับนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไม่ได้เป็นราคะตัณหาเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันคนละโลกอย่างอุทธัจจะอันนี้กับอุทธัจจะกุจจะนั้นนิวรณ์ห้ามันเป็นคนละโลกอุทธัจจะกุจจะทั้งวันห้าและนิวรณ์ห้ามันเป็นมันธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรณ์ห้าเครื่องกั้นนี่อุทธัจจะนี่มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนหมายถึงว่าความคล่องอันละเอียดแปลออกมาแล้วจะสิ่งที่พัวพันจิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝ่ายละเอียดรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาพอถึงขั้นอวิชชามันก็หมดปัญหาเมื่ออวิชชาพังทลายไปจากใจแล้วความยึดใจถือใจถืออะไรเนี่ยความเป็นรุ่มดอนก็เป็นเรื่องกิเลสกันนะความยึดความถือเป็นเรื่องกิเลสนั่นรุ่มดอนนะปล่อยนั่นวางนี้หยิบนั่นเอานี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวาแล้วปล่อยอะไรวางอะไรไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรนั่นไม่มีความรู้สึกภายในจิตใจว่าตนจิตของเรามันไปยับไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหนเป็นก็รู้ได้เองไม่เป็นก็จำมาหุ่นทบเขียงน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็ไม่เหลือมันไปเจอซะเองแล้วมันก็หมดปัญหาไปทุกอย่างภาคปฏิบัติมันมีนั่นนะกับไปยับแก่ที่แก่ไว้แก่ไว้มันมีขัดแย้งกันอยู่เป็นตอนเหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดบ้างมันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกหนานี้จะเป็นคนประเภทใดถ้าประเภทผู้สิ้นกิเลสแล้วอันนี้สำคัญมากจะถึงใจถึงใจถึงใจเดิมเนี่ยถ้าคนธรรมดาไปพูดไปนำเรื่องนั้นออกมามันผิดกันนะเอาสมมติว่าพระอรหันต์แต่งเรื่องของพระอรหันต์องค์นั้นองค์นั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำมันละเอียดเท่าไรยิ่งจะกลมกลืนไปเลยว่าให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของท่านพระอรหันต์องค์นั้นดูซิเออมันจะได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับจดจารึกในคัมภีร์มาเนี่ยที่เราอ่านกันไปถึงที่นี่มันจะถึงใจที่ตรงไหนเพราะว่าเป็นไกลกลางๆไปอย่างเรื่อยๆมันไม่มีปักไม่มีสักลงไปนี้บ้างหรือว่าที่ว่ามานะห้าทั้งยศเบื้องบน5นี่นะหรือทั้งยศเบื้องต่ำ5สกายวิถีวิชาที่เราตัดปรมาสรูปราคารูปปฏิปฏิฆะกรรมราคะปฏิฆะเราก็จำได้ทีละคาดไปหมาไปแต่เวลาเราดำเนินอันนี้ไปตามความจริงของการปฏิบัติแล้วอะไรมันชัดไปหมดหาต้องใส่สกายวิถีนี่หมายความกว้างแคบแค่ไหนมันผ่านทางด้านปฏิบัติมันเข้าใจเพราะผู้นี้เป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้นี้เป็นผู้สัมผัสเป็นผู้นี้เป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองนี่เหมือนกับเข้าแนวรบกันนี่พูดตั้งแต่แนวรบเฉยเจ้าของไม่เคยเข้าสนามรบมันจะไปพูดถูกได้ยังไงก็มีแต่จะคาดคะเนนู้นเดานี่ไปเรื่อยผู้เข้าสนามรบนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามรบในประสบการณ์กับอะไรๆต่ออะไรนี่คือผู้ปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบเขาแล้วทางด้านธรรมะสกายทิเป็นไงพระโสดาบันสกายทิไปสามคือสกายทิอิจฉาที่รับสัปปะมาสพวกเราก็งมเงากันได้ชื่อเฉยตัวจริงไม่ได้ได้แต่ชื่อได้แต่เงาตัวจริงไม่ได้อันนี้ผู้ที่เข้าไปผ่านนั้นเลยผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้จะผ่านผู้จะสัมผัสเพราะนั้นผู้จะรู้มันก็เด่นขึ้นในจิตเราจนกระทั่งถึงสังโยชน์เบื้องบนเอาว่าไปมันถึงใจถ้าผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงใจมันแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่มีไม่ได้จบ80,000ธรรมขันธ์ก็เธอจบความจริงที่ในสัจธรรมนี่ก็พอแล้วแหละถ้าสัจธรรมมีเต็มหัวใจ
ขังอนิจจังใจไม่ทุกข์อะไรทุกข์เพราะอะไรสมุทัยอนิจจังคลายทุกข์เนี่ยมรรคอนิจจังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาย่อๆนะแก้อะไรแก้กิเลสดับลงไปแล้วนิโรธไม่ต้องบอกเนี่ยความดับทุกข์ทุกข์ดับด้วยกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคแล้วก็ทุกข์ก็ดับนั่นนิโรธแล้วมันเป็นยังไงผ่านเข้าไปตรงนั้นก็รู้เองเข้าไปแนวรบนั่นแหละมันรู้นี่แหละก็จะทำทั้งสี่นี่คือสนามรบเนี่ยฟาดลงไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้ไม่ต้องจบ 84,000 พระธรรมขันธ์แหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสัยพออยู่พอกินว่างั้นว่างพออยู่พอกินก็ไม่หิวไม่โหยนี่มันถึงมันเต็มที่สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสี่แล้วหิวโหยที่ไหนไม่มีใครวันนี้พันเที่ยงนี้เป็นไงไงเลยจะตีปากกับนะเราว่าเดี๋ยวว่าภาษาเขาจะดูกันดูขดคอมันก็อย่างนี้ภาคมีมาหาจับเจ็บๆอย่างที่ว่าตัดตัวเขาพูดเด็กผู้เมียเนี่ยเขาตลกก็ได้ดีว่าเพราะงั้นเวลาพูดคนมันจะติดหลุมเหลี่ยมชอบผลนะเทศธรรมป่านี่แตกมากนะมีน้ำยังเล่นด้วยเฉยนะโอ้ถ้าลงไปเล่นด้วยแล้วติดจริงๆไม่ว่าเทศมาแก้ปัญหาแล้วพูดอะไรถ้าอ้าปากจะไม่งับโอ้ยมันเถินมันได้ไล่ไปคือก็ตลกมันตลกในวงธรรมะอันนี้ไม่ตลกนอกขอบเขียนข้าไปเอาใกล้ๆมาพลิกใกล้ๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาใกล้ๆตีใกล้ๆสวนมาใกล้ๆเพราะฉะนั้นเวลามีการถามปัญหานะมันจึงเสียงมันฮากันเต็มๆเลยหัวเราะกันลั่นตอบปัญหาเราอย่างว่าไม่สนใจกับใครยิ่งกว่าความอยู่สบายสบายเลยพอถึงวันมันเป็นก็ว่าตายความมีฐานในทุ่งทานแต่ที่สุขภาพมันลังเป็นอย่างนี้มีลังดูที่กรุงเทพไม่ไปก็กี่ปีมาแล้วลองไปดูที่ผมว่าอย่างมากไม่เลย3วันหามเข้าโรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปไหนหามไปขึ้นเขียงไหนก็เขาเอาไปที่พอหามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามเข้าเมนเรารู้ได้อย่างชัดภายในใจเราว่าเราจึงไม่ไปเราทราบนี่ใครจะมาทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอ่ะมันจะทานคลื่นของมนุษย์ได้มากขนาดไหนใครมาหาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขามากี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำมันกระลงกันเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่ไปเข้ามาประจำเรื่องก็เข้ามาเองก็เข้ามาพอไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ค่อยตายแต่มันมากแล้วเราก็พักกันเยอะขึ้นหนึ่งตอนปีใหม่นี่คนมากมากผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมภายในทัวร์นะเพราะมันหมดกำลังแล้วก็ลูกเราเองเราก็ไม่ไปเสียเขาก็เป็นมายุ่งเราถ้ายุ่งเทพไม่ได้นะจะอยู่ได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาแน่นตลอดเวลาคนมาคนไม่พูดได้เหรออันนี้เราไม่ไปแล้วเขาก็อยู่ตามที่ผ่านของเขาเรามีที่พักผ่อนของเราได้สะดวกสบายเวลาเราอยู่กับที่ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความจะเป็นบังคับเอาจนตายได้

แสดงธรรมขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณิมมรโนวัตตุปัจเจโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทและได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตะลักขณสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ห้าได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องนั่นในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมัปปัญญายดัตถบังสัมมัปปัญญายดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้อย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลงลึกที่คำว่าหลงลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูศรัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต
ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชะล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทาปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทัปปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปันธปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระญาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปฐมสุดท้ายนะการแห่งพระนิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าทำอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปักขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกแล้ววิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับหนับท่านเรียกว่าอกาลิโกธรรมนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่โน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรม
เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมถ้าทำอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกดังนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบการณ์ซะเองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เคลื่อนจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดมาตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเถิงดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขาเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากเราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่เป็นภัยแต่ความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมาก
จึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสี้ยนหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2ทุกข์กับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นครอบคลุมหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกข์สมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทิฏฐิกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาขององค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับทั้งพุทธกาลกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้าง
ได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาให้เราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลอะไรเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สลับตับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญและบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมถ้าเวลาจวนตัวเข้ามาเรืออะไรล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่บ่เวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงผนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี่สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเช่นท่านอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเพียงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปเที่ยวอุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราชญ์ศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้
จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแก่ตัวจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราอย่าว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเชื่อปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูจริงก็ไม่แน่ใจว่าปลาจริงก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมาไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมรโนธรรมยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสั่งแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสั่งไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณิมรโนคือทำที่ยังความเมาให้สั่งได้จะถึงขั้นแห่งความเมื่อยสุดวัตถุปัจเจโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกข์นั้นปล่อยทุกข์นั้นแบกทุกข์ในภพนี้ปล่อยทุกข์ในภพนี้แบกทุกข์ในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตถุปัจเจโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตถุปัจเจโดตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตัณหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตัณหคโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านจึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานเนี่ยเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์สั้นท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าก็อะไรมาพานก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาพานก็หนีบมันเสียความโกรธมาพานก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาพานก็หนีบมันอะไรมาพานก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากแก่ตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมนี่หมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้น
ไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้นี่บาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเสียหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั้นคือคนไม่เห็นนะผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นตะกลางวันกลางคืนมามืดตื้อเนี่ยตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวักขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพรุ่งนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโงกโง่ห่วงอยู่แย่นะงั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดประวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานใดก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบวชเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสินี่ถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหันต์ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้าย
การภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงใดจะไหลลงในจิตตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากมากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเนี่ยเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยนึกพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเจนมีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำปลาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดทางโน้นกระแสหนึ่งคิดทางโน้นกระแสหนึ่งคิดทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไรยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็น
รรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคนิพพานก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระพุทธเจ้าทำทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าเราชาวพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทำแล้วของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์ฮะจะว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิกิเถอทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากที่เหลือตัณหาสภาวะซึ่งเป็นตัวสำคัญขีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้

อิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกถ้ายังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนะนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงฮะทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี่แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซโยวปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อยไหม

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: Swakato
1: bhagavata dhammo dhammang namassami
0: Supati

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: อนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังสิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโว

0: กิวรสาลุขคันธสาอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลยังปปัชิตังตัสมิงภควติพระมัจจริยังชรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสาดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณนัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปสิริงสัพพสัมปัส

ปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพ

0: ันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

เงียบเสียงไม่หยุดเสียงส่งเสียงอย่าให้ได้รำคาญเวลาแสดงธรรมอย่าให้เป็นข้าศึกต่อธรรมสถานที่นี้ไม่มีเทวทัตถ้าคนไม่สร้างขึ้นมาเวลาประเทศเสียงกระทบกระเทือนนี่โหอินหนาและอาใจมากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเทศขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าผู้และพระสาวกที่เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาท่านประพฤติปฏิบัติและนำพระศาสนามาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างถึงใจจริงๆเนื่องจากท่านได้รู้ธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างถึงใจแต่พระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นถึงตายด้วยการเคารพธรรมหวังธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นเป็นมาด้วยความเคารพธรรมการสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมอย่างเดียวไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้พระสาวกมีจำนวนมากที่เป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีปุริมพีก็มีจำนวนมากเวลาเสด็จออกมาหรือออกมาจากสกุลนั้นๆแล้วมุ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระสัทธรรมซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่างพระอาการของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีในบทใดบาทใดแห่งพระบาลีเลยว่าได้ถูกตำหนิเพราะไม่มีพระอาการของผู้ใดจะเสมอเหมือนพระอาการของพระพุทธเจ้าที่มีความนิ่มนวลที่สุดส่วนบรรดาสาวกมีอยู่บ้างตามหลักนิสัยแต่ไม่ใช่มีเพราะความคึกขนองด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะผลักดันออกมายกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรแม้เป็นอัครสาวกข้างขวาแล้วกิริยาอาการก็มีลักษณะแฝงๆอยู่บ้างถึงกับพระบางองค์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้นก็ได้ทราบชัดทั่วดินแดนแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าแต่เวลาท่านโดดข้ามคลองท่านทำไมโดดกลับไปแล้วแทนที่จะกลับไปท่านโดดกลับคืนมาอีกแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาเป็นลักษณะขนองว่าอริอริว่าอย่างนั้นท่านพูดนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นอัครสาวกและความเป็นพระอรหันต์บ้างเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกันทันทีด้วยความชัดความจริงโดยทางพยานที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วแต่พระยังไม่ทูลถามปัญหาใดๆเกี่ยวกับพระสารีบุตรนั่นเลยว่าพระสารีบุตรของเรานี้เคยเป็นลิงแต่ก่อนนิสัยกิริยานั้นจึงคล้ายกับเป็นความขนองแต่กิริยาที่พระสารีบุตรแสดงออกนั้นไม่มีอาการภายในที่ผลักดันออกมาให้เป็นความขนองเหมือนอย่างโลกทั่วไปเลยเป็นแต่นิสัยที่เคยสั่งสมมาที่ละไม่ได้เท่านั้นเพราะการละนิสัยนี้เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีนิสัยเดิมติดมาเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสตัณหาอาสวะแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรลูกของเราตถาคตจึงไม่อาจละนิสัยนั้นได้ขณะที่เธอจะแสดงบ้างก็มีแม้องค์อื่นเราตถาคตก็เห็นด้วยว่าจะมีอย่างนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้
แต่เรื่องความหมายของพระสารีบุตรที่แสดงออกนั้นท่านต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีโรคเกี่ยวพันเลยนี่เราพูดถึงเรื่องหลักนิสัยแต่คำว่านิสัยต้องไม่กระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวินัยต้องไม่เป็นความผิดในกิริยาแห่งการแสดงออกที่เรียกว่านิสัยนิสัยนั้นหรือจากหลักนิสัยนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านมีความคมคืนกับหลักธรรมหลักวินัยตลอดเวลากิริยาอาการที่แสดงออกทุกอาการย่อมเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนี่ในข้างพุทธการผู้นำพระศาสนามาท่านนำด้วยวิธีการนั้นแล้วทำงานของพระศาสนาก็ทำตรงกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระก็คืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะด้วยความเพียรโดยวิธีประการต่างๆนี่พระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านถืองานนี้เป็นสำคัญกล่าวกันในสถานที่ใดต้องกล่าวถึงสันเลขาธรรมคือเครื่องขัดเกลากิเลสอยู่ทุกสถานที่ที่ท่านสนทนากันคำว่าสันเลขาธรรมนั้นคืออะไรและมีกี่ข้อสันเลขาธรรมนั้นมี10ข้อด้วยกันซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความ1อปิชฌตาความมักน้อยสมกับความเป็นพระไม่พรุงพลังมุ่งแต่จะชำระสิ่งพรุงพลังทั้งหลายทั้งภายในภายนอกออกให้หมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงลองลงไปก็สันโดษคือความยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ของตนข้อต่อไปอาสังสักขณีกาไม่คุกคีมั่วสมซึ่งกันและกันวิเวกตาชอบหาที่สงัดวิเวกอยู่เสมอวิริยารัมพาประกอบความภาคเพียรอยู่ในฐานที่เช่นนั้นศีลกถากล่าวถึงเรื่องศีลความระมัดระวังในศีลของตนไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้สมาธิพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีฐานอันมั่นคงต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ให้เอ็นเอียงได้อย่างง่ายได้ปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทั้งภายในภายนอกไม่ว่ากิจการงานใดๆก็ตามมีปัญญาแฝงอยู่เสมอวิมุตติกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสุดของผู้ต้องการความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงวิมุตติญาณทัศนะพูดถึงเรื่องความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในความหลุดพ้นของตนโดยตลอดทั่วถึงไม่มีส่วนบกพร่องเลยนี่เรียกว่าสันเลขาธรรมเครื่องขัดเกลาที่เหลือที่พระสาวกทั้งหลายท่านชอบพูดอยู่เสมอในสังฆสันนิบาตหรือในที่เช่นไรก็ตามเมื่อได้สนทนากันแล้วนี่เป็นหลักของศาสนธรรมหรือวงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระสุทธสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาธรรมศาสนธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองด้วยการพอที่จะได้ถูกตำหนิติเตียนโดยประการต่างๆเพราะเหตุผู้ปฏิบัติกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีความด่างพร้อยไม่เป็นที่แสลงตาแสลงใจขอให้เกิด
ความเบื่อหน่ายคลายศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทำจริงๆมาตลอดเพราะผู้ปฏิบัติจริงมาตลอดสายท่านนานมาก็กลายมาเรื่อยๆจนสมัยปัจจุบันนี้ทำแท้แทบไม่ปรากฏศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงในตำรับตำราสอนไว้โดยถูกต้องไม่ว่าจะคำพีใดไม่สอนให้ผิดพลาดจากสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายพึงหวังคือความสุขความเจริญตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งความสุขความเจริญนั้นๆและผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนั้นมีน้อยเข้าลงโดยลำดับลำดับจนจะปรากฏหรือปรากฏบ้างแล้วหรือปรากฏมากขึ้นโดยลำดับว่าเห็นว่าทำเหล่านี้สุดวิสัยไปหมดสิ่งที่ไม่สุดวิสัยก็คือความทำตามความโลภความโกรธความหลงซึ่งฝังอยู่ในนิสัยสันดานของตนสิ่งเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพุทธบริษัทอุบาสกสิกาเหยียบย่ำทำลายพระเนรเถนฉีให้แหลกไปหมดปรากฏแต่สิ่งที่สั่งสมกิเลสโดยกิริยาที่แสดงออกทุกอากาศเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะบ่นถึงมรรคผลนิพพานจนกระทั่งหมดน้ำลายก็ไม่ปรากฏเพราะน้ำลายไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาถธรรมนั้นเท่านั้นมีเรื่องของศาสนาแม้จะเป็นของบริสุทธิ์สุดที่โลกที่มีกิเลสทั้งหลายจะเอื้อมตำหนิติเตียนได้ก็ตามแต่ก็เพราะอาศัยคนที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราท่านๆนี้แอบอ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรแล้วเหนี่ยวพระธรรมพระวินัยเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองแล้วปีนขึ้นเหยียบย่ำทำลายด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยของพระองค์ตรงนี้โลกจะตำหนิติชมก็ควรอยู่แล้วเพราะกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ศาสนาได้ถูกตำหนิติเตียนเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าตามหลักธรรมหลักวินัยหรือหลักศาสนาธรรมล้นล้วนและผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะหาทางต้องติดไม่ได้เลยลำพังความรู้ความสามารถของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มตัวนี้เพราะศาสนธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าความเป็นความรู้ความเห็นของสามัญชนเป็นไหนๆเราจะสามารถอาจเอื้อมตำหนิติเตียนได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะยกสิ่งที่ตนเห็นตนรู้นั้นเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี้มีคุณค่าหรือมีระดับสูงกว่าพอที่จะเหยียบย่ำทำลายหรือตำหนิติเตียนศาสนธรรมนั้นได้ทีนี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนจนถึงจุดแห่งธรรมที่แท้จริงอย่างประจักษ์ใจแล้วก็ยิ่งจะหาที่ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ได้เลยนอกจากจะกราบไหว้และเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นอย่างหมอบราบและด้วยความสำนึกรู้บุญรู้คุณของท่านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกได้เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกพูดองค์พระองค์ใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาด้วยตาเนื้อของตนก็ตาม
ถ้าสงฆ์สาวกองค์นั้นๆอยู่ในสถานที่ใดกราบพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจอยู่ในสถานที่นั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความจริงอันประจักษ์ใจของตนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พระอาการของพระพุทธเจ้าหรือพระรูปพระโฉมของพระองค์จะเป็นศาสดาอันแท้จริงแต่เพราะพระทัยเท่านั้นที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเต็มตัวพระอาการหรือพระกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเรือนร่างแห่งศาสดาเท่านั้นแม้เช่นนั้นพระสาวกก็ต้องเคารพอย่างถึงใจเช่นเดียวกันกับพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นด้วยเหตุนี้ในธรรมที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงได้แก่ธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งตนรู้เห็นประจักษ์ใจนี้แหละคือธรรมแท้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าแท้ผู้ใดเห็นธรรมแท้ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ผู้ที่เริ่มเห็นเป็นลำดับตั้งแต่กัลยาณปุถุชนถึงขั้นโสดาสกิทาอนาคาก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับเมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้จากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแลที่เรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งนี้แลที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธธรรมพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานนั้นแล้วศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระธรรมศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระสงฆ์ศูนย์เป็นโมฆะไปหมดหากศูนย์จริงคำกล่าวพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิก็เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติเพราะศาสนธรรมสูญไปแล้วปฏิบัติหาอะไรนี่ก็เพราะพุทธธรรมสงฆ์มีอยู่โดยหลักธรรมชาติและโดยความบริสุทธิ์ล้วนๆของตนของตนนั่นแหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามจึงได้รับผลเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะได้ผลตลอดไปไม่มีการสถานที่ใดจะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางได้เลยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมนี้ชื่อว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภโดยแท้คือความเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้โดยยากผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ครับกล่าวคำนี้หมายถึงผู้ที่ได้เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่ชื่อว่าเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่จะเต็มภูมิด้วยสักแต่ว่าร่างกายเฉยๆร่างกายมีได้ด้วยกันพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนอยู่ในป่าก็เป็นคนเกิดในบ้านก็เป็นคนเกิดในเมืองก็คือคนเกิดตามทุ่งตามนาเกิดที่ไหนๆเมื่อพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอยู่ภาคไหนเมืองใดทวีปใด

ก็สักแต่ว่าชื่อว่าต้นไม้นี้ดีนะไม้นี้เป็นประเภทดีก็เป็นประเภทดีแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นไม่ให้ผลประโยชน์อะไรแก่ใครต้องอาศัยผู้มีความฉลาดนำต้นไม้ประเภทนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและความฉลาดสามารถของตนไม้ประเภทนั้นๆก็จะมีคุณค่าก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นโดยลำดับและเต็มคุณภาพของมันด้วยความฉลาดของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงเป็นรูปร่างแห่งมนุษย์เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อต้องการจะให้มนุษย์คือตัวของเราเองมีสาระคุณมากน้อยต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกับเรานำไม้มาทำประโยชน์จะเอาไม้นั้นมาทำประโยชน์ชนิดไหนแล้วแต่ความต้องการความฉลาดสามารถของเราจะเจริญในไม้นั้นๆให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนนี่เราจะทำตัวของเราให้เป็นสาระคุณอย่างไรเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความล่มจมชิบหายไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครตำหนิติเตียนแม้ตัวของเราเองก็ไม่ต้องการจะตำหนิติเตียนเราว่าไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงตัวของเราซึ่งเทียบกับไม้นี้ถึงจะเป็นสาระคุณแก่เรานี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาทางโลกก็มีโรงเรียนมากมายก่ายกองจนกระทั่งสร้างไม่หวาดไม่ไหวต่อผู้ต้องการศึกษาโรงเรียนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งทั่วประเทศไทยของเราแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ฉลาดแล้วทางธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเป็นหลักวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือวิชาใดๆทั้งหมดก็ยิ่งเป็นความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องศึกษาสำเนียกให้รู้และประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลขึ้นภายในตัวของเราที่เรียกว่าสาระคุณเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติตัวดีถ้าเป็นผู้สามารถจริงๆสาระคุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเหมือนดังสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับพวกเราเพราะท่านเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อก็เป็นคนมีกิเลสแม่ก็เป็นคนมีกิเลสเวลาลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสและลูกก็เป็นคนมีกิเลสแต่ทำไมท่านจึงสามารถเจรนายท่านได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีสาระคุณอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นสาระของโลกทั้งหลายได้เช่นเราทั้งหลายได้กล่าววาจาลึกทางจิตใจถึงท่านว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยหรือสังฆังสรณังคัจฉามิเพราะท่านเป็นคนบุคคลพิเศษทำท่านจากคนสามัญธรรมดาให้กลายเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาท่านจึงกลายเป็นสาระของโลกได้ด้วยความพิเศษแห่งคุณธรรมของท่านทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราให้พยายามทำตนของเราให้เป็นสรณะคือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่มั่นใจต่อเราได้ทั้งหน้าที่การงานภายนอกและการประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจก็เป็นสาระคุณขึ้นมาเราก็เป็นที่พึ่งของเราได้แต่แรกว่าเป็นสถานะของเราได้ก็ถูกนั่นสิส่วนมากมนุษย์เรามักจะพึ่งผู้อื่นเป็นนิสัยไม่ค่อยจะสนใจในการพึ่งตัวเองเลยด้วยเหตุนี้ในธรรมท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจึงขัดแย้งต่อใจมนุษย์ผู้หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นท่านสอนให้ว่าตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะอะไรเราจึงต้องอาศัยผู้อื่นเพราะเป็นนิสัยมาดั้งเดิมเวลาเกิดมาจากกับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราเป็นอิสระที่สุดยิ่งเป็นลูกเล็กๆเด็กเล็กๆด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีอำนาจวางท่าอำนาจวาสนามากมายใหญ่โตทั้งที่เป็นเด็กตัวเท่าอึ่งอ่างแต่อำนาจมากมายก่ายกองดุด่าว่ากล่าว

ตบตีพ่อแม่ก็เก่งด่าพ่อแม่ก็เก่งอะไรก็เก่งต้องการอะไรขี้ไม้เป็นไม้ขี้กาเป็นกาขี้อะไรให้เป็นอันนั้นมาไม่หามาให้ไม่ได้แผดเสียงแผดอำนาจออกมาด้วยการร้องห่มร้องไห้ต่างๆนั่นนะกิริยาท่าทางอะไรเป็นยับเป็นผีขึ้นหมดถึงให้นามว่าข้าหลวงในครอบครัวไม่ผิดนี่นิสัยอันนี้ฝังมาโดยลำดับโตขึ้นมาแล้วก็หวังพึ่งผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะคำนึงถึงการพึ่งตัวเองบ้างเลยเนี่ยพอมีจะพึ่งคนอื่นคนอื่นแม้จะไปทำราชการงานเมืองก็หวังแต่จะพึ่งคนอื่นหน้าที่การงานซึ่งควรจะได้ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินไม่ค่อยจะสนใจอะไรมากนักยิ่งกว่าหวังเงินลงเงินเดือนไปเท่านั้นนี่ก็เสียผู้ที่หวังพึ่งตนเองก็คือทำหน้าที่การงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องผลนั้นไม่ต้องบอกจะปรากฏขึ้นมาเองนิสัยอันนี้ก็จะฝังเข้ามาได้ให้กลายเป็นตนเป็นพึ่งของตนได้เพราะฉะนั้นธรรมที่ท่านสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งให้คนได้คิดถึงเรื่องของตัวว่ามีความบกพร่องอะไรอยู่มากมายก่ายกองไม่มาซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้มีความแน่นหนามั่นคงพอที่จะพึ่งตนเองได้พระสาวกเบื้องต้นก็พึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระองค์แล้วพยายามนำธรรมนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือบำเพ็ญเพื่อหวังพึ่งเพื่อความพึ่งตัวเองได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสามารถพึ่งตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมบทหนึ่งขึ้นว่าผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยสัญญาอารมณ์ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความล่ำลือของโลกของสงสารนี่เป็นหลักสำคัญผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความที่ว่าพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมถึงขั้นความเป็นศาสดาของโลกแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งใดผมได้รู้เราได้รู้เห็นสิ่งนั้นอย่างประจักษ์ใจหาที่ค้านพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เวลาว่างแบบภาระตลอดอยู่ในวัดนี้ก็ไม่ว่างนอกวัดไปแล้วยิ่งแล้วยิ่งไม่ว่างถึงจะจัดให้ว่างเอาไม่งั้นตายจริงถ้าเข้าพบกันเป็นวาระเป็นระยะไปแล้วสั่งสอนด้วยมุ่งหัวใจคนหัวใจนี้สำคัญมากในโลกสามแดนโลกธาตุนี้มีใจเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นตัวยืนรองใจนี้ตัวยืนรองงานประจำใจนี่คือมีเกิดกับตายนี่เรียกว่างานประจำใจดวงนี้ของแต่ละสัตว์และบุคคลมีเกิดแล้วก็ตายแล้วเกิดคำว่าเกิดคือไปสวมร่างนั้นสวมร่างนี้ตายก็ร่างนั้นสลายอย่างคนเราเกิดมาที่ว่าเกิดเป็นคนนี้มันเข้าจิตดวงนี้เข้าไปสู่ร่างกายของคนอันนั้นก็เรียกว่าเกิดแล้วพอร่างนี้หมดสภาพแล้วสลายลงไปเรียกว่าตายงานของจิตดวงนี้มีเท่านั้นมีจะเกิดกับตายแล้วมีสูงมีต่ำตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วหมุนไปของมันตลอดอย่างนี้อ่ะมันเชื่ออันสำคัญมันฝังอยู่ภายในนั่นแหละเชื่อพาให้เกิดชั่วอวิชชาวิชานั่นแหละเชื่อให้สัตว์เกิดแล้วก็ต้องมีตายต้องก็เป็นของคู่กันเป็นธรรมดาเกิดแล้วตายจิตดวงนี้มีงานสองอย่างเกิดตายมีปริยายของงานอันนี้แล้วแต่จะประเสวยกรรมอะไรตัวอะไรสูงต่ำนั้นไปอีกแน่หนึ่งแต่ขแขนงไปแล้วแต่รากฐานของมันคือเกิดกับตายไม่เป็นอย่างอื่นจิตตรงนี้ไม่มีศูนย์ไม่ได้เกิดกับตายคนหนึ่งนี่เกิดมาตายมากี่กับกี่กันแล้วรับไม่ถ้วนคือมันเกิดมันตายมันมาอย่างนี้เรื่อยมาสูงมาต่ำต่ำกว่านี้ก็ก็มีตามสุดก็มีสูงสุดก็คือพระนิพพานตามสุดก็คือก็เรียกมหาเวทีตามสุดเป็นอันดับหนึ่งที่พวกทำบาปทำกรรมหนักมากท่านบอกว่า5ประการกรรมที่หนักมากซึ่งสัตว์โลกเมื่อยังมีสติสตังอยู่ไม่ควรทำเป็นอันขาดกันเพราะกรรมนี้เป็นกรรมที่หนักมากอันดับหนึ่งคือฆ่าบิดาหนึ่งฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตามหนึ่งยุยงให้สงฆ์แตกจากกันคือสงฆ์อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเต็มใจแล้วไปยุยงส่งเสริมยุแย่ให้สงฆ์แตกจากกันนี่เป็นกรรมที่หนักมากเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่หนักหาระหว่างไม่ได้เลยชั่วฟ้าแม่ก็ไม่มีฟ้าแม่แปลว่าเรียกว่าความสุขชั่วฟ้าแม่นี่ไม่มีเลยนี่เรียกอนันตริยะอนันตริยะแปลว่าไม่มีระหว่างติดตั้งนั้นพืชเลยกรรมนี้หนักมากความมีสติสตังอยู่ยาเดินขาดแต่ว่าแต่ต้องสถานที่หนักมาก5ประการนี้อย่าไปแตกมันห้ามดังเด็ดขาดเลยใช่ไหมเหมือนกับตัดหัวขาดเลยคนนั้นยังไม่ตายก็เหมือนหัวขาดคอขาดไปแล้วถ้าลงทำกรรม5ประการนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทำหมดทั้ง5นะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีกรรมหนักมีน้ำหนักเท่ากันความหมายว่าไงทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นแหละว่าอรันตกรรม5กรรมชนิดใดชนิดหนึ่งก็หนักมากพอแล้วใครจะไปทำถึง5กรรมวะแต่เทวทัตก็ทำกรรมเดียวเท่านั้นก็ว่าหนักมากอยู่แล้วสังฆเภทยุ่ยแย่ให้สงแตกจากกัน พระเทวทัตนี่เกิดตายเกิดสูงต่ำสูงต่ำจมลงไปรุ่งก็เรียกว่าเกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าเกิดถึงนิพพานถึงไม่เรียกว่าเกิดถึงนิพพานนั้นเรียกว่าพ้นแดนสมมุติทั้งหมดแล้วสามโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่ท่านเรียกว่าไตรโลกธาตุนิพพานผ่านหมดแล้วผ่านสูงพ้นแล้วจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นกฎของอนิจจังอยู่ในวงกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตตรงนี้น่ะมันเรียกว่านักท่องเที่ยวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกันว่าเดี๋ยวฟังซิว่าใครเป็นคนว่าหลวงปู่มั่นว่าฟังมันเป็นเรื่องเล่นหรือหลวงปู่มั่นพูดออกมาอย่างนั้นมาหลอกโลกได้หรือพระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศกลางวันมาแล้วมาปัจจุบันนี้ก็อุ่นขึ้นเป็นสดๆร้อนๆของเก่านั่นแหละขึ้นมาว่าจิตนี้คือนักท่องเที่ยวทั้งหลายท่านฟังซิหลวงปู่มั่นพูดหลวงปู่มั่นเป็นคนประเภทใดคนเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้พิจารณาดิท่านเด็กตาท่านยังกำหนดปีกำหนดเดือนของท่านเรียบร้อยแล้วประกาศต่อสงฆ์มาได้สี่ปีแล้วเราจำได้ประกาศเตือนพระสงฆ์เวลาลงอุโบสถส่วนมากจะเวลาลงอุโบสถเพราะผ้ามาจำนวนมากจากที่ต่างๆมารวมอุโบสถที่นั่นนี่ท่านเป็นผู้เทศนาว่าการอบรมพระที่มาในงานอุโบสถนั้นแล้วก็ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้รีบเร่งขนขวายผู้แนะนำสั่งสอนนี่หายากสั่งสอนทางด้านจิตใจไม่เหมือนทางปริยัติท่านว่าทางปริยัติใครเรียนมาใครก็สอนได้แต่ทางปฏิบัตินี้ปฏิบัติก็ตามถ้าไม่รู้สอนไม่ได้แล้วให้เรื่องของขวายบอกว่าภิกษุแก่ท่านว่าภิกษุแก่นะท่านว่าท่านท่านหนึ่งก็เราท่านหนึ่งภิกษุแก่เราจะไม่อยู่นานนะไม่เลย8ปีบอกชัดไว้เลยจ้ะจะยินชั่วสังฆมณฑลอายุเราไม่เลย8ปีนะบอกให้รีบเร่งขนขวายตั้งแต่นี้ไปอย่านอนใจถ้าตาเราตายแล้วมีหาผู้แก้ยากนะแก้ทางด้านจิตใจนี่ท่านมาอย่างนี้ที่ท่านว่าท่านไม่นานถ้าท่านตายไปแล้วใครจะแก้จิตใจไม่รู้แก้ไม่ได้จิตไม่รู้แก้ไม่ได้ เอาพระไตรปิฎกมาแก้ไม่มีความหมายบอกว่าไม่มีความหมายเลยเพราะเครื่องมือเต็มอยู่นี่ไม่ทราบว่าจะเครื่องไหนจะไปเจาะเครื่องไหนจะไปชัยเครื่องไหนจะไปฟันเครื่องไหนจะไปเลื่อยมันไม่รู้นี่เครื่องมือกองพลนทนทุกข์นี่ธรรมะกองพลนทนทุกข์อยู่ไม่ทราบว่าธรรมะประเภทไหนจะแก้กิเลสตัวใดประเภทใดนั่นถ้าเป็นภาคปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับช่างนายช่างเขามองดูเครื่องมือเขารู้หมดเครื่องนี้ใช้นั้นเครื่องนั้นใช้นั้นนี่ผู้ปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงก็เหมือนกับนายช่างรู้เครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนมาเรียบร้อยกี่หลังแล้วในช่างบ้านนั่นเลยอันนี้ท่านก็ทำลายวิชาปัจจัยมาเรียบร้อยแล้วพอแยบผู้ปฏิบัติผู้มาศึกษาแยบออกช่องใดท่านรู้แล้วท่านแก้ปั๊บเดียวแก้ปั๊บเดียวเหมือนกับว่าผู้นี้ต้องการอยู่ในเครื่องมือนี้ควรจะได้เครื่องมือนี้ไปใช้ท่านก็ยื่นให้ใครต้องการชนิดไหนยื่นให้ใครจำเป็นในเครื่องมืออันใดยื่นให้แล้วท่านตลาดเราไม่ทราบจะจับอะไรยื่นให้ไม่ใช่เรียนจบเข้าใจประโยคเรียนมากน้อยเท่าไหร่เราไม่ได้ประมาทเราเองก็เป็นตัวยันรองเลยเรื่องตัวสงสัยสงสัยเรียนบาปสงสัยบาปเรียนไปถึงบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกแล้วกี่หลุมสงสัยไปหมดตลอดสายสวรรค์กี่ชั้นสงสัยไปหมดนี่พรหมโลกกี่ชั้นสงสัยหมดจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีรอบกันกับนิพพานสงสัยตลอดนั่นใครว่าใครจะได้หลักได้เกณฑ์มาเรียนมามากน้อยถ้าไม่นำมาปฏิบัติเพื่อเป็นหลักเกณฑ์เพียงเรียนจำเฉยๆนี่ไม่ว่าท่านว่าเราจำได้เหมือนกันแต่มันไม่มีหลักปล่อยคว้าทั้งนั้นเลยนี่พูดให้ยันเอาความจริงมาพูดเลยเราเนี่ยก็ข่อยคว้ามาพอแล้ว จึงได้วิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแบกมาหาไปนะเครื่องมือแบกบนบาทเต็มบาทแต่ไม่ทราบว่าจะเอาเครื่องมือไหนใช้ยังไงท่านจับออกให้ออกให้อย่างนี้แยกก่อนแยกออกไม่ลงใจเชื่อนะเชื่อความจริงคือท่านรู้ความจริงพูดความจริงออกมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่คว้าโน้นคว้านี้เหมือนพวกเราที่เรียนมาละมากแบกพระไตรปิฎกจนหลังกงแล้วในขณะเดียวกันก็แบกความสงสัยจนหลังกงเหมือนกันสงสัยมรรคผลนิพพานบุญกรรมทั้งหลายแต่ผู้ปฏิบัติท่านไม่สงสัยนี่ท่านเห็นจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆยันออกกันออกได้เลยได้เลยจะปฏิบัติความสงสัยนี้ค่อยคลายตัวออกคลายตัวออกว่าสมาธิมันก็มาเป็นในหัวใจยี่เสียนี่มันไม่เป็นที่อื่นเวลาเป็นท่านว่าสมาธิในตำรามันเป็นมีแต่ชื่อเฉยตัวจริงของสมาธิไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเพราะใครไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นเจ้าของนี่พอเรามาปฏิบัติมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเราก็เป็นเจ้าของอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เองแล้วเราเป็นเจ้าของด้วยนั่นนะเราถามใครมันรู้แล้วจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามมันเป็นขึ้นในจิตรู้ในจิตเห็นในจิตไม่ต้องไปถามใครก็รู้ก็เห็นในนั้นไม่ว่าปัญญาประเภทใดขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นถามใครเพราะธรรมนี่เป็นธรรมตายตัวอยู่แล้วเป็นเพียงว่าเดินก้าวทางเขาตามทางไปให้ถูกต้องตามจุดของธรรมที่มีอยู่เท่านั้นก้าวไปก้าวไปก็ถึงไปเจอไปหายสงสัยไปเรื่อยอยู่ทั้งหายสงสัยหมดเนื้อภาคปฏิบัติคือภาคความจริงความจำความจริงต่างกันความจำนี่เราเรียนไปยังไงมันก็เป็นทางไปอย่างเงี้ยเรียนไปไหนไปไหนก็เป็นทางไปทางไปเป็นทางไปไม่กว้างขวางนี่เรียนปัจจุบันกายวิโยคก็เป็นทางไปตามพระกายวิโยคก็สิแต่ขันแหงอยากพระกายวิโยคคืออะไรนี่แต่ความจริงไม่รู้นั่นไม่รู้แต่ผู้ปฏิบัติรู้ฮั่นมันเป็นอย่างนั้นนะมีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ก็ตามเหมือนกับกิเลสมันจะมีไหมคัมภีร์ไม่มีก็ตามมันก็บีบบี้สีไฟหัวใจสัตว์โลกนั่นแหละมันหาคัมภีร์มาจากที่ไหนกิเลสนั่นมันทำไมมันเหยียบโลกเหยียบสงสารในโลกได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่จนกระทั่งป่านนี้แล้วยังจะเหยียบต่อไปมันมีคัมภีร์ที่ไหนกิเลสน่ะแล้วทำเวลาจะมาแก้กิเลสจะไปค้นหาคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ไม่ทันกิเลสมาแบบไหนธรรมะก็ต้องไปแบบนั้นเพราะธรรมะเกิดกับใจด้วยกันกิเลสเกิดกับใจด้วยกันแก้กันอยู่ที่ใจแก้กันตรงนี้หมดกันตรงนี้หายสงสัยกันตรงนี้ความรู้ของผู้ปฏิบัติกว้างขวางนี่เพราะเป็นความจริงมันครอบโลกธาตุนี่มันเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟเนี่ยที่นี่เชื้อไฟมันลุกมันมีเกลื่อนไปที่ไหนไฟจ่อเข้าไปตรงนี้มันจะลุกจะลามไปเรื่อยอันนี้ความจริงของธรรมมียังไงนี่ธรรมกับใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจ่อเข้าไปปั๊บนึงจะค่อยลุกไปลามไปรู้ไปเห็นไปเรื่อยท่านไม่ต้องไปถามหาคัมภีร์นี่เป็นคัมภีร์อยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความจริงนี้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยคัมภีร์เกิดที่หลังนี่นะท่านตรัสรู้ความจริงพระสาวกอรหันต์ตรัสรู้ความจริงทั้งนั้นล้วนๆตรัสรู้ความจริงไม่ตรัสรู้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเกิดมาที่หลังมาตรวจจารึกเอาชื่อเอานามเอาร่องอร่อยไว้เฉยตัวจริงท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วท่านทรงไว้หมดแล้วท่านตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงจึงเป็นของสำคัญมากทางจำเป็นแบบแปลงแสงสังคนยังไม่รู้ความจริงก็ต้องเรียนความจำไปก่อนแล้วก้าวปฏิบัติตามความจำที่ท่านสอนไว้เป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นแผนที่ก้าวไปตามนั้นมันก็ค่อยถึงเป็นจุดไปเวลามันสงสัยงั้นไม่สงสัยมันก็เป็นของมันเองไม่มีใครบอกสงสัยบาปสงสัยบุญเอ๊ะบาปไม่มีหรือไม่มีแล้วบุญมีหรือไม่มีมันต้องเป็นอยู่ในใจนะไม่มีใครไปบอกไปสอนอะไรที่เหลือปิดไว้แล้วมันก็สร้างปัญหาขึ้นเสียดแทงเจ้าของอะไรบาปมีหรือมีบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มาสักเท่าไหร่แล้วมันยังมางมบ้าอยู่มันโง่หรือไม่โง่มนุษย์เราสวรรค์มีหรือไม่มีนะท่านว่าพรหมโลกก็ได้ยินแต่ชื่อท่านว่ามีหรือไม่มีนะกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านอยู่นิพพานทั้งนั้นพระอรหันต์ทุกพระองค์อยู่นิพพานทั้งนั้นแต่พวกเรายังหลับตาสงสัยได้สบายนิพพานมีหรือไม่มีนะพวกบ้าว่างั้นเลยใครล่ะเป็นบ้าหลวงตาบัวนี่ออกเป็นปากก่อนเพื่อน บ้าก็บ้าจากปากนี่แหละหูก็เลยกลายเป็นหูบ้าไปหมดฟังบ้าพูดหูก็เลยหูบ้าไปหมดพวกหูบ้าเขาใจบ้าเนี่ยนี่ปากบ้านี่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันรู้ไปสิเห็นไปอ้าวเลยเอชอบคนเพราะของจริงมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราหลับตานี่มันไม่เห็นเนี่ยหลับตาอย่างนี้มีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นพอลืมตานี่จ้าแล้วมันก็เห็นหมดของมีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วลืมตาคือเปิดกิเลสออกจากที่มันปิดบังไว้นั้นน่ะเปิดออกมันก็เห็นแล้วสิเปิดออกมากเห็นมากเปิดออกน้อยเห็นน้อยเปิดออกจ้านี่มันเห็นหมดเลยท่านเอาจ้านั่นแหละมาสอนโลกนี่พวกเราฟังด้วยรับหูรับตาฟังมันจะไปเข้ากันได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้สิเรียนไปคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปค่อยสว่างกระจ่างแจ้งว่าหายสงสัยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรสงสัยนั่นเห็นไหมภาคปฏิบัติมันรู้แล้วจะให้สงสัยอะไรอีกก็เห็นอยู่ตามตาอยู่นี่นะนั่นสงสัยอะไรอีกหัวกระสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี่กี่พระองค์ก็ตามไม่ทูลถามของมีอยู่เห็นอยู่ด้วยกันอันเดียวกันถามกันทำไมถ้าไม่ใช่บ้าเนี่ยไปอย่างนั้นสินั่นถึงเรียกว่าจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่รู้รูปคำคำรู้รูปคำคำเขาไม่เรียกว่ารู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงไม่รู้ไม่คำพระพุทธเจ้านิพพานคือกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญของจริงเป็นอันเดียวกันปึ๋งลงไปจุดนั้นแล้วกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่พากันปฏิบัตินะมันเกิดตายนี่ครับไม่ได้เกิดดีบ้างมันเกิดตายมันโหมันแขนงมันที่จะไปเกิดมันเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนั่นสิคำว่าเกิดเป็นคำรวมเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนั่นสิมันมากต่อมากแต่แขนงไม้ต้นเดียวแขนงมันกี่แขนงล่ะคำว่าเกิดคำเดียวเหมือนไม้ต้นเดียวขั้นแหนงของความเกิดมันจะไปเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างนี่มันแตกขั้นแหนงไปไม่มีสิ้นสุดแล้วแต่กรรมของสัตว์ที่ทำเอาไว้มากน้อยหนักเบาแค่ไหนมันจะไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจะให้รีบปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีเข้าศีลเข้าธรรมนี่แหละช่องทางเดินที่ถูกต้องดีงามทางเดินเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์จนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ก็คือไม่พ้นจากศีลจากธรรมนี้ไปได้สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเราจะพึ่งได้เราจะไปหวังพึ่งมันนะที่ว่ากว้างแสนกว้างสุดสายหูสายตาสุดความคิดความอ่านของเราเหล่านี้จะมาช่วยเราไม่มีทางมีบุญกับกุศลของเราที่ได้สร้างไว้เท่านี้แหละแล้วบาปเท่านั้นแหละที่มันจะมาบีบบี้ของผู้ทำบุญเท่านั้นจะมาเสริมผู้ทำนั่นน่ะให้พ้นจากไปได้สิ่งนั้นไม่มีความหมายจำไม่ดีคำนี้นะเอาละพอ นี่ก็จะเดินทางไกลไปทางเรือสิวันนี้นู่นกรุงเทพของเล่นเมื่อไรเดี๋ยววิ่งไปด้วยนะแต่เรามันนอนไปเราวิ่งก็วิ่งไปเลยเรานอนไปสบายนอนไปเรื่อยไปแล้วนอนภาวนานะไม่ใช่นอนเฉยให้หลับมันไม่หลับละนอนไปที่ไหนก็ไม่หลับทุกวันนี้นอนกลางวันไม่หลับนะไม่หลับนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่หลับแล้วกุฏิก็ไม่หลับนอนก็มีแต่นอนภาวนาพักขันระงับความคิดความปรุงอะไรระงับลงสู่ภาวนาเท่านั้นแหละนี่ออกไปลุกนอนไปเรื่อยไปลุกขึ้นเป็นระยะมองโน้นมองนี้ครับวันเอกนะจนกระทั่งถึงกรุงเทพมาก็แบบเดียวกันไปไหนก็เหมือนกันนะไม่ได้นั่งนะมันจะนอนไปภาวนาไปเรื่อยมันเป็นใจเนี้ยบอกใครไม่ได้หรอกเรื่องภาวนาเขาจะหาว่าอวดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ภาวนานี่นะแน่มันสองชั้นสามชั้นหนึ่งเขาไม่ได้ภาวนาแต่พูดภาวนาเขาจะเอาอะไรมาเชื่อสุดท้ายมันเป็นบ้าตัวคนเดียวเพราะโรคเขาเป็นบ้าก่อนอยู่แล้วแน่เขาจะเขาเป็นบ้าก่อนเราแล้วไปกรุงเทพมันก็ยั่วเยี่ยายบาท400 500บาทฟังดิอย่างน้อย200บาทไปแรกๆนี่ก็200บาทแล้ว300 400มากไว้คนฟังดิถ่ายบาทถึง2 3 400 500บาท เต็มบาทแล้วเทเต็มนาทีแต่เรารับไปพอสมควรนั่นเราก็ปล่อยบาทแล้วให้ข้ารับแทนแล้วก็นับที่นี่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นเท่านั้นเท่านั้นของนี่กองเพลินเชิญซื้อบิณฑบาต400-500บาทเฉพาะบาทละลูกเดียวก็400-500บาทจากนั้นก็แจกทานเขาจัดเป็นห่อเป็นห่อเป็นห่อใครคนมาเราคนแถวนั้นนะส่วนมากจะเป็นคนงานคนทำงานก่อสร้างนั่นก่อสร้างนี่เขามารับไปวันละ200เขามารับนะไปที่แรกนี่ก็ประมาณสัก100กว่าไปวันนี้สมมติเราไปถึงวันนี้นะวันพรุ่งนี้นะประมาณ200กว่าแล้วนะประมาณ100กว่ามาพอวันหลังนั้นที่นี่มากแล้วเพราะเขาทราบแล้วว่าของมากอาหารมากห่อหนึ่งไม่ใช่น้อยนะห่อพอเด็กเล็กๆตรงนี้เขายกมาได้เด็กไปโรงเรียนมาเขามาเอานี่แม่ก็มาตามมาแม่ก็รออยู่อยู่ก็ไปให้แม่แม่ที่หัวบ้านมันหนักของให้สม่ำเสมอนะจัดให้สม่ำเสมอเครื่องกระป๋องกระป๋องเครื่องอะไรๆมีจัดให้หมดพวกหวานพวกข้าวแจกอยู่นะตลอดเลยพวกจัดนี่พวกจัดพวกห่อพวกแล้วมีกองเพลินชนที่ว่าเขามาก็มาเป็นแถวนั่งเป็นแถวแล้วก็มีลมมีเนยแล้วก็ให้เขากินจากนั้นแล้วก็ให้เป็นห่อเป็นห่อเป็นห่อแล้วไปแล้วพวกนั้นมาพวกนี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปพวกนั้นมาพวกนี้ไปเรื่อยจนถึงค่ำมาทั้งวันยิ่งอยู่โรงเรียนนี้มาได้ทั้งวันถ้าป่วยโรงเรียนนี่เขาจะมาตอนเช้าตอนเย็นพวกนักเรียนแต่คนทั่วไปเขามาได้ทุกเวลาแจกตลอดไม่ได้เก็บไว้หรอกของมีมากน้อยเท่าไรทำบุญให้ทานไปหมดเราไปทำบุญให้ทานนี่เราไม่ได้ไปเอาอะไรนะอะไรก็เหมือนกันได้มามากน้อยอย่างที่เข้ามาในวันนี้มีมากน้อยก็มีเท่าไรก็ออกเท่านั้นออกเพื่อทำประโยชน์ให้โลกนี่เก็บไว้หาอะไรถ้าตนีฉี่เหนียวดูไม่ได้นะเสียความขลังเสียศักดิ์ศรีของพระเป็นพระอาภัพพระตนีฉี่เหนียวพระพับแคบผิดตันพระไม่มีเมตตาธรรมเป็นพระอาภัพวาสนาฉะนั้นมีเมตตาธรรมพระพุทธเจ้ามีเมตตาธรรมพระสงฆ์สาวกท่านนี้แต่องค์ทรงเมตตาธรรมไว้ทำประโยชน์แก่โลกล้วนๆล้วนๆล้วนๆพวกเรามีแต่เพื่อประโยชน์แก่คุ้งตัวเองอย่างเดียวอย่างเดียวมีอย่างหรือใช้ไม่ได้เลยเนี่ยในวงวัดบริษัทบริวารของเราลูกศิษย์ลูกหานี่เราก็เตือนมีอะไรอย่าเก็บอย่าหึงหวงเอาไว้แบบคารวะเขาใช้กันเขาไม่มีเขามีบ้านมีเรือนเขามีลูกมีเต้าร้านเหลนมีญาติมีวงเขาจัดไว้เพื่อญาติเพื่อวงเพื่อลูกเพื่อเต้าครอบครัวของเขาเราไม่มีอะไรต่างองค์ก็ต่างมีบาทคนละลูกละลูกแล้วบิณฑบาตมาวันหนึ่งมีเท่าไรไม่มากเท่าไรกินแล้วยังจะหึงจะหวงเก็บอะไรไว้อีกไม่เอาถ้าอย่างนั้นเข้ามาหาเราไม่ได้สนิทนะดีไม่ดีไม่ให้เข้ามาองค์ไหนตนีฉี่เหนียวมันไม่ทราบมันจิตใจมันตื่นชืดไปหมดเลยกับพระประเภทนั้นนะเราประเภทเห็นแก่ตัวมันตื่นชืดไปหมดไม่มีเมตตาธรรมเลยจิตเป็นฐานเพลิงถ้าไม่มีไฟมันก็ดำปีถ้ามีไฟก็แดงโลกเผาคนได้ถึงมีเมตตาเป็นอย่างนั้นเป็นน้ำดับไฟไปไหนเย็นไปหมดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วที่จะให้ความ
2: แต่ก่อนไม่แน่นอนที่นี่ประกาศแน่นอนมอบแต่ละครั้งให้เลยครั้งละ500กิโล500กิโลพอ2ครั้งก็1ตัน1ตันไปเลยให้ได้20ให้ได้10ตันนะพี่น้องหลายเอาให้จริงจังนะถ้าแต่ของเราเวลานี้โลกเขามองรอบด้านเป็นยังไงชาติแต่ของเรากำลังช่วยชาติเขารู้กันทั้งโลกแล้วนะแล้วใครมีใครเป็นหัวหน้าบ้างนี่ฟังที่ก็ไม่พ้นจากหลวงตามหาบัวเรียนที่เป็นหัวหน้าเป็นยังไงมหาบัวเลวไหลขนาดไหนนี่ตอนนี้ละอันหนึ่งนะเราฟัดเรามาไม่มีเหลวไหลเลยฟังที่น่ะแล้วจะมาเหลวไหลกับตอนเรือพ่วงอย่างนี้ยาให้เหลวไหลซึ่งอยู่ในวิสัยที่ไม่ควรเหลวไหลนะเอาให้จริงจังนะพี่น้องหลายเอาหน้าหลวงตาบัวไว้เถอะว่า ฟาดกับกิเลสนี่ขาดสะบั้นไปเลยไม่มีคำว่าเหลวไหลเอาสลบก็สลบไม่สนใจตายก็ตายเลยนู่นน่ะขอให้กิเลสตายอย่างเดียวฉะนั้นเป็นที่พอใจนี่ นี่เราก็พอใจแล้วกับเรื่องที่ว่านี่หายสงสัยเลยบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนบอกเพื่ออวดเหรอท่านอะไรว่าเพื่ออวดหรือเวลานี้จะอู้เมืองไทยทั้งชาติขึ้นด้วยความอุตสาห์พยายามความเด็ดเดี่ยวของเมืองไทยเราโดยนำเรื่องของเรามาเป็นคติว่าเราไม่ได้ย่อหย่อนนะบ้าการปฏิบัติต่อตัวของเราเองจนเป็นที่พอใจแล้วมานำพี่น้องทั้งหลายมันจะเหลวไหลไปเหลือก็เอาอย่างนี้นะเตือนให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยหน้ากันนะอย่าให้เห็นเป็นหลังขาดหน้าคราวนี้หลวงตาตายนี่จมลงใต้ก้นทะเลถ้าเหลวไหลคราวนี้นะเพียงทองคำน้ำหนัก10 ตันคนทั้งประเทศ62 ล้านคนเวลานี้ยังเหลืออยู่เพียง4 ตันกว่าเท่านั้น5 ตันกว่าเรายังหามาได้แล้วทำไม4 ตันกว่าจะไม่ได้ไม่ให้มีในเมืองไทยเราเอาให้เด็กนะพี่น้องทั้งหลาย มีอะไรจะไหลเราก็เก็บหอมรอมริบครั้งนี้ครั้งนั้นวันนี้วันนั้นต่อไปมันก็ท่วมขึ้นไปเองถึงนอกจากแค่เฉื่อยชาหน้าด้านไปเลยแล้วเหยียบย่ำทำลาย การช่วยชาตินี่อันหนึ่งนะเหยียบย่ำทำลายการช่วยชาติดูถูกเหยียบย่ำการช่วยชาติยกตัวที่มีสร้างร่างกระดูกออกมาอวดโชว์ใครจะอยากดูร่างกระดูกของคนเลวร้ายหาสาระมาได้แล้วมาอวดคนตั้งชาติที่เขากำลังอุ้มชาติไทยของเราขึ้นมันดูได้ไหมฟังได้ไหมพิจารณาดูนี่แหละพวกเลวร้ายที่สุดคนเลวร้ายที่สุดคือคนประเภทนี้อย่าให้มีในหัวใจของชาติไทยเราเนี่ยคนเลวร้ายความเลวร้ายอย่างนี้อย่าให้มีนะเอาให้เด็ดทีเดียวนี่แหละจริงจังอยู่ตรงนี้นะเวลานี้ยังเหลืออยู่4 ตันกว่ายังไงพี่น้องหลายเอาให้ได้ทุกคนเราไม่ได้เป็นเศรษฐีล่ะถ้าเป็นเศรษฐีจำเป็นเราจะต้องไปยกบ้านยกเมืองก็บ้านเศรษฐีทั้งประเทศยกไปหาอะไรใช่ไหมล่ะก็มันเต็มอยู่แล้วก้อนนี้มันต่างคนต่างจนทั่วประเทศมันจนด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอุ้มชาติตัวเองด้วยความเป็นคนจนแต่กำลังใจมีฟัดกันเลยนะนี่ละที่เรายกเวลานี้นะเอาให้จริงจังทุกอย่างอย่าถอยนะเราเข้มข้นตลอดนี่เพื่อชาติไทยของเราเราบอกแล้วว่าเราไม่มีอะไรสำหรับตัวของเราเองดีเมื่อได้ถึงเลยเท่านั้นเองหายสงสัยทุกอย่างแล้วเรียกว่าศาสดาองค์เอกประจำอยู่ที่จิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวทุกๆพระองค์อยู่นั่นหมดสาวกทั้งหลายมีจำนวนมากน้อยเป็นอันเดียวกันหมดเป็นมหาสมุทรมหาทะเลอันเดียวกันหมดน้ำหยดไหนตกลงมาปั๊บเป็นมหาสมุทรด้วยกันเป็นมหาสมุทรด้วยกันนี่บรรดาผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์รายใดรายใดจะเข้าถึงมหาวิมุตติมหาวิมุตติถึงเทียบกับมหาสมุทรด้วยกันนั่นแหละแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าหาอะไรถ้าทูลยังทูลถามอยู่ชั้นที่โกประกาศไปแล้วก็พระองค์ตรัสลาประกาศเองมันก็หมดความหมายไปแล้วสินั่นแหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นอย่างนี้เองแล้วไม่ต้องทูลถามตถาคตคืออะไรคืออันนี้เท่านั้นพอจ้าเลยนั่นฟังนี่เราตรัสลาเองมาสอนพวกเราเด็ดพอแล้วเลิศพอแล้วมาสอนพวกเราแล้วทำไมมันจะเลวจนดูไม่ได้คนไทย62 ล้านคนเพียงทองคำ4 ตันกว่าเท่านั้นจะไม่ได้เป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยเอาให้จริงให้จังทุกอย่างให้ได้นะท่านได้10 ตันนี่แล้วจ้าเลยเมืองไทยเราไม่มีใครมาดูถูกได้เลยเอามาก็มาหลวงตาบัวเป็นผู้นำพี่น้องหลายให้ได้ทองคำน้ำหนัก10 ตันเมื่อได้ทองคำน้ำหนัก10 ตันแล้วปัดพี่น้องหลายไว้ข้างหลังเราจะออกสนามคนเดียวใครเก่งให้มาต่อสู้กับเราเราจะฟาดมันหมดต้องโคตรตกทะเลหมดเลยเข้าใจไหมมันหงายเลยหงายเลยสูมีกี่โคตรจุมาหักอูนะว่าเข้าใจไหมแล้วสูได้ทองคำมากี่กันกี่หยิบมือวะนั่นนี่กูฟาดขึ้นถึง10 ตันเนี่ยกับพี่น้องชาวไทยกูทั้งชาตินี่สู้เนี่ยมาช่วยคุณมีแต่พี่น้องชาวไทยจนๆเนี่ยฟาดทองคำขึ้นได้ถึง10 ตันแล้วทองคำไม่ได้มาอวดกูสักกิโลหนึ่งมึงยังมาอวดกูหรือมึงมีกี่โคตรนะถามมาคือมีกี่โคตรจะกวาดมันลงทะเลให้หมดเข้าใจไหมจะให้มันเหลือเลยโคตรหน้าด้านโคตรสันดานหยาบไม่ช่วยเขามีจะมาทำลายเขาอย่างเดียวเลวสุดยอดเข้าใจหรือนี่แหละตอนที่เอาคือเราออกสนามคนเดียวเราจะโต้ตอบเดียวปากเดียวช่างถ้าว่ามันปากเราไม่พอเราไปยืมปากไอ้อย่างไอ้บุกี้มาสู้เขานะกูฟาดมันเข้าใจไหมตะกี้มันก็เห่าว่าว่าไปดิมันจะออกสนามไม่ท่าเข้าใจไหมไอ้อย่างเรานี่เราต้องให้จริงจังทุกคนดังนั้นเราเชื่อแน่ ต้องได้สิบกันไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยเราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราซึ่งบึกบึนมาตั้ง5ตันได้แล้วนี่ใครไปบีบบี้สีไฟกันที่ไหนมาด้วยน้ำใสใจจตาด้วยความรักชาติเสียสละด้วยกันทุกคนจนถึง5ตันกว่าแล้วทำไม4ตันกว่ามันจะไม่ได้ล่ะก็รู้กันอยู่ทุกคนว่ายังขาดเท่านั้นขาดเท่านั้นจะให้ถึงจุดคือเท่านั้นนั่นมันก็ต้องได้นั่นแหละ จริงๆวันเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปนี่ก็จะรีบรวบรวมล่ะคอยฟังทางโน้นรอตั้งแต่ปรึกษากันแล้วที่จะถอนเงิน ไปซื้อทองคำคือเงินกฐินนี่จะถอนทั้งหมดเลยแล้วซื้อทองคำทั้งหมดได้มาแล้วขาดเท่าไหร่ที่นี่นะ ตรงนั้นละ ตรงจะหมุนจีเลยละขาดเท่าไหร่ก็เอากันใหญ่เลยตรงนั้นให้ได้นั่นเนี่ยสำหรับเงินในโครงการช่วยชาติในเวลานี้เราแน่ใจอยู่50ล้านนะอันนี้เราไม่แตะคือรอซะก่อนรอจังหวะนอกจากว่าทางนี้ไม่พอแล้วอาจจะเข้าไปเอาถอนออกมาได้เพราะเงินเพื่อช่วยชาติกันเดียวกันแล้วเงินล่างเราก็ได้ 200,000 แล้วนะหากมันพอจะได้ 300,000 อันนี้แล้วแต่มันจะเป็นเราไม่ว่าละส่วนทองคำคราวนี้ต้องได้500กิโลไม่ให้ต่ำกว่านั้นนะเพราะประกาศแล้วออกแล้วหลวงตาถ้าลงในลั่นคำไหนแล้วมันขาดตะบั้นไปเลยนะมันไม่มีคำว่าลุ้นลุยลุยอะไรแล้วนี่ไม่มีจริงอย่างนั้นนะลงว่าอะไรแล้วขาดเลยแม้เจ้าของเองได้ตั้งกฎเจ้าของปั๊บวันนี้เจ้าของฝืนไม่ได้นะต้องให้เดินตามนั้นเจ้าของเองต้องเดินตามกฎอันนั้นเป็นธรรมแล้วเหนือเราแล้วเราต้องเดินตามธรรมเจ้าของก็ไปแก้ไม่ได้ถ้าลงได้กำหนดตกลงยังไงเลยนอกจากเหตุผลนี่จะเหนืออันนี้เจ้าของเอาเหตุผลมาทับอันนี้ยอมรับเอาเหตุผลใหม่ที่นะ มีน้ำหนักมากกว่าการออกท้ายนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงเสมอกันไม่แก้ยิ่งต่ำกว่ากันแล้วอย่าเข้ามายุ่งว่างั้นเลยนี่ปฏิบัติมาอย่างนี้ทีนี้ทำความภาคความเพียรให้ชนะไปเป็นระยะวันนี้ทำความเพียรแพ้กิเลสที่ในจุดที่จะเอาให้ได้ตรงนั้นนะแพ้กิเลสวันนั้นนอนไม่หลับนะพยายามเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นที่จะฟัดกันเอาให้ได้ชนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะจิตอันนี้น่ะมันเหมือนไปแล้วเอาจนได้จริงๆล่ะนี่จะมานอนแน่วอยู่แบบว่าแพ้อย่างลุ้ยๆไปเลยนี่ไม่มีเราเป็นอย่างนั้นตลอดคือการชนะเป็นระยะแล้วกำหนดใส่ปุ๊บนี่เอาให้ได้ตรงนี้นะมาถ้าวันนั้นแพ้เนี่ยมันจะนอนไม่หลับแหละต้องตามมาแก้อีกจนกระทั่งแก้ได้แล้วภูมิใจนอนหลับเป็นพักๆนี่เป็นอย่างนั้นนะที่จะให้แพ้แล้วถอยไปเลยนี่ไม่ปรากฏในกิจดวงนี้นะนี่เราก็ตั้งไปแล้ว10ตันแต่อาศัยเป็นเรือพ่วงพี่น้องทั้งหลายเป็นลมหายใจช่วยหายใจเอาช่วยเป็นกำลังเอาให้ได้นะขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อคำของศาสดาเคยจะไม่มีร่มจมนะจะขึ้นเรื่อยๆๆถ้าเชื่อธรรมถ้าเชื่อที่เหลือจะจมไปเรื่อยๆเนี่ยคือมีกฎจงกฎธรรมธรรมเป็นมหาคุณเพื่อเป็นมหาภัยมันตามรอบร่างกันตลอดเวลามันย่นเข้ามาดูหัวใจเราถ้าจะไปทางธรรมเป็นยังไงที่เหลือว่ายังไงนั่นถ้าไปทางที่เหลือนี้ทำไม่มีความหมายไม่มีว่าอะไรนะเสื่อยากไปเลยถ้าจะไปทางธรรมนี่เสื่อยต้องค้างมันต้องถามว่าเสื่อยว่าไงว่าเขาอยากว่าหรือก่อนแล้วเสื่อยนะคุณต้องหมุนมาให้จำเหนียวนะขอให้เสื่อยทำก็เสื่อยทำแล้วไปได้ทุกอย่างไปได้เลยถ้าเสื่อยแล้วตรงได้มันสงสัยอะมันเมื่อก็คงจะพูดจะมั่งมันเหนื่อยมากนะบางอย่างพูดกูหวังตั้งที่นี้ก็เอาไปเสร็จแล้วกูปรับแบบสองสามประโยชน์เหนื่อยแล้วหยุดยะว่าง่ายง่ายหรอฮะ
3: ตกลงคุณข้อสรุปเรามีปัญหาจะเรียนถามเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วยเจ
2: ้
3: าค่ะ
2: ว่าที่ปฏิบัติยังไงว่ามาถามว่าไง
3: ตอนที่มีภาวะจิตเสื่อมแล้วก็มีกิเลสทวงจิต
2: ฮะ
4: จิตเสื่อมกิเลสทวงจิต จิตเสื่อมแล้วกิเลสกดทวงจิต
2: เออเข้าใจ
3: แล้วหลวงตาก็ช
2: ี้
3: แนะให้บริกรรมพุทโธติดแนบอยู่กับจิต
2: เออเออ
3: แต่เมื่อสัก 2-3 วันนี้ก็คือตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาก็สู้กันมาตลอดแต่สัก 2-3 วันนี้ปกติที่เกิดกิเลสกดทวงจิตนั้นในจิตก็ได้เกิดคำบริกรรมขึ้นเองแต่ในจิตนั้นบริกรรมคำว่าธัมโมแทนที่จะบริกรรมคำว่าพุทโธตามที่เคยต่อสู้กันด้วยพุทโธแต่ในจิตบริกรรมขึ้นมาเองด้วยคำว่าธัมโมเราก็เลยงงว่าควรจะทำยังไงก
2: ็อย่าไปงง นั่นแหละธรรมน่ะรากแก้วของพุทโธพุทโธออกมาจากธรรมเข้าใจไหมนั่นแหละอย่าไปนั่นเลยอะไรต้องสำคัญที่สติจับให้ถูกนะเอาเอาว่าไอ้นี่มันก็มาแย่งต่อปัญหาแทนมันเหาวะวะมันปัญหาไอ้หยองไปนั่นแหละฮะ
3: เป็นอยู่สักพักใหญ่ที่จะทำกรรมเองเราจนก็สู้กันเองกับกิเลสแล้วก็อยู่ในสภาพที่ว่าง
2: เออเออเอาว่าไป
3: คือธรรมก็หายไปกิเลสก็หายไปไปอยู่พักนึงนะคะคือมันโล่ง
2: เหลือแต่ว่างใช่ไหมเออนั่นล่ะเห็นไม่พูดมีปั๊บเข้ากันได้เลยอืมเอาที่นี่เวลามันว่างเนี่ย
3: ที่ว่างแล้วควรจะทำอย่างไร
2: นั่นล่ะตรงนี้เราก็เป็นมาก่อนแล้วใช่ไหมให้มีสติอยู่กับความว่างเข้าใจพอนะมันว่างใครรู้อยู่ว่าว่างเข้าใจไหมอย่าปล่อยที่นี่พอได้จังหวะแล้วได้จังหวะแล้วมันจะคลี่คลายกลับมาระลึกพุทโธหรือธัมโมได้ตามเดิมเข้าใจไหมสติจับตรงนี้อีกเข้าใจเหรอบางทีมันลงไปว่างก็เอาปล่อยมันว่างคืออันนี้หมดปัญหาไประยะนี้จิตจะเข้าอยู่ในความว่างความว่างก็ให้มีสติอยู่กับความว่างนี่พอได้จังหวะแล้วมันจะถอยมันเองรู้เองแล้วนะพอมานึกบริกรรมได้แล้วนึกคำบริกรรมตามเดิมมีสติจับไว้อีกเข้าใจเลยแล้วมันจะว่างไปเรื่อยๆละเอียดเรื่อยจิตจะมีความแน่นหนามันคงขึ้นเรื่อยๆและนี่คำว่าว่างเลยกลายมาเป็นจุดที่เด่นแห่งความรู้เข้าใจเลยแล้วทีนี้สติจะจับอยู่กับความรู้เลยเข้าใจเลยไม่ต้องพูดละว่าว่างมันความรู้เนี่ยมันจะเด่นมากทีเดียวสติอยู่กับตรงนั้นแล้วต่อไปก็สร้างฐานขึ้นมาเป็นความแน่นหนามันคงแน่นหนามันคงขึ้นมาเรื่อยเรื่อยต่อจากนั้นก็มันเป็นสร้างเป็นความแน่ใจขึ้นมาเข้าใจหรือที่พูดนี่เอามันว่างมันบริกรรมไม่ได้ไม่ต้องบริกรรมให้สติอยู่กับความว่างรู้อยู่กับความว่างเท่านั้นนะแล้วมันจะมีเวลาเหมือนเราเวลานอนหลับก็เป็นเวลาหนึ่งพอตื่นนอนขึ้นมาแล้วนั่นละเอางานให้มันทีนี้เวลาตื่นนอนพอมันออกจากว่างแล้วมันจะที่กายออกมานั่นเหมือนกับคนตื่นนอนแล้วอันนี้เอาธรรมโมติดเข้าไปเลยด้วยสตินะให้ทำอยู่อย่างนี้ไม่ต้องคิดไปทางอื่นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นนี้ไปคิดเขาข้างนอกไม่ได้นะให้อยู่กับจุดนี้เลยนะอันนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะสร้างความแน่นหนามันคงเป็นฝ่ายทำเป็นลำดับลำดับขึ้นไปเรื่อยๆนะเอาละถูกต้องจับให้ดีเรื่องสติเราจึงได้บอกตลอดนะเราตั้งมาแล้วด้วยสตินี่แล้วเคยพูดมาแล้วว่ามันจิตเสื่อมตั้งหลายปีกับ5เดือนใช่ไหม
4: คร
2: ับ โอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟนั่นเนี่ยดูอะไรเนี่ยไม่มีอะไรมีความหมายเลยนะจิตเสื่อมซะอย่างเดียวคำว่าเสียใจก็คือว่าเราเคยได้ความภาคภูมิใจจากจิตที่มีความเจริญแน่นหนามันคงก็หนึ่งว่าหินทั้งแท่งเลยนะแล้วก็จนลืมตัวไปว่ามันจะไม่เสื่อมแต่เพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจริงไม่รู้จักวิธีรักษานะแล้วพอมันเสื่อมก็เพราะเราทำงานของเราแล้วก็เคยพูดแล้วว่าทำโกรธหลังหนึ่งเท่านั้นยังไม่เสร็จเลยนะจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างชอบวนทิ้งโกรธทันทีซัดกันที่นี่มันก็ลงเรื่อยเลยจมไปเลยที่นี่นั่นแหละมีแต่อีตาบัวปีหนึ่งกับ5เดือนมีแต่อีตาบัวแบกกองฟืนกองไฟเผาโง่ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟนี่มันทบทวนไปมาเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอยู่อย่างนี้ตลอดเป็นเวลาปีกับ5เดือนจึงได้หวนคิดถึงเรื่องไอ้นี่แหละที่มันเสื่อมเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่กำหนดความรู้เฉยๆมันอาจจะเผลอไปได้ว่างั้นนะ มันถึงเสื่อมอย่างนี้เอาที่นี่ตั้งสติให้อยู่กับคำบริกรรมให้มีคำบริกรรมกำกับจิตแล้วสติติดแนบไม่ให้เผลอเลยเอาเป็นยังไงเป็นกันแล้วปักลงก็เหมือนหินหักนั่นเราถ้าว่าเอาแล้วนะตามสินนะปั๊บปุ๊บเลยเผลอไปไม่ได้ว่างั้นเลยนะอยู่ที่ไหนจะไม่เผลอเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเดินบิณฑบาตก็เดินไปอย่างนั้นเดินจงกรมสติก็ปิดติดกันตลอดเวลาใครจะใส่บาตรอะไรไม่สนใจทั้งนั้นแหละก็มาครบมาฐานเคลื่อนไหวไปมาสติจะติดแนบตลอดเวลานี่เรียกว่าการรักษาจิตการบำรุงจิตก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนถึงที่ว่านี่แหละที่ว่าจิตคำว่าบริกรรมธรรมโมนั่นเลยหายไปเลยไงมันเหลือแต่ความว่างอยู่ในจิตละเอียดนี่จะทำให้เจ้าของงงก็จะเจ้าของก็สอนเจ้าของอ้าวมันไม่มีอะไรบริกรรมคือบริกรรมไม่ได้นึกไม่ออกมาหายหมดเลยยังเหลือแต่คำว่าเอาอยู่กับความว่างนั่นกับความละเอียดอันนี้แหละพอมันถอนขึ้นมาก็เอาคำบริกรรมติดเข้าไปอีกทีนี้มันก็รู้วิธีปฏิบัติก็แบบเดียวกันนี่เนี่ยฐานตั้งรากฐานของจิตใหม่ถ้าตั้งอย่างนี้แล้วไปได้ไม่สงสัยคนเรานะพระพุทธเจ้าสอนทำไว้เป็นธรรมชั้นเอกชั้นเอกเท่านั้นเป็นแต่เพียงไม่มีผู้สนใจปฏิบัติแล้วก็มาเหยียบแต่ศาสนาเท่านั้นแหละเอากิเลสตาบอดหูหนวกที่หยาบโลนที่สุดเข้ามาเหยียบศาสนาเหยียบศาสนาใครปฏิบัติคุณงามความดีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการภาวนาพวกกิเลสกองกิเลสกองถังขยะนี่มันจะมาทับมาเหยียบแหลกบทศาสนาจนไม่มีเหลือเวลานี้มีแต่กองทัพกิเลสมาเหยียบทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานมีแต่พวกตาบอดหูหนวกของกิเลสนั่นแหละมันมาตีมันไม่ได้ปฏิบัติเข้าใจไหมท่านผู้ปฏิบัติมีอยู่เช่นพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้จากทะลุเห็นไหมมันไม่ได้ปฏิบัติโคตรพ่อโคตรแม่มากกี่กับที่กันมันองค์ไหนใครรายใดที่จะมาตรัสรู้แข่งพระพุทธเจ้าไม่เคยมีใช่ไหมมันก็ยังมาอวดได้อย่างหน้าด้านนี่แหละที่เหลือกำลังเหยียบธรรมในเวลานี้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติอยู่ท่านได้อยู่ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่แล้วไม่ปฏิบัติมหาเหยียบย่ำทำลายมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนี่เราปฏิบัติเอาให้เห็นนะทำบุญเจ้าประกาศกล้องตลอดเวลาอากาลิโกอากาลิโกเอาทำเถอะเรื่องความดีเอาทำลงไปว่างั้นเถอะนะไม่มีใครมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าการกระทำของตัวเองทั้งดีทั้งชั่วความชั่วเราทำลงไปแล้วไม่มีใครเป็นใหญ่มาลบล้างความชั่วได้นะต้องเจ้าของเองเป็นผู้รับข้อนี่ทำความดีไม่มีใครลบล้างความดีของเราได้เราต้องเป็นผู้รับผลดีตลอดไปเพราะงั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจึงมีเป็นศาสดาของโลกให้ความรู้แก่เราด้วยการแนะนำสั่งสอนธรรมตลอดมาอย่างนี้แหละกิเลสตัวใดมันให้โลกได้รับความสงบร่มเย็นมีความรื่นเริงบันเทิงมีความสง่าผ่าเผยมีความอัศจรรย์ไม่เคยมี

0: มันเป็นตรงกระดูกนะนั่นละพระธรรมท่านแสดงวิธีการนี้ออกมาแล้วนี่อุบายคือพระธรรมท่านแสดงแล้วให้พิจารณาเรื่องกองกระดูกแล้วพิจารณากองกระดูกเจ้าของออกจากกระดูกนี้แล้วเป็นยังไงนี่ปัญญาออกนะพอเป็นกองกระดูกพิจารณาเรื่องกองกระดูกนี่เจ้าของอยู่ข้างในนี่ก็เป็นกองกระดูกแต่มันไม่เห็นมันไปเห็นอยู่อย่างนี้นี่ก็คือกองกระดูกอันเดียวกันกับเราทีนี้กระจายไปทั่วโลกธาตุกองกระดูกเหมือนกันหมดหลงตัณหาอะไรเข้าใจไหมนี่แหละพิจารณาให้มันช่ำชองทีนี้กระดูกออกจากนี้แล้วเอาเผาไฟลองดูเผาไฟมันก็เป็นเท่าเป็นฐานมันก็เหมือนกันหมดทั่วโลกตื่นหาอะไรเท่าฐานนั่นมันสอนเพื่อฉุดเจ้าของออกจากอุปทานมันยึดมั่นถือมั่นมันกอดมันพันหนังกองกระดูกนี่แหละเข้าใจหรือพอพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันจะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามามีสนั่นเลยเอาถามอีกมามา
1: ช่วยชี้แนะเร
0: ื่อง
1: สติปัฏฐาน4ด้วยเจ้าค่ะ
0: สติปัฏฐาน4ก็พูดอยู่แล้วนี่ก็สติปัฏฐาน4แล้ว
1: เป็นตัวจิตกับธรรมนะคะกายเวทนาพอจะเข้าใจค่ะแต่ตัวจิตแล้วก็ตัวธรรมยังไม่
0: ธรรมกับอารมณ์ของจิตที่รอบอยู่ในจิตนั้นเรียกว่าธรรมมีความเศร้าหมองบ้างความโปร่งใสบ้างเหล่านี้เรียกว่าธรรมทั้งนั้นเข้าใจเหรออยู่กับจิตนั่นแหละกระแสของจิตแล้วนี่เรียกว่าธรรมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นอารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นมาเศร้าหมองโปร่งใสบ้างหรือดีชั่วยิบยิบแยบแยบนั่นคือธรรมให้มีสติจับอยู่ตรงนี้เข้าใจเหรอเอาหายสงสัยหรือยังเออเอาว่าไป
1: เอออันสุดท้ายเจ้าค่ะช่วยชี้แนะในเรื่องการใช้ปัญญาอบรมสมาธิเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้รับความสบายจากสมาธิมักจะได้จากปัญญาเช่นนำปัญญานำปัญญาไปใช้ในการพิจารณาเช่นการกวาดลานวัดแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะคะว่ากวาดลานวัดให้สะอาดก็เหมือนกับชำระล้างจิตใจให้สะอาดนะเจ้าค่ะ
0: yeah.
1: แต่ว่ายังไม่สามารถพิจารณาในเรื่องอื่นได้เจ้าค่ะ
0: อ๋อแต่แค่นี้ก็เอาแค่นี้ซะก่อนนะถูกต้องแล้วเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ไปซะก่อนนี่เนี่ยกวาดลานวัดนั่งกับกวาดลานวัดอันนี้เข้าใจนี้วัดปฏิบัติกวาดที่เราจากใจเข้าใจไหมนั่นกับกวาดลานวัดบรรชกบอกอันนี้ถูกต้องแล้วมีสติระดับอยู่ที่ไหนให้มีสติ
2: การความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากบาราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการ